0: ิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อความสำคัญของทศชาติชาดกบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าจึงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทุกท่านเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลโดยท่านอธิการบดีได้ร่วมกับพระมหาสรัญวุฒิปิยรัตโนเจ้าวาดวัดสุขสมราญและพระมหาสมภพกันตะพะโวดำเนินรายการศึกษาการศึกษาทางดาวเทียมเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาประจำปีพ.ศ. 2568ซึ่งเป็นภาคเรียนที่หนึ่งภาคเรียนนี้พระมหาทั้งสองลูกได้ปารภเรื่องทศชาติชาดกซึ่งบารมีสิบชาติหรือทศชาติชาดกคือเรื่องราวของพระเจ้าสิบชาติซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าในอัตถกถาได้เล่าถึงการที่พระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆได้ประสบพบปะและเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งดีบ้างชั่วบ้างแต่ก็พยายามบำเพ็ญกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆซึ่งมากบ้างน้อยบ้างตลอดมาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติท้ายอีกอย่างหนึ่งได้กล่าวถึงทศชาติคือการบำเพ็ญบารมีสร้างกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาได้กล่าวไว้ด้วยว่าผู้นั้นผู้นี้ได้กลับชาติมาเกิดเป็นใครบ้างในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ในพระบาลีพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้แต่เพียงว่าเพียงบางเรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสาระสำคัญจึงอยู่ที่ศีลธรรมคุณงามความดีต่างๆและอยู่ที่คติธรรมในนิทานนั้นๆบารมีทั้งสิบทัศมีเรื่องราวดังต่อไปนี้คือเตมิราชชาดกที่หนึ่งเตมีชาดกได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือแสดงถึงการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ศึกษาพระธรรมวินัยหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าการออกจากกามส่วนชาดกที่สองก็คือมหาชนกชาดกบำเพ็ญวิริยะบารมีได้แสดงถึงการแสดงความเพียรพยายาม

พยายามอย่างที่เราเรียกกันว่าหนักเอาเบาสู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในความเพียรในทางพระพุทธศาสนาเหล่านั้นที่เป็นความเพียรชอบที่ควรประกอบไว้ให้มีในตนนั้นท่านบอกว่าประธานคือความเพียรทั้ง4อย่าง 1. ปหานประธานเพียรละความชั่วบาปอกุศลความไม่ดีต่างๆออกไปจากร่างกายและจิตใจ 2. ภาวนาประธานเพียรยังกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป 3. อนุรักษณาประธานเพียรรักษากุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ทำลายและ4สังวรประธานเพียรสำรวมระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งมัวเมาความมัวเมาและไม่ให้ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงและไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดพูดให้ชัดๆอีกทีก็คือการสำรวมอินทรีย์นั่นเองและอินทรีย์ของเราก็ย่อมจะมีไว้เพื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ดังนั้นโปรดระวังเรื่องที่คิดกิจที่ทำคำที่พูดท่านบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางมิตรให้ระวังปากเพราะโทษทั้งหลายภัยทั้งมวลนั้นจะเกิดจากสามปลายคือปลายมือปลายลิ้นปลายเท้านี่คือประธานคือความเพียรสี่อย่างที่เราควรประพฤติปฏิบัติให้มีในตนส่วนข้อที่สามก็คือสุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมีเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนั้นมีความสุข 4. เนมิราชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมีคือการตั้งจิตตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายของชีวิตการตั้งเป้าหมายของชีวิตนั้นเมื่อเราตั้งเป้าหมายเราต้องมีขบวนการเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ต้องหาหลักการวิธีการที่จะดำเนินการไปสู่เป้าหมายนั้นเมื่อมีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนแล้วเราก็ต้องเริ่มตั้งต้นลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็ต้องตั้งใจเรียกว่าใส่ใจในการทำงานและประการที่สำคัญก็คือตั้งมั่นที่เราเรียกกันว่าอธิษฐานคือความตั้งเป้าหมายตั้งมั่นเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการตั้งมั่นแล้วบางครั้งบางคราวเราทำงานกว่าจะประสบกับความสำเร็จเราก็เกิดเลิกลาไปกลางคันทำให้เสียประโยชน์ซึ่งอาตมาเคยมีลูกศิษย์เรียนปริญญาตรีก็เรียนมา3ปีกับ1เทอมก็เหลืออีกเทอมเดียวก็จะจบแล้วบอกกับอาตมาว่าจะไปลงทะเบียนเรียนใหม่เราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วของเก่ายังไม่จบเลยเขาก็บอกว่าไม่ชอบอ้าวทำไมไม่ชอบตอนนี้ล่ะเราก็บอกก็เลยให้คำแนะนำไปว่าก็ควรเรียนให้จบซะก่อนเพราะเหลืออีกแค่เทอมเดียวแล้วเราก็ไปสมัครเรียนใหม่ถ้าเราเรียนจบเราก็จะได้ใบประกาศปริญญาทั้งสองใบจะดีกว่า
เพราะเราก็เสียเว

ลาเรียนมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นประการที่5มโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมีปัญญาคือความรอบรู้ในสรรพสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องท่องแท้และซาบซึ้งเพราะถ้าไม่ซาบซึ้งเราจะไม่นำมาปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรที่ดีเพราะว่าปัญญา

มีปัญญาต้องมาคู่กับคุณธรรมต้องมีความรู้ดีคือรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้อย่างสัตบุรุษเขาบอกว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนและรู้จักบุคคลและความรู้ที่สำคัญยิ่งที่เราจะขาดก็คือจะต้องรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมเพราะถ้าหากว่าเราทำความดีแต่ไม่รู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสแล้วท่านบอกว่าบางครั้งบางคราวเราทำดีแต่ก็ไม่ได้ดีเพราะขาดปัญญาคือความรอบรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสต่อไปก็ภูริทัตชาดกแสดงถึงการบำเพ็ญศีลบารมีศีลนั้นเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนเรานั้นท่านบอกว่าจะเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบและสติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำต้องเคยรักษาศีลอย่างน้อยๆก็ศีล5มาก่อนจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบไร้สติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำแต่ท่านก็บอกว่าคนเรานั้นจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบด้วยคนเราจะมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบได้ท่านก็บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องรักษาศีล5กันต่อไปจึงจะมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบเมื่อร่างกายสมบูรณ์แบบจิตใจสมบูรณ์แบบการงานก็จะสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานก็จะสมบูรณ์แบบตามไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าศีลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและศีลนั้นก็คือการรักษาปกติทางกายทางวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและไม่กระทำเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีการดื่มกินสุราและเมรัยตลอดจนถึงยาเสพติดซึ่งเป็นภัยต่อชีวิตและผิดต่อสังคมหรือจะจำแบบง่ายๆก็คือไม่โหดร้ายไม่ใจอยากไม่มากลักไม่ปากชั่วไม่มัวเมาเมื่อเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เราก็ย่อมจะได้รับการคุ้มครองท่านบอกว่าหลักๆ ก็5ประการด้วยกันเพราะท่านบอกว่าศีลข้อที่1เป็นหลักประกันชีวิตจิตยืดยาวมั่นคงศีลข้อที่2เป็นหลักประกันสินทรัพย์นับมากหลายสินข้อที่3เป็นหลักประกันครอบครัวให้อบอุ่นไม่วุ่นวายสินข้อที่4เป็นหลักประกันสังคมทั้งหลายให้วางใจและสินข้อที่5เป็นหลักประกันสุขภาพไม่หาบโรคไร้ทุกโศกโชคดีมีสุขสันต์หากมีพร้อมทั้ง5หลักรับประกันหวังสวรรค์นิพพานได้ในทันทีเพราะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์เราที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคือยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนหยาบคนหนาด้วยกิเลสให้เป็นกัลยาณชนคนงามงามกายงามวาจางามน้ำใจเป็นสาธุชนคนดีมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมและให้เป็นอริยชนคนประเสริฐตามลำดับหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ผู้มีใจสูง
นี้ถือว่าเป็น

ประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการรักษาศีลหรือเรียกว่าศีลเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามีศีลธรรมเป็นพื้นฐานมีคุณธรรมเป็นโครงสร้างและมีจริยธรรมเป็นเครื่องประดับอาคารบ้านเรือนก็ต้องมีครบทั้ง3อย่าง3ประการมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีคุณธรรมเป็นโครงสร้างมีจริยธรรมเป็นเครื่องประดับอาคารใหญ่ๆอย่างพระอุโบสถของวัดสุขสำราญนี้พื้นฐานก็จะต้องดีเมื่อมีพื้นฐานดีแล้วก็ต้องมีก็มีโครงสร้างที่ดีเมื่อมีโครงสร้างที่ดีแล้วก็มีการประดับประดาตกแต่งหรือที่เรียกว่าจริยะหรือจรรยาอาคารที่พร้อมบริบูรณ์ด้วยหลักการทั้ง3อย่างคือทั้งพื้นฐานดีโครงสร้างดีการตกแต่งดีเวลาเก่าก็จะเก่าแบบลายคามสมควรที่เราจะเก็บรักษาบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์เอาไว้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานเหลนเราแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานก็ไม่ดีโครงสร้างก็ไม่ดีตกแต่งก็ไม่ดีเวลาเก่าก็เก่าแบบค่ำค่าต้องรื้อต้องทุบทิ้งแล้วก็ต้องขนไปทิ้งด้วยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็ดีจะมีคุณค่ามีราคาก็ตัวเมื่อมีพื้นฐานคือศีลธรรมที่ดีมีโครงสร้างคือคุณธรรมที่ดีและมีจริยธรรมที่ดีที่เรารวมเรียกกันว่าจรรยาบรรณอันนี้เป็นเรื่องของศีลข้อต่อไปจันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมีดังพระบาลีว่าปรมังตโปตีติขาขันติความอดทนอดกั้นเป็นตบะธรรมเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่งหมายความว่าคนเรามีกิเลสเครื่องทำใจให้เราร้อนถ้าหากว่าเราไม่เผากิเลสกิเลสก็จะทำใจของเราให้เราร้อนวุ่นวายไม่สงบการเผากิเลสนั้นท่านบอกว่าไม่ใช่ใช้ไฟฟ้าไฟถ่านไฟเทียนหรือไฟอะไรอะไรทั้งสิ้นท่านให้ใช้ขันติคือความอดทนเพราะเมื่อเรามีขันติคือความอดทนแล้วก็สามารถที่จะเผาผลาญกิเลสต่างๆให้สงบไปหรือให้หมดไปข้อต่อไปนาชาดกบำเพ็ญอุเบกขาบารมีอุเบกขาคือความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ขึ้นๆลงๆคุ้มดีคุ้มร้ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่บารมีในที่นี้นั้นท่านหมายถึงวางเฉยแต่ไม่วางใจเหมือนอย่างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเมื่อเวลาที่มีบ้านเมืองเกิดวิกฤตความคิดเห็นแตกต่างกันความประพฤติปฏิบัติแตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาต่างๆพระองค์ก็ใช้อุเบกขาคือความวางเฉยแต่ไม่ได้วางพระราชหฤทัยได้ให้ข้าราชบริพารเที่ยวหาข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาคิดวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อหาสาเหตุของความขัดแย้งนั้นเพื่อจะได้แก้ไขต่อไปอย่างนี้เป็นต้นและก็

วิทุระชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีสัจจะคือความซื่อสัตย์คนเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันซื่อสัตย์ต่อตนและคนอื่นพูดจริงทำจริงคำไหนคำนั้นพูดแล้วก็ทำได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนข้อที่10สุดท้ายเวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีทานก็คือการให้การเสียสละซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในสังคมทุกๆสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมครอบครัวสังคมประเทศชาติหรือแม้แต่สังคมโลกคนเราจะต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละสังคมจึงจะอยู่ได้ถ้าหากว่าจะมีแต่คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สังคมก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทานการให้การเสียสละนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ทรงแนะนำว่าให้เรารู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติบ้านเมืองเราเสียสละเพื่อประเทศเขตแหลมทองเราเสียสละเพื่อพี่น้องของเผ่าไทยเราเสียสละเพื่อส่วนรวมร่วมแรงจิตเราเสียสละเพื่อชีวิตให้พิสมัยเราเสียสละเพื่อตนให้พ้นภัยเราเสียสละเพื่อชาติไทยให้รุ่งเรืองการเสียสละนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหลักของการทำบุญในข้อที่หนึ่งในทางพระพุทธศาสนาและเราจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ก็ทรงเน้นในเรื่องนี้ด้วยการพระบรมราโชวาทในเรื่องของจิตอาสาเพราะการทำกิจกรรมจิตอาสานั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละเราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะทำโครงการนี้ได้ต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเพราะเมื่อเราเสียสละแล้วสังคมก็อยู่ได้เมื่อสังคมอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าสังคมอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักคือทานการให้การเสียสละจึงเป็นสิ่งจำเป็นในทุกๆสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมมนุษย์หรือสังคมสัตว์ก็ตามทศชาติชาดกหรือบารมีสิบทัศน์ดังกล่าวมานี้เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพุทธกาลกธรรมคือธรรมที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าได้แก่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาทั้งสี่นี้เป็นข้อใหญ่ใจความเป็นประมุขเป็นประธานแห่งการตรัสรู้ของพระองค์และขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาทั้ง6นี้เป็นข้ออุปการะแก่พระสัพพัญญุตญาณโดยส่วนเดียวเมื่อบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาบริบูรณ์เต็มที่แล้วพระโพธิสัตว์จึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามักจะมีคำถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าคำตอบก็คือตรัสรู้อริยสัจ4คือสัจจะทั้ง4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่จริงๆแล้วในเนื้อหาสาระนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้หลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนต่างๆที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดความเป็นปกติ

สุขได้ส่วนที่หนึ่งเขาเรียกว่าปหานะเป็นส่วนที่เราจะต้องละมีอยู่สองอย่างที่พระองค์ทรงตรัสให้ละก็คือกามสุขัลลิกานุโยคการประกอบความสุขในกามส่วนข้อที่สองก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการกระทำตนให้ลำบากเปล่าคือไม่เป็นประโยชน์ทั้งตนบุคคลอื่นและสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องละและประการที่สองให้เราเจริญทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางสายเอกสายเดียวที่จะทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายซึ่งมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งชัยชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเห็นสมุทัยเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดเห็นมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือดำริในอันที่จะออกจากกามดำริในอันไม่พยาบาทดำริในอันไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาเจรชอบคือการเว้นจากวจีทุจริต4อย่างคือเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระสัมมากัมมันตะทำการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริต3อย่างคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่4สถานปหานะประทานเพียรละความชั่วบาปอกุศลความไม่ดีต่างๆออกไปจากร่างกายและจิตใจภาวนาประทานเพียรยังกุศลและทำคุณงามความดีต่างๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลและทำคุณงามความดีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่และสังวรประทานเพียรสำรวมระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ขัดเคืองในอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่ให้มัวเมาในอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่ให้ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงและไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดพูดให้ชัดๆอีกทีก็คือการสำรวมอินทรีย์นั่นเองและอินทรีย์ของเราก็ย่อมจะมีไว้เพื่อประโยชน์มิใช่ประโยชน์ดังนั้นโปรดระวังเรื่องที่คิดกิจที่ทำคำที่พูดท่านบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางมิตรให้ระวังปากเพราะโทษทั้งหลายภัยทั้งมวลนั้นจะเกิดขึ้นจากสามปลายคือปลายมือปลายลิ้นปลายเท้าสัมมาสติระลึกชอบให้เราระลึกในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมมีสติกำหนดพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกกายานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ว่าเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตตานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาใจเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกจิตตานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาอารมณ์พิจารณาธรรมเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี้ก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุปัสสนาการพิจารณาในสติปัฏฐาน4นี้เป็นการทำจิตใจให้สงบหนักแน่นมั่นคงสามารถ

ต้านทานอำนาจของกิเลสซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาและสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือเจริญฌานทั้ง4ปฐมฌานฌานที่1ทุติยฌานฌานที่2ตติยฌานฌานที่3จตุตถฌานฌานที่4ปฐมฌานนั้นท่านบอกว่ามีองค์5คือยังมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาทุติยฌานมีองค์3คือละวิตกวิจารได้เหลือแต่ปิติสุขเอกคตาตติยฌานมีองค์2คือละอุเบกขาได้เหลือแต่สุขกับเอกคตาและจตุตถฌานมีองค์2คือละสุขเสียได้กลายเป็นอุเบกขากับเอกคตาคือพอมาถึงตอนนี้แล้วท่านบอกว่าเราก็จะเหมือนกับเป็นคนที่มีคือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินทองมากมายถึงจะได้มาก็มีความรู้สึกเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นมรรคทั้งองค์8ประการนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะท่านสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่งและสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าเราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลจะทำให้เราชีวิตเราสูงปรุงชีวิตให้สวยทำชีวิตให้รวยช่วยชีวิตให้รอดและปลอดภัยคนที่มีศีลจะปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลขาดธรรมจะเปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์อยากเห็นทุกคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใสอยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นสังคมไทยดีมีศีลธรรมนี้ผู้ที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้จึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาแต่หน้าที่ของพุทธบริษัทนั้นก็คือทานศีลภาวนาหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรก็คือศีลสมาธิปัญญาการศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานั้นจำเป็นที่จะต้องวางพื้นฐานจากศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะว่าคนที่มีปัญญานั้นท่านบอกว่ามีปัญญาพาตนให้พ้นผิดรู้จะคิดมีเหตุผลพ้นกังขาทำอะไรได้เหมาะเจาะเพราะปัญญาช่วยรักษาตัวตนให้พ้นภัยเพราะฉะนั้นการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องชี้นำให้เรารู้จักใช้สติปัญญาไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลฉะนั้นท่านจึงบอกว่าปัญญาต้องมาคู่กับศีลธรรมเขาบอกว่าโลกภายนอกกว้างใหญ่ใครใครรู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในให้มองตนคือให้เรารู้จักตนเองว่าเราเป็นใครมีฐานะภาวะเพศภูมิอย่างไรมีความรู้ความสามารถขนาดไหนอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวเองหรือเปล่าเพราะถ้าเราอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวเองเราก็สามารถที่จะวางตัววางตนได้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะภาวะเพศภูมิของเราอันนี้เป็นหลักการขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องละสิ่งที่ควรละที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ก็ตามและสิ่งที่เราเจริญคือมรรคมีองค์8ประการเพื่อจะชี้นำให้วิถีของชีวิตของเราดำเนินไปตามวิถีชีวิตของชาวพุทธโดยถูกต้องแต่ท่านก็บอกว่าการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติภารกิจอาชีพหน้าที่การงานถึงจะมีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนดีอย่างไรก็ตามก็ต้องมีปัญหาเพราะการทำงานก็คือการแก้ไขปัญหาถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยด้วยดีนั่นก็คือเราประสบกับความสำเร็จในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่ควรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแนะนำว่าต้องแก้ปัญหาอย่าหนีปัญหาเพราะว่าการหนีปัญหานั้นไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องแล้วเมื่อพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือหลักการวิธีการในแก้ไขปัญหาและก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแล้วก็ตรงเป้าตรงประเด็นเราจะเห็นได้ว่าทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วที่เราไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามีปัญหาเราจึงไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อเรารู้ว่าปัญหาก็คือตัวทุกข์ทุกข์ก็คือปัญหาเมื่อมีทุกข์มีปัญหาเราก็ต้องไปดูที่สมุทัยคือสาเหตุที่ทำให้ทุกข์หรือปัญหาเกิดว่ามันเกิดปัญหาทำให้เกิดทุกข์นี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรการแก้ไขปัญหานั้นท่านต้องบอกว่าท่านบอกว่าให้เราแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุการแก้ที่ปลายเหตุแค่ได้ชั่วระยะหนึ่งเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดอะไรทำนองนี้เป็นต้นคือไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนนั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ทุกข์รู้ปัญหารู้สมุทัยคือเหตุให้ทำเกิดปัญหาเกิดทุกข์นั้นแล้วเรามีความต้องการที่จะให้ปัญหานั้นหมดไปหรือไม่อย่างไรเมื่อเรามีความต้องการที่จะให้ปัญหานั้นหมดไปนั่นท่านบอกว่านิโรธความดับทุกข์ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะฉะนั้นนิโรธในที่นี้จึงเป็นเพียงแต่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเท่านั้นไม่ใช่ตัวดับทุกข์ไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาโดยตรงเมื่อเรามีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแล้วเราก็ต้องมาหาหลักการวิธีการในการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายคือการหมดจากปัญหาเพื่อตัดความทุกข์ให้ออกไปจากร่างกายและจิตใจของเรานั่นก็คือมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้แหละเป็นหลักการวิธีการในการแก้ไขปัญหาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสให้แก่พุทธศาสนิกชนของพระองค์พระองค์ทรงตัดอริยสัจทั้ง4หลักการในการแก้ไขปัญหาแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงญาณของพระองค์สัจญาณญาณคือความรู้ในอริยสัจคือในกิจแห่งอริยสัจที่จำเป็นที่จะต้องรู้กิจญาณญาณคือรู้กิจที่จะต้องทำในอริยสัจทั้ง4และกัตตญาณญาณคือความรู้ในกัตตญาณคือในกิจที่พระองค์ทรงทำเสร็จแล้วญาณคืออะไรญาณคือความรู้สู่ความสำเร็จสืบเนื่องมาจากสมาธิสมาธิก็สืบเนื่องมาจากศีลเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อย
เป็นปัจจัย

0: เกิดสมาธิสมาธิเป็นบาตรให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เราวิมุตติหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งหลายทั้งปวงคือพ้นจากทุกข์ประสบกับความสุขคือบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่านิพพานคือนิพพานะแปลว่าดับดับอะไรคือดับกิเลสไม่เหลือกิเลสที่ดับได้แล้วไม่สามารถที่จะกลับก่อเกิดขึ้นอีกได้เพราะฉะนั้นญาณคือความรู้สู่ความสำเร็จนี้จะต้องมีความรู้มากๆจึงจะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของชาวพุทธนั้นจึงต้องศึกษาในศีลในสมาธิในปัญญาจึงจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้และได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การปฏิบัติเพราะว่าถ้าหากว่าเรานับถือพุทธศาสนาแต่เราไม่นำพาคือไม่ศึกษาไม่ฟังไม่จำไม่รู้จักคิดวิเคราะห์นำมาประพฤติปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์แต่คนที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่พฤติกรรมของเขาเป็นไปตามหลักการวิธีการในทางพุทธศาสนาถึงเขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเขาก็จะได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์จากพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอาตมาจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้และทราบซึ้งจะได้เกิดศรัทธานำมาศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติเพื่อทำตนให้พ้นทุกข์ต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใคร่ธรรมในที่นี้ทุกท่านขอเจริญพร
1: ทศชาติบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหัวข้อความสำคัญของชาดกพระบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าอาตมภาพจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วจึงขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ขอได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงผันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามัน45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ

0: ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
1: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
2: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
0: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
1: หัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
2: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
1: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
6: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาปุณสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำท่านไปชมกรุงรัตนโกสินทร์นะคะจะเริ่มจากพระที่นั่งบนกำแพงพระบรมมหาราชวังค่ะพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังระหว่างประตูเทวาพิทักษ์นะคะกับประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์สร้างในรัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นที่ประทับทอดพระเนตรกระบวนแห่ในพระราชพิธีสนามใหญ่และการฝึกช้างลักษณะเป็นพระพลาโถงทำด้วยเครื่องไม้ตั้งอยู่บนกำแพงมีอัฐจันทร์ขึ้นลงทางเหนือและใต้ต่อมาในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อผนังอิฐฉาบปูนต่อเติมหลังคาเป็นยอดปราสาทเมื่อพุทธศักราช2492มีการต่อเติมสร้างเฉลียงไม้ด้านตะวันออกเป็นสีหบัญชรสำหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้านะคะสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งชัยชุมพลตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออกสร้างในรัชกาลที่4เพื่อประทับทอดพระเนตรการฝึกทหารและกระบวนแห่พระยายืนชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมปวายเป็นพระพลาแบบไทยขนาดเล็กหลังคาทรงจั่วซ้อน2ชั้นประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงวัดพระศรีรัตนศาสดารามเรียกเป็นสามัญว่าวัดพระแก้วตั้งอยู่ภายในกำแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระบรมมหาราชวังมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและบำเพ็ญพระราชกุศลวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีพระระเบียงล้อมรอบเสมือนกำแพงของวัดผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบรวม178ภาพมีศิลาจารึกโครงอธิบายภาพติดไว้ที่เสาระเบียงประตูเข้าออกวัดมี7ประตูมียักษ์ทวารบานปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบสีสูงประมาณ6เมตรประจำอยู่ซ้ายขวาภายในวัดประกอบด้วยศาสนสถานและศาสนวัตถุต่างๆได้แก่พระอุโบสถสร้างในรัชกาลที่หนึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบไทยประเพณีหลังคาเป็นมุกลด3ชั้นหน้าบันเป็นเครื่องไม้จำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกรูปนารายทรงสุบรรณเคล้าด้วยลายเครือก้านขดมีระเบียงรอบมีหลังคาเป็นพาลัยคลุมรองรับด้วยเสานางเรียงปิดทองประดับกระจกทั้งต้นพนักระเบียงนะคะเป็นลูกฟักประดับกระเบื้องเคลือบสีผนังพระอุโบสถด้านนอกประดับลวดลายดอกทำด้วยดินเผาปิดทองประดับกระจกสีเหลืองลายกระหนกก้านแย้งภูมิข้าวบินซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงยอดปราสาทหลังคาชั้นซ้อนลดหลั่นกันแบบเสาตั้งคานทับปิดทองประดับกระจกบานประตูหน้าต่างประดับมุกฝีมือช่างรัชกาลที่หนึ่งโดยรอบฐานปัดนะคะประดับด้วยแนวครุฑแบกเป็นรูปหล่อโลหะครุฑยุทธนาคทรงเครื่องปิดทองมีบันไดทางขึ้นหน้าและหลังด้านละ3ทางบนลานประทักษิณค่ะประดับสิงห์สำริดยืนแท่นศิลปะขอม
บายยนต์นะครับประจำเชิงบันได6คู่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตบนบุษบกคุ้มทองซึ่งตั้งอยู่บนเบญจา3ชั้นที่ฐานชุกชีเบื้องซ้ายและขวาประดิษฐานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้สร้างขึ้นลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างแสดงปางประทานอภัยนะคะที่ฐานชุกชีด้านหน้าประดิษฐานพระสัมพุทธพันนีนะคะปางสมาธิขัดสมาธิราบไม่มีกรอบหน้า

จิตรกรรมฝาผนังเป็นแบบไทยประเพณีหลังพระประธานเขียนเรื่องไตรภูมิโลกสันฐานด้านหน้าค่ะเป็นพุทธประวัติตอนมารวิชัยด้านข้างเหนือกรอบหน้าต่างเป็นภาพพุทธประวัติและระหว่าง

ประดิษฐานเสมาคู่หล่อด้วยโลหะประจำทั้ง8ทิศมีศาลารายตั้งอยู่รอบนอกกำแพงแก้วรวม12หลังเป็นศาลาโถงไม่มีฝาขนาด2ห้องหลังคาทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผาหน้าบันรูปเทพพนมนะคะกรุงเทพเป็นเมืองที่งดงามมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะต้องการมาชมพระราชวังที่งดงามหอพระราชกรมาหนวลและหอพระราชพงศานุสรณ์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถบนกำแพงแก้วทางทิศเหนือและใต้ตามลำดับสร้างในรัชกาลที่4เป็นอาคารทรงโรงหลังคาแบบไทยประเพณีค่ะหน้าบันนะครับประดับพระราชลัญจกร4รัชกาลหอพระราชกรมานุสรณ์ประดิษฐานพระพุทธรูป34องค์ที่สร้างอุทิศพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาและธนบุรีภายในค่ะเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฝีมือครัวอินโคงหน้าบันทิศเหนือมีตราอุณาโลมประจำรัชกาลที่1ทิศใต้มีตราครุฑยุทธนาคประจำรัชกาลที่2ส่วนหอพระราชพงศานุสรณ์ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราชปางต่างๆที่สร้างอุทิศพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ภายในเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์หน้าบันทิศเหนือมีตราพระวิมานประจำรัชกาลที่3และทิศใต้ค่ะมีตราพระมหามงกุฎประจำรัชกาลที่4หอพระโพธิธาตุพิมานนะคะสร้างในรัชกาลที่4เป็นมณฑปยอดมงกุฎตั้งอยู่บนฐานเดียวกันระหว่างหอพระราชพงศานุสรณ์กับหอพระราชกรมานุสรณ์ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยภายในประดิษฐานพระปรางปิดทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพุทธคยาหอพระคันธารราชนะคะแล้วมณฑปยอดปรางเป็นหอพระค่ะที่ตั้งอยู่บนฐานไพทีเดียวกันอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถที่มุมพระระเบียงด้านตะวันออกนะคะสร้างในรัชกาลที่4หอพระคันธารราชเป็นมณฑปยอดปรางพระคันธารราชนะคะประดับกระเบื้องเคลือบสีด้านหน้าค่ะมีมุกรดเป็นทางเข้าผนังด้านในเขียนจิตรกรรมพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญและพิรุณศาสตร์เดิมนะคะเป็นที่ประดิษฐานพระคันธารราชซึ่งหล่อในรัชกาลที่1เป็นพระพุทธรูปประธานในพระราชพิธีพืชมงคลปัจจุบันค่ะประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตส่วนบนดบยอดปรางอยู่ด้านหลังหอพระคันธารราชประดิษฐานพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาหอระฆังนะคะตั้งอยู่ชิดพระระเบียงด้านทิศใต้ของพระอุโบสถมีฐานยกสูงลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมย่อมุมจำนวนมากคล้ายมณฑปมีประตูทางเข้าขึ้นไปด้านบนตัวหอระฆังเป็นทรงมณฑปยอดปราสาทประกอบด้วยชุดฐานสิงสองฐานสลับด้วยชั้นเอวขันตัวเรือนค่ะที่แขวนระฆังประกอบด้วยเสารองรับยอดส่วนยอดนะคะไม่มีผนังแขวนระฆังที่นำมาจากวัดสะเกดยอดแบบยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นทรงกลวยปราสาทพระเทพบิดรตั้งอยู่บนภัยทีระหว่างพระอุโบสถกับหอพระมนเทียนธรรมเดิมชื่อว่าพระพุทธปรางปราสาทสร้างในรัชกาลที่4ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ในรัชกาลที่5โปรดให้บูรณะจนแล้วเสร็จในรัชกาลที่6พระราชทานนามใหม่ว่าปราสาทพระเทพบิดรเป็นปราสาทจตุรมุขทรงไทยยอดปรางเ
มุกหน้าเป็นมุกโถงอยู่ทางทิศตะวันออกผนัง

านเสาและยอดปรางประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีซุ้มประตูหน้าต่างค่ะเป็นซุ้มทรงมงกุฎบานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำนะคะยอดนพศูนย์เป็นรูปพระมหามงกุฎโลหะปิดทองหน้าบันค่ะจำหลักรูปพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่1ถึง4เป็นที่ประดิษฐานพระบรมมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชกรีวงศ์มีรูปหล่อโลหะปิดทองรูปสัตว์หิมพานต์7คู่ได้แก่อสูรวายุพักอับสรสีสีหพานนกินนอนกินรีเทพปักษีเทพนรสิงห์อสูรปักษีตั้งยืนอยู่ตามมุมต่างๆรอบปราสาทพระเจดีย์ทอง2องค์เดิมตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถสมัยรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ชะลอมาตั้งด้านเหนือและใต้ของปราสาทพระเทพบิดรเป็นเจดีย์ทรงเครื่องย่อมุมไม้20ทรงจอมแหหุ้มทองแดงปิดทองทั้งองค์ตั้งอยู่บนฐาน8เหลี่ยมเหนือฐานค่ะมีมารแบกกระบี่แบกชุดฐานสิงห์3ฐานองค์ละ20ตนพระมนดบตั้งอยู่หลังปราสาทพระเทพบิดรสร้างในรัชกาลที่1สำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่หลังคามุงแผ่นทองแดงประดับกระจกลักษณะแบบมหาปราสาทคือเป็นหลังคาทรงกรวยเรือนชั้นซ้อนนะคะแต่ละชั้นค่ะมีบันแถลงส่วนยอดเป็นเจดีย์ย่อมุมมีซุ้มประตูทางเข้า4ด้านปิดทองประดับกระจกลายกำมะลอสีทองพื้นม่วงบนบานประตูภายในทำเป็นกรอบวงกลม8วงเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์7ภาพอีกภาพค่ะเป็นรูปหงส์ของจีนที่มุมพระมนดบทั้ง4มุมประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสลักศิลปะชวาด้านเหนือของพระมนดบนะคะมีนครวัดจำลองสร้างในรัชกาลที่4พระศรีรัตนเจดีย์ค่ะตั้งอยู่ด้านตะวันตกของพระมนดบสร้างในรัชกาลที่4ตามแบบพระเจดีย์ประธานวัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงกลมแบบลังกามีซุ้มทิศทางเข้า4ทิศหลังคาประดับเจดีย์ยอดภายในประดิษฐานเจดีย์เล็กบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ประดิษฐานให้ประดับพระศรีรัตนเจดีย์ด้วยกระเบื้องทองทั้งองค์บุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและรูปหล่อช้างโลหะตั้งอยู่รอบพระมนดบสร้างในรัชกาลที่5จำนวน3องค์สร้างในรัชกาลที่9จำนวน1องค์เป็นบุษบกโลหะประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์และพระราชลัญจกรของพระมหากษัตริย์รมราชจักรีวงศ์ตั้งบนฐานหินอ่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมมีรูปหล่อช้างสำคัญและฉัตรล้อมด้านตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์รัชกาลที่1ถึง3ด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นพระบรมราชสัญลักษณ์รัชกาลที่4ด้านตะวันตกเฉียงใต้เป็นพระบรมราชสัญลักษณ์รัชกาลที่5และด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพระราชลัญจกรรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่9หอพระนาคอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถหลังเดิมสร้างในรัชกาลที่1ค่ะสำหรับประดิษฐานพระนาครัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อสร้างใหม่ประดิษฐานพระอัฐิกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและเจ้านายฝ่ายในหอพระมนเทียนธรรมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระอุโบสถปัจจุบันเก็บพระไตรปิฎกในตู้ลายรดน้ำและตู้ประดับมุก
อาคารเป็นแบบทรงไทยหลังคาจั่วซ้อนสองชั้นมุกรถหน้าหลังหน้าบันเป็นไม้จำหลักลายตอนบนเป็นพระพรหมทรงหงตอนล่างค่ะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณระหว่างเสาด้านหน้าและหลังมีลายจำหลักเป็นไม้จำหลักไม้นะคะเป็นคูหาหน้านางมีระเบียงเดินได้รอบซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มบรรทแหลงซุ้มประตูกลางด้านหน้าเป็นยอดมนดบปูนปั้นปิดทองบานประตูประดับมุกสมัยอยุธยานอกนั้นเขียนลายรดน้ำพระสเวตกุฎาคารวิหารยอดอยู่ระหว่างหอพระมนเทียนธรรมกับหอพระนาคหลังเดิมสร้างในรัชกาลที่หนึ่งเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปพระเทพบิดรพระราชทานนามว่าหอพระเทพบิดรแต่สามัญชนเรียกว่าวิหารขาวรัชกาลที่สามโปรดให้รื้อสร้างใหม่เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องมีระเบียงหลังคาคลุมซุ้มระเบียงแบบซุ้มคูหาหน้านางตัววิหารนะคะประดับกระเบื้องเคลือบสีลายดอกไม้ใบไม้บานประตูด้านหน้าค่ะประดับมุกฝีมือช่างสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศปัจจุบันประดิษฐานพระนาคที่ย้ายมาจากหอพระนาคและพระพุทธรูปสำคัญอื่นๆหลายองค์พระอัสดามหาเจดีย์หรือพระปรางแปดองค์สร้างสมัยรัชกาลที่หนึ่งเรียงรายด้านหน้าพระอารามนอกพระระเบียง6องค์ในพระระเบียง2องค์เป็นเจดีย์ทรงปรางลักษณะเหมือนกันทุกองค์แตกต่างที่การประดับกระเบื้องสีพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงสร้างเมื่อพุทธศักราช2325ณบริเวณทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังอาณาบริเวณเดิมตั้งแต่แนวถนนพระจันทร์ผ่านไปถึงกลางสนามหลวงในแนวถนนราชดำเนินซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสำนักการสังคีตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริเวณท้องสนามหลวงตอนเหนือเมื่อยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในพุทธศักราช2430พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อบางส่วนค่ะคงเหลือแต่พระที่นั่งและพระราชมณฑีที่ประทับสำคัญตัดบริเวณวังไปใช้ในราชการอื่นพื้นที่ของวังหน้าส่วนหนึ่งในปัจจุบันจึงเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งจัดแสดงด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะงานประณีตศิลป์และสถาปัตยกรรมในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เดิมชื่อพระที่นั่งสุทธาสวรรค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถมีพระดำริให้สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธสี่หิงที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2338และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆลักษณะเป็นอาคารทรงโรงก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูงขนาด11ห้องด้านหน้าและหลังเป็นชานยื่นจากพระที่นั่งมีบันไดขึ้นด้านละ2ทางช่องประตูและหน้าต่างทำขึ้นใหม่ในรัชกาลที่3ตกแต่งด้วยซุ้มบรรทแหลงหลังคาเป็นเครื่องไม้ทรงจั่วรถ2ชั้นมีคอ2ปั้นปูนทาสีตกแต่งด้วยลายกระบวนจีนผ
ผูกเป็นลายเฟื่องอุบะและเครือเถามีพาลัยและเสาทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ไม่มีบัวหัวเสามีคันทวยรูปนาคพันเกี่ยวด้วยเถาพันพฤกษารองรับเชิงชายคาหน้าบันนะคะจำหลักไม้ปิดทองประดับกระจกเป็นภาพพรหมพิหารพิมานเพดานไม้จำหลักลายดาราปิดทองผนังภายในเขียนจิตรกรรมเทพชุมนุมและพุทธประวัติจากพระปฐมสมโพธิกถาบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเขียนลายทองรดน้ำภาพต้นไม้ทองด้านในเขียนสีภาพทวารบานพระที่นั่งศิวโมกพิมานเป็นพระที่นั่งค่ะท้องพระโรงแห่งแรกเรียกชื่อว่าพระที่นั่งทรงปืนหรือเรียกว่าพระที่นั่งทรงธรรมเดิมเป็นพระที่นั่งไม้ทรงโถงไม่มีฝารัชกาลที่3นะคะสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์เสกพลเสดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้รื้อขยายขนาดสร้างขึ้นใหม่เป็นอาคารทรงโถงแบบไทยก่ออิฐถือปูนมีฝาเฉพาะด้านทิศใต้เพราะเป็นเขตติดต่อกับฝ่ายในขนาด12ห้องมีเสาทรงสี่เหลี่ยมลบมุมขนาดใหญ่ไม่มีบัวหัวเสาหลังคาเครื่องไม้ทรงจั่วชั้นเดียวไม่มีมุกรดบุงกระเบื้องไม่เคลือบสีมีหลังคาปีกนกลาดต่ำนะคะซ้อนกัน3ชั้นกรอบหน้าบันแต่งแบบสกุลช่างวังหน้าคือทำช่อฟ้าแบบปากปลารวยรกาทอดลงมาจากริมหัวไม้อกไก่มาสุดที่แปรหัวเสาไม่มีหน้าสะดุ้งเรียกว่าเครื่องรวยหรือรวยรกามอนปลายสันตะเข้นะคะตกแต่งด้วยนาคปักหน้าบันทำด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านหน้าทางทิศตะวันออกสลักรูปพระนารายณ์สี่กรทรงครุฑยุทนาคล้อมด้วยลายเครือเถากระหนกเปลวปลายเถารูปครุฑด้านทิศตะวันตกจำหลักภาพพระพรหมทรงหงเคล้าลายเครือเถากนกเปลวปลายเถาเป็นรูปหงปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมและนิทรรศการจากต่างประเทศหมู่พระวิมานนะคะสร้างในรัชกาลที่1ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่ง11องค์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนตัวพระวิมานสร้างตามคติที่ประทับ3ฤดูเป็นอาคาร2ชั้นเรียงกัน3องค์ขั้นด้วยที่ว่างและสวนภายในองค์ทิศใต้คือพระที่นั่งวสันตพิมานที่ประทับฤดูฝนองค์กลางคือพระที่นั่งวายุสถานอมเรศที่ประทับฤดูหนาวและองค์ทิศเหนือค่ะคือพระที่นั่งพรหมเมธาดาหรือพรหมเมธรังสรรค์นะคะที่ประทับฤดูร้อนพระวิมานทั้ง3เชื่อมต่อด้วยมุกเป็นพระวิมานหลังขวางตลอด2ด้านคือทักษิณาภิมุขบูรพาภิมุขปัจฉิมาภิมุขอุตราภิมุขตรงพระวิมานค่ะองค์กลางมีมุกต่อไปทั้งด้านหน้าและหลังกั้นเป็นห้องภายใน5ห้องสันนิษฐานว่าใช้เป็นที่เสวยและที่สนมกำนันเฝ้ามุกหน้านะคะเรียกว่าพิมุกมนเทียนและมุกหลังเรียกว่าปิดสดางคะพิมุกมุกด้านหน้าค่ะตอนนอกต่อจากพิมุกมนเทียนเดิมเป็นมุกโถงท้องพระโรงที่เสด็จออกแขกเมืองในรัชกาลที่3แก้นะคะเป็นมุกกระสันและสร้างท้องพระโรงใหม่เรียกว่าพระที่นั่งอิสลาวินิจฉัยส่วนมุกด้านหลังตอนนอกเป็นท้องพระโรงหลังสำหรับให้ผู้หญิงนอกวางเฝ้าพระวิมานและมุกมีระเบียงและประตูเชื่อมถึงกันหมดหมู่พระวิมานค่ะใช้เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุประเภทประณีตศิลป์
พระที่นั่งมังคลาภิเษกสร้างในรัชกาลที่4เดิมตั้งอยู่ตรงกำแพงแก้วนะคะด้านหน้าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยมุมทิศเหนือคู่กับพระที่นั่งเอกอลงกฏที่มุมทิศใต้ซึ่งรื้อไปแล้วเป็นพระที่นั่งสำหรับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีด้านหน้าค่ะมีเกยสำหรับเสด็จทรงม้าและพระราชยานลักษณะเป็นพระที่นั่งโถงก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูงหลังคาจั่วนะคะลดมุก1ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าปากปลาใบระกาส่วนบนเรียบส่วนล่างเป็นนาคสะดุ้งหางหงปลายงอนหน้าบันเป็นรูปสามเหลี่ยม2ชั้นตรงกลางประดับรูปเทพพนมพื้นลายกระหนกเครือเถามีระเบียงรอบผนังภายในเขียนลายทองเป็นลายเฟื่องอุบะและลายดอกไม้ร่วงเคล้าด้วยลายสัตว์มงคลของจีนพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ค่ะเดิมชื่อพระที่นั่งวงจันทร์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นที่ประทับในพระราชฐานชั้นในทางเหนือของพระบวรราชวังเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อพระที่นั่งเพื่อพระบวรราชานุสรณ์ลักษณะเป็นตึก2ชั้นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ามีมุกทรงสี่เหลี่ยมมีเสาอิงเสาะร่องและช่องประตูแบบคานโค้งมีทางเข้าเชื่อมต่อกับอาคารชั้นล่างสองข้างมุกค่ะมีบันไดขึ้นสู่เฉลียงและพาลัยจากภายนอกหลังคาทรงจั่วลาดต่ำหน้าบันตกแต่งลายปูนปั้นเป็นรูปจุฑามณีพระราชรัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวชั้นล่างนะคะยกพื้นเตี้ยตรงกลางมีทางเข้าเชื่อมกับมุกด้านหน้ามีเฉลียงและบันไดสองข้างด้านหลังเป็นที่อยู่พนักงานมีประตูเข้าออก3ประตูชั้นบนเป็นที่ประทับแบ่งเป็น5ห้องมีประตูทะลุถึงกันหมดและมีประตูเปิดสู่เฉลียงที่มีหลังคายื่นยาวด้านหน้าด้านหลังเป็นเฉลียงทึบกั้นเป็นห้องเก็บของมีบันไดเล็กสำหรับพนักงานขึ้นลงผนังอาคารเจาะช่องประตูหน้าต่างที่ยาวจรดพื้นห้องช่วงบนผนังกั้นห้องเป็นช่องลูกกรงการตกแต่งเครื่องเรือนเครื่องประดับภายในเป็นแบบตะวันตกปัจจุบันชั้นบนจัดแสดงที่ประทับส่วนชั้นล่างใช้เป็นที่จัดแสดงพระราชประวัติและเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเก๋งนุกิจราชบริหารหรือเรียกกันว่าพระที่นั่งเก๋งจีนสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งบวรบริวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นอาคารเก๋งจีนชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนขนาดเล็กหลังคาทรงจั่วมุงกระเบื้องแบบจีนลาดคลุมด้านหน้าผนังด้านขวาเจาะช่องประตู1ช่องและช่องหน้าต่าง1บานผนังด้านซ้ายค่ะตอนบนเจาะช่องลูกกรงตลอดความยาวบริเวณจั่วสันหลังคาและหน้าบันเขียนสีลายกระบวนจีนประตูหน้าเป็นบานพับไม้4บานแกะสลักเขียนสีรูปเครื่องตั้งและแจกันปักเครื่องมงคลจีนภายในนะคะเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพงศาวดารห้องศิลป์ฝีมือช่างจีนพระตำหนักแดงเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังสร้างในรัชกาลที่1เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ต่อมาค่ะย้ายไปปลูกที่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระเยาว์ได้ประทับร่วมกับพระราชชนนี
ภายหลังผาติกรรมไปปลูกที่วัดเขมาพิรัตารามนะคะนนทบุรี

ระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับบวรราชาภิเษกและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระตำหนักแดงส่วนที่เคยประทับมาปลูกในพระบวรราชวังด้านตะวันตกภายหลังย้ายไปตั้งบริเวณหลังพระที่นั่งศรีวโมกขพิมานพระตำหนักแดงเป็นเรือนเครื่องสับขนาดใหญ่เจ็ดห้องเสาสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังหลังคายกช่อฟ้าใบระกาหางหงมีเสานางเรียงรองรับเชิงชายคาฝาปะกลทาสีแดงขอบไม้ลูกตั้งและลูกนอนทาสีเขียวย่องหน้าต่างจำหลักลายดอกพุทธาลกอบเช็ดหน้าเท้าสิงนมอกเราแกะสลักลวดลายงดงามศาลาสำราญมุกมาศเดิมชื่อกับพระที่นั่งราชฤดีอยู่ในพระราชวังดุสิตสร้างในรัชกาลที่5เปลี่ยนชื่อเป็นศาลาสำราญมุกมาศในรัชกาลที่6ย้ายมาปลูกในบริเวณวังหน้าฟากตะวันตกเมื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครในรัชกาลที่7ศาลาลงสงฆ์เป็นศาลาจตุรมุขเดิมอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมสร้างขึ้นในรัชกาลที่6สำหรับทรงเครื่องใหญ่หรือจำเริญพระเกศาก็คือตัดผมนะคะและสงสนานย้ายมาปลูกบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสำหรับพระนครในรัชกาลที่7หอแก้วสารพระภูมิสร้างในรัชกาลที่1เป็นที่สถิตของพระภูมิประจำวังหน้าตั้งอยู่บนเขาหมอด้านเหนือของหมู่พระวิหารพระวิมานนะคะเป็นหอก่ออิฐถือปูนทรงโรงขนาดเล็กหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงมีมุกลด1ชั้นหันหน้าสู่พระวิมานด้านตะวันตกด้านหน้ามีระเบียงและลูกกรงล้อมรอบมีเสามุกรองรับเครื่องบน1คู่หน้าบันปั้นปูนประดับลายก้านต่อดอกผนังด้านหน้าและด้านข้างค่ะเจาะช่องประตูหน้าต่างรูปวงโค้งด้านละ1ช่องภายในหอแก้วประดิษฐานจเวตหรือแผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมาเขียนสีรูปเทวดาถือพระขันแทนองค์พระภูมิโรงราชรถสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2400นะคะ72บริเวณทิมแถวหลังพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรที่รื้อลงเป็นโรงหลังคาทรงจั่ว2หลังเชื่อมต่อกันด้วยมุกขวางภายในเปิดโล่งถึงกันภายหลังต่อเติมมุกหน้าเพิ่มขึ้นใช้เป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงราชรถและเครื่องใช้เนื่องในงานพระเมนสิ่งสำคัญในโรงราชรถค่ะพระมหาพิชัยราชรถเวชยันราชรถราชรถน้อยยานมาศสามลำคาญเกินบันไดนาคนะคะวัดบวรสถานสุทธาวาสเรียกเป็นสามอันว่าวัดพระแก้ววังหน้าตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานชั้นนอกทางเหนือของวังหน้าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพวังหน้าในรัชกาลที่3โปรดให้สร้างเป็นพุทธบูชาและเพื่อทรงแก้บนครั้งเสด็จยกทัพปราบกบฏเวียงจันทร์แต่สวรรคตเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนแล้วเสร็จปัจจุบันเหลือเพียงพระอุโบสถเป็นอาคารจตุรมุขก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานไพทีขนาดใหญ่3ชั้นเป็นบันไดทางขึ้นกว้างใหญ่ทั้ง4ด้านหลังคาจตุรมุขมุงกระเบื้องสีนะคะลด2ชั้นหน้าปันประดับช่อฟ้าแบบปากปลาใบระกาหางหงแบบปะนาคปักใต้หลังคาเป็นแนวคอ2ตกแต่งลายปูนปั้นเขียนสีเป็นลายเฟื่องอุบะบานประตูหน้าต่างด้านนอกแกะสลักปิดทองประดับกระจกลายแก้วชิงดวง
ซุ้มประตูหน้าต่างปูนปั้นปิดทองประดับกระเบื้องลายเครือเถาภาพทวารบานด้านในเป็นภาพเทพเจ้าต่างๆในศาสนาพราหมณ์ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระเจประธานนะคะเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรฝาผนังเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องตำนานพระพุทธสี่หิงและพระพุทธเจ้า28พระองค์พระราชวังสรานรมตั้งอยู่ที่ถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครมีเนื้อที่ประมาณ23ไร่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2409ด้วยทรงพระราชดำริว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมขุนพินิจประชานาถทรงผนวดแล้วจะทรงมอบราชสมบัติและจะประทับเป็นพระเจ้าหลวงช่วยแนะข้อราชการแผ่นดินณพระราชวังแห่งนี้แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้พระราชทานพระราชวังแห่งนี้ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเมื่อแรกเสด็จออกวังต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกแต่งพระราชวังและพระราชอุทยานเป็นที่รับรองเจ้านายตะวันต่างประเทศมีนายเฮนรี่อาลาบัสเตอร์นะคะเป็นผู้ออกแบบและจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ตามแบบอย่างสวนในต่างประเทศภายในอุทยานประดับด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับเลี้ยงสัตว์ต่างๆเช่นเสือหมีลิงชนีนกครั้นเมื่อพุทธศักราช2428สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศได้กราบบังคมทูลขอที่ทำการกระทรวงแห่งใหม่เพื่อให้ข้าราชการมีสถานที่ทำงานเป็นแห่งเดียวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชวังสรานรมให้เป็นอาคารของกระทรวงการต่างประเทศมาตั้งแต่วันที่18ค่ะมิถุนายนพุทธศักราช2428กระทั่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารทรงสำเร็จการศึกษาจากยุโรปจึงพระราชทานให้เป็นที่ประทับตลอดราชการและเมื่อทรงขึ้นครองราชโปรดให้พระราชวังสลานลมเป็นสถานที่จัดงานฤดูหนาวตลอดราชการภายหลังกระทรวงการต่างประเทศนะคะใช้พระราชวังสลานลมเป็นอาคารที่ทำการอีกครั้งหนึ่งเมื่อพุทธศักราช2469ครั้นถึงพุทธศักราช2547กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังสรานรมโดยความร่วมมือของกรมศิลปากรเพื่ออนุรักษ์อาคารไว้เป็นอาคารประวัติศาสตร์และใช้ในกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นนะคะการเลี้ยงรับรองการประชุมการฝึกอบรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของพระราชวังสรานรมและกระทรวงการต่างประเทศพระราชวังสรานรมเคยเป็นที่ทรงพระสำราญของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และพระราชธิดาสิ้นพระชนด้วยอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่มคราวที่เสด็จพระราชดำเนินประพาสบางปะอินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชานุสาวรีย์เป็นที่ระลึกและเป็นอนุสรณ์แห่งความรักพระราชานุสาวรีย์สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมยอดเป็นรูปปราง5ยอดมีข้อความจารึกทั้ง4ด้านด้านเหนือจารึกว่าเป็นที่ระลึกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
จ้าฟ้ากันนาพรเพชรัตน์ด้านใต้จารึกเป็นภาษาอังกฤษด้านตะวันตกจารึกพระนิพนธ์คำฉันของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรบอกวันเดือนปีที่ประสูติและสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีด้านตะวันออกจารึกบอกวันเดือนปีที่ประสูติและสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรรัตน์นอกจากนี้ค่ะยังมีสิ่งปลูกสร้างในพระราชวังนะคะสรานรมได้แก่ศาลาแปดเหลี่ยมศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองซึ่งเป็นเก๋งจีนทรงหกเหลี่ยมสูง3ชั้นสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านหน้าของพระราชวังสรานรมประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันค่ะกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ายที่ทำการไปยังถนนศรีอยุธยาส่วนพระราชอุทยานสรานรมรัฐบาลได้มอบให้กรุงเทพมหานครกองสวนสาธารณะสำนักสวัสดิการสังคมดูแลและปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นสำหรับประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายวังท่าพระหรือวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกเป็นหนึ่งในวังสามวังรุ่นแรกตามแนวถนนหน้าพระลานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังใกล้ประตูท่าพระริมกำแพงพระนครเดิมเรียกว่าท่าช้างหรือวังหลวงนะคะเมื่ออัญเชิญพระศรีสักยมุนีจากวัดมหาธาตุสุโขทัยมาขึ้นที่ท่านี้ค่ะเพื่อไปประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามตอนปลายรัชกาลที่หนึ่งจึงเรียกบริเวณนี้ว่าท่าพระและเรียกวังนี้ว่าวังท่าพระพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังท่าพระเพื่อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตพระราชนัดดาประทับจนสิ้นพระชนต่อมาเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และเจ้านายหลายพระองค์จนในรัชกาลที่5พระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ประทับอยู่เป็นพระองค์สุดท้ายปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรท้องพระโรงสร้างขึ้นในรัชกาลที่1ลักษณะเป็นท้องพระโรงขนาดเรือน5ห้องเฉลียงรอบหันหน้าออกหน้าวังมีบันไดใหญ่เข้าทางด้านหน้าได้ทางเดียวหลังคาทรงไทยชั้นเดียวไม่มีมุกรดหน้าบันเป็นลายลูกฟักมีช่อฟ้าใบละกาหางหงหน้าสะดุ้งทาสีดินแดงลูกกรงกำแพงแก้วเป็นเหล็กหล่อลวดลายแบบสมัยวิคตอเรียนตำหนักกลางเป็นหนึ่งในตึกแบบฝรั่งสามหลังที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งครองวังท่าพระโดยสร้างต่อจากด้านหลังท้องพระโรงไปทางทิศเหนือลักษณะเป็นอาคารสองชั้นผังคล้ายตัวทีภายนอกทาสีเหลืองและสีครีมภายในทาสีขาวระหว่างฉนวนท้องพระโรงและตำหนักกลางยกพื้นสูงมีชั้นล่างเรียกว่าห้องใต้ต่ำสามห้องห้องสุดท้ายมีเฉลียงและซุ้มโค้งเป็นระยะให้เดินเข้าออกพื้นชั้นล่างปูกระเบื้องสีเรียงเป็นลายเลขาคณิตมีบันไดรูปตัวยูขึ้นชั้นบนติดกับฉนวนท้องพระโรงชั้นบนมีสามห้องด้านท้ายมีเฉลียงเชื่อมไปยังตำหนักพันรราย
ตกแต่งซุ้มประตูเสาและระเบียงลูกกรงงดงามหลังคาจั่วประยุกต์แบบไทยตกแต่งภายในเป็นแบบคลาสสิกตำหนักพันนารายณ์เรียกชื่อตามพระนามผู้ประทับคือพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันนารายณ์พระราชบัณฑาของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาในนริศลานุวัติวงศ์เป็นตึกแบบฝรั่งที่สร้างพร้อมกับพระตำหนักกลางหันหน้าเข้าหากันเป็นอาคารสองชั้นภายนอกทาสีเหลืองและสีครีมภายในทาสีขาวผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่แต่ละชั้นแบ่งเป็น3ห้องมีประตูติดต่อกันตลอดมีเฉลียงนะคะด้านตะวันออกและตะวันตกตกแต่งด้วยเสาแบบโครินเทียนศิลปะเรเนซองส์และลูกกรงระเบียงซุ้มหน้าต่างข้างนอกส่วนบนมีเสาหลอกประดับลวดลายหัวเสาเรียนแบบช่อใบกิ่งก้านพฤกษาถับลงมามีกันสาดสวนแก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกค่ะของท้องพระโรงเป็นสวนเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณวังท่าพระสันนิษฐานว่าเรียกชื่อตามชื่อต้นแก้วที่ขึ้นอยู่มากในสวนแก้วนะคะมีศาลาเรียกว่าศาลาดนตรีใช้เป็นที่ประทับชมการแสดงดนตรีครั้งรัชกาลที่5เป็นศาลาโถงผนังด้านเดียวตกแต่งลายฉลุศิลปะวิคตอเรียนมีบันไดหินอ่อนทางขึ้น2ทางตัวอาคารเป็นไม้ทาสีเขียวฐานบัวก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบเมื่อพุทธศักราช2532วิคตอเรียนมีบันไดหินอ่อนทางขึ้น2ทางตัวอาคารเป็นไม้ทาสีเขียวฐานบัวก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบเมื่อพุทธศักราช2532มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้งนะคะสวนแก้วขึ้นณบริเวณสวนแก้วจัดแสดงผลงานประติมากรรมที่ทรงคุณค่าของศิลปินยุคบุกเบิกของศิลปะร่วมสมัยของไทย13ชิ้นศาลเจ้าแม่เฮงหลุยอยู่ในสวนแก้วหน้าต้นจันทร์ขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานุวัติวงศ์ทรงสร้างขึ้นเป็นศาลพระภูมิประจำวังตั้งแต่พุทธศักราช2426เป็นศาลก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องหน้าศาลมีชื่อเขียนว่าศาลเจ้าแม่เฮงหลุยกำแพงและประตูวังท่าพระปัจจุบันค่ะเหลือเพียงเฉพาะด้านริมถนนหน้าพระลานซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานุวัติวงศ์ทรงสร้างขึ้นใหม่เมื่อมีการขยายถนนหน้าพระลานในรัชกาลที่6ทำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะคล้ายป้อมหรือเชิงเทินประตูวังเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีผนัง3ด้านหลังคารวมเล่นนะคะระดับชั้นให้ซุ้มประตูตรงกลางสูงที่สุดหัวเสาและซุ้มประดับดวงประทีปด้านหน้าประตูค่ะมีตุ๊กตาหินจีนคู่สันนิษฐานว่าเป็นอับเฉาที่ใช้ถ่วงเรือสำเภาครั้งรัชกาลที่3ศาสนสถานนะคะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพตั้งอยู่ที่ถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารนะคะเกี่ยวกับศาสนสถานก็จะนำเสนอต่อในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงกราบสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และประยุกต์ใช้นะคะวันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่10นะคะก็เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะในเรื่องของแรงงานเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะเพราะว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการผลิตสินค้าและบริการของภาคธุรกิจนะแล้วก็มีความสำคัญในทุกภาคส่วนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของแรงงานและมันสมองของคนที่ทำงานเพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นแรงงานเนี่ยนะก็คือประชากรนะในประเทศนั้นๆแต่ประชากรคนนั้นเนี่ยเขาสามารถทำงานได้แล้วหรือยังนะเพราะนั้นคำว่าประชากรเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีอายุตั้งแต่นะแรกเกิดไปจนถึงชราภาพอย่างเงี้ยฮะนี่คือประชากรที่มีช่วงวัยแตกต่างกันนะคะทีนี้ประชากรคนนั้นเขาควรจะมีอายุเท่าไหร่ที่อยู่ในเกณฑ์ของการใช้งานนะเพราะนั้นก็นะในตามหลักของกระทรวงแรงงานเนี่ยก็อาจจะกำหนดไว้ที่อายุ15นะถึงสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้นะเพราะนั้นประชากรที่เข้าสู่ตลาดแรงงานทีนี้พออายุ15นะตั้งแต่15แล้วไต่นะถึงเมื่อไหร่นะแรงงานนั้นเขาสามารถที่จะเอาตัวเขาเนี่ยไปทำงานได้ไหวเมื่ออายุเท่าไหร่นะโดยเฉลี่ยแล้วก็คืออายุในวัยเกษียณ60ปีนะฮะโดยเฉลี่ยแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะใช้แรงงานอายุถึงอายุน้อยกว่า60ปีก็ได้นะหรือมากกว่า60ปีก็ได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงวัยเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการทำงานเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองได้นะคะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแรงงานจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นทุนมนุษย์นะที่เป็นกำลังสำคัญในทุกภาคส่วนนะคะจากนั้นก็นำเอาศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยวิเคราะห์นะทางเศรษฐศาสตร์แรงงานเนี่ยนะก็เป็นการดูในเรื่องของอุปสงค์อุปทานของการใช้แรงงานนะการกำหนดค่าจ้างนะหรือนะอะไรที่มันเป็นการคิดมูลค่านะทางด้านเศรษฐกิจนะการเสียภาษีนะเพราะนั้นในเรื่องของการทำงานของแรงงานนะก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแลกเปลี่ยนอะไรนะแลกเปลี่ยนผู้ใช้แรงงานนะก็นำแรงงานของตนเองเนี่ยไปทำงานให้กับนายจ้างนะนายจ้างหรือธุรกิจเนี่ยก็เมื่อนำแรงงานนะมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยก็ต้องตอบแทนในรูปแบบค่าจ้างกลับคืนมาตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในขณะนั้นนะคะเพราะนั้นต้นทุนค่าแรงงานก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจนะเพราะว่าภาคธุรกิจยิ่งที่ถ้ามีการใช้แรงงานมากก็จะต้องมีต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันจึงเป็นสาเหตุในเรื่องของการนำเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานนั่นเองนะคะเพราะนั้นแรงงานก็จะต้องทำงานร่วมกันกับเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแรงงานก็ต้องมีการพัฒนาฝึกทักษะของตนเองให้มีแรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้นนะเพื่อที่ทำงานให้กับภาคธุรกิจนั้นนะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานของคนนั้นที่เพิ่มสูงขึ้นนะด้วยประสบการณ์ทำงานที่มากขึ้นนะในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะเราก็ใช้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะมาช่วยในการ
วางแผนวางกลยุทธ์ต่างๆนะที่อาจจะทำให้การพัฒนาทรัพยากรแรงงานหรือมนุษย์คนนั้นเนี่ยนะให้มีทักษะนะให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการวางแผนกำลังคนนะเพื่อทำให้เกิดความพร้อมนะในการทำงานในภาคธุรกิจนะคะคำว่าแรงงานหรือว่า labor เนี่ยนะในแนวคิดของเศรษฐศาสตร์แรงงานเนี่ยคำว่าแรงงานก็เป็นคำรวมนะก็หมายถึงความพยายามของมนุษย์หรือการออกแรงนะในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผู้ที่ดำเนินการนะจะได้รับค่าตอบแทนจากแนวคิดดังกล่าวนะจะเห็นได้ว่าแรงงานมีส่วนประกอบ2ส่วนนะคือส่วนแรกก็เป็นการกระทำของมนุษย์นะส่วนที่สองก็เป็นผลของการกระทำนะก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจในรูปของค่าตอบแทนหรือรายได้ดังนั้นการที่มนุษย์นั้นออกแรงหรือกระทำเพื่อตัวเองและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะเป็นที่ในรูปแบบของเงินหรือทองนะจึงไม่อยู่ในความหมายของแรงงานนะในมุมมองของเศรษฐศาสตร์เพราะนั้นในตัวของค่าจ้างเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นมุมมองของเศรษฐศาสตร์เพราะว่าเป็นการคิดมูลค่าของการออกแรงการใช้งานนะโดยที่กระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะฉะนั้นคำว่าการออกแรงก็ไม่ได้หมายความเพียงแต่การออกแรงกายนะมันจะรวมถึงการใช้สมองสติปัญญาประสบการณ์พวกนี้นะคะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของแรงงานนะนั้นแรงงานที่มีการทำงานในโรงงานเขาก็มีหน้าที่ออกแรงกายก็คือกดปุ่มอาจจะมีการกดปุ่มควบคุมเครื่องจักรทำงานนะฮะแล้วก็มีการใช้สมองสติปัญญาและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรด้วยนะเพราะนั้นก็ไม่ใช่เอาแต่ออกแรงกายอย่างเดียวมันต้องมีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยนะตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานนะก็ได้นิยามคำว่าแรงงานไว้ว่าแรงงานนะประชากรในวัยทำงานไม่รวมถึงคนพิการคนวิกลจริตนักเรียนนักศึกษาแม่บ้านที่ทำงานบ้านนะฮะนักบวชทหารผู้ต้องขังและผู้ประกอบกิจการเพื่อแสวงหากำไรนะนี่ก็จะแยกแรงงานกับผู้ประกอบการคนละประเภทแล้วนะคะนะเพราะนั้นผู้ประกอบการจะไม่นับเป็นแรงงานนะคะความสามารถในการทำงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจกิจการที่คนงาน

ทำในการผลิตเศรษฐทรัพย์นะเศรษฐทรัพย์ก็คือสินค้าและบริการนะที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อในการจำหน่ายนะเพื่อในการจำหน่ายนะทำให้เกิดรายได้เข้ามา

ของแรงงานตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานที่นิยามไว้นะคะทีนี้ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะตัวลูกจ้างก็คือแรงงานนั่นเองค่ะตัวนายจ้างก็คือผู้ประกอบการนะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยแรงงานของลูกจ้างนะก็คือความต้องการตัวความต้องการที่จะเสนอแรงงานของตนเองให้กับนายจ้างนะก็เป็นฝั่งของ supply labor of supply นะเป็นผู้ที่เสนอขายแรงงานก็เหมือนเปรียบเสมือนแรงงานเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่มีการซื้อขายกันทีนี้ใครที่จะเป็นคนซื้อใครที่เป็นคนต้องการใช้ก็คือนายจ้างเพราะฉะนั้นนายจ้างก็จะเป็นในฝั่งของอุปสงค์ดีมานด์นั่นเองนะก็จะมีการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในเรื่องของการกำหนดค่าจ้างนะนักศึกษาอาจจะเห็นเริ่มต้นเลยนะคะถ้านักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วแสวงหาบริษัทหรือที่ทำงานต่างๆนะคะเพราะนั้นก็จะกำหนดค่าจ้างของตัวเองตามเกณฑ์มาตรฐานหรือที่คาดหวังไว้นะคะเป็นรายเดือนเป็นเงินเดือนเนี่ยนะคะก็จะระบุไว้ในเรซูเม่หรือใบสมัครนะเมื่อได้รับการติดต่อจากบริษัทนะที่จะมาสัมภาษณ์นะมาคุยในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการต่างๆนะที่บริษัทจะให้ได้นะที่ธุรกิจนั้นจะให้ได้เพราะนั้นก็เกิดการต่อรองเรื่องของเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการอื่นๆนะในวันที่นัดสัมภาษณ์นั่นเองนะเพราะนั้นการเจรจาต่อรองนะนักศึกษาก็อาจจะเสนอค่าตัวที่แพงเกินไปนะในขณะที่นะธุรกิจนะที่อยากจะได้นักศึกษาทำงานเนี่ยก็บอกว่าค่าจ้างเนี่ยถูกลงได้ไหมนะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้จบใหม่ใช่ไหมคะนะเป็นบัณฑิตจบใหม่ก็ยังไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแบบนี้ค่ะจนกว่าที่จะเกิดการพึงพอใจระหว่างกันนะก็ยอมรับกันที่ค่าจ้างที่ตกลงกันพร้อมด้วยสวัสดิการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวโบนัสนะสวัสดิการเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทุนการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นตัวสวัสดิการที่ไม่ใช่เงินเดือนถือว่ามันก็เหมือนตัวซัพพอร์ตเงินเดือนนะคะจะไปบวกเข้ากับตัวเงินเดือนนายจ้างก็อาจจะกำหนดค่าจ้างที่ถูกลงแต่ว่าเสนอโบนัสและสวัสดิการอื่นๆที่เพิ่มขึ้นท่านนักศึกษายอมรับได้ก็ตกลงเซ็นสัญญาทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อรองกันนะในทางเศรษฐศาสตร์นะเพราะนั้นคนที่เป็นแรงงานนะก็คือผู้ทำงานในระดับปฏิบัติการหรือระดับล่างนะซึ่งเรียกว่าคนงานหรือ worker นะเพื่อให้แตกต่างกับแรงงานในระดับผู้บริในระดับบริหารแต่ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้นในระดับบริหารหรือในขั้นของผู้บังคับบัญชานะเพราะนั้นแรงงานนะที่เป็นระดับล่างก็อาจจะเรียกว่าเป็นคนงานนะที่อาจจะมีทักษะอาจจะไม่มีทักษะหรือเป็นแรงงานกึ่งมีทักษะแต่เมื่อมีความเมื่อเข้ามาทำงานในระยะที่ยาวนานขึ้นก็จะมีทักษะนะมีประสบการณ์ก็จะแต่เต้าเข้าไปในชั้นของบริหารหรือผู้บังคับบัญชานะก็จะเป็นแรงงานที่มีทักษะมากขึ้นดังนั้นแรงงานระดับล่างหรือคนงานเนี่ยก็มักจะรวมตัวก่อตั้งเป็นสหภาพแรงงานเพราะว่ามีจำนวนมากแล้วก็ค่าจ้างน้อยค่าจ้างอยู่ในเรทต่ำนะคะเพราะนั้นสหภาพแรงงานนะหรือว่า labor union เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ

ช่วยเหลือแรงงานระดับล่างเป็นตัวแทนเจรจากับนายจ้างนะในแนวคิดของเศรษฐศาสตร์นะเศรษฐศาสตร์แรงงานนะในแนวคิดของเศรษฐศาสตร์แรงงานนะตัวสหภาพแรงงานก็เป็นการรวมตัวของผู้รับจ้างนะเพื่อรักษาและปรับปรุงสภาพการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ตามกฎหมายแรงงานนะสหภาพแรงงานก็คือองค์กรของลูกจ้างนะโดยเฉพาะในชั้นปฏิบัติงานนะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสหภาพแรงงานก็มีหลายสหภาพนะสามารถที่จะรวมตัวกันนะสามารถที่จะรวมตัวกันเป็นสหพันธ์นะหรือเฟดเดเรชันหรือเป็นสภาแรงงานนะนะหรือที่เรียกว่าคองเกรสนะการก่อตั้งในรูปแบบของสหภาพสหพันธ์แล้วก็สภาแรงงานนะดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของคนงานนะซึ่งเรียกว่าขบวนแรงงานนะหรือว่า labor movement นะแรงงานเหล่านี้เนี่ยก็ทำงานอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทประเภทแรกก็คือการเกษตรนะซึ่งรวมถึงป่าไม้การล่าสัตว์และการประมงนะคะ2ก็คือการทำเหมืองแร่นะ3การทำหัตถกรรมอุตสาหกรรมนะคะ4การก่อสร้าง5การไฟฟ้าแก๊สการประปาและสาธารณูปการ6การพาณิชย์นะ7การขนส่งคลังสินค้าและการคมนาคมนะ8การอำนวยการบริหารต่างๆนะเพราะนั้นอุตสาหกรรมนะก็จะมีทั้งภาคเกษตรก็ถือว่านะเป็นหน่วยหนึ่งที่แยกออกไปนะแต่ว่ามันมีการทำงานในขนาดใหญ่ภาคอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมการผลิตนะแล้วก็มีการแยกออกไปเป็นอุตสาหกรรมบริการเนี่ยนะคะเพราะนั้นอุตสาหกรรมการบริการเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคนะการพาณิชย์ค้าส่งค้าปลีกนะขนส่งคลังสินค้าคมนาคมและการอำนวยการอันนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมบริการนะคะรวมถึงธนาคารนะคะในด้านอาชีพนะก็ยังแยกออกไปอีกนะ9ประเภทนะแบ่งเป็นนักวิชาชีพนักวิชาการนะนักบริหารผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเสมียนพนักงานขายของเกษตรชาวประมงนักล่าสัตว์คนทำเหมืองแร่คนงานในด้านการขนส่งและคมนาคมช่างฝีมือและคนงานในการผลิตผู้ปฏิบัติงานในการกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจเพราะฉะนั้นในอาชีพเหล่านี้มันก็อยู่ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนะก็จะเรียกชื่อของอาชีพแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ลองดูนะคะว่าจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะไปเข้าสู่ชั้นของผู้ใช้แรงงานในอาชีพใดนะคะเพราะฉะนั้นในการแบ่งประเภทอาชีพนั้นก็ยังสามารถแยกไปอีกนะเป็นอาชีพอื่นอีกจำนวนมากเลยนะเช่นเสมียนพนักงานก็ยังแยกเป็นเสมียนบัญชีนะก็คือผู้ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีนั่นเองนะพนักงานชวเลขนะพนักงานเครื่องคำนวณเสมียนสถิตินะส่วนพนักงานขายของก็มีพนักงานขายพนักงานเดินตลาดตัวแทนในหน้าขายประกันพนักงานขายทอดตลาดพนักงานตีราคาขายส่งนะผู้เร่ขายหนังสือนะก็ขายปลีกนะหรือผู้ที่รับจ้างเดินขนส่งเนี่ยรับจ้างส่งของอย่างเงี้ยนะคะรับจ้างจองที่อย่างนี้เป็นต้นนะรับจ้างเข้าคิวให้เงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงโครงการพนักงานร้านค้าพนักงานจำนำต่างๆนะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันในเรื่องของการรับจ้างจองที่นั่งให้นะรับจ้างไปซื้อของให้อย่างเงี้ยก็ได้รับความนิยมนะหรือเห็นได้มากขึ้นในปัจจุบันนะคะ
นะเศรษฐศาสตร์แรงงานเนี่ยนะคะหรือว่า labor economics เนี่ยนะคะก็ตามคำนิยามของราชบัณฑิตยสถานนะก็ได้ครอบคลุมความหมายของเศรษฐศาสตร์แรงงานนะโดยรวมบุคคลที่กำลังทำงานและรวมถึงกำลังหางานทำด้วยนะคะแต่ไม่รวมผู้ที่อยู่ในสภาพที่ทำงานไม่ได้นะเพราะว่าร่างกายและจิตใจยังไม่สมประกอบนะหรือผู้ที่ยังกำลังศึกษาอยู่นะแล้วก็ในสถานที่ถูกจำกัดไว้เช่นผู้ต้องขังนะคะเศรษฐศาสตร์แรงงานก็ถือว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาวะการทำงานแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนงานต่องานนั้นๆนะคะเศรษฐศาสตร์แรงงานก็จะเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานนะที่มีนายจ้างและลูกจ้างนะคะศึกษาปัญหาค่าจ้างนะชั่วโมงการทำงานสภาพการทำงานนะแล้วก็ความมั่นคงในการทำงานนะสิ่งแวดล้อมต่างๆของแรงงานนะหรือผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีมากน้อยเพียงใดก็ถือว่าเข้าข่ายในการอยู่ในขอบเขตของการศึกษาเศรษฐศาสตร์แรงงานนะคะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อที่จะศึกษา อย่างลึกซึ้งในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นนะแล้วก็ประชากรแต่แล้วประชากรทั้งหมดของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะมีการโยกย้ายแรงงานนะโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นการที่ประชากรและแรงงานนะมีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยจากชนบทไปสู่สังคมเมืองนะเพื่อการได้โอกาสทางรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะหลีกหนีปัญหาความไม่แน่นอนทางธรรมชาติในภาคการเกษตรเนี่ยนะคะนะเพราะนั้นเพื่อแสวงหารายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะโดยความมุ่งหวังของประชากรหรือสมาชิกในครัวเรือนนั้นนะคะเขาก็ตัดสินใจพากันมาอาศัยเพื่อทำงานในเขตเมืองแต่ก็ยอมที่จะเสี่ยงในเรื่องของการแออัดนะของประชากรหรือและมลพิษต่างๆในเมืองนะคะนะเมื่อพิจารณาเรื่องของรายได้แล้วเขาก็ยอมที่จะเสี่ยงนะยอมที่จะเสี่ยงนะทฤษฎีว่าด้วยขบวนการแรงงานขบวนการแรงงานกับรัฐบาลนะเพราะว่ารัฐบาลจะต้องมีในการดูแลแรงงานเหล่านั้นไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างนะคะปัญหาทางกฎหมายของการเจรจาต่อรองนะระหว่างสหพันธ์แรงงานนะสหภาพแรงงานเองก็ดีกับนายจ้างก็ดีแล้วก็ภาครัฐบาลก็เข้ามาเป็นผู้ที่สนับสนุนนะทำให้เกิดการเจรจาต่อรองนั้นเป็นไปตามกฎหมายนะคะนะเพราะนั้นนะในการศึกษาเศรษฐศาสตร์แรงงานก็มุ่งที่จะวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดแรงงานนะไม่ว่าจะเป็นกลไกการกำหนดค่าจ้างที่ถูกกำหนดมาจากการต่อรองกันระหว่างลูกจ้างและนายจ้างในขณะเดียวกันการกำหนดค่าจ้างก็มีค่าจ้างขั้นต่ำเป็นตัวกำกับนะเพื่อให้ลูกจ้างนั้นเนี่ยมีรายได้เพื่อให้เหมาะสมต่อค่าครองชีพโดยเฉพาะในเขตเมืองนะคะก็จะมีการกำกับด้วยกฎหมายของค่าจ้างนะการโยกย้ายถิ่นของแรงงานนะคะการวิเคราะห์จำนวนการทำงานอัตราการว่างงานนะผลกระทบของการศึกษาหรือสาธารณสุขที่มีต่อคุณภาพชีวิตและผลิตภาพของแรงงานนะในตัวชี้วัดในเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยตัวชี้วัดที่สำคัญตัวหนึ่งก็คืออัตราการว่างงานนะฮะมันจะตรงกันข้ามกันกับอัตราการจ้างงานนะเศรษฐกิจที่จะเติบโต

นะก็ด้วยมาจากการที่แรงงานนั้นมีงานทำมีรายได้นะก็จะทำให้อัตราการว่างงานลดลงการจ้างงานเพิ่มขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลนะดูตัวชี้วัดเรื่องของอัตราการว่างงานนะหรือติดตามภาวะตลาดแรงงานเลยนะคะโดยเฉพาะแนวโน้มของการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าปัญหาหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจนะอันสืบเนื่องมาจากผลของเศรษฐกิจต่างประเทศหรือสงครามนะที่สงครามต่างประเทศนะที่เผชิญอยู่หลายประเทศเลยนะนะซึ่งก็ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งนะโดยเฉพาะนะเรื่องของน้ำมันนะราคาน้ำมันตรงนี้มันก็ทำให้ส่งผลเป็นลูกโซ่ค่ะต่อต้นทุนการดำเนินงานธุรกิจนะเมื่อต้นทุนของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นนะธุรกิจก็ตัดสินใจว่าเอจะขึ้นราคาสินค้าดีไหมการขึ้นราคามันก็จะส่งผลต่อค่าครองชีพของแรงงานโดยภาพรวมด้วยเช่นกันหรือลูกค้าก็อาจจะไม่ได้ใช้บริการไม่ได้ซื้อของจากธุรกิจนั้นเพราะว่าเขาก็ต้องหาสินค้าที่มีราคาถูกกว่าก็ทำให้ยอดขายของธุรกิจนั้นลดลงอย่างมากอาจจะเกิดปัญหาต้นทุนจมลงได้นะคะในก็จะทำให้เกิดการขาดทุนได้เมื่อขาดทุนหนักๆเนี่ยธุรกิจก็ปลดคนงานใช่ไหมคะปลดคนงานเลิกจ้างจะเห็นว่ามีข่าวมีเหตุการณ์เรื่องของการปลดพนักงานอยู่หลายๆที่เลยนะคะก็มีสาเหตุมาจากต้นทุนโดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยที่สูงขึ้นนะตรงนี้ก็จะทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นการจ้างงานลดลงแล้วส่งผลยังไงต่อบัณฑิตผู้จบใหม่นะนายจ้างก็ต้องพิจารณาดูว่าบัณฑิตที่จบใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ต้นทุนค่าแรงนะของธุรกิจนั้นเพิ่มขึ้นนะแล้วอีกอย่างนึงบัณฑิตที่จบใหม่ก็ยังไม่มีประสบการณ์ก็ต้องมีการพี่เลี้ยงมาเทรนก็เสียงบประมาณและเสียเวลานะกว่าบัณฑิตคนนั้นจะตั้งต้นของเขาเองได้นะคะอันนี้ก็ทำให้ธุรกิจอาจจะตัดสินใจไม่ได้รับบัณฑิตจบใหม่หรือถ้าจะรับเขาคนนั้นต้องมีประสบการณ์มาก่อนนะไม่ได้เริ่มต้นใหม่ที่บริษัทนะไม่ได้เริ่มต้นใหม่ที่บริษัทอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่นักศึกษาจะต้องกลับมาคิดและเอ๊ะทำยังไงที่เราจะสามารถถูกเลือกถูกจ้างได้นะเพราะนั้นก็ต้องพัฒนาทักษะของตัวเองที่แน่นอนอยู่แล้วนะเราก็ต้องไปดูว่าภาคธุรกิจเนี่ยต้องการอะไรจากบัณฑิตจบใหม่นะหรืออาจจะเป็นสาขาที่มีความขาดแคลนแรงงานก็นะตัดสินใจรับนะด้วยค่าจ้างที่ตกลงกันได้นะโดยที่ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจก็คืออัตราการว่างงานแล้วก็ผลพวงของการจ้างงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่นั่นเองนะคะนะการประยุกต์ใช้นะในเรื่องของเศรษฐศาสตร์แรงงานนะในองค์กรนะก็ทำการบูรณาการในวิชาของเศรษฐศาสตร์ด้วยบริหารจัดการด้วยร่วมกันนะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถวางแผนกลยุทธ์นะในเรื่องของการกำหนดค่าจ้างค่าตอบแทนโบนัสสวัสดิการต่างๆรวมไปในส่วนของค่าตอบแทนทั้งหมดนะเพราะนั้นค่าตอบแทนตรงนี้หรือผลประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับเนี่ยนะก็มีทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินนะคะก็เอาข้อมูลสถิติค่าจ้างในตลาดแรงงานมาประกอบการกำหนดโครงสร้างเงินเดือน

เดือนและสวัสดิการที่จูงใจและแข่งขันได้นะแรงงานนะเมื่อมีการตัดสินใจเอาแรงงานของตัวเองเนี่ยไปทำงานให้กับธุรกิจเขาก็คาดหวังที่จะได้รายได้ที่พึงพอใจแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีความภูมิใจด้วยนะนะมีความภูมิใจมีขวัญและกำลังใจนะที่จะทำงานให้กับธุรกิจนั้นต่อไปนะแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจนะยินดีที่จะใช้แรงงานยินดีที่จะออกไอเดียนะใช้มันสมองของเราร่วมกับประสบการณ์นะเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรนะเพราะนั้นผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึงขวัญและกำลังใจของแรงงานนะให้เขามีแรงออกแรงนะออกมันสมองนะช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นของธุรกิจโดยภาพรวมนะคะในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ในเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและตอบแทนนะทำการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาทักษะพนักงานนะเพื่อให้เกิดผลิตภาพหรือว่า productivity ที่สูงขึ้นนะเพราะนั้น ผลิตภาพนะผลิตภาพก็คือการที่ทรัพยากรนั้นได้ถูกพัฒนาได้ถูกการอัปเกรดแล้วผลของการพัฒนานั้นนะทำให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนกลับคืนมานะในรูปของเงินหรือไม่ใช่เงินก็ได้นะในการพัฒนาทักษะแรงงานนะพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก็จะทำให้เกิดผลิตภาพแรงงานเห็นไหมเราใช้ทรัพยากรคือแรงงานเราไปพัฒนาเขานะเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้ชำนาญมากขึ้นนะจนทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นลดการสูญเสียลงอย่างนี้เป็นต้นต้นทุนการทำงานของบุคลากรนั้นลดลงได้นะตรงนี้ถือว่าก่อให้เกิดผลิตภาพแรงงานของคนนั้นนี้เราก็ไม่ได้เจาะจงในการพัฒนาแรงงานคนใดคนหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องพัฒนาโดยภาพรวมไปพร้อมๆกันมันก็จะก่อให้เกิดผลตอบแทนของธุรกิจกลับมาในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะแต่ละคนก็ได้รับการจูงใจด้วยสวัสดิการโบนัสต่างๆเนี่ยเขาก็เต็มใจที่จะทำงานให้เรามากขึ้นพัฒนาฝีมือของเขาเพิ่มขึ้นนะธุรกิจก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะเขาก็สามารถได้ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะต้นทุนเรื่องของระยะเวลาและความเสียหายจากการผลิตลดลงนะก็นำไปสู่ยอดขายและผลกำไรที่เพิ่มขึ้นตามมาเห็นไหมคะเรื่องของlabor productivity นะมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขององค์กรนะในการวางแผนกลยุทธ์ในเรื่องของการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะซึ่งไม่มีองค์กรไหนหรือแทบจะไม่มีองค์กรไหนที่ไม่ใช้แรงงานเลยนะคะแรงงานก็จะถูกจัดสรรเข้าไปสู่ฝ่ายต่างๆของธุรกิจนะตามความรู้ความชำนาญของแรงงานนั้นเพราะนั้นเมื่อฝ่ายใดนะมีการขาดแคลนแรงงานนะก็จะทำให้การฟลอการผลิตนะมันสะดุดนะหรืออาจจะต้องรอนะมีการรอนะให้พนักงานคนใหม่เข้ามาแล้วค่อยรันใหม่มันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของระยะเวลาการรอคอยนะนะเพราะนั้นในเพื่อที่จะให้ลดปัญหาระยะเวลาการรอคอยให้คนพนักงานคนใหม่เข้ามานะคะเราก็อาจจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานได้นะอันนี้ก็เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะยิ่งถ้าธุรกิจมีการใช้นะเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ลดการใช้แรงงานลงได้นะคะ
นะมาที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะ Human Resource Management หรือว่า HRM นะนักศึกษาก็คุ้นชินกับคำว่า HR เนี่ยก็คือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะเพราะถือว่าเรายอมรับแรงงานก็คือมนุษย์ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจนะเป็นกลไกที่สำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นการออกแรงออกมันสมองสติปัญญาต่างๆความเชี่ยวชาญประสบการณ์ต่างๆเพื่อมาให้ธุรกิจนั้นนะมีการผลิตมีการให้บริการนะในทุกมิติเพราะนั้นมีมนุษย์อยู่ทุกส่วนขององค์กรนะแต่บางส่วนบางฝ่ายอาจจะไม่มีมนุษย์ก็ได้นะนะก็อาจจะมีการใช้แต่เครื่องจักรอย่างเดียวก็ได้นะเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้แรงงานใช้ทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องมีการบริหารจัดการพัฒนามีการวางแผนกำลังคนนะการสรรหาและคัดเลือกคนใหม่เข้ามาหรือการพัฒนาให้เขาเนี่ยไปสู่เส้นทางของอาชีพที่ดีขึ้นนะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการไปจนถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะนะเพราะนั้นจากแรงงานที่เป็นคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานระดับล่างนะได้ค่าจ้างน้อยๆเมื่อเขาได้ฝึกทักษะนะเราเปิดโอกาสให้เขานะเขาก็ได้รับการโปรโมทนะมีการพัฒนาเลื่อนขั้นไปนักปฏิบัติงานระดับ1 2 3จนถึงเชี่ยวชาญชำนาญการอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเข้าสู่ระดับชั้นผู้บริหารนะฮะเป็นผู้บังคับบัญชามีลูกน้องเพราะนั้นการที่มีพนักงานที่เป็นคนเก่าแก่เนี่ยก็จะมีข้อดีนะคะตรงที่ว่าเขาได้ซึมซับวัฒนธรรมขององค์กรมีการรู้จักมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพนักงานด้วยกันนะเขาก็มองเห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าของตัวเขาเองแล้วก็ต่อแผนกงานแล้วก็มองภาพรวมของธุรกิจนั้นอย่างดีนะคะนี่ก็ถือว่าการมีพนักงานที่เป็นคนเก่าแก่มีประสบการณ์รู้ช่องทางของธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะก็ถือว่าทำให้ธุรกิจนั้นมีความได้เปรียบด้วยนะคะการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะก็มีนักปรัชญานะที่ให้ความให้คำนิยามของคำว่าทรัพยากรมนุษย์นะแล้วก็เรื่องของแรงงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นก็จะมีความคิดเห็นมีการให้แนวความคิดต่างๆที่เป็นปรัชญาจากอดีตจนถึงในปัจจุบันเนี่ยเราก็นำไปสู่การปฏิบัตินะการปฏิบัติเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์นั่นเองนะก็จะใช้การใช้ปรัชญาเพราะว่าการทำงานร่วมกับมนุษย์เนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดอ่อนนะซับซ้อนนะเพราะว่ามนุษย์ก็มีความคิดเห็นใช่ไหมคะมีวิสัยทัศน์มีเรื่องของการตัดสินใจนะจนเกิดเป็นพฤติกรรมต่างๆนะคะนะเพราะนั้นการศึกษาเรื่องของปรัชญานะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะก็เป็นกรอบความคิดในการกำหนดปรัชญาของผู้บริหารด้วยนะดังนั้นนะก็จะมีข้อเสนอแนวทางสำหรับผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของนำปรัชญาไปสู่การปฏิบัติข้อแรกก็คือการเลือกบุคลากรเข้าทำเข้าปฏิบัติงานในองค์กรแล้วก็ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบนะเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานนะก็คือ put the right man into the right job นะคะต่อไปนะก็ช่วยพนักงานให้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและลักษณะงานในระยะแรกของการเข้างานจะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับพนักงานใหม่นะแล้วก็รุ่น

ที่ด้วยนะเกิดความรู้สึกที่ดีแล้วก็บรรยากาศที่ดีในการทำงานซึ่งตรงนี้นักศึกษาเมื่อได้ศึกษาในข้อนี้แล้วเนี่ยนะจะต้องย้อนกลับมาดูตัวเองในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะว่าเรามีบุคลิก มีการพัฒนาเรื่องของบุคลิกคำพูดสีหน้าท่าทางต่างๆการแต่งกายเพราะนั้นมันจะมีความละเอียดมากนะเพื่อที่จะให้ภาพลักษณ์ของนักศึกษานะดูดีขึ้นนะมีทักษะในการปรับตัวทำงานเป็นทีมทำงานร่วมกับผู้อื่นกล้าแสดงออกนะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาเฉพาะตัวนะตรงนี้ก็จะมีส่วนสำคัญที่จะได้รับเลือกนะให้เข้าสู่ตลาดแรงงานให้เข้าสู่การทำงานของธุรกิจนั้นๆได้ในการปฏิบัติข้อที่3นะก็คือการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานก็จะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานเนี่ยมีการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงานให้กับองค์กรนะแล้วคาดหวังในเรื่องของการเลื่อนขั้นนะเพราะนั้นเราอุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วเนี่ยมันสมองต่างๆเนี่ยเราก็คิดว่าจะอยู่ในสายตาของรุ่นพี่หรือผู้บังคับบัญชาแล้วก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและสิทธิพิเศษต่างๆนะฮะหรือแม้แต่ในเรื่องของคำชมเชยนะการยกย่องต่างๆการให้เกียรติต่างๆนะนี่ก็คนที่เป็นนักศึกษาที่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นลูกจ้างเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะก็ต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วยนะว่าเราจะต้องมีการให้ขวัญและกำลังใจกับลูกน้องของเรานะในการปฏิบัติงานข้อที่4ก็คือการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ข้อปฏิบัติข้อที่5ก็คือการประนีประนอมนะจะช่วยให้ลดข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคลก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะคะเมื่อมีการทำงานร่วมกันก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะก็ใจเย็นๆนะรู้จักประนีประนอมนะอะไรที่ยอมความกันได้นะก็น่าจะยอมความกันนะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ดันทุรังอย่างเดียวนะเพราะนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันในระยะยาวนะและบางครั้งในอนาคตคนที่เราทะเลาะด้วยเนี่ยอาจจะมีประโยชน์นะหรือให้ประโยชน์กับเราในอนาคตได้ก็ต้องพึ่งพากันด้วยนะในข้อปฏิบัติข้อที่6ก็คือการจัดระบบงานในองค์กรให้ชัดเจนมีเป้าหมายแน่นอนนะข้อที่7นะการพัฒนาบุคลากรนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ยั่งยืนนะเป็นแบบต่อเนื่องนะแล้วก็ข้อที่8การสร้างความยุติธรรมในองค์กรก็จะช่วยให้องค์กรนั้นอยู่รอดมีความมั่นคงและก้าวหน้านะนะในการจัดเรื่องทรัพยากรมนุษย์นะจึงมีความสำคัญในการวางตำแหน่งแล้วก็บริหารงานต่างๆเพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการจ้างงานนะที่มันตรงกับตำแหน่งงานนะโดยการพิจารณานะเรื่องของการปฏิบัติงานนะการฝึกงานการโปรโมตนะนะเพื่อให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแล้วก็การพัฒนาทักษะของแรงงานคนนั้นนะเพื่อให้มองถึงลู่ทางในการก้าวหน้าในอนาคตด้วยนะคะนะเพราะนั้นในเบื้องต้นของการพิจารณารับบุคคลเข้ามาทำงานก็ต้องเลือกคนดีเลือกคนดีนักศึกษาก็ต้องรีเฟกกับตัวเองนะคะว่าคนดีทำยังไงอย่างน้อยก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้แหละนะก็จะทำให้การทำงานนั้นมันเป็นไปอย่างราบรื่นอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าคนดีด้วยนะฮะหรืออาจจะไม่เอาเปรียบกันนะถ้าอิงไปตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาของศีล5เนี่ยนะก็เรื่องของการไม่เอาเปรียบกันแล้วก็ไม่เอาเปรียบตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบียดเบียนชีวิตของพนักงานด้วยกันนะด้วยกายวาจา

ก็เรื่องของการเอาเปรียบรับหลังอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการแทงข้างหลังนะก็ไม่ดีแหละนะคะนะฮะในเรื่องของสัจจะวาจาต่างๆนะการปฏิบัติตามคำพูดของตัวเองนะเพื่อสร้างเครดิตด้วยนะแล้วเรื่องของอบายมุขนะนั่นเรื่องของอบายมุขเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองนะคะเป็นอันดับแรกเลยทำให้การดำเนินชีวิตของตนเนี่ยถอยหลังนะนะอาจจะหาความเจริญได้ยากนะในเรื่องของอบายมุขเนี่ยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องลดอบายมุขต่างๆที่ทำให้ร่างกายและจิตใจของตนเองนะเสื่อมถอยลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคนดีนะที่คนอื่นชอบนะเห็นแล้วรู้สึกน่าคบหาอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุนมนุษย์นะที่มีประโยชน์ทั้งของทางด้านของการจัดการองค์กรนะการจัดการทางการเงินการตลาดเรื่องของทุนต่างๆแล้วก็ทางสังคมด้วยนะคะนะเพราะนั้นในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ต้องมีความทักษะมีทักษะในการตัดสินใจคัดเลือกคนเข้ามาทำงานนะเพราะนั้นก็ต้องศึกษามีจิตวิทยานะคะมีจิตวิทยาว่าผู้บังคับบัญชาของเราเป็นแบบใดแล้วตัวเราเองเนี่ยนักศึกษาเองจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรนะนโยบายและภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะก็จะเป็นการบริหารเพื่อมีความมุ่งหมาย3ประการก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานขององค์กรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วคงเส้นคงวาช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหารนะนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์อันดับแรกเลยคือต้องมีเหตุผลในการกำหนดนโยบายว่านโยบายที่กำหนดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมบุคลากรของเราอย่างไรนะแล้วก็วัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นเนี่ยก็เพื่ออะไรอย่างแรกเลยที่สำคัญเลยก็คือค่าจ้างที่ยุติธรรมนะอะไรก็ยอมได้แต่เรื่องค่าจ้างยอมไม่ได้นะคะเพราะนั้นเรื่องค่าจ้างที่ยุติธรรมถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกเลยนะคะข้อที่สองก็คือสภาพสิ่งแวดล้อมบรรยากาศในการทำงานที่ดีข้อที่สามก็คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพนักงานตรงนี้ก็สำคัญนะคะถ้าพนักงานถึงจะมีรายได้มากน้อยอย่างไรก็ตามถ้าเขาไม่สามารถบริหารจัดการรายได้ที่ไม่พอกับรายจ่ายและก่อให้เกิดหนี้สินตามมาเนี่ยมันก็จะไปกระทบการทำงานของเพื่อนร่วมงานได้นะเช่นอาจจะมีการหยิบยืมครั้งละเล็กครั้งละน้อยหรือการลักขโมยก็ได้นะคะการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการนะก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญเช่นกันนะเพราะว่าสมาชิกก็ต่างคนต่างมีความเห็นเพราะนั้นเอาความเห็นของสมาชิกต่างๆนะมาร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรนะโอกาสในที่จะได้รับความก้าวหน้านะวัตถุประสงค์เรื่องของความสำคัญของตนเองการยอมรับนับถือตนเองนะความสำคัญของกลุ่มนะภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภารกิจแรกก็คือการที่จะต้องเป็นงานนะเป็นภารกิจก็คืองานงานในการหาทรัพยากรมนุษย์นะงานในการใช้ทรัพยากรมนุษย์เมื่อได้พนักงานเข้ามาปุ๊บเราจะจัดสรรไปทำงานในตำแหน่งใดฝ่ายใดนะแล้วก็งานเรื่องของการดูแลรักษาให้เขาเนี่ยอยู่ทำงานกับองค์กรนานๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องมีต้นทุนหรือไปเสียเวลาในการจ้างพนักงานใหม่นะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีเตรียมพร้อมกับการทำงานให้กับบริษัท

ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่สำคัญมากเลยนะคะนั้นนักศึกษาก็ต้องเตรียมพร้อมทักษะของตัวเองนะเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่ว่านักศึกษาจะเป็นสมัครเป็นลูกจ้างหรือจะเป็นผู้ประกอบการเลยก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะในคราวหน้าเราจะมาดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและการกำกับดูแลกิจการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับรายวิชาสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค่ะและดิฉันดร.ณัฐวรวีมนุพงศ์จะมาชวนนักศึกษาทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะสำหรับบทเรียนแรกที่เราพบกันในวันนี้นะคะจะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค่ะทั้งนี้เนี่ยเนื้อหาบทนี้นะคะค่อนข้างจะยาวนิดนึงเนาะอาจารย์จึงจะแบ่งเนื้อหาของบทที่1นี้2ครั้งด้วยกันสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นสัปดาห์แรกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในบทที่1เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย8หัวข้อด้วยกันแต่สำหรับบทแรกเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด3หัวข้อก่อนคือหัวข้อเรื่องของความหมายของธุรกิจขนาดเล็กประโยชน์ของธุรกิจขนาดเล็กข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการประกอบการธุรกิจขนาดเล็กค่ะก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจก่อนที่เราจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหรือก่อนที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของธุรกิจก่อนเบื้องต้นนะคะอาจารย์อะรวบรวมความหมายของคำว่าธุรกิจจากแหล่งต่างๆมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะอย่างของสมคิดบางโมเนี่ยปี2547นะคะเขาให้ความหมายของธุรกิจว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการขายการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการโดยมีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นเลยแสวงหากำไรจากการประกอบธุรกิจนั้นนะคะต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในปี2548ท่านก็ให้ความหมายไว้ว่าธุรกิจเนี่ยหมายถึงกระบวนการของธุรกิจนะนับตั้งแต่กระบวนการผลิตกระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรนอกจากนี้สินค้าและบริการต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะของลูกค้านั่นแหละค่ะโดยตัวของเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยหรือองค์กรเองเนี่ยจะได้รับกำไรเป็นผลตอบแทนนะคะต่อมาผู้รู้ผู้ที่3คือคุณพานิดานะคะพานิชกุลเนาะให้ความหมายของธุรกิจในปี2554ไว้ว่าธุรกิจเนี่ยหมายถึงกระบวนการของกิจการนะคะทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กันเป็นระบบและต้องมีความต่อเนื่องนะโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยจุดมุ่งหมายเป้าหมายของการทำธุรกิจนั้นๆเนี่ยต้องได้มาผลกำไรนะคะได้กำไรมาเป็นผลตอบแทนจากการทำกิจกรรมทั้งหมดนั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะสรุปให้นักศึกษาเข้าใจแบบง่ายๆเนาะว่าความหมายของธุรกิจเนี่ยถ้าเราจะตีความง่ายๆก็คือมันมีธุรกิจอยู่หลายประเภทนะคะถ้าในกรณีของธุรกิจการผลิตเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิตมีวัตถุดิบเนาะสร้างสินค้าขึ้นมาเพื่อมาขายนะคะทำกระบวนการการขายอย่างไรการจัดจำหน่ายอย่างไรและอีกประเภทของธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจที่รับสินค้ามาขายนั่นก็คือหมายถึงว่าสินค้ามาถึงองค์กรเรามาถึงร้านเราก็จะทำการจัดจำหน่ายซึ่งทั้งนี้เนี่ยธุรกิจทั้งสองอย่างเนี่ยจะคล้ายกันตรงที่ว่าเมื่อมีตัวสินค้าอยู่ในมือแล้วเนี่ยจะทำการขายอย่างไรจะทำการบริการแก่ลูกค้าอย่างไรนะคะโดยภายในหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจนั้นๆเนี่ยจะนำทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานอย่างเป็นระบบคือถ้าในธุรกิจของการบริการก็จะต้องนำตัวของพนักงานหรือกำลังพลของตัวองค์กรเองเนาะมาทำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธุรกิจหรือองค์กรต่างๆจะต้องมีระบบมีการวางกฎเกณฑ์กติกาของตัวเองที่ค่อนข้างมีความชัดเจนและกระชับในการทำงานนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้บริโภคหรือตัวลูกค้าเองได้อย่างคล่องนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการทำธุรกิจหรือกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินการธุรกิจนั้นน่ะจะต้องสร้างผลกำไรให้กับตัวธุรกิจเองเนาะทีเนี้ยบางธุรกิจเนี่ยนักศึกษาจะมองว่าอาจารย์บางธุรกิจเขาไม่ได้มีผลกำไรนะซึ่งตรง

เนี้ยอาจารย์ก็อาจจะบอกได้ว่าก็ขอบอกได้ว่าธุรกิจเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือ1เนาะธุรกิจที่ต้องการผลกำไรหรือมุ่งหวังผลกำไรประเภทที่2คือธุรกิจที่ไม่คาดหวังไม่มุ่งหวังผลกำไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธุรกิจทั้ง2ประเภทเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี้ยมีความต้องการมีเป้าประสงค์ตรงกันคือทำอย่างไรที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกกำลังบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะมาถึงจุดนี้นะคะเราจึงจะอธิบายเรื่องของความหมายธุรกิจขนาดเล็กเนาะจริงๆแล้วว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมีมากมายมีอยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะเป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นได้ง่ายๆด้วยโดยทั้งนี้เนี่ยถ้าลักษณะที่สำคัญคือธุรกิจเนี่ยนะมันจะมีขนาดเล็กจัดตั้งขึ้นได้ง่ายใช้เงินทุนไม่สูงนะคะขอบเขตในการดำเนินงานเนี่ยมักจะอยู่ในแค่พื้นที่หรือท้องถิ่นในละแวกที่เราอยู่อาศัยเท่านั้นนะคะส่วนมากตัวพนักงานเองนะคะเจ้าของกิจการจะเป็นคนในพื้นที่เดียวกันนะคะธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่หรือเปรียบเทียบกับขนาดอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมีลูกจ้างน้อยนะคะใช้เงินทุนไม่เยอะพื้นที่ในการดำเนินงานไม่ได้กว้างไปถ้าไปเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมสิโอ้โหจำนวนลูกจ้างเยอะมากนะคะขนาดของโรงงานใหญ่แล้วอุปกรณ์เครื่องใช้ก็มีปริมาณมากตามดังนั้นหมายถึงว่าถ้าธุรกิจไซส์เล็กเนี่ยก็จะใช้เงินลงทุนไม่สูงแต่ถ้าธุรกิจไซส์ใหญ่หรือไซส์ใหญ่ไปจนถึงขั้นขนาดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยการลงทุนก็จะต้องสูงตามไปด้วยค่ะจากในภาพนะคะนักศึกษาธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยยกตัวอย่างธุรกิจขนาดเล็กให้นักศึกษาได้เข้าใจง่ายๆนะคะธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยค่ะนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านทำเล็บนะคะร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งเนาะอยู่ทั่วไปนะคะอย่างในภาพเนี่ยสุภาพสตรีนะคะเขาเปิดร้านขายเบเกอรี่เนาะอาจจะมีกาแฟอยู่ด้วยก็ได้แต่ทั้งนี้เนี่ยธุรกิจขนาดเล็กอย่างที่เห็นสามารถทำคนเดียวได้หรือจำนวนของตัวพนักงานไม่เยอะสามารถที่จะดูแลกิจการขนาดเล็กได้อย่างไม่ยากนักนะคะต่อมาภาพถัดไปนะคะลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะอันนี้เป็นลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์เราจะเห็นว่าโหลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยมันมีไปทั่วเลยนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นโหหน้าโรงเรียนก็มีในห้างก็มีนะคะอาจารย์มีไปทั่วเลยซึ่งทำไมเขามีเจ้าของเยอะจังเลยเขาสามารถแตกลายไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ล่ะค่ะเขาถึงเรียกว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เนาะเราในฐานะผู้ประกอบการแม้แต่อาจารย์เนี่ยถ้าอยู่ในฐานะผู้ประกอบการอุ๊ยสนใจอยากเปิดลูกชิ้นปลาระเบิดนะเพราะว่าเห็นคนซื้อเยอะจังเลยจากในภาพนี่โหคนก็ซื้อเยอะนะแสดงว่าน่าจะขายดีแน่นอนนะคะอาจารย์ก็สามารถเข้าไปขอไปคุยเนาะสำนักงานกลางส่วนกลางหรือเมนออฟฟิศนะคะเพื่อจะติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยมาเปิดแถวบ้านก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยการซื้อแฟรนไชส์ในที่เนี้ยเราจะต้องศึกษาให้ดีว่าเงื่อนไขของแฟรนไชส์ดังกล่าวเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะจะต้องทำอะไรบ้างหรือเขาพิจารณาตัวของเจ้าของคือตัวของผู้ซื้อเองเนี่ยว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาระเบิดดังนั้นด้วยนะคะทีนี้นอกจากเงื่อนไขของการพิจารณาการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แล้วเนาะเงื่อนไขของสินค้าล่ะเงื่อนไขของสินค้าคืออะไรเช่นตัวแพ็คเกจจิ้งเนาะตัวถุงของใส่ที่ใส่ลูกชิ้นปลาระเบิดหรือว่าถ้วยดังกล่าวเนี่ยจะต้องซื้อจากตัวส่วนกลางด้วยไหม

นะคะหรือแม้แต่ตัวของลูกชิ้นปลาเนี่ยต้องซื้อจากเจ้าของแบรนด์ด้วยไหมนะคะเจ้าของแบรนด์คือส่วนกลางนะคะตรงนี้ตัวผู้ประกอบการเองนะคะในเมื่อเราอยากจะเปิดแล้วว่าเราต้องอ่านให้ละเอียดนะแล้วมันก็จะเห็นว่าเอ้ยเรามีอะไรบ้างในส่วนข้อไหนที่เราสามารถพึงปฏิบัติได้และปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่ตัวเจ้าของแบรนด์เขาต้องการได้ไม่ได้เนี่ยก็คือต้องมาพิจารณารายละเอียดอีกทีนึงเสร็จแล้วในส่วนของแฟรนไชส์ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ่ะในการซื้อแฟรนไชส์ดังกล่าวเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อันนี้คือส่วนพิจารณาของธุรกิจขนาดเล็กนะคะที่เราเห็นรอบๆทั่วไปเนี่ยก็มีเยอะแยะมากธุรกิจขนาดเล็กนะคะจากเว็บไซต์นะคะ thaifranchisecenter.com เนาะเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยรวมธุรกิจทั้ง10ธุรกิจส่วนตัวที่น่าสนใจในปี2016ไว้นะมี10ธุรกิจเลยที่น่าจะเป็นที่นิยมและเป็นเทรนด์ที่น่าจะเป็นไปได้ในยุคของปีนี้นะคะธุรกิจแรกเนาะเป็นธุรกิจของการขายออนไลน์เราจะเห็นว่าทางสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการขายทั้งไลฟ์สดขายของการขายของผ่านแอปพลิเคชันเนาะช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกแล้วก็แอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆทั้งนี้ยังรวมไปถึงแกล็บเนาะไลน์แมนเนี้ยพวกขายทุกอย่างก็อยู่ในส่วนของการทำธุรกิจออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าแม้แต่เรามีหน้าร้านการมีหน้าร้านเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการขายสินค้าแบบออฟไลน์เนาะคือคนเนี่ย walk in เข้าไปซื้อสินค้าไปดูไปลองไปชมสินค้าตัวจริงสามารถซื้อสามารถพบปะเจ้าของร้านหรือพนักงานเนาะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กันได้สร้างความสัมพันธ์คือเรียนรู้ว่าลูกค้าดังกล่าวมีความรู้สึกชอบสินค้าอย่างไรสินค้าแบบไหนสีลิปสติกสีไหนเหมาะสมกับลูกค้าดังกล่าวอันนี้คือการขายแบบออฟไลน์นะคะแต่การขายแบบออฟไลน์เนี่ยตัวทางร้านเองก็สามารถมีขายแบบหลังบ้านคือออนไลน์ได้ด้วยแต่ทั้งนี้เนี่ยมันจะต้องแยกช่องทางการจัดจำหน่ายเป็น2ทางนะคะคือร้านเนี่ย1ขายออนไลน์เนาะก็คือขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะต่อมาขายแบบออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือขายหน้าร้านเนาะและร้านอีกประเภทนึงก็คือขายทั้งหน้าร้านและหลังร้านนะคะซึ่งธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมักจะดำเนินการไปเป็นแบบนี้นะคะต่อมานะคะเป็นฟรีแลนซ์นะคะตัวของตัวนักศึกษาเองก็สามารถทำงานฟรีแลนซ์ได้นะคะฟรีแลนซ์คือทำอย่างไรก็คืองานที่เรามีความสามารถพิเศษเนาะเรามีความสามารถพิเศษอย่างไรก็เอางานนั้นน่ะขึ้นมาทำเป็นฟรีแลนซ์ได้เลยเช่นการออกแบบหรือการรับวาดรูปการซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถนำมาใช้เป็นงานฟรีแลนซ์ได้นะคะอย่างอาจารย์เนี่ยรับสอนพิเศษก็ถือว่าเป็นงานฟรีแลนซ์ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะธุรกิจที่3คือการเปิดร้านกาแฟเราจะเห็นว่าทุกวันนี้ร้านคาเฟ่เนี่ยผุดขึ้นมาเยอะแยะมากทั้งร้านคาเฟ่แบบที่เป็นแบรนด์เนาะแบรนด์ที่สร้างแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นAmazon นะคะกาแฟพันธุ์ไทยนะคะกาแฟอินทานินอันเนี้ยเหล่านี้เรามักจะเห็นผูกขาดกับปั๊มน้ำมันแต่ณปัจจุบันเนี้ยก็ตามที่เห็นคือไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วนะคะออกมาเป็น stand alone ข้างนอกหรือมีอยู่ในห้างก็ได้นะคะซึ่งก็กาแฟแต่ละแบรนด์มีกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการเปิดร้านกาแฟในปัจจุบันนี้นะคะนักศึกษาสิ่งที่จะต้องพิจารณาคือกลุ่มเป้าหมายเนาะเราขายให้ใครนะคะเราจะได้ตั้งราคาได้ถูกแล้วก็เลือกทำเลนะคะว่าจะเปิดที่ไหนใครบริหารจะบริหารอย่างไรนะคะและบริหารอย่างไรเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้ามาในร้านตัวเองนะคะต่อมานะคะธุรกิจที่4คือการเป็นเกษตรกรซึ่งเราจะเห็นว่าวิมันไม่เบานะมันมีคนที่หันเหมาทางการเป็นเกษตรกรเยอะนะคะโดยหลายวงการเนี่ยผ่านตัวเข้ามาเป็นเกษตรกรมากพอสม

ควรทั้งนี้เนี่ยการเป็นเกษตรกรดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตตัว product นะคะเช่นการทำผักไฮโดรโปนิกนะคะการปลูกผักในน้ำนั่นแหละค่ะหรือการทำผักไร้สารพิษเนาะกับผักไร้สารพิษกับผักปลอดสารพิษนี่แตกต่างกันนะ

ดังกล่าวทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหันมาทำธุรกิจด้านนี้นะโอกาสที่เจริญเติบโตก็มีนะคะเพราะว่ามันใช้สารเคมีน้อยเนาะหรือไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะต่อมา5นะคะธุรกิจแฟรนไชส์นะคะธุรกิจแฟรนไชส์เหมือนที่อาจารย์ได้พูดเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้เบื้องต้นไปแล้วว่าณปัจจุบันเนี้ยคนก็หันมาทำธุรกิจแฟรนไชส์เยอะนะเพราะว่าทั้งนี้เนี่ยไม่ต้องทำเรื่องของการตลาดเองเป็นหลักนะคะก็แค่ถ้าคิดไม่ออกอยากจะทำธุรกิจอะไรก็หันไปหาแฟรนไชส์เพราะทางนี้เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของการลงทุนไว้อยู่แล้วว่าธุรกิจแฟรนไชส์ดังกล่าวเนี่ยตัวผู้ประกอบการเองจะต้องทำอะไรทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ธุรกิจดำเนินต่อไปนะคะแต่ทางนี้เนี่ยถ้านักศึกษาตัดสินใจที่จะไปทำธุรกิจแฟรนไชส์ก็ขอให้อ่านเงื่อนไขให้ละเอียดนะคะเงื่อนไขการลงทุนนะคะขอบเขตที่เรามองพิจารณาว่าอะไรที่เราปฏิบัติได้อะไรที่เราปฏิบัติไม่ได้นะคะเพราะบางแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดข้อบังคับของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สตริกนะคะต่อมานะคะธุรกิจที่6เป็นธุรกิจร้านอาหารนะคะตัวนี้นะคะเขามองว่าควรจะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆก่อนนะคะค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปแล้วจึงมาลงทุนนะคะเขาบอกว่าถ้ายิ่งธุรกิจร้านอาหารนี่นะทำที่บ้านเนี่ยมันก็ยิ่งดีนะประหยัดนะคะประหยัดตรงไหนไม่เข้าใจอาจารย์เจตประหยัดตรงไหนก็เราไม่ต้องเช่าที่ไงนักศึกษาแต่ถ้าเราไปทำร้านอาหารข้างนอกเช่นเราไปเช่าตึกนะคะนอกจากการเช่าตึกแล้วเราต้องมีการตกแต่งร้านเนาะซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการทำกิจการไม่ว่าจะเป็นภาชนะต่างๆเก้าอี้ต่างๆตกแต่งร้านยังไงให้เข้ากับสไตล์ที่เราวางแผนไว้ตรงนี้เนี่ยมันใช้เงินทุนทั้งสิ้นแต่ถ้าเราทำที่บ้านเนาะมันจะประหยัดเงินทุนเรื่องค่าเช่าที่ไปได้ละนะคะเพราะอย่าลืมว่าในการไปเช่าที่ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยนักศึกษาหลายคนอาจจะเคยเป็นผู้ประกอบการมาก่อนการเช่าที่เนี่ยในระยะยาวเนี่ยในการทำสัญญาต่อ1ครั้งบางที่บอกว่าทำสัญญาในระยะ6เดือนเนาะคือหรือบางที่เนี่ยต้องทำสัญญา1ปีขึ้นไปนะคะคือมันค่อนข้างผูกพันเรื่องสัญญาค่อนข้างยาวนะคะตรงนี้ก็ต้องพิจารณานะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะคะแต่มองว่าตามที่เขาแนะนำคือเริ่มสะสมประสบการณ์จากเล็กๆค่อยๆขยายใหญ่ไปนะคะต่อมานะคะการเป็นนักธุรกิจแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดซึ่งเขาบอกว่าธุรกิจนี้นะมันขึ้นอยู่กับว่าเราขายอะไรเราขยันแค่ไหนบางคนสามารถขายได้ทั้งเช้าและเย็นตลาดเช้าตลาดเย็นนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าพนักงานเงินเดือนนะคะพนักงานออฟฟิศต่างๆก็มีนะนักศึกษาที่เขาตัดสินใจที่อุ้ยอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดวันหยุดเขาก็เลือกที่จะไปขายสินค้าดังกล่าวที่ตลาดนัดหรือใต้คอนโดหรือว่าในแหล่งชุมชนที่สามารถตั้งโต๊ะให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าได้นะคะต่อมา8นะคะร้านอาหารร้านเครื่องดื่มนะคะอาหารเครื่องดื่มในลักษณะที่ว่าtake away ก็ได้นะคะเครื่องดื่มนี่เขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ขายคล่องซื้อแล้วดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านชากาแฟหรือน้ำผลไม้ปั่นนะคะร้านไอศกรีมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่หมดเนาะตรงนี้เนี่ยก็เขาก็มองว่ามันเป็นธุรกิจซื้อง่ายขายคล่องนะคะ9นะคะร้านเสื้อผ้าเนาะเปิดร้านเสื้อผ้ารายได้อาจจะไม่ดีหากสินค้าไม่น่าสนใจฉะนั้นเนี่ยการเปิดร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือตัวนักศึกษาเองนะจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ดีว่าตัวเองต้องการขายสินค้าให้ใครกรณีขายสินค้าให้ผู้สูงอายุเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ได้วางเลยว่าเราจะขายให้ใครผู้สูงอายุแฟนวัยรุ่นหรอหรือว่าวัยทำงานหรือว่าเด็กทารกหรือเด็กเล็กเนี่ยเราจะต้องกำหนดให้ชัดเจนนะว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายสินค้าเราจะเปิดร้านขึ้นมาเนี่ยเราขายให้ใครถ้าชุมชนที่เราอยู่มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากนะคะโอเคเขามีลูกมีหลานไหมมีแต่ว่า
ลูกหลานอาจจะไปทำงานต่างพื้นที่โดยส่วนใหญ่พื้นที่ดังกล่าวจังหวัดดังกล่าวอำเภอ

เออดังกล่าวตำบลดังกล่าวอาจจะมีผู้สูงอายุอยู่เยอะใช่เราก็ต้องเปิดร้านขายเสื้อผ้าให้ผู้สูงอายุใช่ไหมก็ต้องเลือกดีๆเนาะกลุ่มเป้าหมายเราว่าให้ใครแล้วใครที่จะมาเป็นลูกค้าเรานะคะต่อมา10นะคะเบเกอรี่โฮมเมดซึ่งตรงนี้สำหรับคนที่มีใจรักนะคะเบเกอรี่โฮมเมดเนี่ยตัวผู้ประกอบการธุรกิจเองเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะเนาะมีใจรักที่จะทำเบเกอรี่จะมีการไปเรียนรู้เพิ่มเติมสูตรในการทำเบเกอรี่หรือว่าจะคิดคนเองนะคะเพื่อทำสูตรใหม่ๆที่แตกต่างจากร้านอื่นตรงนี้ก็ทำได้นะคะซึ่งอาจารย์เห็นว่าร้านเบเกอรี่หรือสูตรเบเกอรี่ต่างๆอาจจะมีการขายสูตรทางอินเทอร์เน็ตเราก็ไปฝึกทำคอร์สออนไลน์อะไรก็ว่าไปนะคะการขายบางที่บางร้านไม่มีหน้าร้านแต่รับออเดอร์ผ่านทางช่องทาง LINE ช่องทาง Facebook หรือว่าบางร้านมีสินค้าเตรียมไว้ก็สามารถจะซื้อขายผ่าน LINE Man อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาอีกส่วนหนึ่งเนาะในส่วนของ line of business เนาะเขาก็ให้ความคิดเห็นว่าธุรกิจที่น่าค้าขายในปัจจุบันนี้ในมุมมองของเขาเนาะเขาก็มองว่าพวกอาหารแปรรูปก็น่าจะขายได้นะเช่นการทำผักกรอบผัดทอดเนี้ยใช่ไหมผักเฟสดายอบแห้งตรงนี้ก็เป็นอาหารแปรรูปที่สามารถนำมาขายได้เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะเคยเห็นบางคนทำผลไม้หลายๆอย่างเคลือบเนาะทำธัญพืชเคลือบคล้ายๆคุกกี้นะคะก็สามารถขายได้2นะคะธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเช่นธุรกิจทำฟิตเนสเนาะสอนพิลาทิสนะคะหรือว่าธุรกิจของการทำอาหารเสริมอันนี้ก็ได้นะคะ3นะคะ drop ship คือในส่วนของธุรกิจการขนส่งอาหารขนส่งเนาะรับขนส่งคือหน้าร้านเนี่ยเปิดรับสินค้าคล้ายๆกับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่เนาะที่เราจะเห็นว่าเขาจะมีห้องแถว1ห้องก็สามารถที่จะเราสามารถที่จะไปทำการส่งสินค้าผ่านตรงนั้นได้ตรงนี้คือ drop ship นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ย drop ship เนี่ยมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไปรษณีย์ไทยก็ทำ drop ship นะคะแล้วก็ช้อปปี้ก็มี drop ship นะนักศึกษาหลายที่เนี่ยจะมี drop ship อยู่ในละแวกชุมชนเพื่อที่ง่ายต่อการบริการลูกค้าให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราจะส่งของที่เนาะเราต้องไปสำนักงานไปรษณีย์ชุมชนซึ่งบางคนบ้านอยู่ไกลก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขามีดรอปชิปมาอยู่ใกล้ละแวกบ้านเราละเราก็สามารถทำการส่งไปรษณีย์ที่นั่นได้ข้อ4นะคะธุรกิจความงามธุรกิจความงามคืออะไรบ้างตั้งแต่ร้านเสริมสวยนะคะร้านขายเครื่องสำอางคลินิกเสริมความงามอันนี้ก็ใช่เกี่ยวกับความงามนะคะรวมไปถึงร้านเสื้อผ้าก็คือเกี่ยวกับความงามเช่นกันนะคะ5นะคะ e-learning ก็คือเป็นการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะคะการสอนคอร์สออนไลน์นะคะรวมไปถึงว่าการเรียนรู้ผ่านคลิปที่เรียนการสอนแล้วทั้งแบบรูปแบบสดหรือรูปแบบที่มีการอัดคลิปไว้แล้วนะคะต่อมา6คือ e-sport ก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเกมนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยมันมีข้อแตกต่างค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันจะใช้มียอดขายน้อยต้นทุนน้อยยอดขายจึงมีน้อยถ้าเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่แต่ก็พออยู่ได้นะ2คือใช้ฝีมือบริการลูกค้าเน้นการตอบสนองลูกค้าเฉพาะไลน์ซึ่งตัวผู้ขายเองเนี่ย
มีการคุยเนาะคุยกับลูกค้าสร้างความสนิทสนมสร้างความเชื่อใจกับลูกค้าทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะการให้บริการที่เป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสนิทใจอ่ะรู้สึกสนิทใจกับร้านนี้แล้วก็อยากจะกลับมาใช้บริการอีกนะคะความสะดวกสบายที่ตัวของลูกค้าได้รู้สึกกับธุรกิจเล็กๆเนาะหมายถึงว่าเข้าไปสะดวกสบายใช้บริการได้ง่ายแล้วก็มีความคล่องตัวในการบริหารต้นทุนก็ไม่สูงอันนี้ค่ะคือลักษณะของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยที่มีความพิเศษแตกต่างไปจากธุรกิจขนาดใหญ่นะคะ2นะคะในส่วนของประโยชน์ของธุรกิจนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ง่ายๆเลยในชุมชนเราอะถ้าจะมีการเปิดร้านใหม่เปิดธุรกิจใหม่อาจจะมีการมีป้ายประกาศแปะหน้าร้านหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนาะบอกว่าต้องการรับพนักงานที่มีความสามารถ1 2 3 4 5ตรงนี้เป็นการสร้างงานใหม่ค่ะเป็นการสร้างงานใหม่ในชุมชนยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จะเปิดร้านทำเล็บอาจารย์สร้างเพจไว้ละเริ่มกระจายข่าวว่าอุ๊ยอาจารย์จะมาเปิดร้านทำเล็บที่หัวหินนะอาจารย์มีแพลนจะเปิดอีก2เดือนข้างหน้าใครสนใจที่อยากจะมาเป็นหุ้นส่วนเขาเรียกว่ามาเป็นทีมงานของอาจารย์อะโดยมีคุณสมบัติดังนี้คือมีประสบการณ์ในการทำเล็บลูกค้ามาแล้ว1ปีคุณวุฒิขั้นต่ำม.6 อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปอันนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นใครก็ตามที่เห็นอ๋อร้านอาจารย์เนี่ยเขาจะมาเปิดร้านทำเล็บใหม่นะคนที่ไม่มีอาชีพหรือเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้วสามารถยื่นเอกสารเข้ามาเพื่อสมัครงานกับอาจารย์ได้ประมาณนี้นะคะนี่ตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้างงานใหม่ในท้องถิ่นนะคะธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ซึ่งอาจารย์อาจจะตอนแรกนะเปิดแค่3เตียงแค่3ที่นั่งสำหรับการทำเล็บนะคะแล้วก็นับเก้าอี้ไปนะคะแต่ถ้าธุรกิจมันไปในทิศทางที่ดีนะคะมันมีโอกาสสูงที่อาจารย์จะขยายร้านและจ้างพนักงานเนาะจ้างลูกจ้างเพิ่มขึ้นเนาะเพื่อที่จะสอดคล้องกับจำนวนลูกค้าเยอะลูกค้าอยากมาทำเล็บกับเราต้องขยายร้านประมาณนี้นะคะต่อมาคือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะคิดไลน์ใหม่ๆคิดรูปแบบของการบริการใหม่ๆขึ้นมาในร้านนะคะซึ่งตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยถ้าในกรณีเป็นเจ้าของคนเดียวหรือจำนวนเจ้าของน้อยคนเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะต่อมาข้อ3นะคะประโยชน์ของธุรกิจคือเพิ่มแข่งขันคือธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะคะธุรกิจขนาดเล็กจึงสามารถที่จะสร้างกลยุทธ์หรือปรับระดับการแข่งขันในธุรกิจได้นะคะแต่ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือถ้ากรณีว่าอาจารย์เปิดร้านทำเล็บใช่ไหมกลุ่มเป้าหมายอาจารย์จะต้องชัดเจนว่าอาจารย์ต้องการให้ลูกค้าที่เข้ามาทำเล็บกับอาจารย์อะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับไหนอะถ้าเป็นกรณีกลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีก็คือมีลายสวยๆและค่าทำเล็บจะต้องไม่สูงเกินไปแต่ถ้ากรณีที่เราจะทำเล็บให้กับพนักงานหรือระดับคนทำงานสูงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะหมายถึงว่าเราก็จะต้องมีการพัฒนารูปแบบเลือกลายสวยๆผลิตภัณฑ์ก็จะต้องดีรักษาคุณภาพเล็บของลูกค้าก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะต่อมาข้อ4นะคะสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ในการผลิตสินค้าและบริการนั่นหมายความว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่อย่างไรก็คือเราคือลักษณะของการว่ามันเหมือนกับการไปซื้ออะไหล่มาจากธุรกิจขนาดใหญ่นั่นเองถามว่าเราทำธุรกิจขนาดเล็กมันช่วยได้เหรออาจารย์มันเกี่ยวเหรอถ้าเกิดว่าคุณทำร้านตัดเสื้อ
นักศึกษาเนี่ยเป็นร้านเล็กๆร้านตัดเสื้อทั่วไปถามว่าผ้าเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อมาจากโรงงานใช่ไหมโรงงานคือธุรกิจขนาดใหญ่ไงนักศึกษากระดุมเราผลิตเองได้ไหมก็ไม่ได้ได้ผลิตเองได้ไหมก็ไม่ได้ผ้าดิบผลิตเองได้ไหมก็ไม่ได้อันนี้ก็คือการเอื้อเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่คือเราก็ต้องสั่งซื้อจากโรงงานหรือสั่งซื้อจากร้านค้าชั้นนําใหญ่ๆที่ให้เขามาส่งที่ร้านเราซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กนั่นเองนะคะต่อมาประเด็นที่5คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการโดยเฉพาะกิจการที่ต้องการอาศัยความปราณีตสินค้าที่ต้องทำต้องใช้ความปราณีตหรือว่าสร้างความเป็นปัจเจกความนิชของสินค้าเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาฝีมือตัวของตัวลูกจ้างตัวพนักงานที่ให้บริการเองนะคะแล้วก็นี่แหละความเป็นเอกเทศเนี่ยมันทำให้ตัวของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยปรับตัวได้เร็วได้ง่ายนะคะต่อมาข้อ6นะคะการกระจายและพัฒนาประเทศเนี่ยเขาบอกธุรกิจขนาดเล็กนะมักมีการตั้งอยู่ที่ตั้งกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยแต่การเกิดธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันสามารถช่วยธุรกิจชุมชนได้ด้วยนะเพราะธุรกิจขนาดเล็กดังกล่าวเนี่ยอาจจะไปนำสินค้าพื้นบ้านสินค้าหัตถกรรมมาโมดิฟายเนาะเพื่อที่จะขายใหม่ก็ได้นะคะเคยเห็นไหมบางคนนำเสื้อผ้าไทยมาปรับแต่งติดลูกปัดสวยๆมาโมดิฟายก็ทำให้กลายเป็นสินค้าชิ้นใหม่แล้วนำไปขายได้กำไรเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็คือไปซื้อของจากหัตถกรรมชุมชนมาแล้วก็มาทำด้วยตัวเองเมื่อเสื้อผ้าสวยมากขึ้นก็นั่นแหละค่ะลูกค้าโดนใจลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่เราวางไว้เขาก็จะมาซื้อกับเรานะคะ7นะคะเพิ่มการระดมทุนนะคะคือธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมีการรวบรวมเงินทุนของตัวผู้ประกอบการเองคือตัวเจ้าของค่ะและอาจจะรวมมาจากญาติด้วยก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการระดมทุนเพื่อที่จะขยับขยายธุรกิจของเราให้ได้เพิ่มมากขึ้นหรือขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือเรามีกิจการขนาดเล็กเป็นของเราเองนี่แหละค่ะประเด็นแรกนะคะการที่เราสร้างธุรกิจขนาดเล็กหรือสถานประกอบการขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะคะการจดทะเบียนอะไรก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากและเงินทุนก็ไม่ได้ใช้สูงมากนักนะคะต่อมานะคะข้อที่2คือความเป็นอิสระในการดำเนินงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ประกอบการเป็นเจ้าของคนเดียวไงคะกระบวนการการตัดสินใจหรือความคล่องตัวในการบริหารงานเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายเนาะเพราะว่าผู้ประกอบการเจ้าของคิดคนเดียวแล้วก็สั่งลูกน้องให้ลูกน้องดำเนินงานตามที่เจ้าของเห็นถึงความเหมาะสมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดความเสียหายหรือการจะเปลี่ยนแผนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะประเด็นที่3คือปัญหาเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์เนี่ยก็น้อยลงไปอีกนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของคนเดียวเนาะก็ดูแลบริหารจัดการเงินได้เพียงคนเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ตามที่อาจารย์ได้คุยไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่างไรก็ตามนะคะเงินที่ได้มาเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงว่าอ๋อเป็นต้นทุนของสินค้านะอะไรที่เป็นต้นทุนของสินค้าบ้างนะคะ 1. ต้นทุนผันแปรนะคะ 2. ต้นทุนคงที่นะคะซึ่งต้นทุนคงที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะแต่ทีเนี้ยอย่าลืมว่าจะต้องคิดถึงส่วนของเงินเดือนของพนักงานและเงินเดือนของผู้ประกอบการหรือตัวเจ้าของตัวเองด้วยนะคะก็ต้องคิดเนาะและสิ่งที่ควรจะแบ่งแยกไว้นิดนึงนะถ้าในมุมมองของอาจารย์นะคะเราควรจะแบ่งเงินทุนจากผลกำไรเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนะคะเพื่อที่จะขยับขยายหรือเพิ่มรายการผลิตหรือเริ่มเพิ่มโปรดักต์ในอนาคตนะคะตรงเงินตรงส่วนนี้เราก็จะสามารถนำมาใช้เ
เพื่อการปรับปรุงร้านปรับปรุงโปรดักต์หรือว่าขยับขยายกิจการได้และในส่วนของกำไรเราก็สามารถเก็บไว้ได้นอนในธนาคารอย่างสบายๆนะคะประเด็นที่4นะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยซึ่งแบ่งออกเป็น2ด้านนะคะด้านแรกเนี่ยการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของนะคะเจ้าของที่จะต้องคุยกับลูกค้านะคะสื่อสารกันอย่างไม่เป็นทางการเนาะเขาเรียกว่าการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการคือพูดคุยสร้างความสนิทสนมสร้างความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจกับลูกค้านะคะซึ่งตรงนี้ประโยชน์ของการที่การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเนี่ยเราจะสามารถทราบความต้องการของลูกค้าทั้งในภาพรวมและความต้องการของลูกค้ารายบุคคลค่ะและฝั่งที่2นะคะก็คือว่าการสื่อสารกับพนักงานเนาะการที่เราพูดคุยกับพนักงานด้วยความเป็นกันเองนะคะเราจะสามารถคุยกันง่ายทำงานกันง่ายนะคะพูดคุยแนะนำกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปได้สุดท้ายนะคะแม้ตลาดของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันจะเป็นขนาดเล็กๆที่จัดตั้งง่ายและเกิดขึ้นได้ทุกชุมชนก็ตามแต่อย่างไรก็ตามหากเราไม่พัฒนาตัวสินค้าให้มันเข้าเทรนกับธุรกิจปัจจุบันหรือเทรนอาหารปัจจุบันเช่นปัจจุบันคนนิยมเรื่องของอาหารสุขภาพแต่ถ้าเราไม่ปรับรสชาติของอาหารเราให้มันสอดคล้องกับเทรนเนาะเช่นคนทานหวานน้อยลงแต่เราอาหารร้านเรายังหวานอยู่โอกาสที่ขายได้มันก็น้อยลงไปอีกนะคะฉะนั้นก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงรสชาติปรับปรุงโปรดักต์เพิ่มตัวโปรดักต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็ด้วยการที่เราเป็นเจ้าของคนเดียวเนาะการควบคุมคุณภาพเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนรู้กันในเรื่องประเด็นของการบริหารธุรกิจขนาดเล็กก่อนนะคะและในสัปดาห์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันไปอีกนะคะเรียนรู้กันไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทย์ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิล

มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประหยัดยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็น

0: นะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้กับสูตรใดๆได้นะก็จะเขาเรียกว่าเทคนิคการหาปริพันธ์

สำหรับการหาปริมาณของฟังก์ชันถ้ามันมีสูตรอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้สูตรในการหาปริมาณได้แต่ถ้าไม่มีสูตรนะเราก็ต้องใช้เรียกเทคนิคอินทิเกรตหรือเทคนิคการหาปริมาณซึ่งวันนี้จะเป็นการหาปริมาณที่เรียกว่าเทคนิคบายพาสนะเทคนิคบายพาสหรือเราจะเรียกว่าวิธีการแยกส่วนหรือบางทีบางครั้งก็เรียกว่าทีละส่วนก็ได้เนาะวิธีการแยกส่วนหรือบายพาสหรือบอกว่าทีละส่วนก็ได้การหาปริมาณของฟังก์ชันนะบายพาสตรงนี้เราก็ดูฟังก์ชันของเราเป็นจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะส่วนใหญ่แล้ววิธีการหาปริมาณของฟังก์ชันโดยการแยกส่วนหรือวิธีการทีละส่วนตรงนี้นะพาสเนี่ยรูปหน้าตาของฟังก์ชันเนี่ยนะที่เราจะเจอก็จะเป็นหน้าตาที่เป็น x cos x อย่างนี้ยกตัวฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของฟังก์ชันสองฟังก์ชันด้วยกันก็จะเป็นฟังก์ชัน x กับ cos x ซึ่งถ้าเรามองว่า x cos x แล้วเราเห็นอินทิเกรต cos x ปุ๊บนะบางคนบอกโอ้อินทิเกรต cos x เลยนะ cos x เลยสูตรมีแน่นอน cos u du แต่สำคัญนะมันมีตัว x เกินเข้ามาตัวนึงปัญหาคือ x ตัวนี้มันจะไม่หายเนี่ยตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยมันไม่หายเพราะเราจะอินทิเกรตใช้สูตรไม่ได้ข้อนี้นะเราใช้สูตรไม่ได้นะหรือจะบางคนบอกว่าอินทิเกรต x e ยกกำลัง3 x 3ลบ5 x บางคนบอกอินทิเกรต e กำลัง u e กำลัง u e กำลัง u du แต่ปัญหาคือ u ของเราตัวเนี้ยมันคือ3ลบ5 x เอาไปดิฟมาปุ๊บเหลือแค่ลบ5แต่ปัญหา x ตัวนี้ไม่หายเห็นไหมตัวเกินที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันไม่หายมันจะใช้อินทิเกรตโดยใช้สูตรต่างๆไม่ได้นะอันนี้คือลักษณะของการหาปริมาณหรือเราต้องเลือกเทคนิคการหาปริมาณอันนี้เราจะไปใช้ปริมาณโดยแยกส่วนหรือบายพาสนะหรือในรูปของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันที่มีความยุ่งยากพอๆกันนะก็คือ e ยกกำลัง 5x กับ cos 2x อย่างเงี้ยเราจะใช้สูตรไหนกับมันล่ะถ้าเราใช้ cos 2x e กำลัง 5x ก็ไม่หายเนาะหรือใช้สูตร e กำลัง 5x cos 2x ก็ไม่หายอย่างเงี้ยนะนี่คือลักษณะของสูตรไอ้ฟังก์ชันที่เราจะเอาบายพาสไปใช้หรือแยกส่วนนะคือวิธีการแยกส่วนหรืออันที่2ก็ฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันลอกริทึมซึ่งพวกลอกลอนพวกนี้นะถ้าเราเจออย่างเงี้ยดูง่ายมากเลยเนาะฟังก์ชันที่ดูง่ายอินทิเกรตยากนะจำไว้นะเพราะในแผ่นสูตรไม่มีอินทิเกรตลอนไม่มีอินทิเกรตล็อกนะไม่มีแน่นอนนะสูตรอินทิเกรตล็อก u du เงี้ยไม่มีลอน u du ไม่มีแน่ๆเพราะไม่มีปั๊บแล้วตัวนี้ล่ะเราจะใช้อินทิเกรตตัวไหนเพราะข้อนี้เนี่ยถ้าเราเจอฟังก์ชันที่มาอินทิเกรตลอน x แล้วมีส่วน x dx เนี่ยอันนี้ยังอินทิเกรตได้อันนี้ยังอินทิเกรตได้เพราะอันนี้จะไปใช้อินทิเกรต u กำลัง n du นะอันนี้อินทิเกรตได้แต่ถ้าไม่มีตัวส่วน x เข้ามาเนี่ยอันนี้อินทิเกรตไม่ได้นะอันนี้อินทิเกรตไม่ได้เพราะอันนี้ต้องบายพาสนะต้องบายพาสหรือยิ่งกว่านั้นมี x เพิ่มเข้ามาอีกตัวนึงยิ่งหนักไปเลยนะยิ่งหนักไปเลย x ตัวนี้ไม่หายแน่นอนเนาะหรือจะประเภทการหาปริมาณของฟังก์ชันตรีโกณมิติพหุพันธ์นะฟังก์ชันที่พวก arc sin arc cos arc tan นะที่เราเขียนในรูปของไซน์กำลังลบหนึ่งเนี่ยคืออาร์คไซน์นะหรือคอสกำลังลบหนึ่งก็คืออาร์คคอสแทนยกกำลังลบหนึ่งก็คืออาร์คแทนนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นยกกำลังลบตัวนี้คืออาร์คหมดเลยเพราะถ้าเห็นแทนยกกำลังลบหนึ่ง x ตัวนี้มันคืออาร์คแทนอาร์คแทน x อันเดียวกันเนาะอันเดียวกันเราเขียนได้สองแบบบางทีไปเจอในแผ่นสูตรหน้าตาไม่เหมือนนะหน้าตาไม่เหมือนกับที่เราจะทำข้อสอบนะข้อสอบเป็นหน้าตาที่แทนยกกำลังลบหนึ่งแต่ในแผ่นสูตรจะเป็นอาร์คแทนอย่างเงี้ยนะนักศึกษาเลือกสูตรที่ถูกนะอันนี้คือสิ่งสำคัญหรือจะอยู่ในรูปของพวกตรีโกณยกกำลังก็เป็นพวกเซกยกกำลัง n นะโคเซกยกกำลัง n นะอย่างพวกนี้นะอันนี้คือเราอาศัยบายพาสเข้าไปใช้ได้เนาะผลสูตรการหาปริมาณของฟังก์ชันหรือเรียกว่าบายพาสหรือแยกส่วนนี่คือสูตรสำคัญของมันก็คืออันนี้สูตรต้องจำให้ดีนะปริมาณตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าอินทิเกรต u dv นะอินทิเกรต u dv จะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ท่องง่ายๆเนาะที่เรียกว่าอินทิเกรตแยกส่วนหรือบายพาสเนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าแยกส่วนเราจะถูกแยกส่วนออกเป็น2 ส่วนด้วยกันส่วน u กับ dv

เพราะเราจะแยก u กับ dv ออกจากกันแยกจากไหนแยกจากฟังก์ชันนะแยกจากฟังก์ชันฟังก์ชันเขากำหนดให้อะไรให้มาให้เราแยกให้ออกว่าตัวไหนเป็น u ตัวไหนเป็น dv ทีนี้มันก็มีหลักในการหาว่าตัวไหนจะเป็น u ตัวไหนจะเป็น dv เนี่ยมันจะมีหลักอยู่นะตัวที่จะเป็น u นะฟังก์ชันที่จะเป็น u จำไว้ u ต้องดิฟได้นะสำคัญนะ u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้หรือหาปริพันธ์ได้อันนี้คือการหลักการแยกก่อนหลักการแยกของบายพาสก่อนนะ u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้เพราะตัวไหนที่อินทิเกรตไม่ได้ต้องมาอยู่ใน u เพราะ u ดิฟได้นะฟังก์ชันทุกฟังก์ชันดิฟได้หมดแต่ฟังก์ชันบางฟังก์ชันอินทิเกรตไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆนะมัน u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนก็ตามที่ดิฟได้ทั้งคู่เลยอินทิเกรตได้ทั้งคู่เลยหลักการเลือก u กับ dv ก็จะบอกว่าตัวยุ่งยากตัวยุ่งยากในความรู้สึกของเราตัวไหนยากกว่ากันเอาไปอยู่ในส่วนของ dv ซะเอาไปอินทิเกรตซะนะเพราะเวลาเอาตัวยุ่งยากมาดิฟนะดิฟตัวยุ่งยากมันจะลำบากนะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือนี่คือหลักเนาะถ้าดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่เอาตัวยุ่งยากไปส่วนของ dv เพื่อเอาไปอินทิเกรตแล้วเอาตัวง่ายมาดิฟนะแต่ถ้าดิฟความยากพอๆกันอันนี้เลือกได้ระหว่างอย่าง e กำลัง u กับไซพวกไซ u อย่างเงี้ยนะถ้าความยุ่งยากพอๆกันก็จะใช้ตัวไหนก็ได้นะใช้ตัวไหนแต่ปกติแล้วเขาก็จะใช้ตัวที่ดิฟแล้วมีค่าไม่ค่อยเปลี่ยนนะไม่ค่อยเปลี่ยนก็คือ e กำลัง u มาเป็น d มาเป็น u ซะนะแล้วแต่อันนี้ได้หมดทั้งสองแบบนะแต่ถ้าเป็นดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่ถ้าความยุ่งยากแตกต่างกันเนี่ยเขาก็เอาตัวยุ่งยากไปอยู่ในส่วนของ dv เพื่อไปอินทิเกรตมันแต่สูตรตัวนี้ต้องจำให้ดีเพราะสิ่งสำคัญคือแยก u กับ dv ให้ได้หลักของเราคือแยก u กับ dv นะเอา u ไปดิฟเอา dv ไปอินทิเกรตนะอันนี้คือวิธีการและสูตรต้องจำให้ดีว่าสูตรของเราคืออินทิเกรต u dv นะ u dv มันจะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du อันนี้เรียกว่าอินทิเกรตบายพาสนะอินทิเกรตบายพาสเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างแรกนะอย่างที่บอกเอาง่ายๆเลยบางคนเห็นปุ๊บโอ้โหอันนี้คอสเห็นโจทย์นี้ปุ๊บโอ้ยเห็นข้อนี้ง่ายสูตรอินทิเกรตลอนยูธรรมดาอย่างเงี้ยไม่มีนะมันไม่มีนะเพราะอย่างที่บอกถ้าข้อนี้เราไปเจออินทิเกรตลอน x และส่วน x และ dx เนี่ยโหฟังก์ชันเนี้ยดูยากกว่านี้เยอะเลยนะดูยากกว่ากันเยอะเลยถ้าให้เลือกเนี่ยนักศึกษาไม่เลือกหรอกอันเนี้ยนะฮะเพราะมันเป็นเศษส่วนลอนและเศษส่วนอีกนะแต่ที่ไหนได้อันเนี้ยอินทิเกรตง่ายอันนี้อินทิเกรต u กำลัง n du ธรรมดาแต่อันนี้ปัญหาเกิดเลยดูง่ายแต่อินทิเกรตยากนะเพราะการหาปริพันธ์หรือการหาอินทิเกรตเนี่ยฟังก์ชันที่ดูยุ่งยากอินทิเกรตง่ายแต่ฟังก์ชันที่ดูง่ายระวังนะอินทิเกรตยากนะเพราะอันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีสูตรให้มันหรอกนะไม่มีสูตรแล้วไปเปิดสูตรทั้งหมด40กว่าสูตรเนี่ยไม่มีทางที่จะเจอสูตรอินทิเกรตลอนยูนะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะอินทิเกรตด้วยวิธีไหนเราจะต้องใช้อินทิเกรตบายพาสนะอินทิเกรตบายพาสหรืออินทิเกรตแยกส่วนในสูตรของเขาเนี่ยในสูตรเนี่ยเขาบอกว่าอินทิเกรต u dv อันนี้คือสูตรก่อนนะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du อยากจำสูตรได้ต้องเขียนสูตรบ่อยๆนะต้องเขียนสูตรบ่อยๆเพราะฉะนั้นพอได้อย่างนี้ปุ๊บสูตรเนี่ยในสูตรเนี่ยบายพาสเนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญอยู่สองส่วนให้เราแยก u กับ dv ให้ได้แยกตัวไหนแยกตัวฟังก์ชันแต่บังเอิญฟังก์ชันตัวนี้มันมีตัวเดียวนะมันมีตัวเดียวเลยไม่มีตัวอื่นเลยนะปกติถ้าเกิดเรามีฟังก์ชันตัวเนี้ยมันมีหลายก้อนที่คูณกันอยู่คูณหารกันอยู่สมมุตินะนะเราก็ต้องเลือก u กับ dv ให้ถูกแต่อันเนี้ยในฟังก์ชันเนี้ยมันมีตัวเดียวเลยมันมีลอน x ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องให้อะไรเป็น u ให้อะไรเป็น dv เพราะวิธีการคือให้ u เท่ากับแล้วก็ dv เท่ากับอันนี้เขาเรียกว่าแยกส่วนของอาจารย์จะแยกเป็น2ส่วนนะแยกเป็น2ส่วนแล้วก็ขีดเลยฟ้าตรงกลางเนี่ยขีดเป็นเส้นอย่างนี้เราแยก u กับ dv อะไรจะเป็น u อะไรจะเป็น dv ให้ดูตรง
ฟังก์ชันของเราตัวนี้มันรวมตรงนี้ด้วยนะนะตัวฟังก์ชันของเราบังเอิญมันมีตัวเดียวคือ ln x ln x มาอยู่ใน dv ได้ไหมลองดูนะ ln x มาอยู่ใน dv บอกว่า ln x นะพอ ln x ปุ๊บตัว dx จะต้องอยู่ใน dv เสมอเพราะ dv ก็จะมี dx ถ้าอย่างเงี้ยถ้า u ไอ้ตัวนี้ไม่มาแสดงว่า u ต้องเป็น1สมมุตินะอันนี้คือรับเฉยนะแต่หลักการเขาบอกว่าให้นํา dv ไปดิฟไปอินทิเกรตเพราะอินทิเกรตตัวเนี้ยยังไงก็อินทิเกรตไม่ได้ถ้าอินทิเกรตได้ไม่ต้องใช้บายพาสเพราะฉะนั้น ln x มาอยู่ในส่วนของ dv ไม่ได้นะไม่ได้เพราะ ln x อินทิเกรตไม่ได้นะอินทิเกรตไม่ได้เพราะตัว ln x ตัวนี้จะต้องอยู่ในส่วนของ u เท่านั้นนะเพราะ ln x เป็น u เท่ากับ ln x นะพอ u เท่ากับ ln x ปั๊บ dv ไม่เหลือแล้วเห็นไหมแต่ dv ยังเหลืออะไร dx เพราะว่า dx ต้องอยู่ใน dv เสมอนะ dx ต้องอยู่ใน dv เสมอเพราะฉะนั้นมีฟังก์ชันใดๆก็ตามถ้ามีอีกตัวหนึ่ง dx ก็ต้องอยู่ใน dv เท่านั้นนะต้องมีเขียน dx ด้วยนะต้องเขียน dx ด้วยเพราะเราต้องไปอินทิเกรตพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บวิธีของอาจารย์จะใช้กรอบนะเราจะใช้3กรอบเลยนะกรอบแรกคือกรอบ u นี่แหละกรอบที่ u ก่อนนะใช้กรอบที่ u ก่อนเอาสีเขียวแล้วกันเนาะนะกรอบ u พอเราได้ u ปุ๊บให้กรอบไว้ก่อน u ของเราคือ ln x dv ของเราคือ dx ตอนนี้เราแยกส่วนได้ละแยกได้ละพอแยกได้เสร็จปุ๊บอย่างนี้ให้นำ u ไปดิฟนะนำ u ไปดิฟเราก็ดิฟ u เลยดิฟ u และจะดิฟ u เทียบอะไรก็ดูตัวแปรที่เทียบมันก็ดิฟเทียบ x เนาะดิฟ u เทียบ x เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดิฟอะไรดิฟ ln x by dx ดิฟ ln x ตัวนี้นักศึกษาต้องจำสูตรให้ดีๆนะในสูตรเขาบอกว่าดิฟ ln u by dx เนี่ยมันมีสูตรนะ u ln x ln u เนี่ยดิฟได้นะดิฟได้ได้1ส่วน u แล้วก็ du by dx นะในสูตรเขาเขียนอย่างนี้เพราะในสูตรดิฟลอน u นะเราจะได้เท่ากับตัวนี้ก่อนนะเป็น1ส่วน u คือ x กับ1ส่วน x อย่าลืม dx by dx แต่ dx by dx มันได้1เนาะอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะได้1เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้ว่าdu by dx เนี่ย by dx เนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่เศษ1ส่วน x แต่เราไม่ต้องการ du by dx จำไว้นะเราต้องการเฉพาะ du เราต้องการเฉพาะ du du ทำไง by dx ก็คือส่วน dx ก็นำ dx ตัวนี้ไปคูณฝั่งทางขวามือซะ du เพราะ dx เป็นตัวส่วนนะก็จะเป็น1ส่วน xแล้วก็ dx นะให้กรอบตัวนี้อีก1กรอบนะอันนี้กรอบที่2ตอนแรกกรอบ u ตอนที่2กรอบ du กรอบไว้ก่อนทาง u เนี่ยตัวที่เราให้ u เนี่ยมันจะมีอยู่2กรอบด้วยกันนะกรอบ u กับ du นะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องกรอบไว้เนาะพอได้อย่างนี้ปั๊บทางขวามือdv เรายังไม่ได้ทำอะไรเนาะ dv เขาให้เอาไปทำอะไรให้เอาไปอินทิเกรตนะ u เอาไปดิฟ dv เอาไปอินทิเกรตเพราะอินทิเกรตปุ๊บ dv ตัวนี้เราก็ใส่อินทิเกรตทั้งสองข้างเลยไปอินทิเกรตเนี่ย dv เท่ากับอินทิเกรต dx อินทิเกรต dv ได้อะไรอินทิเกรต dv ได้ v อินทิเกรต dx ได้ x ใช่ไหมเพราะมันมีสูตรอินทิเกรต du ได้ u ไง u บวก c ไงนะอินทิเกรต duถ้าก็ u บวก c อันนี้เราไม่ต้องใส่บวก c เนาะนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอินทิเกรต dv ได้ v อินทิเกรต dx ได้ x เพราะ v เท่ากับ x เราได้ค่า v ให้กรอบค่า v ไว้อีก1กรอบนะให้กรอบค่า v ไว้อีก1กรอบเพราะถ้าครบ3กรอบนี้เมื่อไหร่เราจะแทนค่าในสูตรการแทนค่าในสูตรเราจะเอาไปอะไรไปแทนในสูตรเขาเขียนไว้ว่ายังไงสูตรเขาเขียนไว้ว่าอย่างนี้สูตรบอกว่าอินทิเกรต u dv เท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du

เพราะฉะนั้นทางซ้ายมือของเราอินเกต UDV คืออะไรคือโจทย์เอาโจทย์มาเขียนเลยนะโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยอินเกต ln x เลย dx นะ UDV อยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้ U ของเราคืออะไรเราไปดูที่กรอบของเรา U ของเรา

นะแล้วก็ du du คืออะไร du ก็คือในกรอบเนี่ยก็คือ1ส่วน x dx 1ส่วน x แล้วก็ dx อันนี้เราแทนค่าสูตรแล้วเนี่ยเราแทนค่าสูตรเนาะแทนนะค่าในสูตรนะแทนค่าสูตรนักศึกษาต้องระวังนิดนึงเท่าที่เจอและเท่าที่ตรวจข้อสอบมาเท่าที่อาจารย์ตรวจนะหลายคนเห็นลอน x คูณ x ปุ๊บกลายเป็นลอน x ยกกำลังสองเนี้ยผิดนะ x ตัวนี้มันไม่ได้คูณกับ x นะ x ตัวหลังเนี่ยมันคูณกับลอน x เพราะเวลาเขียนเนี่ยนะจะให้ถูกก็เอา x ตัววงเล็บหลังตัวหลังเนี่ยไปไว้ข้างหน้าซะเป็น x ลอน x นี่ x ลอน x ทีนี้ตัวนี้ลบกับอะไรลบกับอินทิเกรตของ x ส่วนด้วย1ส่วน x นะคูณกับ1ส่วน x x ตัด x ได้นะ x ตัวนี้ตัดกันหายไปเหลือแค่1 1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นมันก็จะกลายเป็นเหลืออินทิเกรต dx พอเหลืออินทิเกรต dx ปั๊บตัวนี้เราอินทิเกรตเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรเขาแล้วคำตอบของเราจะเป็น x ลอน x แน่ๆแต่ตัวนี้อินทิเกรต dx เราต้องอินทิเกรตต่อซึ่งอินทิเกรต dx ได้อะไรได้ x แล้วอย่าลืมใส่บวก4อันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนี้เพราะฉะนั้นเราได้ว่าอินทิเกรตลอน x dx เนี่ยมีค่าเท่ากับ x ลอน x แล้วลบ x แล้วบวก4อันนี้เขาเรียกว่าอินทิเกรตบายพาสหรือปริพันธ์แยกส่วนนะหลักของการแยกส่วนคือเราแยกออกเป็น2ส่วนให้ได้ส่วนแรกคือส่วนของ u ส่วนที่2คือส่วนของ v นะ u กับ d u กับu กับ dv นะส่วนแรกคือส่วนของ u ส่วนที่2คือส่วนของ dv นะ u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินดิเกตได้นี่คือหลักการแยกก่อนนะหลักการแยกคือ u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินดิเกตได้เพราะถ้าตัวอย่างลอน x อินดิเกตไม่ได้มันจะอยู่ในส่วนของ dv ไม่ได้เพราะ u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้แต่ถ้าดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่หาตัวยุ่งยากไปอยู่ในส่วนของ dv เอาตัวง่ายไปดิฟเอาตัวยุ่งยากไปอินทิเกรตนะแต่ถ้าหากความยุ่งยากพอๆกันนะก็เลือกได้เลยทั้ง2อันอย่าง e กำลัง u กับ sin u อย่างเงี้ยนะตัวไหนเป็น u หรือ dv ก็ได้นะมันอินทิเกรตได้ทั้งคู่ดิฟได้ทั้งคู่นะทีนี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปคล้ายๆกันอันนี้มี2ก้อนนะอันนี้มี2ก้อนมีอะไรบ้างมี x กำลัง2กับลอน x ในฟังก์ชันของเรามี2ตัวที่คูณกันอยู่มี2ตัวที่คูณกันอยู่พอ2ตัวที่คูณกันอยู่แบบนี้เราอินทิเกรตไม่มีสูตรอินทิเกรตลอน u แน่นอนนะไม่มีสูตรอินทิเกรตเพราะตอนนี้เราจะอินทิเกรตบายพาสสูตรอินทิเกรตบายพาสเขาบอกว่าอะไรเนี่ยสูตรนะสูตรเขียนสูตรก่อนอินทิเกรต u dv จะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du เนี่ยเขียนสูตรบ่อยๆเนาะเขียนสูตรบ่อยๆพอเราเขียนสูตรบ่อยๆเราจะจำสูตรได้เองนะเขียนได้อัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปท่องนะท่องเพื่อให้จำได้เนี่ยถามว่าโอเคไหมในระยะสั้นๆอ่ะเราจำได้แต่ถ้าระยะยาวเนี่ยถ้าเราไม่เขียนนะเราจะจำไม่ได้เนาะเพราะวิธีการจำสูตรได้ที่ดีสุดก็คือเขียนสูตรทุกครั้งนะเขียนสูตรทุกครั้งพอเราได้สูตรอย่างนี้ปั๊บสิ่งที่เราต้องทำเราจะต้องมาแยก u กับ dv ในฟังก์ชันของเราก่อนตอนนี้เรามี2ตัวคือ x กำลัง2กับลอน x เราต้องมาดูว่า2ตัวนี้นะตัวไหนจะเป็น u ตัวไหนจะเป็น dv x กำลัง2ดิฟได้ไหมดิฟได้ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ลอน x ดิฟได้ไหมดิฟได้นะดิฟได้เหมือนกันดิฟลอน x ก็ได้1ส่วน x นะ2อันนี้ดิฟได้ทั้งคู่เป็น u ได้ทั้งคู่ไหมเป็น u ได้ทั้งคู่อันนี้เป็น u ได้ทั้งคู่นะทีนี้พอเราเช็คดิฟแล้วเราต้องไปเช็คอินทิเกรตอินทิเกรต x กำลัง2ได้ไหมอินทิเกรต x กำลัง2ได้ได้ x กำลัง3ส่วน3นะอินทิเกรตได้แน่นอนอันนี้ดิฟได้อินทิเกรตได้แต่ลอน x อินทิเกรตได้ไหมอินทิเกรตไม่ได้อินทิเกรตดิฟได้อย่างเดียวลอน x ดิฟได้อย่างเดียวนะลอน x เนี่ยดิฟได้อย่างเดียวแต่อินทิเกรตไม่ได้เพราะฉะนั้นลอน x จะถูกบังคับให้เป็น u ข้อนี้นะเพราะเวลาที่เราเลือก u เนี่ยนะเราต้องดูก่อนเราบอกว่าให้ u คืออะไร dv คืออะไรเราต้องแยกออกมาเป็น2ส่วนก่อนเพราะการจะแยกส่วนเนี่ยเราต้องดูว่า u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตไ
ถ้าดิฟได้ทั้งคู่อินดิเคตได้ทั้งคู่ค่อยเลือกว่าอีกทีหนึ่งตัวยุ่งยากแต่อันเนี้ย

รอไอเอ็กกำลังสองดิฟได้รอนเอ็กดิฟได้ดิฟได้ทั้งคู่เป็นยูได้ทั้งคู่เลยแต่พออินทิเกรตปั๊บพออินทิเกรตปั๊บรอนเอ็กอินทิเกรตไม่ได้เพราะรอนเอ็กจะมาอยู่ดีวีไม่ได้รอนเอ็กต้องไปอยู่ในส่วนของยูเท่านั้นนะรอนเอ็กนะรอนเอ็กไปอยู่ในส่วนของยูเท่านั้นมาอยู่ส่วนมาอยู่ในส่วนของไม่ได้เพราะฉะนั้น x กำลังสองจะต้องมาอยู่ในส่วนของ dv แต่อย่าลืมเมื่อ x กำลังสองมาอยู่ในส่วนของ dv dx ต้องอยู่ด้วยนะ dx ต้องอยู่ในส่วนของ dv เสมอเพราะเราต้องเอาไปอินทิเกรตนะต้องอินทิเกรตนี่คือหลักการแยกส่วนนะแยกส่วนแยกออกเป็น2 ส่วนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแยกส่วนได้ตรงนี้แล้วนะเป็นไปตามที่เราแยกแล้วให้กรอบ u ไว้นะ u กรอบไว้เลย1กรอบ u คือ ln x นะ dv ยังไม่ต้องกรอบนะพอกรอบเสร็จปุ๊บให้นํา u ไปดิฟให้นํา dv ไปอินทิเกรตเราดิฟก่อนดิฟให้เสร็จก่อนนะแล้วก็อันนี้เราเคยดิฟมารอบแล้วนะตะกี้เนาะเราบอกว่า du by dx ถามว่าทำไมเป็น dx เพราะดิฟอินทิเกรตเทียบ x เนาะ dx อยู่ du by dx ก็เท่ากับ d อะไร d ln x by dx ดิฟลอน x ได้อะไรใน1ส่วน x ลอน dx by dx idu by dx นะเท่ากับ1ส่วน x นะอันนี้ dx by dx ได้1นะนี้เขียนงี้ก็ได้ du by dx นะอันนี้ dx by dx อันนี้ไม่เขียนก็ได้นะอันนี้1นะเพราะฉะนั้นเราหาว่า du ของเราคืออะไร du จะมีค่าเท่ากับเอา dx ไปคูณกับ1ส่วน x ก็เป็น1ส่วน x dx พอ1ส่วน x dx ปุ๊บกรอบที่2นี่ไว้คือกรอบ du เนี่ยถามว่าทำไมกรอบ du ให้ดูที่สูตรนะสูตรต้องการ du สูตรต้องการ u และสูตรต้องการ v ถึงต้องกรอบเพราะเวลาที่เราไปแทนเราจะเอาในกรอบนี่แหละไปแทนนะเอาตัวที่อยู่ในกรอบเนี่ยไปแทนค่านะเพราะในแผนสูตรของเรามีอะไรมี u มี v และ du ที่เราจะเอาไปแทนค่าเพราะเวลาที่เราดิฟเสร็จแล้วเราก็มาอินทิเกรตทางขวามือขวามือ dv เท่ากับ x กำลังสอง dx เราก็อินทิเกรตเลยอินทิเกรต dv เท่ากับอินทิเกรต x ยกกำลังสอง dx เติมเข้าไปเลยอินทิเกรตเนี่ยนะทั้งซ้ายกับขวามันเท่ากันอยู่แล้ว dv เท่ากับ x กำลังสอง dx ก็เราเติมอินทิเกรตทาง dv x กำลังสอง dx ก็ต้องเติมอินทิเกรตด้วยนะอินทิเกรต dv ได้ v แน่นอนอินทิเกรต dv ได้ v อินทิเกรต x กำลังสอง dxเข้าใช้สูตรอินทิเกรต u กำลัง n ใช่ไหมอินทิเกรต u กำลัง n du เนี่ยนะเพราะ u ของเราคือ x dx แล้วเนี่ย x กำลัง2 dx นะมันจะเท่ากับ u กำลัง n บวก1ส่วนด้วยอะไร n บวก1แล้วค่อยบวก c นะแล้วค่อยบวก c เพราะฉะนั้นตัวนี้ n ของเราคือ2 2บวก1ก็เป็น3เพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้เป็น x ยกกำลัง3ส่วน3นะอย่าลืม x ยกกำลัง3ส่วน3อันนี้คือเข้า v ไม่ต้องใส่บวก c พอได้ v เสร็จปั๊บกรอบเลยวาร์ปกรอบไว้พอครบ3กรอบแล้วเราก็ไปแทนค่าในสูตรซึ่งในสูตรของเราคือ u dv นี่แหละเนาะ u dv นี่แหละเราไปแทนค่าในสูตรเลยแทนค่าในสูตรเวลาแทนค่าในสูตรไอ้ทางซ้ายมืออินทิเกรต u dv เนี่ยคือโจทย์เลยนะคือโจทย์บอกว่าอินทิเกรต x ยกกำลังสอง ln x dx บางคนบอกทำไมไม่เขียนจัดรูปไม่ต้องจัดรูปให้เป็นอินทิเกรต u dv ก็ได้แต่ถ้าจะจัดรูปให้เป็น u dv เนี่ยเขาต้องเขียนอย่างนี้นะก็จะบอกอินทิเกรต u ก็คือ ln x dv ก็คือ x ยกกำลังสอง dx นี่ u dv แต่ถามว่ามันคืออันเดียวกันไหมมันคืออันเดียวกันนะแค่สลับที่นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นของอาจารย์บอกไม่ต้องถ้าเป็นนี่คือเอาโจทย์นั่นแหละมาเขียนเลยเพียงแต่ใน3กรอบเนี่ยเวลาแทนค่าเนี่ยในสูตรนะในสูตรเนี่ยอะไรคือ u แล้วก็เอา u ไปเขียนในรูที่ในกรอบเพราะ u ของเราคืออะไร u ของเราคือ ln x v ของเราคืออะไร v ของเราคือเนี่ย u คูณกับ v v ของเราคือ x ยกกำลัง3ส่วน3เนี่ยแทนค่าเข้าไปเครื่องหมายลบก็ลบกับอินทิเกรตอินทิเกรต v ก็คือ x ยกกำลัง3ส่วน3คูณกับ du คืออะไร du คือ1ส่วน x

และ dx นี่เวลาแทนค่าสูตรก็จะเป็นอย่างนี้เลยพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บอย่างที่บอกห้ามเอา x กำลัง x กำลัง3คูณกับ x ตัวนี้เด็ดขาด x กำลัง3มันคูณกับ ln เราไว้เขียนข้างหน้าก็เขียนเป็น x ยกกำลัง3 ln x อย่าลืมส่วน3ให้มันด้วยเขียนอย่างนี้ได้เลยนะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะส่วนตัวนี้ลบกับ3ตัวนี้เป็นค่าคงที่ดึงเอา1ของ3ออกมาส่วน3ออกมาเลยตัวนี้เหลืออินทิเกรตอะไร x กำลัง3กับ x กำลัง1ตัว1ตัวเศษตัว1ตัวส่วนตัดกันได้1ตัวใช่ไหมอันนี้เหลือ x กำลัง2เห็นนะเพราะฉะนั้นตัวข้างในเราจะเหลืออะไรเราจะเหลือ x กำลัง2 dx ซึ่งอินทิเกรต x กำลัง2 dx เนี่ยเราต้องอินทิเกรตต่อเนี่ยเราอินทิเกรตมาแล้วนะเราอินทิเกรตมาแล้ว1รอบแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ว่าเท่ากับ x ยกกำลัง3 ln x ส่วน3นะลบกับ1ส่วน3อินทิเกรตตัวนี้ x กำลัง2ก็ได้ x กำลัง3ส่วน3แล้วใส่บวก c ต่อท้ายเลยนะใส่บวก c ต่อท้ายเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้คำตอบละคำตอบของเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นอินทิเกรต x กำลัง2 ln x dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง3 ln x ส่วน3อันนี้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็ได้บวกคูณลบได้ลบ1คูณ x กำลัง3ก็ได้ x กำลัง3 3คูณ3เป็น9แล้วค่อยบวก c อันนี้คือคำตอบนะคือคำตอบของปริพันธ์ในข้อนี้เขาเรียกปริพันธ์โดยใช้เทคนิคบายพาสหรือแยกส่วนเพราะสิ่งสำคัญของเราก็คือเราต้องแยกส่วนออกมาให้ได้ว่าอันไหนจะเป็น u อันไหนจะเป็น dv เพราะฉะนั้น u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้อันนี้ชัดเจนนะบังเอิญข้อนี้เนี่ย x กำลัง2มันดิฟได้อินทิเกรตได้แต่ ln x เนี่ยดิฟได้อย่างเดียวนะดิฟได้อย่างเดียวอินทิเกรตไม่ได้เพราะฉะนั้น ln x จึงไปอยู่ในส่วนของ dv ไม่ได้ ln x จำเป็นต้องมาอยู่ในส่วนของ u เท่านั้นนะเท่านั้น x กำลัง2ก็เลยอยู่ในส่วนของ dv นะอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกใช้เทคนิคบายพาสนะเพราะอันนี้คือการใช้สูตรบายพาสเนาะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่3ของเราในตัวอย่างที่3ก็ว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ arc แทน x arc แทน x เลยอันนี้แล้ว dx ในแผ่นสูตรทั้ง40กว่าสูตรไม่มีสูตรอินทิเกรต arc แทน arc sin arc cos arc แทนไม่มีอย่านักศึกษาอย่าไปดูสูตรของ อนุพันธ์นะถ้าดิฟเนี่ยมีนะดิฟ arc แทนอาร์คแทน u เนี่ยมีดิฟอาร์คไซน์ u มีนะแต่อินทิเกรตอาร์คแทนไม่มีนะอินทิเกรตอาร์คไซน์อาร์คคอสไม่มีนะอินทิเกรตอินเวอร์ติโกนไม่มีแต่ผลลัพธ์เป็นอินเวอร์ติโกนมีแต่ในอินทิเกรตอินเวอร์ติโกนเลยไม่มีนะไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้เทคนิคของบายพาสซึ่งจากสูตรของบายพาสเขาบอกว่าอินทิเกรต u dvนะมันเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du อันนี้คือสูตรของเขานะในการที่จะใช้สูตรเราต้องแยกส่วนของ u กับ dv ก่อนเพราะเราจะให้อะไรเป็น u ให้ u คืออะไรให้ dv คืออะไรเราต้องแยกให้ออกทีนี้หลักการแยก u กับ dv เนี่ยเราก็ไปดูที่ฟังก์ชันของเราในฟังก์ชันของเราเนี่ยมันมีกี่ก้อนมีกี่ตัวเราไปดูให้ดีในฟังก์ชันของเรามีตัวเดียวเลยฟังก์ชันเนี้ยปุ๊บคือ arc แทนคือ arc แทนตัวนี้ตัวเดียวถามว่า arc แทนตัวนี้ไปอยู่ในส่วนของ dv ได้ไหมนะเราก็ต้องดูว่ามาดิฟได้และอินทิเกรตได้ไหม arc แทนดิฟได้แน่นอนดิฟได้ arc แทนดิฟได้แต่ arc แทนอินทิเกรตไม่ได้นะเพราะฉะนั้น arc แทนตัวนี้จะไปอยู่ใน dv ไม่ได้เพราะถ้าอยู่ใน dv ได้เราไม่ต้องมาใช้บายพาสใช่ไหมเราก็อินทิเกรตไปแล้วถ้ามันอินทิเกรตได้แต่ข้อนี้มันอินทิเกรตไม่ได้ในเมื่ออินทิเกรตไม่ได้เราก็ต้องมาอยู่ในส่วนของส่วนของ u ก็คือ arc แทน arc แทน x มาอยู่นี่เพราะ arc แทน x มาอยู่ในส่วนของของ u แล้วที่เหลือไปอยู่ในส่วนของ dv อะไรเหลือล่ะมันมีตัวเดียวมันเหลือแต่1นะเหลือแต่1เพราะ1มาอยู่ตรงนี้แต่ว่าอย่าลืมว่า dx ต้องอยู่ใน dv เสมอ dx ต้องอยู่ใน dv เสมอเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ dx มาอยู่ใน dv เ

พอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็กรอบที่ U ก่อนกรอบที่ U 1กรอบกรอบก่อนก่อนที่จะเอาไปดิฟเนาะพอกรอบเสร็จปั๊บเราก็เอา U ตรงนี้ไปดิฟพอเราแยกส่วนได้แล้วนะแยกเป็น2ส่วนคือ U กับ DV แล้วนะนะ U คือ arc tan x d dv คือ dx นะเราแยกได้แล้วเพราะฉะนั้นพอเราได้แยกได้นะปั๊บเราก็เอา U ของเราเนี่ยไปดิฟดิฟ U ดิฟ U เทียบอะไรอ่ะ du by dx นะถามว่าทำไมเป็น dx ว่าโจทย์เป็น dx นะถ้าโจทย์เป็น dt เราก็ดิฟเทียบ t ถ้าโจทย์เป็น dy เราก็ต้องดิฟเทียบ y นะข้อนี้มันโจทย์เป็น dx ก็ดิฟเทียบ x ก็เป็นดิฟ arc tan x by dx ดิฟ arc tan u มันมีสูตรดิฟ arc tan u จะเขาเขียนสูตรตรงนี้แล้วกันเนาะปึ๊บดิฟ arc tan นะดิฟ arc tan u นะดิฟ arc tan u เท่ากับเศษ1ส่วนเท่ากับเศษ1ส่วน1บวก u กำลัง2du by dx นะอันนี้นะดิฟอาร์คแทนได้ตัวนี้เลยนะในส่วนของ d ดิฟอาร์คแทนนะเพราะอะไรคือ u ก็คือ x นะ u ก็คือ x เราก็ได้เป็นเศษ1ส่วน1บวก x ยกกำลัง2นะ u คือ x อย่าลืม dx by dx เพราะ du by dx ไง du u คือ x แต่ dx by dx มันได้1ไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้เพราะนักศึกษาต้องดิฟให้แม่นด้วยเนาะต้องดิฟให้เป็นถ้าดิฟไม่เป็นก็อินทิเกรตไม่ได้เหมือนกันนะเพราะไอ้ตัวนี้ออกมาเป็น1ส่วน1ส่วน1บวก x กำลัง2แต่เราไม่ต้องการแค่นี้เราต้องการ du เราก็ต้องย้าย dx จากหารมาเป็นคูณเพราะตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะมันเป็น du by dx นะตัวนี้นะแต่เราต้องการแค่ du ของเราเท่ากับเท่าไหร่ก็ย้าย dx ตัวนี้จากหารไปเป็นคูณก็เป็น1ส่วน1บวก x กำลัง2แล้ว dx เมื่อเราได้ du แล้วให้กรอบ du ไว้นะกรอบ du ไว้อีกกรอบหนึ่งปุ๊บเนี่ยวาบแบบนี้เลยเนี่ยกรอบ du ไว้พอเรากรอบเสร็จปั๊บนะเราได้2กรอบทาง u แล้วนะเราก็ไปอินทิเกรต dv ทางขวามือ dv ให้อินทิเกรตก็อินทิเกรตทั้งสองข้างเลยว่าใส่อินทิเกรตทั้งสองข้างอินทิเกรต dv มันจะเท่ากับอินทิเกรต dx อินทิเกรต dv ได้ v อินทิเกรต dx ได้ x เพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้ v เท่ากับ x นะไม่ต้องใส่บวก c นะได้ v เท่ากับ x อันนี้ก็ครบ3กรอบละนะ3กรอบนะเรามีกรอบอยู่3กรอบแล้วเอาเนี่ยค่าในกรอบเนี่ยไปแทนในสูตรเพราะแทนค่าในสูตรทางซ้ายมืออินทิเกรต udv คือโจทย์เนาะแทนค่าในสูตรนะอินทิเกรต udv เนี่ยคือโจทย์คืออะไรเขาบอกว่าอินทิเกรตอะไรอินทิเกรต arc tan x dx คือโจทย์เลยนะคือโจทย์เลยเท่ากับอะไรเท่ากับ u คูณ v อะไรคือ u คือ arc tan เสียวงเล็บให้มันก่อน arc tanx คูณกับอะไรคูณกับ x นะคูณกับ x v คือ x นะแล้วลบกับนะตามเครื่องหมายเลยนะลบกับอินทิเกรต v คืออะไร v คือ x du คืออะไรล่ะ du คือ1ส่วน1บวก x กำลัง2 dx นี่เพราะฉะนั้นเราจะได้หน้าตานี้ออกมานะพอได้หน้าตานี้ออกมาปุ๊บไอ้ตัวก้อนนี้ก้อนนี้นักศึกษาดูสังเกตนะก้อนของ u คูณ v เนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายปริพันธ์มันไม่ได้มีเครื่องหมายอินทิเกรตนะแสดงว่ามันอินทิเกรตเสร็จแล้วมันพร้อมที่จะเป็นคําตอบของเราแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ลอกลงไปแต่ที่สําคัญอย่าเด็ดขาดคืออย่านํา x คูณ x เด็ดขาดนะ x ตัวนี้มันเป็น arc เป็น u ของ arc tan แต่ x ตัวนี้มันคูณกับ arc tan เพราะเวลาเขียนให้ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเป็นวงเล็บนะวงเล็บแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าจะเขียนให้นี่จริงๆก็เอาx ตัวนี้ไปคูณข้างหน้าก็เป็น x arc tan x นะเขียนไว้ข้างหน้าได้เลยทีนี้ตัวนี้ลบกับตัวนี้มันตัดไม่ได้นะห้ามเอา x เอาห้ามเอา x ไปตัด x นะมีนักศึกษาบางคนเนี่ย
นํา x ไปตัด x เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหลือ x ตัวเดียวอย่างเงี้ย x ตัวเดียวแล้วก็1บวก x อย่างงี้ผิดห้ามทํามันตัดไม่ได้ถ้าตัดต้องตัดทั้งคู่เลยนะมันไม่1ตัวนั้นไม่มี x ให้ตัดเพราะฉะนั้นตัดไม่ได้ทําไงในเมื่อตัดไม่ได้ก็คูณเข้าไปนะคูณเข้าไปก็อินทิเกรต x คูณ1ก็ได้ x ส่วนด้วยอะไร1บวก x ยกกําลัง2 dx ทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเราต้องหาสูตรให้กับมันสูตรที่เหมาะกับมันข้อนี้คืออะไรให้นักศึกษาสังเกตให้ดีๆถ้าเราเคยเรียนสูตรการใช้สูตรมาหลายสูตรครั้งแล้วเนาะอันนี้มันอยู่รูปของเศษส่วนตัวยุ่งยากอยู่ตรงไหนนะก้อนนี้คือยุ่งยากกว่าก้อนบนเพราะก้อนนี้1บวก x กําลัง2ยุ่งยากกว่าแน่นอนหาสูตรให้กับ1บวก x กําลัง2 1บวก x กําลัง2ตัวนี้มันอยู่ที่ตัวส่วนนะพอมีอยู่ที่ตัวส่วนปุ๊บ u ของเรามันคือ x กําลัง2แล้วมีตัวเกินที่ x อยู่ข้างบนเพราะข้อนี้สูตรที่เราจะใช้ก็อินทิเกรต1ส่วน u du นะเราจะใช้สูตรนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าตอนนี้มันเป็นหรือยังนะมันยังไม่เป็น u มันคือทั้งก้อนนี่นี่ทั้งก้อนนี่ u มันทั้งก้อนตอนนี้มันยังไม่ได้เป็น du เพราะฉะนั้นข้อนี้หลักการของเราต้องทําให้เป็น du ก่อนนะเราก็โอเคตรงนี้ออกมาเป็น xarc แทน x ลบกับอินทิเกรต x ส่วนด้วย u ของเราคือ1บวกกำลัง2อย่าลืมว่ามันต้องเป็น du ก็คือ1บวก x กำลัง2เขียนให้เหมือนเลยแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บต้องหาตัวมาหารเอาอะไรมาหารล่ะเอาตัวนี้ล่ะมาดิฟนะมาดิฟเลยเอาตัว u ตัวนี้มาดิฟเราก็ดิฟเลยดิฟ u ของเราคือ1บวก x กำลัง2ดิฟ1บวก x กำลัง2ดิฟเทียบ x ดิฟ1ได้0บวกกับดิฟ x กำลัง2ได้ 2x เพราะตัวที่เราจะเอาไปหารคือ 2x เอา 2x ตัวนี้เรามาหารนะพอ 2x มาหารปุ๊บมันจะมี x ตัวเกินที่อยู่ข้างบน x ตัด x ได้แต่2ไม่มีตัวตัดไม่เป็นไรก็ดึงออกไปนะ2ไม่มีตัวตัดก็ดึงออกไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะมีหน้าตาตัวนี้ออกมาเป็น x arc แทน x ลบกับ1ส่วน2ออกมานะ2เป็นค่าคงที่นะดึงออกมาได้ก็อินทิเกรตเลยอินทิเกรต1ส่วน x 1บวก x กำลัง2 d อะไร d ของ1บวก x กำลัง2มันเข้าสูตรอินทิเกรต1ส่วน u du แล้วนี่เห็นไหมข้อนี้เข้าละนะเพราะฉะนั้นในสูตรของอินทิเกรต1ส่วน u du เท่ากับ ln absolute u เนาะตัวนี้นะอย่าลืมนะเท่ากับ ln ของ absolute u แล้วบวก c เพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบละข้อนี้ได้ x arc แทน x ลบกับ1ส่วน2อันนี้ ln ของ absolute 1บวก x กำลัง2นะแล้วค่อยบวก4อันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะของฟังก์ชันนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่าอินทิเกรต arc ข้อนี้อินทิเกรต arc แทนนะ arc แทน x dx เนี่ยมีค่าเท่ากับ x arc แทน x นะลบกับ1ส่วน2ลอนของแอปabsolute 1บวก x กำลัง2แล้วบวก4อันนี้คือคำตอบอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่เป็นเราไม่มีสูตรในการหานะเราใช้เทคนิคบายพาสนะอินทิเกรตแยกส่วนนะแยกส่วนหรืออินทิเกรตทีละส่วนก็ได้นะเขาใช้คำว่าทีละส่วนก็ได้นะหรือจะแยกส่วนก็ได้เนาะเขาเรียกอินทิเกรตบายพาสอันนี้ใช้สูตรอินทิเกรตบายพาสก็คืออินทิเกรตสูตรของมันคือ u อินทิเกรต u dv นะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du นี่แหละนะอันนี้คือการหาปริพันธ์บายพาสในข้อต่อไปข้อนี้หลายคนชอบทําแบบนี้นะถ้าเจอแบบนี้นะหลายคนชอบทําบอกโอ้ตัวนี้ตัวยุ่งยากคือไซน์ไซน์ x แล้วไปมองหาอะไรอินทิเกรตไซน์ u du พอไซน์ u du ปั๊บบางคนมองเห็นแล้วอินทิเกรต x ไซน์ x dx เอ้าคนนี้มันไซน์ x dx แล้วเนาะไซน์ u du จะใช้สูตรนี้ได้ก็ไซน์ x dx
นะแต่ปัญหาคือตัวนี้ไงเพราะในสูตรมันไม่มี x นะนะไม่มี u นะคูณเข้ามานะเพราะจะใช้สูตรนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีตัวเกินคือ x เข้ามาพอมีตัวเกินที่เป็น x เข้ามาเนี่ยห้ามใช้สูตรอินทิเกรตที่เป็น sin u du เด็ดขาดเนื่องจากนะมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนนะเพราะหลายคนเห็นปุ๊บ sin u เห็น sin x ปุ๊บสอินทิเกรต sin u du เลยเนี่ยไม่ได้เพราะมี x ตัวเกินเข้ามามันใช้สูตร sin u ไม่ได้แล้วจะทำยังไงข้อนี้ต้องอินทิเกรต bypass เท่านั้นเพราะยังไง x ก็ไม่หายข้อนี้จะใช้สูตรsin u ได้ x ตัวนี้ต้องกำลัง2นะอย่างเงี้ยได้ถ้าอย่างเงี้ยได้อันนี้อินทิเกรต sin u du เลย u ของเราคือ x กำลัง2เอา x กำลัง2ไปดิฟได้ 2x ตัดได้นะตัวเกินหายแต่ถ้าไม่ได้เป็น x กำลัง2ไม่ได้นะไม่ได้เป็น x กำลัง2ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้เป็น x กำลัง2เพราะข้อนี้โจทย์สิ่งที่เราจะใช้นะเราจะใช้สูตรนะสูตรของเราก็คือ bypass เนาะอินทิเกรต u dv เท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du นี่อันนี้คือสูตรของเขาเมื่อเราได้สูตรอินทิเกรต bypass แล้วสิ่งสำคัญของเราเราต้องแยกส่วนแยกส่วนก็คือเราให้ u ของเราคืออะไรให้ dv ของเราคืออะไรนะ u ของเราคืออะไร dv ของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นเราแยกส่วนให้ได้ก่อนปึ๊บในตรงนี้มันมี2ก้อนด้วยกัน2ก้อนด้วยกันก้อนแรกคือก้อน xอีกก้อนหนึ่งคือ sin x เรามาดูว่า x ดิฟได้ไหม x ดิฟได้ sin x ดิฟได้ไหม sin x ดิฟได้คือดิฟได้ทั้งคู่นะอย่างที่จ่าเคยบอกว่าฟังก์ชันทุกฟังก์ชันดิฟได้หมดนะดิฟได้หมดเพราะฉะนั้น x ก็ดิฟได้ sin x ก็ดิฟได้แล้วถ้าเราเอาไปอินทิเกรตล่ะนะ x อินทิเกรตได้ไหมอินทิเกรต x ได้อินทิเกรต x ได้ x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรต sin x dx ได้ไหมอินทิเกรต sin x dx ก็ได้นะก็อินทิเกรต sin u du ข้อนี้2ตัวนี้คือ x กับ sin x ดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่นะดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นการเลือก u กับ dv ต้องดูให้ดีๆละนะในเมื่อดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่หลักการเลือก u กับ dv อาจารย์เคยบอกว่าให้นำตัวยุ่งยากหาตัวยุ่งยากให้นำตัวยุ่งยากไปอยู่ในส่วนของ dv เอาตัวง่ายมาอยู่ในส่วนของ u เพราะฉะนั้นระหว่าง x กับ sin x นะความยุ่งยากก็คือความรู้สึกเราบอกได้ว่าอะไรยากเนาะระหว่าง x กับ sin x นะ sin x ยากกว่า x แน่นอนเพราะเราก็ให้ sin x มาอยู่ในส่วนของ dv ซะอันนี้เป็น sin xsin x มาอยู่ใน dv ซะแต่อย่าลืมว่า sin x ตัวนี้มันต้องมี dx ด้วยเพราะ dx อยู่ในของ dv เสมออย่าลืมนะ dx เนี่ยต้องอยู่ใน dv เสมอเพราะฉะนั้น x เหลือx ต้องไปอยู่ในส่วนไหนส่วนของ u u คือ x เราได้ u เราได้ dv แล้วพอเราได้ u ได้ dv แล้วสิ่งที่เราต้องทำอันนี้ขอลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงว่าทำไมขีดถูกเนาะเราไปอ่านนี่เราก็คิดถูกก็คือการดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่ตัวยุ่งยากไปอยู่ในส่วนของ dv นะแล้วก็ u ก็คือตัวง่ายเพราะฉะนั้นเราได้ u แล้วให้กรอบ u ไว้ปึ๊บเนี่ยกรอบ u ไว้อันหนึ่งกรอบแล้วที่เราได้พอกรอบเสร็จปั๊บให้นํา u ไปดิฟอันดับแรกให้นํา u ไปดิฟแล้วก็ดิฟ u ก่อนเลยดิฟ u du ดิฟเทียบอะไรตัวแปร x กับ dxdu เท่ากับby dx เท่ากับอะไรฝั่งนี้ก็เป็น dx by dx ก็ต้องทำเหมือนกันทั้งสองข้างไงเพราะมันเป็นเครื่องหมายเท่ากับอยู่นำ u ไปดิฟก็นำ x ไปดิฟนะแต่ dx by dx มันได้1นะตัว dx by dx ได้1เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ว่า du by dx เท่ากับ1แต่เราไม่ได้ต้องการ du by dx เราต้องการ duเพราะเราก็ต้องย้าย dx ไป dx หารดูเนี้ยย้ายไปทำอะไรย้ายไปคูณทางขวามือก็จะเป็น du เท่ากับ dx เพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวนี้ละปุ๊บ du เท่ากับ dx แบบนี้ออกมา

อ่ะกรอบสีเขียวเนาะเราใช้กรอบสีเขียวนะเป็นกรอบสีเขียวออกมาปุ๊บได้ดียูละสองกรอบละนะทางยูเนี่ยจะมีสองกรอบคือยูกับดียูส่วนดีวีให้ไปอินทิเกรตเราก็อินทิเกรตดีวีนะใส่เครื่องหมายปริพันธ์เอาเลยเครื่องหมายอินทิเกรตไปเลยทั้งสองข้างปุ๊บทางซ้ายใส่เครื่องหมายอินทิเกรตทางขวาก็ใส่เครื่องหมายอินทิเกรตอินทิเกรตไซน์เอ็กซ์ดีเอ็กซ์อินทิเกรตดีวีได้วีอยู่แล้วเพราะอินทิเกรตดีวีใช้สูตรอินทิเกรตดียูนะเนี่ยแต่อีตัวนี้เข้าสูตรไหนเข้าสูตรอินทิเกรตไซน์ยูดียูมันเข้าสูตรหรือยังไซน์เอ็กซ์ดีเอ็กซ์เข้าสูตรแล้วเห็นไหมมันเข้าสูตรอินทิเกรตไซน์ยูดียูแล้วเนี่ยเพราะอินทิเกรตไซน์เอ็กซ์ดีเอ็กซ์ไอตัวนี้คืออินทิเกรตดียูเนาะนี่ได้ยูบวกซีเพราะอินทิเกรตตัวนี้อินทิเกรตไซน์ยูดียูได้อะไรได้ลบคอสยูแล้วบวกซีเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ได้ออกมาแล้วเป็นลบคอสยูของเราคือ x อันนี้ไม่ต้องใส่บวกซีอย่างที่บอกไม่ต้องใส่บวกซีพอได้อย่างนี้ปั๊บเราก็กรอบที่3ของเราไว้เลยฟาบแบบนี้เลยเมื่อครบ3กรอบแล้วนะ3กรอบแล้วให้เราทำอะไรให้เราแทนค่าลงในสูตรบายพาสของเรานั่นแหละนะเราแทนค่าในสูตรเนี้ยนะสูตรบายพาสเราบอกว่าเราแทนค่าในสูตรแทนค่าในสูตรในสูตรนี้บอกว่าอินทิเกรต u dv ก็คืออะไรคือโจทย์นะคือโจทย์คืออะไรเนี่ยโจทย์คืออินทิเกรต x sin x นี่แหละเนี่ยเอาโจทย์มาเขียนเลยมาลอกโจทย์ทั้งหมดเลยนะอินทิเกรต x sin x แล้วก็ dx นะอันนี้คือโจทย์เลยเพราะอินทิเกรต u dv นี่คือโจทย์นั่นแหละเพียงแต่เราแยกออกเป็น2ส่วน u กับ dv แค่นั้นเองในนี้เท่ากับเท่าไหร่ในนี้เราต้องแทนค่าแล้ว u คืออะไรก็ดูที่กรอบ u คือ x u คือ x นำ x เข้ามาแทนนะ v คืออะไร v คือลบ cos x ก็เอาลบ cos x เข้ามาแทนเท่าที่ตรวจข้อสอบมาเจอนักศึกษาบางคนเขียนแบบนี้ต้องระวังนะระวังและจะผิดคือเขาเขียนว่าของเขาก็คือหาถูกเลยนะบอกเขาเขียนเป็น u คือ xv คือ cos x เขาเขียนนี่ u คือ x v คือ cos x เขียนอย่างนี้เลยไม่ได้ใส่วงเล็บพอไม่ใส่วงเล็บปั๊บความหมายมันเพี้ยนหมดเลยนะอันเนี้ยมันจะกลายเป็นการลบ x ลบ cos x ซึ่งผิดนะเพราะมันทำอะไรกันอยู่ u กับ v ของเราเนี่ย u กับ v ของเรามันคูณกันอยู่มันคูณกันอยู่ใส่วงเล็บเลยนะปลอดภัยที่สุดคือใส่วงเล็บให้ u ใส่วงเล็บให้ v นะถ้าโอเคถ้ามันไม่มีเครื่องหมายลบอ่ะไม่มีปัญหาถ้าไม่มีเครื่องหมายลบอ่ะเราจะไม่ผิดเพราะอะไรถ้าเราเขียนติดนะถ้ามันไม่มีคอสไม่มีเครื่องหมายลบนะมันจะกลายเป็นสมมติว่าตัวนี้เป็นคอส x ธรรมดาv u ของเราคือ x มันก็เป็น x คอส x อันนี้ไม่มีปัญหาเลยเขียนติดได้เลยนะอันนี้ถูกถ้าอย่างนี้แต่ถ้ามันมีเครื่องหมายลบแล้วเราเขียนเครื่องหมายลบ x ลบคอส x เนี่ยมันจะผิดทันทีเพราะข้อนี้ต้องระวังนะข้อนี้ต้องระวังนักศึกษาส่วนใหญ่นะมีบางคนที่ทําแบบนี้แล้วคําตอบมันผิดเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะฉะนั้นอันนี้ u ของเราคือ x v ของเราคือ cos x ก็ใส่วงเล็บให้มันซะซึ่งมันคูณกันอยู่เครื่องหมายต่อไปคือลบกันลบนะมันลบกับอะไรลบกับอินทิเกรต v คืออะไรลบ cos x นะลบ cos x แล้วก็du ของเราคืออะไร du ของเราคือ dx นะ du ของเราคือ dx เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจับไปคูณกันเลยข้อนี้ x คูณกับลบ cos x บวกคูณลบอันนี้จะได้ลบเราก็เขียนลบไว้ข้างหน้าอย่าเอา x คูณกับ x นะ x ของตัวนี้มันเป็น u ของ x ตัวนี้ไม่ได้นะห้ามคูณเพราะมันก็ได้เป็น x cos x ตัวหน้าเนี่ยมันคูณกับ cos xนะมันคูณกับ cos มันก็ได้ลบ cos x เอ้ยลบ x cos x ตัวนี้เครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าลบกลายเป็นบวกเลยอันนี้เป็นบวกอะไรบวกอินทิเกรตนะที่ดึงเราที่จริงเราก็ดึงลบหนึ่งออกมาข้างหน้านั่นแหละความหมายนั้นแต่ลบหนึ่งออกมาคูณข้างหน้าข้างหน้าเครื่องหมายลบกลายเป็นบวกนะก็เหลือ cos x dx นะ cos x dx เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็มีหน้าที่อินทิเกรตตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายปริพันธ์แล้วเนี่ย

อันนี้พร้อมที่จะเป็นคำตอบของเราเราก็เขียนเลยลบ x cos x แต่ตัวนี้เราต้องอินทิเกรตต่อเราจะอินทิเกรตตัวนี้ใช้สูตรไหนเราก็ต้องดูให้ดีๆนะอันนี้มันมีสูตรในการอินทิเกรตเพราะมันไม่มีตัวเกินแล้วมันมีแต่ cos นะ cos x อย่างเดียวเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้กับมันก็คืออินทิเกรต cos u du แต่ก่อนที่จะใช้สูตรนี้ได้เราต้องดูว่ามัน u มันเหมือนหรือยังถ้า u มันเหมือนแล้วเราก็ใช้ได้เลยแต่ถ้า u ไม่เหมือนต้องทำให้เหมือนก่อนข้อนี้ u มันเหมือนแล้วเห็นไหม u เหมือนแล้วคืออินทิเกรต cos x dx นะ cos u du เหมือนแล้วพอเหมือนแล้วเราก็ใช้ได้เลยนะเราใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นอินทิเกรต cos u เท่ากับเท่าไหร่อินทิเกรต cos u ได้ sin u นะอันนี้อย่าสับสนนะอินทิเกรต cos ได้ sin อินทิเกรต sin ได้ลบ cos นะไม่เหมือนดิฟนะถ้าดิฟ cos ได้ลบ sin นะดิฟ sin ได้ cos ใช่ไหมนะแต่ถ้าอินทิเกรต cos ได้ sin เพราะ sin u แล้วบวก4เพราะฉะนั้นข้อนี้นะเราก็จะได้ออกมาว่ามันเท่ากับบวกกับ sin x และอย่าลืมใส่บวก4เพราะฉะนั้นในการหาปริพันธ์ข้อนี้เขาบอกว่าปริพันธ์ของx sin x dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ x cos x บวก sin x และบวก4อันนี้เขาเรียกว่าปริพันธ์โดยใช้เทคนิคบายพาสหรืออันนี้หรือปริพันธ์แยกส่วนนั่นเองนะปริพันธ์แยกส่วนเพราะปริพันธ์แยกส่วนนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะต้องดูให้ดีว่าเออเราอินทิเกรตใช้สูตรอะไรต่างๆได้ไหมถ้าเราใช้สูตรต่างๆไม่ได้นะมันมีตัวเกินที่ไม่หายแบบนี้นะถ้าเราใช้อินทิเกรตบายพาสขึ้นมาป๊อปลองดูว่า u ของเราต้องดิฟได้ dv ของเราต้องอินทิเกรตได้เพราะถ้าดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่ก็เราก็จะเลือกตัวยุ่งยากไปอยู่ในส่วนของ dv ตัวง่ายเอาไปดิฟนะตัวง่ายเอาไปดิฟเนี่ยตัวง่ายคือ x เอาไปดิฟซะนะแล้วก็ sin x เอาไปอินทิเกรตนะอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกว่าปริพันธ์ของฟังก์ชันบายพาสนะบายพาสหรือปริพันธ์แยกส่วนนะบางตำราเขาก็บอกปริพันธ์ทีละส่วนก็ได้เนาะเพราะการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันบายพาสหรือแยกส่วนตรงนี้นะนักศึกษาต้องเอาไปฝึกต้องดูให้ดีๆว่าตัวu ดิฟได้ไหมตัวไหนดิฟได้นะอย่าลืมว่า u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้เพราะฉะนั้นการแยกส่วนก็คือแยกส่วนของ u กับ dv นั่นเองเพราะฉะนั้นการแบบฝึกหัดได้ทำข้อสอบได้นักศึกษาต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะทำแบบฝึกหัดเยอะแล้วทำความเข้าใจว่าสูตรที่จะใช้คือใช้แบบไหนแล้วจำสูตรให้ได้ว่าอินทิเกรตบายพาสคืออินทิเกรต u dv นะ u dv เท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du เนาะเขียนบ่อยๆเขียนสูตรบ่อยๆแล้วเราจะจำสูตรได้นะเพราะฉะนั้นในการบรรยายวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510

0: หยุด
1: มีเด็กอยู่เป็นไรไหมหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
3: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
1: จะฮะว่ายังไงนะ
3: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
1: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
3: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
1: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
3: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
1: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
3: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
5: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
6: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
2: แม่ทำอะไรอยู่

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรามาพบกับรายการการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้นะครับได้บรรยายโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้เชิญวิทยากรนะครับอาจารย์บาสนะครับมาเป็นผู้ร่วมรายการในการบรรยายในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์บาสแนะนำตัวสักนิดนึงครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกิดตื่นวิจิตรไตรธรรมนะครับก็คณะสถาปัตย์ที่ราชมงคลธัญบุรีครับ
1: วันนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสังเกตอาคารนะฮะหรือการวิเคราะห์อาคารเรื่องของแสงและเงานะครับทางด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งเกี่ยวกับบรรยากาศด้วยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวอาจารย์บาสจะอธิบายให้ฟังว่าวิธีการวิเคราะห์อาคารหรือการดูมุมมองเรื่องของแสงและเงานะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับวิธีการมองแบบเพื่อให้ดึงดูดสายตาแล้วก็นำเสนองานได้ง่ายขึ้นนะครับในการเขียนงานสถาปัตยกรรมโดยใช้สีน้ำนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์บาสช่วยอธิบายให้นักศึกษาฟังหน่อยนะครับ
2: การที่เราจะเขียนงานสถาปัตยกรรมครับที่ดีได้นะครับก็อาจจะต้องรู้เทคนิคในการเลือกมุมมองแล้วก็ดึงคาแรคเตอร์ของตัวอาคารเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็ทำงานออกมาได้สมบูรณ์นะครับโดยที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาได้เรียนรู้กันในสไลด์ต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างงานองค์ประกอบศิลป์นะครับสำหรับงานวาดภาพสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งความหมายของการวาดภาพสีน้ำสถาปัตยกรรมเนี่ยครับก็คือการวาดภาพนะครับเพื่อถ่ายทอดความงดงามของอาคารแล้วก็สถานที่นะครับโดยเราดึงเอาบรรยากาศโดยรอบนะครับเข้ามาวาดภาพโดยใช้เทคนิคต่างๆที่เราดีไซน์ไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพื่อให้มันเกิดความนุ่มนวลดูมีชีวิตชีวานะครับทีนี้การวาดสีน้ำเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่การวาดเพื่อให้มันเกิดภาพเสมือนจริงหรือว่าภาพเหมือนจริงเท่านั้นนะครับเพราะว่าการวาดสีน้ำเองเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วก็ความจุดความเป็นโดดเด่นของตัวสีน้ำนะครับก็คือเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมานะครับเพื่อให้มันเกิดบรรยากาศแล้วก็เกิดความสวยงามสมบูรณ์ที่สุดในการวาดนั้นๆนะครับซึ่งมันก็กล่าวได้โดยนะครับก็คือในการที่เราจะวาดอะไรบางอย่างเนี่ยครับเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่าตัวสิ่งที่เราวาดนะครับนั่นหมายถึงตัวสถาปัตยกรรมนะครับก็คือส่วนหนึ่งของงานศิลปะในพื้นที่นะครับเราต้องมีการเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราจะวาดหรืออาคารที่เราจะวาดเนี่ยมันมีความงดงามยังไงในเชิงศิลปะนะครับแล้วก็เลือกที่จะนำมาถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารนะครับต่อไปก็เราต้องมาเข้าใจก่อนนะครับว่าสีน้ำเนี่ยครับมันเป็นการถ่ายทอดแล้วก็เป็นเทคนิคนะครับในการสร้างอารมณ์แล้วก็บรรยากาศได้ดีนะครับการจัดองค์ประกอบก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทำให้งานภาพวาดสีน้ำของเราเนี่ยครับมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยทั้งหมดแล้วเมื่อเราทำออกมาเนี่ยครับสิ่งที่เราทำออกมามันก็จะกลายเป็นศิลปะนะครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็นภาพเหมือนนะครับในขณะเดียวกันก็จะให้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกผ่านออกมาจากภาพวาดของเราด้วยนะครับซึ่งความสำคัญของการจัดองค์ประกอบศิลป์ซึ่งเราจะได้เรียนหลังจากนี้นะครับก็เป็นหลักการจัดวางนะครับในองค์ประกอบต่างๆนะครับเรื่องของความสมดุลความสวยงามแล้วก็ความน่าสนใจนะครับเพื่อให้งานที่เราจะวาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นสีรูปร่างแล้วก็พื้นที่ว่างต่างๆรวมไปถึงการดึงเอาคาแรคเตอร์ของแสงเงานะครับที่จะมาสร้างผลงานที่มีอารมณ์ของภาพที่สมบูรณ์นะครับการจัดองค์ประกอบที่ดีหรือว่าเหมาะสมนั้นนะครับจะทำให้ภาพของเราเนี่ยครับมีการสื่อสารแล้วก็การถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจนนะครับทำใหผู้ชมหรือว่าผู้ที่ดูเนี่ยครับมีความรู้สึกคล้อยตามหรือว่าได้อารมณ์กับภาพของเราได้มากขึ้นนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะทำให้ภาพของเรานะครับมีจุดเด่นนะครับแล้วก็คอนโทรลหรือว่าควบคุมการมองของผู้ชมได้ว่าเราอยากจะให้คนที่เราดูภาพเนี่ยได้อารมณ์ไปในลักษณะไหนหรือว่าจุดไหนจะเป็นจุดเด่นของภาพเรานะครับแล้วก็สร้างความสมดุลแล้วก็ความกลมกลืนนะครับในผลงานของเราสร้างพลังนะครับแล้วก็อารมณ์ของภาพที่ชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงการทำให้ภาพของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีจุดเด่นมีความน่าสนใจนะครับซึ่งองค์ประกอบแรกนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้เลยก็คือการที่จะต้องรู้จักการมองจุดเด่นของภาพนะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับที่เราเลือกที่จะวาดภาพในงานนั้นๆนะครับซึ่งการเลือกตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับเราจะต้องสังเกตก่อนนะครับว่าอาคารเหล่านั้นหรือว่าสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยครับมีความงดงามหรือว่ามีความหมายทางศิลปะยังไงที่เรามองนะครับแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรนะครับที่เราจะช่วยเน้นหรือว่าช่วยเพิ่มให้ตัวสถาปัตยกรรมที่เราจะวาดเนี่ยมันมีความจุดเด่นมันมีความเป็นเด่นชัดมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะทำได้โดยการใช้สีที่มันเข้มกว่าบรรยากาศโดยรอบก็ได้หรือว่าสีที่มันตัดกันกับบรรยากาศโดยรอบก็ได้หรือว่าเรื่องของแสงเงานะครับที่มันแตกต่างจากบรรยากาศโดยรอบก็ได้เมื่อไอตัวภาพอาคารที่เราวาดเนี่ยครับมันมีสีที่แตกต่างหรือว่ามีแสงเงามีน้ำหนักที่แตกต่างนะครับหรือว่าใส่รายละเอียดให้มันมากกว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยฮะมันจะทำให้ตัวอาคารหรือว่าจุดเด่นของภาพเราเนี่ยครับมีความโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นอย่างในรูปนะครับรูปทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นได้ว่าตัวอาคารเนี่ยครับมีความแตกต่างในเรื่องของสีนะครับที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คอนทราสต์กับตัวแบ็คกราวด์นะครับส่วนในรูปที่2ก็จะมีเรื่องของน้ำหนักของแสงเงานะครับที่ชัดเจนขึ้นมาจากตัวแบ็คกราวด์ทำให้ตัว2ภาพนี้มีความชัดเจนในเรื่องของจุดเด่นของภาพนะครับรูปนี้ก็เหมือนกันครับจะเห็นได้ว่าเราวางตำแหน่งภาพนะครับให้มันมีความโดดเด่นนะครับโดยสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวสถาปัตยกรรมนะครับรวมไปถึงการใช้แสงนะครับแล้วก็สีที่มีการคอนทราสต์กับตัวแบ็คกราวด์นะครับทำให้ตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับเป็นจุดเด่นของภาพที่ดีครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการใช้สเปซโดยรอบให้ค่อนข้างเคลียร์แล้วก็เปิดพื้นที่โล่งนะฮะเพื่อตัวสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยจะได้โดดเด่นมากขึ้นนะครับการจัดองค์ประกอบอันที่2นะครับของเรานะครับก็ได้แก่การวางคอมโพสิชันของจุดตัดแบบ9ช่องนะฮะซึ่งกฎการ3ส่วนเนี่ยนะฮะเป็นพื้นฐานของการจัดวางภาพแล้วก็องค์ประกอบภาพที่หลายๆท่านได้เรียนรู้มาแล้วนะครับโดยเราก็จะมีการวางเส้นนะครับในแนวตั้งนะครับแล้วก็เส้นในแนวนอนแบ่งช่องทั้งหมดเป็น9ช่องนะครับแล้วก็เราจะใช้จุดตัดต่างๆเนี่ยครับเป็นตัวกำหนดตำแหน่งนะครับเพื่อวางจุดเด่นของภาพนะครับก็เมื่อเราทำตามกฎเหล่านี้แล้วนะฮะมันก็จะเกิดภาพที่มีความน่าสนใจนะครับมีตำแหน่งที่สร้างความโดดเด่นให้กับตัวสถาปัตยกรรมได้นะครับเราจะเลือกใช้การวางอาคารนะครับบนจุดตัดนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเส้นแนวนอนแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ดึงสายตาเข้าไปยังจุดตัดของตัวอาคารที่เราได้วางตำแหน่งไว้อันนี้เป็นลักษณะของการแบ่งจุดตัดนะครับที่เราได้กล่าวไว้ด้านต้นก็คือจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีเส้นแนวตั้งเกิดขึ้นแล้วก็เส้นแนวนอนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับมันก็จะเกิดจุดตัดต่างๆใช่ไหมฮะเราสามารถจะเลือกเป็นจุดที่1จุดที่2จุดที่3ในบริเวณไหนก็ได้ที่มันเป็นจุดตัดนะฮะเพื่อใส่ตำแหน่งของตัวอาคารนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันมีจุดเด่นนะครับแล้วก็มีความสมดุลนะครับในการจัดวางตำแหน่งมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการสร้างเส้นนำสายตานะครับทีนี้เส้นนำสายตาเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวทำให้ภาพหรือว่างานที่เราจะนำเสนอนะครับมีจุดเด่นที่ชัดเจนโดยการดึงเอาเส้นนะครับจากรอบๆภาพเนี่ย ข้าไปยังพุ่งไปยังตำแหน่งที่เราวางไว้นะครับอย่างในรูปนี้ครับเห็นไหมว่าเส้นน้ำสายตาเนี่ยเกิดขึ้นได้เป็นเส้นแฝงนะฮะจากเส้นถนนก็ได้หรือว่าเส้นของคลองก็ได้หรือว่าแนวรั้วหรือว่าเสาไฟฟ้าก็ได้นะครับเส้นเหล่านี้มันจะเป็นลักษณะ

0: มาณ4เส้นนะครับดึงเข้าไปในจุดที่เราต้องการที่จะให้คนที่จะดูงานของเราเนี่ยมุ่งความสนใจเข้าไปหานะครับ
1: ในงานสถาปัตยกรรม
0: อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะจริงๆก็จะมีเห็นไหมครับว่าจริงๆจะมีจุดเด่นในตัวของอาคารอยู่แล้วแต่ว่าความโดดเด่นเนี่ยมันก็จะถูกเน้นด้วยการใช้เส้นที่เป็นเส้นถนนหรือว่าเส้นของหลังคานะครับเพื่อดึงความสนใจให้ไปอยู่บริเวณกลางภาพหรือว่าตัวอาคารนั่นเองนะครับองค์ประกอบต่อไปเป็นเรื่องของบาลานซ์นะครับหรือว่าความสมดุลนะครับความสมดุลเองก็จะเป็นเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบนะครับเพื่อให้ภาพมันมีความสมดุลทางน้ำหนักนะครับไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้ภาพของเรามันดูรู้สึกมั่นคงแล้วก็ไม่เอียงนะครับนะครับซึ่งตัวความสมดุลของเราเนี่ยก็แบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของ symmetrical balance กับ asymmetrical balance นะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันโดยอันแรกนะครับก็คือตัวsymmetrical balance ก็คือความสมดุลแบบสมมาตรนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยก็คือการแบ่งแบบซ้ายขวาเท่ากันนะครับซึ่งในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวอาคารที่ถูกแบ่งนะครับจากรูปภาพเนี่ยครับจากซ้ายแล้วก็ขวาจะเห็นได้ว่ามันมีความเท่ากันนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับมันก็จะทำให้ตัวอาคารเนี่ยหรือว่าตัวรูปภาพที่เราเขียนเนี่ยจุดเด่นก็จะอยู่ที่บริเวณกลางภาพนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกมั่นคงแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ดูเป็นทางการนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวที่2นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบasymmetrical balance นะครับก็คือการสร้างความสมดุลแบบไม่สมมาตรนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะสมดุลกันโดยน้ำหนักแล้วก็ตำแหน่งนะครับซึ่งจากรูปจะเห็นได้ว่าเมื่อเราแบ่งเส้นตรงกลางภาพแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าซ้ายกับขวามันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะแต่ว่าเราจะสร้างน้ำหนักให้มันมีความเท่ากันได้โดยใส่ต้นไม้เข้าไปนะฮะหรือว่าดึงตำแหน่งตัวอาคารให้ไปอยู่บริเวณด้านขวานะครับพออาคารไปอยู่ด้านขวาเนี่ยพื้นที่ด้านซ้ายมันอาจจะค่อนข้างโล่งแล้วเราก็อาจจะดูเอียงไปทางซ้ายหน่อยนึงนะเราก็อาจจะต้องเอียงไปทางขวาหน่อยนึงอาจจะต้องใส่ตัวต้นไม้นะครับเพื่อถ่วงความน้ำหนักนะครับเพื่อให้ภาพมันดูมีความสมดุลเกิดขึ้นนะครับซึ่งภาพลักษณะนี้ก็จะมีความน่าสนใจดูมีชีวิตชีวามี movement มีการเคลื่อนไหวมากกว่าภาพแบบตัวสมดุลเท่ากันนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของระยะและความลึกของภาพนะครับการเขียนสีน้ำนะครับในทางสถาปัตยกรรมนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เขียนแค่ตัวของอาคารนะครับมันอาจจะต้องเขียนในเรื่องของบรรยากาศโดยรอบนะครับซึ่งบรรยากาศโดยรอบเนี่ยก็จะมีทั้งforeground middleground แล้วก็ background นะครับซึ่งระยะต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเราเขียนแล้วก็ให้น้ำหนักที่เท่ากันหมดเนี่ยตัวภาพเองมันก็จะไม่มีความน่าสนใจนะครับก็จะดูค่อนข้างทึบแล้วก็ตัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเลือกของระยะความลึกของภาพแล้วก็ให้น้ำหนักให้ความน่าสนใจหรือว่าให้ดีเทลของมันที่ต่างกันด้วยเพื่อให้ภาพมันมีความน่าสนใจไปยังจุดใดจุดหนึ่งที่เรามุ่งเน้นนะครับอย่างในรูปเนี่ยก็จะมีตัวโฟกัสนะครับที่เป็นตัวเสาสีแดงแล้วก็ตัวมิดเดิลกราวก็อาจจะเป็นตัวลานแล้วก็คนนะครับส่วนตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะเป็นตัวอาคารนะครับแล้วก็แบ็คกราวก็เป็นภูเขาจะเห็นได้ว่าน้ำหนักสีก็จะมีการลดหลั่นกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือจะมีการเขียนโฟกัสก่อนแล้วก็ตัวมิดเดิลกราวแล้วก็แบ็คกราวนะครับตัวนี้จะเห็นได้ชัดว่าตัวแบ็คกราวกับตัวโฟกัสเนี่ยเราจะใช้น้ำหนักที่ค่อนข้างบางแล้วก็มีการเบลอภาพหน่อยนึงเพื่อให้ความน่าสนใจเนี่ยอยู่ที่ตัวอาคารเป็นหลักนะครับซึ่งเราก็จะเน้นความเป็นจุดเด่นจากตัวสถาปัตยกรรมนั่นเองนะฮะ
1: ในส่วนของภาพนี้นะครับถ้านักศึกษาดูนะครับจะเห็นเรื่องของระยะอย่างที่อาจารย์บัสท่านได้อธิบายให้ฟังนะครับสิ่งสำคัญหรือเทคนิคนะครับในการทำภาพนี้นะครับถ้านักศึกษาสังเกตนะครับภาพทิวเขาที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้มันจะเป็นจังหวะแรกจังหวะแรกคือยังไงคือตอนแรกเราอาจจะลงเรื่องของ น้ำนะครับลงทั่ว

0: ระดาษก่อนพอกระดาษที่เราลงเนี่ยมันมีความชื้นหรือมีความชุ่มแบบไม่ใช่เปียกนะฮะแบบชื้นๆเราก็ทำการลงนะครับลงในเรื่องของเมฆนะครับพอลงเมฆเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยระยะนะครับปล่อยระยะคือหมายความว่าเว้นสีขาวยังไม่ต้องลงนะครับแล้วเราก็ถึงจะลงภูเขานะครับชุดแรกก็คือชุดอันที่ก่อนจะถึงตัวอาคารนะครับสีแรกเนี่ยนักศึกษาต้องจำไว้นิดนึงนะครับว่าเราจะลงสีอ่อนนะครับจนถึงสีเข้มนะครับเราจะลงสีอ่อนจากทิวเขาทิวที่1นะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักนะครับทิวเขาอันที่2โดยมีตัวอาคารเห็นไหมครับกระจายตัวอยู่2จุดนะครับจุดทางซ้ายมือนะครับแล้วก็จุดทางขวามือนะครับถ้านักศึกษาสังเกตฮะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการกระจายตัวนะครับแล้วก็เป็นมุมมองนะครับต่อเนื่องนะครับพอเราลงจุดที่2เสร็จปุ๊บเราก็จะมาลงตัวอาคารนะครับที่มีลักษณะเบอร์การลงในลักษณะเบอร์เนี่ยถ้านักศึกษาลงเข้มไปนะครับอาจจะใช้ผู้กันที่จุ่มน้ำสะอาดนะครับขยี้สักนิดนึงทำให้เกิดหมอกหรือเกิดควันนะครับเขาเรียกควันก็มีนะฮะหรือเป็นหมอกก็ได้มันจะทำให้ลดทอนสีแล้วก็ทำให้ตัวอาคารเนี่ยมันไม่เด่นเท่ากับตัวอาคารที่อยู่ระยะหน้าที่เราจะต้องการให้ความโดดเด่นของตัวอาคารเนี่ยเป็นแกนหลักนะครับสิ่งสำคัญพอเราลงในส่วนนั้นเสร็จเราก็จะมาเน้นตัวอาคารนะครับตัวอาคารที่เป็นกระเบื้องสีเหลืองกับสีแดงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราต้องการให้มีความเด่นชัดมากที่สุดนะครับซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตนะครับก็จะเห็นเรื่องของตัวหลังคาเรื่องของเงาเรื่องของเงาตกกระทบถ้านักศึกษาสังเกตเรื่องของเงาตกกระทบเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการลงเงาตกกระทบนะครับไม่ระหว่างเสากระเบื้องนะครับผนังเราไม่ได้ลงเงาตกกระทบที่เป็นสีดำสังเกตเห็นนะครับเป็นการใช้สีที่เราลงจากทิวเขาเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักมันก็คือเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เขียนเป็นระนาบให้เห็นนะครับจนสู่ระยะหน้าซึ่งระยะหน้าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับระยะหน้าในจุดนี้มันไม่ใช่เป็นจุดที่คมชัดหรือเข้มเราก็เขียนเบอร์ฉะนั้นเนี่ยเราเน้นหลักในเรื่องของตัวอาคารก็เป็นส่วนสำคัญที่อาจารย์บาสได้เล่าหรืออธิบายให้ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองดูเทคนิคนี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะมาอธิบายในเรื่องของเทคนิคขั้นพื้นฐานในการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมให้นักศึกษาได้เห็นกันเป็นขั้นตอนนะครับ
1: ต่อไปเป็นตัววิวพอยต์หรือว่ามุมมองที่เราจะเลือกวางนะครับทีนี้การที่เราจะเขียนมุมมองต่างๆเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามุมมองมันมีในรูปแบบใดบ้างอย่างที่ผมนำมาเนี่ยจะมีลักษณะของมุมมอง3รูปแบบด้วยกันนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเป็น bird eye view หรือว่าการมองจากด้านบนนะครับซึ่งการมองจากด้านบนเนี่ยก็จะเห็นภาพรวมนะครับของตัวอาคารนะครับเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เห็นระบบของพื้นที่เพราะฉะนั้นการเขียนอาคารลักษณะนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการเห็นภาพรวมแล้วก็ตัวแปลนของตัวโครงการต่างๆเห็นบรรยากาศเห็นทิศทางที่มันเกิดขึ้นนะครับต่อไปเป็น human eye view หรือว่าเป็นมุมมองปกติอันนี้ก็จะเป็นการเขียนภาพที่สร้างบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นปกติจากสายตาที่เรามองเห็นนะครับอาจจะเป็นการวาดภาพจากสิ่งที่เราเคยเจอหรือว่ามองเห็นทั่วไปนะฮะก็ภาพเหล่านี้ก็จะเป็นภาพที่เสมือนจริงมองที่เสมือน

จริงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างมุมมองเหล่านี้ได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันค่อนข้างคุ้นกับมุมมองเหล่านี้อยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นมุมมองแบบWorm Eye View นะครับซึ่งลักษณะนี้เป็นการมองจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความน่าสนใจแล้วก็ความโดดเด่นของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยครับก็จะดูโดดเด่นแล้วก็ดูอลังการมากขึ้นนะครับจาก2มุมมองแรกนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เราจะนิยมเขียนในรูปแบบของอาคารที่สูงหรือว่าอาคารที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเส้นแนวตั้งนะครับพอสร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดเส้นที่พุ่งไปยังบริเวณท้องฟ้านะครับเพื่อให้ภาพมันดูยิ่งใหญ่มากขึ้นดูมีดินามิกมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของทฤษฎีสีนะครับซึ่งสีเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกันตั้งแต่แรกแล้วว่ามันก็จะมีโทนต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบคู่สีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนตัวสถาปัตยกรรมที่ดีเนี่ยครับก็อาจจะต้องเลือกนะครับว่าโทนสีที่เราจะใช้นะครับมันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของตัวภาพวาดหรือว่าตัวสถาปัตยกรรมเหล่านั้นของเรายังไงนะครับอย่างตัวในรูปที่ผมได้เอามาเป็นตัวอย่างก็จะเห็นได้ว่าทางซ้ายเนี่ยนะครับเราใช้บรรยากาศที่ดูวอร์มนะครับดูอบอุ่นนะครับซึ่งใช้ตัวแสงสีส้มของพระอาทิตย์เข้ามานะครับเพื่อให้ตัวอาคารเนี่ยดูมีความอบอุ่นมากขึ้นบรรยากาศที่อบอุ่นมากขึ้นนะครับส่วนตัวด้านขวานะครับเป็นสีโทนเย็นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพด้านขวาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่สบายตามากขึ้นแล้วก็ดูโปร่งมากขึ้นดูกว้างขวางมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นจิตวิทยาของสีนะครับที่ทำให้เราเกิดอารมณ์กับภาพเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็เราก็เลือกที่จะถ่ายทอดโทนสีต่างๆนะครับกับตัวสถาปัตยกรรมที่เราได้มุมมองได้สร้างมุมมองนั้นไว้ว่าเราอยากจะให้ตัวสถาปัตยกรรมเหล่านั้นเนี่ยออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ทฤษฎีสีในเรื่องของการใช้สีที่ตัดกันนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราอยากจะสร้างจุดเด่นกับตัวอาคารเนี่ยครับเราอาจจะใช้ทฤษฎีในเรื่องของการตัดกันของสีอาคารกับตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังก็ได้นะครับซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างเป็นสีคู่ตรงข้ามกันนะครับระหว่างสีแดงกับสีแดงที่เป็นสีร้อนนะครับแล้วก็โทนสีน้ำเงินซึ่งเป็นโทนสีเย็นด้านหลังเพื่อให้ตัวอาคารมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของแสงแล้วก็เงานะครับแสงแล้วก็เงาในตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยครับเป็นตัวที่สร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็สร้างอารมณ์ต่างๆให้มันเกิดขึ้นนะครับแสงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้จากหลายๆทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงที่กระทบแบบแนวตั้งหรือว่าแสงที่สะท้อนมาอย่างแนวนอนหรือว่าความคมของแสงความชัดของแสงหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของเงาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกต์ของแสงนะครับซึ่งในแต่ละช่วงเวลาของวันเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบของเงาแล้วก็แสงที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกนะครับเรื่องของเวลาแล้วก็แสงนะครับรวมไปถึงอุณหภูมิสีของแสงด้วยที่อาจจะออกมาเป็นสีส้มในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นหรือว่าแสงที่ออกมาค่อนข้างสว่างในช่วงเวลากลางวันนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของแสงเหล่านี้ก็จะมีผลในเรื่องของเงาขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนภาพสถาปัตยกรรมขึ้นมา1ภาพเนี่ยครับเราก็อาจจะต้องมีการดูหรือว่าเลือกช่วงเวลาที่เราจะวาดถ้าเราอยากจะได้คาแรคเตอร์ของแสงนะครับที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราระบุไว้นะครับซึ่งแสงในยามเช้ากับแสงบริเวณแสงช่วงกลางวันเนี่ยก็จะให้อารมณ์ภาพที่แตกต่างกันไปรวมไปถึงเรื่องของเงาที่ฟุ้งกระจายกับเงาที่ค่อนข้างคมก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างในรูปเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าแสงเงาก็จะเกิดขึ้นนะครับในหลากหลายรูปแบบอย่างในรูปแรกนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับแสงช่วงเช้าก็จะให้บรรยากาศที่ค่อนข้างสดใสดูมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็ภาพที่2เป็นภาพกลางนะครับก็คือแสงช่วงเย็นก็อาจจะ

อุณหภูมิสีของแสงที่ลดลงมาหน่อยนึงนะครับทำให้แสงมีลักษณะที่เป็นสีวอร์มนะครับให้ความนุ่มนวลขึ้นแล้วก็ดูอบอุ่นมากขึ้นนะครับส่วนตัวที่3นะครับจะเห็นได้ว่าเวลาแสงเนี่ยเวลาเราทำให้มันเกิดความให้มันมีความคมของเงามากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มิติของภาพเนี่ยดูชัดแล้วก็ดูคมมากขึ้นแสงลักษณะที่3เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบริเวณในช่วงเวลากลางวันอะไรเงี้ยที่มันมีความสว่างของแสงแดดค่อนข้างเยอะนะครับแสงมันก็จะค่อนข้างคอนทราสต์กับตัวtexture ที่มันไปกระทบด้วยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการสื่ออารมณ์นะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราอาจจะต้องใช้ไอแนวคิดนะครับว่าเราอยากจะได้ภาพออกมาในลักษณะไหนนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องเลือกอาคารที่มีคาแรคเตอร์ในการที่จะสื่ออารมณ์เหล่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาคารที่เราจะวาดเนี่ยครับก็จะมีหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบหลากหลายระยะเวลาที่ถูกสร้างมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาคารแต่ละอาคารก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีอารมณ์ของภาพที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับอย่างพวกอาคารเก่าหรือว่าอาคารที่มีสไตล์ค่อนข้างวินเทจหน่อยนึงก็จะให้ภาพที่ดูมีความทรงจำนะครับหรือว่าเป็นภาพบรรยากาศแห่งความหลังอะไรประมาณนี้ครับอย่างในรูปภาพเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีการใช้อาคารที่มีคาแรคเตอร์ของเป็นภาพเก่านะครับเป็นอาคารเก่าจะเห็นได้ว่าอารมณ์ของภาพก็จะดูมีความเป็นบรรยากาศของความหลังหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะใช้แสงเงาหรือว่าการเลือกที่จะใช้บรรยากาศภาพการเลือกที่จะใช้โฟกัสหรือแบ็คกราวด์ก็อาจจะนำมาปรับใช้กับรูปแบบของอาคารที่เราเลือกคาแรคเตอร์นี้มาก็ได้นะครับอย่างในขวามือเองก็จะเป็นอาคารที่มันมีค่อนข้างมีความวุ่นวายนะครับแล้วก็มีความมีชีวิตชีวาในช่วงกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกคาแรคเตอร์ของรูปมาเองเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของการที่เราอาจจะต้องดูว่าเราจะใช้สีลักษณะไหนนะครับอย่างในขวามือเนี่ยเราอาจจะใช้สีที่มันมีความคอนทราสต์กันในเรื่องของการใช้สีแดงเข้ามาหรือว่าแสงไฟเนี่ยเพื่อสร้างคาแรคเตอร์หรือว่าดึงความสับสนวุ่นวายของตัวคาแรคเตอร์อาคารเนี่ยให้มันดูมีความมีอารมณ์ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการใช้โฟกัสต่างๆที่สร้างอารมณ์ภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นไปอีกเช่นตัวรถตุ๊กๆนะครับซึ่งเป็นการใช้โฟกัสที่เพิ่มบรรยากาศของตัวพื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างบรรยากาศนะครับเมื่อเรารู้ว่าตัวอาคารเนี่ยมีคาแรคเตอร์ด้านไหนอย่างเช่นตัวนี้อาคารมีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวอาคารที่เรียงกันเป็นแบบห้องแถวหรือว่าเป็นตึกแถวนะครับซึ่งเราก็อาจจะเน้นเรื่องของความเป็นแถวยาวหรือว่าเส้นแนวนอนนะครับดึงคาแรคเตอร์ของตัวอาคารมาสร้างภาพที่ทำให้คาแรคเตอร์ของภาพมันมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องของแนวนอนนะครับการที่เราจะวาดเนี่ยแต่เราอาจจะเพิ่มในเรื่องของการใช้สีสันเข้าไปนะครับเพื่อให้ภาพมันดูไม่จำเจแล้วก็ดูขาดจุดเด่นไปซึ่งเราอาจจะใช้สีที่มันค่อนข้างหลากหลายหน่อยแล้วก็คอนทราสต์กันหน่อยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของสุนทรียภาพทางศิลปะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเองเนี่ยเมื่อเราจะวาดสีน้ำนะครับในทางสถาปัตยกรรมนะครับเราอาจจะเห็นมุมมองโดยปกติแล้วอาจจะมองว่ามันอาจจะดูยังไม่สะดุดตานะครับหรือว่าดูค่อนข้างเป็นมุมมองที่ธรรมดาเกินไปเราอาจจะดูเรื่องของมุมมองนะครับแล้วก็ดูคาแรคเตอร์ของตัวอาคารเหล่านั้นว่าเราจะสร้างภาพขึ้นมายังไงให้มันเกิดจุดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ดึงเอาอารมณ์ของภาพให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างในตัวรูปซ้ายมือนะครับเป็นรูปของอนุสาวรีย์เนาะถ้าเราถ่ายในมุมมองปกติก็จะดูค่อนข้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราดูภาพที่อยากให้มันมีความดินามิกมากขึ้นอยากให้มันมีความโดดเด่นมากขึ้นในเรื่องของความสูงอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเลือกมุมมองภาพที่มีเส้นเฉียงนะครับแล้วก็ใช้

มุมมองแบบที่มองจากด้านล่างขึ้นด้านบนก็จะทำให้ตัวของอนุสาวรีย์เนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็ดูตระหง่านมากขึ้นนะครับด้านขวามือเองเห็นไหมครับว่ายิ่งแล้วสะพานเนี่ยมันก็จะมีความโค้งของตัวสะพานนะครับเมื่อเราเลือกการวาดภาพแบบที่สร้างจุดเด่นโดยการสร้างตัวเงาสะท้อนลงไปในน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดภาพสะท้อนของตัวสะพานเพื่อให้มันเกิดเส้นวงกลมนะครับเกิดขึ้นนะครับทำให้ภาพเนี่ยนะครับมันมีอารมณ์ภาพที่มีความดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของเทคนิคการเพิ่มองค์ประกอบศิลปะในงานสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วการวาดภาพเนี่ยครับมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การวาดภาพเหมือนขึ้นมาเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างจากการถ่ายภาพเนาะถ่ายภาพมันก็จะมีเป็นภาพเสมือนจริงนะครับแต่ว่าการวาดภาพเนี่ยเราสามารถที่จะใส่อารมณ์ของตัวเราเองลงไปนะครับเมื่อเราสะท้อนอารมณ์ของเราลงไปในภาพเนี่ยภาพของเราก็จะมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากหลายๆคนที่วาดอย่างเช่นคนที่1คนที่2คนที่3วาดเนี่ยเป็นภาพเดียวกันแต่ว่าอารมณ์ของภาพมันอาจจะแตกต่างกันก็ได้เพราะว่าในแต่ละคนเองเนี่ยก็จะมีการให้อารมณ์ของภาพนั้นหรือว่าการใส่อารมณ์ของภาพนั้นที่แตกต่างกันนะครับโดยที่ตัวเราเองเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคต่างๆนะครับเพื่อให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดได้เช่นการใช้เรื่องของแสงแล้วก็การจัดองค์ประกอบต่างๆนะครับแล้วก็การใส่พวกรูปภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวด์หรือโฟกัสนะครับเพื่อให้มันมีคาแรคเตอร์ของภาพที่ชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับซึ่งจากสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยเราก็อาจจะทำได้โดยนะครับเพิ่มคนในภาพก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในบรรยากาศโดยรวมหรือว่าคนที่เราใช้เป็นจุดเด่นของภาพหรือว่าเป็นโฟกัสก็ได้นะครับเพื่อให้มันเกิดการเทียบกันระหว่างคนบริเวณนั้นกับตัวอาคารนะครับหรือเราจะใช้ต้นไม้หรือว่าน้ำก็ได้เพื่อลดความแข็งกระด้างของตัวสถาปัตยกรรมนะครับถ้าเรามองว่าตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมันดูค่อนข้างแข็งแล้วก็ใหญ่จนดูภาพเนี่ยมันค่อนข้างแข็งใช่ไหมครับเราก็อาจจะใส่ต้นไม้ลงไปก็ได้หรือว่าใส่น้ำที่สะท้อนลงไปก็ได้นะครับหรือว่าสร้างจุดเด่นด้วยการใช้แสงสว่างตัวอาคารเนี่ยที่มันมากกว่าบริเวณโดยรอบก็ได้นะครับเพื่อให้ภาพมันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับหรือการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับเพื่อให้เกิดการสะดุดตานะครับในเรื่องของการใช้สีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มเงาสะท้อนที่เราอาจจะเขียนลงไปในน้ำในความเป็นจริงเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเพิ่มเอฟเฟกต์เนี้ยเข้าไปเพื่อให้ภาพของเรามันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสวยงามทั้งองค์ประกอบมากขึ้นหรือว่าการเพิ่มพื้นที่ว่างnegative space ลงไปเพื่อให้ภาพมันดูโปร่งตามมากขึ้นจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่ค่อนข้างมีเอลิเมนต์อะไรต่างๆยุ่งเหยิงนะครับแต่ว่าเราอาจจะลดทอนสิ่งเหล่านั้นลงไปเพื่อให้เหลือแต่ตัวที่จะเป็นจุดเด่นของภาพเรานะครับก็ได้นะครับหรือเราจะลดรายละเอียดบางส่วนลงไปนะครับเพื่อให้จุดเด่นของภาพเรามันยังคงอยู่ก็ได้นะครับหรือตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างเปอร์สเปกทีฟนะครับขึ้นมาเพื่อให้ตัวรูปแบบสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยครับมีความชัดเจนในเรื่องของระยะความลึกแล้วก็ความน่าสนใจในเชิงองค์ประกอบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่อธิบายนะครับสิ่งที่ได้พูดมาทั้งหมดอย่างในรูปแรกนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการใช้คนนะครับเพื่อ เป็นตัวโฟกัสหรือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาพเพื่อให้มันเกิดการ เปรียบเทียบระหว่างสัดส่วนมนุษย์นะครับกับตัวอาคารนะครับตัวที่2หรือว่าอันกลางนะครับจะเห็นได้ว่าก็จะมีการ ใช้ในเรื่องของเขียนท้องฟ้านะครับแล้วก็ต้นไม้ลงไปนะครับเพื่อให้ตัวภาพนะครับมีบรรยากาศที่ดูนุ่มนวลมากขึ้นนะครับอย่างตัวอาคารเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวท้องฟ้าแล้วก็ต้นไม้เลยเนี่ยภาพอาจจะดูค่อนข้างแข็งแล้วก็

0: เหงานะครับก็อาจจะใส่ต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติโดยรอบลงไปนะครับอย่างตัวที่3นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวอาคารเองหรือว่าตัวแม่น้ำเองนะครับถ้าเราใส่เงาสะท้อนลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้มิติของภาพเนี่ยครับดูมีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็มีมุมมองที่ดูแปลกตามากขึ้นนะครับนะครับอันที่4ซ้ายมือนะครับก็ได้แก่เรื่องของการลดทอนบางส่วนออกไปเช่นตัวประติมากรรมด้านขวานะครับมันมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีดีเทลค่อนข้างเยอะตัวภาพบรรยากาศด้านซ้ายเราอาจจะเบลอออกไปนะครับเพื่อให้ความน่าสนใจทั้งหมดมาอยู่ในจุดที่เราเลือกก็คือตัวประติมากรรมก็ได้นะรูปกลางนะครับรูปที่5ก็คือเราอาจจะใส่เอฟเฟกต์ในเรื่องของบรรยากาศธรรมชาติเข้าไปเพิ่มเติมเช่นเรื่องของหมอกนะครับหรือว่าแสงแดดหรือว่าฝนนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันมีองค์ประกอบมีอารมณ์ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่เดิมอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเช่นหมอกหรือว่าแสงอาทิตย์นะครับเราอาจจะใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้ภาพของเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็มีอารมณ์ของภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันสุดท้ายเลยคือเรื่องของการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับเพื่อเพิ่มพลังทางสายตาในการมองนะครับจะเห็นได้ว่าในรูปเนี่ยก็จะมีการดึงเอาคาแรคเตอร์ของสีสันอาคารเนี่ยครับเพื่อทำให้งานตัวที่เราจะวาดเนี่ยมันมีความน่าสนใจในเรื่องของสีมากขึ้นอาจจะเลือกสีที่มันตัดกันหรือว่าอาจจะเลือกสีที่มีความฉูดฉาดนะครับแล้วก็ดึงเอาคาแรคเตอร์ในเรื่องของสีเนี่ยมาสร้างความโดดเด่นให้กับตัวภาพวาดของเราได้นะครับดังนั้นนะครับการวาดภาพสีน้ำในทางสถาปัตยกรรมเนี่ยครับก็อย่างที่บอกก็คือนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงการวาดภาพอาคารเท่านั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราอาจจะต้องมีการถ่ายทอดความงดงามอารมณ์แล้วก็มุมมองทางศิลปะนะครับลงไปโดยผ่านนะครับองค์ประกอบทางด้านศิลปะต่างๆแล้วก็ใช้อารมณ์แล้วก็สุนทรียภาพที่มีในตัวเราเนี่ยครับถ่ายทอดลงไปเพื่อให้ภาพเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นรวมไปถึงมีจิตวิญญาณของผู้เขียนลงไปมากขึ้นนะครับจะทำให้สิ่งที่เรานำเสนอออกมาเนี่ยมีความครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ครับ
1: อาจารย์บาสครับพอดีเห็นภาพที่อาจารย์บาสได้เอามาเปรียบเทียบสัดส่วนนะครับถ้านักศึกษาสังเกตเห็นสัดส่วนของทั้ง3ภาพที่อาจารย์บาสได้อธิบายให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบแสงและเงานะครับสิ่งที่นักศึกษาจะเห็นนะครับก็จะเป็นภาพที่อาจารย์บาสได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าจากภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นเช็คสัดส่วนโดยใช้คนนะครับภาพที่2เนี่ยอาจารย์บาสก็ใช้วิธีการเช็คสัดส่วนด้วยรถเห็นไหมครับอันที่3เนี่ยอาจารย์บาสก็ใช้วิธีการเช็คสัดส่วนด้วยเรือนะครับทั้ง3แบบนี้เป็นวิธีการเช็คสัดส่วนนะครับของตัวอาคารนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วรูปแบบที่มีการนำเสนอในเรื่องของแสงและเงานะครับทั้ง3ภาพนะครับถ้าสังเกตดูนะครับภาพที่1นะครับกับภาพที่3มีการสะท้อนของน้ำเห็นไหมครับเราก็จะเห็นได้ว่าภาพแรกเนี่ยนะครับเป็นการสะท้อนในเรื่องของน้ำที่เกิดจากฝนตกใช่ไหมครับอาจารย์บาส
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ภาพที่3เนี่ยมันเป็นภาพที่การสะท้อนของคลองนะครับสิ่งสำคัญในการสะท้อนหรือการแสดงบรรยากาศเห็นไหมครับวิธีการสะท้อนของตัวน้ำทั้ง2ชนิดภาพที่3เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเรื่องของการสะท้อนของตัวอาคารที่มีรูปลักษณ์ที่เห็นสะท้อนเหมือนภาพกลับด้านเห็นไหมครับแล้วก็ภาพที่1ก็จะเป็นเรื่องของการสะท้อนของตัวอาคารซึ่งรายละเอียดจะมีความที่แตกต่างกันนะครับทั้ง2ภาพแต่สิ่งสำคัญก็คือแสงที่นำสายตาหรือถนนที่นำสายตาอย่างที่อาจารย์บาสได้อธิบายในเบื้องต้นแล้วเห็นไหมครับจะมีลั

0: ษณะคล้ายๆกันเห็นไหมครับเราก็จะเห็นได้ว่ามุมมองแสงและเงาแล้วก็การวิเคราะห์ของตัวอาคารที่อาจารย์บาสได้อธิบายให้เราฟังก็จะเห็นได้ว่าแสงนะครับจากบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันนะครับตอนเย็นหรือตอนพบค่ำมันก็จะเป็นส่วนที่จะส่งเสริมการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับทำให้การสะท้อนของแสงมากระทบกับตัวอาคารเกิดเป็นมิติและเกิดเป็นบรรยากาศนะครับสิ่งนี้นะครับก็คือสิ่งสำคัญในการเขียนนะครับสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3บรรยากาศนะครับจะมีความแตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันนะครับมันจะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของตัวอาคารนะครับเห็นไหมครับอาจารย์บ้านครับแสงที่1กับแสงที่3เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือบริเวณช่วงเวลา
0: ที่ใกล้เคียงกัน และทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเป็นจุดที่เป็นจุดนำสายตาอย่างภาพที่3เนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของวัดนะฮะเป็นจุดที่จากอาคารที่เป็นบ้านริมแม่น้ำมาสู่ตัววัดภาพที่1ก็เช่นกันฮะจากตัวคนอาคารแล้วก็มาสู่แบ็คกราวด์ที่อยู่ด้านหลังนะครับส่วนภาพที่2เนี่ยเราก็จะเห็นตัวอาคารที่อยู่บริเวณคิวเขาโชว์เรื่องของแนวเขาแล้วก็บริบทโดยรอบนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญในการเก็บนะครับรูปแบบนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บาสพูดถึงเรื่องของเทคนิคในการเพิ่มองค์ประกอบทางศิลปะในงานสีน้ำนะครับทางสถาปัตยกรรมถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับในการสเก็ตนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บรายละเอียดนะครับของตัวอาคารมากใช่ไหมครับอาจารย์บาสเราอาจจะเก็บส่วนสำคัญที่อาจารย์บาสได้บอกเรื่องของจุดเด่นนะครับจุดเด่นแล้วก็จุดที่เป็นส่วนสำคัญของมุมมองที่เราจะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเปอร์สเปกทีฟซึ่งอาจารย์บาสได้อธิบายไป3รูปแบ
1: บ
0: นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าได้ว่าคาแรคเตอร์หรืออารมณ์ในการมองเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้านักศึกษาได้ดูสไลด์ตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับที่ทำให้ดูแล้วมันมีความน่าสนใจนะครับในเรื่องของรูปที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย
1: ครับ
0: ฮะแล้วก็รูปทางขวามือก็จะเป็นในเรื่องของบริบทของความงามของตัวสถาปัตยกรรมถ้านักศึกษาสังเกตดูสิ่งที่อาจารย์บาสเลือกภาพมาให้นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นเรื่องของบริบทของตัวอาคารใช่ไหมครับอาจารย์บาส
1: ครับ
0: การแสดงหรือการสะท้อนให้เห็นถึงตัวอาคารของทางด้านซ้ายมือกับทางด้านขวามือจะเห็นเรื่องของบริบทนะครับในการถ่ายทอดนะครับทางซ้ายมือเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบเป็นทางการถูกไหมครับอาจารย์บาส
1: ครับ
0: ทางขวามือเนี่ยเป็นลักษณะผ่อนคลายหน่อยไหมฮะอาจารย์บาส
1: ครับ
0: มันก็จะดูเป็นเรื่องของการมุมมองการถ่ายทอดนะครับการขายวิวการมีเรื่องของสะพานมีเรื่องของตัวอาคารมีเรื่องของบรรยากาศถ้านักศึกษาเนี่ยได้เขียนสีน้ำนะครับในงานสถาปัตยกรรมเราก็ควรที่จะดูนะครับดูในเรื่องของบริบทของตัวอาคารพูดถึงเรื่องของความยิ่งใหญ่หรือลักษณะของตัวอาคารเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ในสไลด์ที่แนะนำอุปกรณ์ก็จะมีลักษณะตัวอาคารแบบนี้อันนี้เป็นการเขียนลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นรูปด้านใช่ไหมครับอาจาร

0: บาท
1: ครับใช่ครับ
0: ทีเนี้ยถ้านักศึกษาสังเกตเห็นตัวอาคารเนี่ยที่อาจารย์บาสยกตัวอย่างให้ดูอะฮะไม่ว่าจะเป็นสีที่เป็นโทนร้อนแล้วก็สีที่เป็นโทนเย็นบรรยากาศที่อาจารย์บาสได้เอามานำเสนอให้นักศึกษานักศึกษาลองดูเรื่องของจังหวะการใช้สีนะครับเปอร์เซ็นต์สีของสีร้อนกับสีเย็นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์บาสทีนี้นะเราจะทำยังไงให้รูปด้านเนี่ยในงานสถาปัตยกรรมอ่ะให้มันดูมีลักษณะเด่นสีก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งหรือเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะส่งเสริมแล้วก็แสงและเงาก็เป็นตัวที่จะส่งเสริมให้ภาพรูปด้านจากภาพรูปด้านธรรมดาเนี่ยทำให้เป็นภาพรูปด้านที่มีลักษณะเฉพาะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวอาคารสอดแทรกไปในรูปด้านแล้วก็สีก็เป็นตัวที่วางจังหวะถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับชั้นล่างก็อาจจะเป็นสีโทนเย็นโดยมีโคมไฟเป็นสีโทนร้อนในการวางกระจายตัวเพื่อให้เรามองเห็นนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสีโทนร้อนที่เราเห็นได้ชัดนะครับนี่ก็คือตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะบอกนักศึกษาสักนิดนึงว่าองค์ประกอบนะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับพอๆกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับในการเขียนแบบนะครับหรือในการลงสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่านักศึกษาก็คงได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบเรื่องของแสงและเงาในการวิเคราะห์แล้วก็การใช้บรรยากาศนะครับในการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งอาจารย์คิดว่าการสังเกตหรือการวิเคราะห์ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็มีเทคนิคที่อาจารย์บาสได้สอดแทรกไปนะครับสิ่งสำคัญนะครับในองค์ประกอบนี้อาจารย์บาสอยากจะบอกนักศึกษาสักนิดนึงไหมฮะเป็นการจำแบบง่ายๆว่าในการเขียนหรือผู้ที่เริ่มต้นในการจัดองค์ประกอบในการเขียนสีน้ำเนี่ยทิกง่ายๆเลยอาจารย์บาสมองยังไงฮะเห็นบอกเรื่องของ9ช่องก็มี
1: คือทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของที่เหมือนเป็นเครื่องมือที่เราเอามาใช้ในการวาดภาพสีน้ำนะครับเพื่อให้มันเกิดภาพที่ถ่ายทอดจากเราได้มากที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราเองเราก็จะต้องมองอาคารหรือว่ามองสิ่งที่เราจะวาดเนี่ยเป็นงานศิลปะหลังสิ่งหนึ่งก่อนเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าตัวอาคารที่เราจะมาวาดเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่โดดลักษณะไหนนะครับมีความงดงามทางศิลปะแบบไหนนะครับเมื่อเรารู้ว่าตัวอาคารหรือว่าสิ่งที่เราจะมาวาดเนี่ยมีความน่าสนใจหรือมีความโดดเด่นในจุดไหนแล้วเนี่ยเราก็พยายามใช้เทคนิคที่เราได้เรียนมาเนี่ยสร้างแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นของคาแรคเตอร์นั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้อาคารนั้นดูยิ่งใหญ่มากขึ้นหรือว่าอาคารนั้นดูสงบมากขึ้นหรือว่าทำให้อาคารนั้นดูมีบรรยากาศที่อบอุ่นมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยมีทั้งความสวยงามในเชิงศิลปะแล้วก็มีความสวยงามในเรื่องของเทคนิคในการวาดภาพด้วยครับ
0: ครับก็ครั้งหน้านะครับเราอาจจะมีการเล่าให้นักศึกษาฟังนะครับในเทปหน้าเรื่องของเทคนิคพื้นฐานในการเขียนสีน้ำนะครับผมกับอาจารย์บาสนะครับวันนี้ก็ขอจบรายการไว้เพียงแค่นี้เจอกันครั้งหน้าครับอาจารย์บาสครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการนี้ค่ะวันนี้เราจะมายกระดับการวาดภาพด้วยหลักการสัดส่วนและรูปทรงเลขาคณิตแม่หลายๆคนเวลาวาดรูปเนี่ยก็มักจะชอบวาดรูปสัตว์หรือว่าสิ่งของแต่ก็มักจะเจอปัญหาว่าวาดออกมาแล้วบิดเบี้ยวบ้างล่ะไม่สมจริงบ้างล่ะนี่วันนี้รายการมีความลับหนึ่งจะมาช่วยแก้ปัญหานี้บอกต่อกันค่ะคือการถอดรหัสสิ่งที่เราเห็นให้กลายเป็นรูปทรงพื้นฐานก็อย่างเช่นรูปทรงวงกลมรูปทรงสามเหลี่ยมหรือรูปทรงสี่เหลี่ยมเอาละงั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการกะระยะและจัดสัดส่วนภาพให้เป๊ะกันค่ะ

ลมาร์กซ์ได้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างส่วนล่างและส่วนบนจริงๆแล้วการร่างสัดส่วนเรขาคณิตก็คือโครงสร้างส่วนล่างนั่นแหละหรือเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองถ้ารากฐานสัดส่วนนั้นพังโครงสร้างส่วนบนที่หมายถึงรายละเอียดความสวยงามหรือวัฒนธรรมก็จะพังทลายตามลงไปด้วยค่ะ

แม็กซ์เวเปอร์นักสังคมวิทยาท่านนี้พูดถึงเรื่องความมีเหตุผลทางสังคมด้วยเปรียบเสมือนการกะระยะสัดส่วนที่ไม่ใช่แค่การใช้อารมณ์เท่านั้นแต่มันคือการใช้ตรรกะการคำนวณและความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อจัดระเบียบหน้ากระดาษให้ถูกต้องนั่นเอง

แอร์บูดิเยอร์ได้พูดถึงเรื่องของฮาบิทัตหรือความคุ้นชินมันเป็นความสามารถในการกะสัดส่วนให้แม่นยำในมุมมองของศิลปะได้เหมือนกันที่ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ลอยมาแต่มันเกิดจากการฝึกฝนซ้ำๆจนกลายเป็นความคุ้นชินที่แฝงฝังอยู่ในร่างกายและสายตาของศิลปินนั่นเอง

ช่วงกิจกรรมที่1ร่างโครงสร้างสัตว์ทีนี้น้องๆก็ลองมาวาดนกกันดูค่ะถนัดกันหรือเปล่าบางคนก็อาจจะไม่ถนัดวาดนกหรือไม่เคยวาดนกมาก่อนแต่เราลองที่จะก้าวข้ามความคุ้นชินนั้นดูเผื่อเราจะเจอศักยภาพใหม่ของเราค่ะโดยเริ่มจากการวาดวงกลมเป็นหัวและวงรีเป็นตัวแบบนี้การที่เราพยายามกะขนาดให้หัวกับตัวนั้นสมดุลกันตรงนี้ถือเป็นความท้าทายที่ช่วยกระตุ้นเซโรโทนินที่ทำงานเพื่อรักษาโฟกัสของเราค่ะ

แล้วพอสัดส่วนมันดูใช่ดูแล้วโอ้มันเหมือนนกละความรู้สึกปิ๊งหรือความพึงพอใจที่เกิดนี้คือฝีมือของโดปามีน

จกรรมที่2เชื่อมเส้นและลบเส้นร่างบางคนอาจจะถนัดลบเลยแต่บางคนก็ยังไม่ได้ลบเอาล่ะมาลากเส้นเชื่อมหัวกับตัวแล้วลบเส้นเลขาคณิตด้านในออกกันค่ะ

พอเสร็จแล้วน้องๆอย่าลืมลองที่จะยืดหลังตรงหมุนคอเบาๆซ้ายขวาให้เอนโดรฟินช่วยผ่อนคลายความเกร็งจากการเพ่งสายตาของน้องๆค่ะแล้วก็กลับมามองเจ้านกน้อยบนกระดาษของเราอีกครั้งความรู้สึกเอ็นดูผลงานตัวเองนี่แหละมันคือพลังของออกซิโทซิน

าถึง how to เทคนิคการกะระยะและจัดสัดส่วนที่ทางรายการจะให้กันค่ะอย่างแรกเลยเทคนิคแรกคือการใช้นิ้วโป้งวัดสัดส่วนยึดแขนให้ตึงหลับตาข้างหนึ่งใช้ดินสอกับนิ้วโป้งวัดขนาดความกว้างเทียบกับความสูงของวัตถุ

ทคนิคนึงคือการใช้เส้นดิ่งเช็คตำแหน่งลากเส้นดิ่งสมมุติจากบนสุดลงมาล่างสุดเพื่อดูว่าจุดต่างๆของวัตถุเยื้องซ้ายหรือขวาจากแกนกลางไปเท่าไหร่

เทคนิคต่อมาคือการตีตารางก็ได้ค่ะขยันหน่อยก็ลองตีตารางบนภาพต้นแบบและบนกระดาษวาดรูปจะช่วยให้ย่อหรือขยายภาพได้เป๊ะแบบสเกลไม่ผิดเพี้ยน

อีกเทคนิคนึงคือการขึ้นโครงกระดูกไม้ขีดเวลาวาดคนหรือสัตว์ให้ร่างแกนกลางของกระดูกและข้อต่อเป็นเส้นไม้ขีดก่อนเพื่อเช็คท่าทางและความยาวของแขนขาก่อนลงเนื้อหนังค่ะ

อีกเทคนิคนึงคือการหาจุดกึ่งกลางเสมอก่อนจะวาดรายละเอียดให้หาจุดกึ่งกลางของวัตถุให้เจอก่อนจะช่วยแบ่งครึ่งซ้ายขวาได้เท่ากัน

เทคนิคต่อมาคือการวัดเทียบส่วนหาหน่วยวัดหลักของภาพเช่นใช้ความยาวของหัวเป็นเกณฑ์แล้ววัดว่าลำตัวนั้นมีความยาวเท่ากับกี่หัวแบบนี้

อีกเทคนิคคือการตีเส้นล้อมกรอบรวมน้องๆค่อยๆลากเส้นตรงต่อกันหยาบๆล้อมรอบรูปทรงทั้งหมดของวัตถุก่อนแล้วค่อยๆหั่นรายละเอียดด้านในออกเหมือนการแกะสลักหินก็ได้เหมือนกันค่ะเทคนิคนี้ถ้าชำนาญแล้วทำไวๆก็ได้นะคะ

เป็นยังไงกันบ้างการใช้รูปทรงเรขาคณิตมาช่วยร่างภาพจึงทำให้การกะสัดส่วนของเราง่ายและแม่นยำขึ้นมากเลยใช่ไหมล่ะคะทฤษฎีนี้เหมือนจะไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นการฝึกความชำนาญของน้องๆเพื่อช่วยลดความซับซ้อนของการมองสิ่งต่างๆรอบตัวทำให้เรากล้าที่จะวาดภาพที่ยากขึ้นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะวาดผิดสัดส่วนอีกต่อไปนำเทคนิคนี้ไปฝึกฝนเป็นหลักการประจำตัวบ่อยๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะรายการเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่10ชื่อตอนว่าฟินเทคและการเงินดิจิตอลนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายนักการเงินแล้วก็กำลังโด่งดังเป็นอย่างยิ่งนะคะในประเทศของเราค่ะเราก็หลายๆคนนะคะก็มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์กับฟินเทคโดยตรงมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคือฟินเทคนะอย่างเช่นโมบายแบงกิ้งธนาคารมือถือที่เราสแกน QR code กันนี่แหละนี่คือส่วนหนึ่งของฟินเทคนะคะแล้วก็มีดิจิตอลเพย์เมนต์สแกน QR code เนาะ Open Banking นะคะการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินนะคะมี Cyber Securityความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะแล้วก็ฟินเทคเทรนด์นะคะแนวโน้มฟินเทคในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างน้องๆห้ามพลาดติดตามรับชมรายการของเราในตอนนี้นะคะสุดท้ายละหัวข้อของเราก็จะเป็นแบงก์ธนาคารนะคะ VS พบกับฟินเทคแล้วก็สตาร์ทอัพซึ่งกำลังเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเริ่มมีสตาร์ทอัพมาทำงานในด้านของฟินเทคกันมากขึ้นนะคะการแข่งขันระหว่างธนาคารกับฟินเทคสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการตัวเล็กๆแต่มีไอเดียมีนวัตกรรมจะก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆอย่างใดบ้างในโลกของการเงินดิจิตอลของเราค่ะนะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้เรียนรู้เข้าใจแล้วก็สามารถปรับใช้เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อสร้างคุณค่าในเศรษฐกิจยุคดิจิตอลค่ะอันดับแรกนะคะเรามารู้จักฟินเทคอย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้นนะคะฟินเทคคืออะไรฟินเทคก็คือการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาบริหารทางการเงินนะคะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยการเงิน finance นะคะการเงินนะคะตัวที่2ก็คือเทคโนโลยีนะคะเมื่อนำ finance บวกเข้ากับเทคโนโลยีนะคะเท่ากับ digital technology หรือเทคโนโลยีทางการเงินนั่นก็คือความหมายของฟินเทคนะคะและอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะคะว่าอาจารย์กิ๊กเนี่ยสังกัดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสาขาที่สังกัดก็คือสาขาวิชาการเงินนะคะแต่หลักสูตรของเรานะคะก็เป็นหลักสูตรนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนก็คือเราไม่ได้สอนการเงินแต่อย่างเดียวอีกต่อไปเราบวกด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะทางการเงินเข้ามาด้วยในหลายๆวิชาของเรานะคะก็แทบจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการเรียนการสอนนะคะวิชาของอาจารย์กิ๊กเองนะคะก็มีการใช้ AI ในการจัดทำรายงานทางการเงินหรือวิชาวิจัยนะคะก็มีการใช้ AI เข้ามาช่วยซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ต้องการสร้างบัณฑิตที่เก่งทางการเงินเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินหรือในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวฟินเทคนะคะสามารถครอบคลุมบริการทางการเงินได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินการจินการขอสินเชื่อสมัยก่อนเนาะการขอสินเชื่ออันนี้ขออนุญาตขยี้ให้ละเอียดเนาะผู้ขอสินเชื่อกับธนาคารก็จะต้องส่งเอกสารเยอะแยะมากมายมายังธนาคารเนาะส่งมาเสร็จก็ต้องรอตามคิวรอตามคิวเสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะมานั่งตรวจรายนี้ดีไม่ดีอนุมัติไม่อนุมัติซึ่งมันก็อาจจะก่อให้เกิดไบแอสเนาะพอเราเห็นชื่อลูกค้าเนาะหากลูกค้ามีการเป็นลูกค้าที่เราชื่นชมหรือหนักไปกว่านั้นมีการติดสินบนให้แปเจียไอการขอสินเชื่อเนี่ยก็อาจจะไม่ยุติธรรมเนาะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เนาะแต่หากเป็นเจ้าเทคโนโลยีฟินเทคเข้ามาแล้วก็มันจะยุติธรรมมันจะประเมินตามจริง AI ที่ทำการวิเคราะห์ก็จะไม่เอ็นเอียงเนาะไม่มีการเข้าข้างใครนี่ดังนั้นเนี่ยการขอสินเชื่อก็จะทำได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นค่ะ รวมไปถึงการลงทุนการประกันภัยการบริหารความเสี่ยงการวิเคราะห์ข้อมูลและการให้บริการเหล่านี้ฟินเทคก็จะทำให้ธุรกรรมทางการเงินเนี่ยสะดวกรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะคะเพราะมีการตรวจสอบทางธุรกรรมอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะนี่ประโยชน์ของฟินเทคนะคะมาดูกันค่ะข้อหนึ่งสะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงน้องทำงานรันตลอดเวลาไม่มีการนอนพักผ่อนเหมือนมนุษย์นะคะข้อ2ลดต้นทุนการให้บริการข้อ3เข้าถึงบริการได้ง่ายข้อ4เพิ่มประสิทธิภาพอันนี้แน่นอนที่สุดนะข้อ5สร้างนวัตกรรมใหม่และข้อ6นะคะเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะตัวอย่างผู้ให้บริการฟินเทคทางการเงินที่เรารู้จักกันมากๆเลยก็คือ PayPal นะคะ GrabPay นะคะ LINE PayAlipay นี่ดังระดับโลกนะคะแล้วก็ยังมีผู้ให้บริการอื่นๆอย่างมากมายจากฝั่งธนาคารก็มี K Plus นะคะทีนี้ FinTech จึงไม่ใช่แค่เป็นเพียงเครื่องมือหรือพลังสำคัญที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้เงินในชีวิตของเรานะคะแต่ FinTech เนี่ยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลในอนาคตด้วยค่ะเอาแล้วนะคะน้องๆทีนี้นะคะเพื่อให้น้องๆเข้าใจความหมายของฟินเทคมากยิ่งขึ้นอาจารย์กิ๊กก็มีวิดีโอที่จะมาแนะนำให้พวกเราเข้าใจในความหมายของคำนี้ค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ
1: ทุกธุรกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเสมอฟินเทคเองก็เช่นกันเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินทำให้คนสามารถใช้จ่ายเงินได้ง่ายขึ้นการนำกำลังซื้อในอนาคตมาใช้รวมถึงการลงทุนให้เราประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุนมากขึ้นแต่ว่าฟินเทคเองเนี่ยก็เป็นเหมือนดาบสองคมนวัตกรรมแก้ปัญหาได้อาจจะเผลอสร้างปัญหาใหม่ได้โดยไม่รู้ตัวครับ

0: ตกลงกันว่าการที่มีเงินหรือของใช้แทนเงินได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีชีวิตสะดวกขึ้นจริงๆเราต้องการสามารถจ่ายชำระได้ต้องการจะเก็บออมกำลังซื้อตัวเองได้แล้วก็ต้องการระดมทุนได้คำว่า Fintech เป็นคำผสมนะครับ Financial Technology พูดง่ายๆคือว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการเงินนั่นเองถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราฝากเงินในบัญชีธนาคารมันก็เป็นข้อมูลดิจิตอลเราได้สมุดบัญชีเงินฝากมาก็จริงแต่ว่าเป็นบัญชีเงินฝากที่อ้างอิงกับฐานข้อมูลหลังบ้านธนาคารทีนึงการใช้งานตัวเลขในบัญชีในสมุดเนี่ยจริงๆยากมากเลยเราต้องไปถอนเงินสดก่อนเราใช้ด้วยซ้ำแต่นวัตกรรมที่ทำให้ฐานข้อมูลสามารถคุยกันได้เนี่ยทำให้เราโอนเงินจากธนาคารนึงไปอีกธนาคารนึงได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปถอนเงินสดก่อนสามารถเก็บปลาก็ได้เก็บเกลือก็ได้เก็บเป็นชาก็ได้แต่ถ้าเลือกกันแล้วเนี่ยเป็นของที่ไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเลยน่าจะดีที่สุดแต่ว่าการเก็บออมสมัยก่อนเนี่ยมันคือการแปลงกำลังซื้อเป็นของที่ไม่สูญหายไปไหนแต่กำลังซื้อนั้นอาจจะไม่ได้เพิ่มงอกเงยขึ้นได้มันก็มีรูปแบบในการเก็บแบบอื่นเช่นเอ๊ะกำลังซื้อที่มีเนี่ยเราไปเปลี่ยนเป็นเงินฝากดีไหมไปเปลี่ยนเป็นตราสารหนี้ดีไหมการออกหุ้นสามัญมาก็ถือว่าเป็นอินโนเวชั่นที่ทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเงินแล้วเนี่ยสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่สร้างกำไรได้ทำให้เรามีรูปแบบในการออมที่สร้างผลประโยชน์ได้ด้วยในอดีตการตกลงลงทุนร่วมกันเนี่ยก็อาจจะเป็นการตกลงปากเปล่าว่าผมให้เงินคุณไปนะเดี๋ยวมีเมื่อไหร่ก็มาคืนก็แล้วกันแต่อาจจะมีความไม่มั่นใจว่าสัญญาปากเปล่าสามารถมั่นใจอะไรได้ต้องมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้แต่เขียนลายลักษณ์อักษรเอาไว้เนี่ยมั่นใจได้หรือเปล่ากระดาษแผ่นนี้เขียนไว้ร้อยหนึ่งถ้าจะขายต่อซื้อไหมซื้อราคาเท่าไหร่เลขร้อยหนึ่งนี้เนี่ยหมายความว่าผมจะจ่ายคุณ100หรือเปล่าหรือเป็นแค่ร้อยที่เขียนมาเฉยบนกระดาษแผ่นนี้เราทำสัญญามาตรฐานบางอย่างดีไหมระบบกระดาษแผ่นนี้นะที่เขียนเลขร้อยทุกคนเข้าใจตรงกันนะคือจำนวนใบหุ้นที่มีจากหุ้นทั้งหมดที่มี 10,000 หุ้นดังนั้น100หุ้นที่คุณมีเท่ากับ 1% ของทั้งหมดที่มีเมื่อบริษัทเกิดกำไรอะไรขึ้นคุณจะได้รับสิทธิ์ในการรับเงินปันผลนี่คือสิ่งที่เลข100ที่เรียกว่าหุ้นสามัญให้กับเราดังนั้นนวัตกรรมในการลงทุนก็คือว่านวัตกรรมในการออกแบบสัญญารูปแบบใหม่และมีกลไกอะไรบางอย่างที่รองรับให้มั่นใจได้ว่าเมื่อคุณสัญญาอะไรไว้คุณจะทำตามที่สัญญาไว้ด้วยคนเราเนี่ยคิดและตัดสินใจยังไงคิดแบบเร็วๆใช้สัญชาตญาณกับคิดแบบที่ขอคิดตกผลึกนิดนึงใช้เหตุผลในการตัดสินใจการคิดแบบที่ต้องตกผลึกเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะมากการตัดสินใจบางอย่างที่เคยใช้เหตุผลแล้วเมื่อคุ้นชินมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเรียนรู้ว่าถ้างั้นใช้สัญชาตญาณแทนใช้ภาพกลับมาด้านการเงินครับนวัตกรรมทำให้ทุกอย่างเกิดความสะดวกตัดสินใจง่ายขึ้นก็ต้องถามว่าการคิดแบบหมวดคิดตกผลึกจะถูกทำให้กลายเป็นการคิดจากหมวดใช้สัญชาตญาณมากขึ้นหรือเปล่าแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยก็อาจจะทำมาใช้ผิดด้านได้เหมือนกันเพราะว่าการออมการลงทุนที่ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ง่ายขึ้นอาจจะเป็นการที่เราสามารถซื้อสินทรัพย์ต่างๆได้ง่ายขึ้นซื้อได้ในราคาที่ต่ำลงซื้อได้ตลอดเวลานะครับตลาดปิดไม่เป็นไรเราซื้อได้หุ้นละ500บาทผมให้ซื้อเซี่ยวของหุ้นทีละ5บาทก็ซื้อได้การที่เห็นตัวเลขที่เป็นกำลังซื้อของเราหรือเวลของเราเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเราเสพติดการลงทุนหรือเปล่านั่นคือความท้าทายครับในยุคที่มีนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายไปหมดแต่มันง่ายจนเราใช้การคิดหมวดที่เป็นเหตุผลหรือหมวดสัญชาตญาณกันแน่ครับหัวใจของบริการทางการเงินเลยนะคือเวลาเราคิดรายได้เนี่ยมักจะคิดจากมูลค่าธุรกรรมแต่ต้นทุนเนี่ยมาจากรายบุคคลผู้ให้บริการต้องการทำกำไรซึ่งเท่ากับรายได้ลบต้นทุนเทคโนโลยีบางอย่างที่เข้ามาช่วยตรงนี้มันทำให้ลดต้นทุนที่มันเป็นเชิงกายภาพตัวอย่างอาจจะมาจากการเปิดสาขาถ้าลูกค้ามีแค่10คนเราจะเปิดสาขาไปทำไมแต่ถ้าไม่ต้องเปิดสาขาปุ๊บเราเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนละถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทำธุรกรรมปริมาณเล็กลงเราก็สามารถทำกำไรได้อยู่นี่แหละครับเป็นธีมที่เห็นได้ในหลายๆที่นะครับในเรื่องฟินเทค
1: สไลด์นี้นะคะเราก็มาดูวิวัฒนาการของฟินเทคกันค่ะน้องๆว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในโลกอนาคตน้องฟินเทคเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะคะมาดูฟินเทคตัวที่1ค่ะ 1.0 เริ่มต้นก็คือน้อง ATM นะคะทุกคนรู้จักนะแล้วก็ทุกคนก็จะชอบเพราะว่าเรามีบัตรเราก็กดตังค์ได้ทุกที่นะคะแต่เราอาจจะไม่ชอบตอนที่ไปดูสมุดบัญชีว่าเงินหายไปเรื่อยๆเนาะเจ้าตู้กดเงินสดหรือ ATM เนี่ยก็มีช่วงอายุที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะตั้งแต่ปี1970ก่อนอาจารย์กิ๊กเกิดเองนะคะเนี่ยจนถึง1990ค่ะน้องจะฮิตฮอตมากเลยก็เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงเงินสดให้กับลูกค้านั่นเองธนาคารไหนใหญ่นะก็ต้องมีตู้ ATM เป็นจำนวนมากห้างเซเว่นของเราเนี่ยแทบจะมี2เจ้าแข่งกันอยู่บ่อยๆเลยในที่สุดน้อง ATM ก็เริ่มฮิตน้อยลงนะคะเพราะว่าการใช้เงินสดน้อยลงแล้วเราใช้อะไรแทนล่ะ เราก็มาใช้ Fintech 2.0 ค่ะ Fintech 2.0 ก็คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าธนาคารออนไลน์ก็เข้ามาแทนที่น้อง ATM นะคะเริ่มในปี1990มาจนถึงปี2000ค่ะทำให้ลูกค้าเนาะหรือพวกเราประชาชนเนี่ยสามารถทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเอาละทีนี้ก็เข้าสู่ FinTechยุคต่อมานะคะก็คือยุค Fintech 3.0 หรือว่ายุคมือถือค่ะยุคมือถือที่เรียกว่า Mobile Banking Mobile Banking นี่ก็เริ่มจากปี2000จนถึงปี2010นะคะเป็นการทำธุรกรรมผ่านทางมือถือทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นเดียวกันค่ะเราก็มาดูต่อเลยนะคะตัวต่อมาก็คือ Fintech 4.0 ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบนะคะในยุคนี้เราก็จะมี Mobile Wallet มี Digital Payment หรือกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะแล้วก็มีการชำระเงินในโลกดิจิทัลนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันทำให้การชำระเงินนะคะรวดเร็วสะดวกปลอดภัยแล้วก็ลดการใช้เงินสดได้อย่างมากในร้านบางร้านนี่ถึงขั้นติดป้ายเลยไม่รับเงินสดนะคะเยอะมากด้วยนะคะเอาละทีนี้เรามาดูยุคในอนาคตเนาะก็จะเป็น Fintech 5.0 ยุคอัจฉริยะและไร้รอยต่อนะคะก็จะมีการใช้ AI Blockchain Open Banking นะคะแล้วก็ Embedded Finance นะคะไม่ยุคสิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมีความเป็นอัจฉริยะก็คือสะดวกรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เชื่อมโยงในทุกบริการเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นโลกของอนาคตเนาะจริงๆเราเริ่มใช้บางอย่างในปัจจุบันแล้วด้วยนะคะเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างเทคโนโลยีและบริการในแต่ละยุคค่ะเริ่มต้นจากรูปเลยเนาะตัวแรกก็เป็น ATM อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะน้องๆก็จะเห็นรูปเนาะตัวอย่างโมบายแบงกิ้งนะคะก็จะมีหลายเจ้ามากเลยดิจิตอลวอลเล็ตเพย์เมนต์ก็จะเป็นประเภท PromptPay, True Payment Wallet นะคะ Line Pay, Shopee Pay นะคะก็จะเห็นได้ในอนาคตมันจะเป็นหน้าตายังไงนะมันจะเป็น Future Fintech ค่ะก็จะมีน้อง AI, Blockchain, Open Banking แล้วก็ Embedded นะคะ Finance นะคะเทคโนโลยีอย่างนี้ไม่ได้หยุดเฉพาะปัจจุบันแต่จะก้าวต่อไปในอนาคตนะคะซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการเงินอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอีกต่างหากนะคะเรามาดูสไลด์ต่อมานะคะเป็นเรื่องของโมบายแบงกิ้งซึ่งแม้ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีความนิยมน้อยลงแต่ก็ยังใช้อยู่ค่ะอาจารย์กิ๊กก็ยังใช้โมบายแบงกิ้งอยู่นะคะเป็นธนาคารในมือถือทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาโมบายแบงกิ้งนะคะให้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยบริการของโมบายแบงกิ้งนะคะประกอบไปด้วย 1. โอนเงิน 2. สแกนจ่าย 3. ถอนเงินไม่ใช้บัตรก็ได้ด้วย 4. จ่ายบิน 5. ลงทุนซื้อกองทุนก็ได้นะคะน้องๆจันกี้ก็ซื้อสลากออมสินนี่บ่อยๆนะคะผ่านโมบายแบงกิ้งนี่แหละขอสินเชื่อค่ะขอสินเชื่อก็ได้ด้วยโดยใช้ AI เข้ามาช่วยในการจัดการนะคะประโยชน์ของ Mobile Banking ก็คือ 1. ทำธุรกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลานอกโลกยังได้เลยขอมีอินเทอร์เน็ตนะคะข้อ 2. ลดต้นทุนในการให้บริการของธนาคารไม่ต้องเปิดสาขาสาขาธนาคารนะคะปิดอย่างต่อเนื่องจนบางทีเราก็เป็นห่วงลูกศิษย์ทางการเงินของเราว่าจะมีตำแหน่งงานเพื่อพวกเขาไหมเพราะว่าสาขาของธนาคารเนี่ยยุบปิดตัวยุบสาขาไปเยอะมากเราก็พยายามจัดการเรียนการสอนโดยให้เน้นในด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลหรือฟินเทคมากขึ้นเพื่อให้เขามีโอกาสในตลาดงานสายนี้ในอนาคตนะคะข้อต่อมาก็คือ ข้อ3นะคะประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยระบบยืนยันตัวตนนะคะและการเข้าถึงรหัสข้อมูลในบางธนาคารเนี่ยโมบายแบงกิ้งก็จะต้องมีการสแกนนิ้วเลือกนิ้วไหนก็ได้ด้วยนะก็จะเป็นความลับของเราเมื่อก่อนจะต้องเป็นนิ้วโป้งเท่านั้นต่อมาก็พัฒนาเป็นนิ้วใดๆก็ได้น้องก็จะจดจำนะคะนิ้วใดๆเนี่ยเราก็รู้ของเราคนเดียวก็พอนะไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะอันตรายนะคะเดี๋ยวเขาตัดนิ้วเราไปถ้าใครรวยๆเนาะสามารถใช้นิ้วเนี่ยโอนเงินได้เลยนะคะมาดูต่อข้อต่อมานะคะก็คือประโยชน์ด้านการบริหารการเงินได้ง่ายตรวจสอบรายการได้ทันทีเพราะมันจะมีขึ้นติ้งตองเนี่ยค่ะว่ามีการโอนเงินจากบัญชีของท่านจำนวนเท่านี้นะคะมีขึ้นข้อความเตือนมาทั้งผ่านระบบมือถือและผ่านระบบอีเมลได้ด้วยนะคะทำให้เรารู้ตัวว่าอ๋อเราถูกแฮกเงินไปหรือเปล่านะแต่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจนะคะจันกิเคยโดน

่นมาช่วยดูด้วยดูเป็นดับแรกเลยว่าเฮ้ยบัญชีเรายังอยู่ครบไหมอย่างเงี้ยมีรายการผิดปกติหรือเปล่าเราจะได้รีบบอกธนาคารว่าช่วยดึงเงินกลับมาให้เราหรือเราทำการร้องเรียนแล้วก็อาจจะได้เงินช้าหน่อยนะคะถ้าเกิดดึงกลับมาไม่ทันเนี่ยก็ช้าหน่อยแต่ว่ายังมีโอกาสได้เงินแต่หากเราปล่อยไปหลายวันยังไม่รู้ตัวเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วก็หายไปกับสายลมและแสงแดดแน่ๆนะคะโอกาสได้รับกลับมาจะน้อยลงค่ะน้องๆข้อต่อมาก็คือมีการเชื่อมต่อบริการอื่นๆได้ครบในแอปเดียวเชื่อมต่อนะคะเราก็มาดูสถิติการใช้โมบายแบงกิ้งในประเทศไทยก็จะมีผู้ใช้บริการถึง 34.6 ล้านคนเพิ่มขึ้นนะคะถึง 15.9% และมูลค่าทางธุรกรรมรวมถึง 102.5 ล้านล้านบาทล้าน2ครั้งนะคะน้องๆเยอะมากๆนะคะล้านล้านบาทนะคะโมบายแบงกิ้งจึงเปลี่ยนชีวิตพวกเรานะคะก่อให้เกิดการทำธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงผู้ใช้หรือเรียกว่าใกล้ชิดพวกเรามากขึ้นค่ะนี่ข้อต่อมานะคะเรามาดูเรื่องดิจิทัลเพย์เมนต์นะคะดิจิทัลเพย์เมนต์เนี่ยก็ทำให้การชำระเงินรวดเร็วเหมือนกันผู้ให้บริการนะคะก็จะให้บริการง่ายมากเลยค่ะอันนี้บรรยายง่ายผ่าน QR Code มี PayPal นะคะ PayPal ก็คือการโอนเงินของเราเนี่ยผ่าน PayPal ก่อนซึ่ง PayPal เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการโอนเงินที่ผิดปกติหรือเราโอนผิดนะดึงกลับได้ง่ายกว่าธุรกรรมทางการเงินทั่วไปนะคะอาจารย์กิ๊กชอบมากสมัยตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่อังกฤษนะคะหากเรางงหรือเราเข้าใจผิดแล้วเราบอกPayPalว่าเฮ้ยเราโอนผิดอันนี้เราต้องการดึงเงินกลับคืนเขาทำให้เลยนะคือมีเจ้าหน้าที่ดูแลเราเป็นพิเศษแล้วก็ง่ายกว่าระบบธนาคารนะคะชอบมากเพราะว่าธนาคารที่อังกฤษเจ้าหน้าที่น้อยกว่าเมืองไทยมันต้องใช้PayPalนะคะต่อมาเป็นApple Pay นะคะมี Google Pay Alipay แล้วก็ WeChat Pay นะคะเปรียบเทียบข้อดีของ Digital Payment นะคะ 1. ไม่ต้องพกพาเงินสดโจรปล้นไปก็ดึงเงินออกจากบัญชีเราไปไม่ได้นะป้องกันการสูญหายนั่นเองแล้วก็การพกเงินสดก็ไม่สะดวกด้วย Digital Payment ก็ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายเงินนั่นเองนะคะมาดูสไลด์ต่อมานะคะเป็นระบบการชำระเงินค่ะระบบการชำระเงินดิจิตอลนะคะก็จะผ่านผู้ซื้อนะคะก็จะทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มีการจ่ายเงินผ่าน Payment Gateway นะคะน้องๆไปส่งข้อมูลนี้ไปยังธนาคารก็โอนเงินไปยังร้านค้านะคะก็ถือได้ว่าติ๊กถูกตึ้งการทำธุรกรรมทางการเงินสำเร็จแล้วดังนั้นนี่นะคะก็จะเกิดการชำระเงินผ่านโลกเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ธุรกรรมทางการเงินนั้นรวดเร็วต้นทุนต่ำแล้วก็ปลอดภัยนะคะเรามาดูอนาคตของฟินเทคกันต่อเลยค่ะอนาคตของฟินเทคนะคะก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสังคมไร้เงินสดให้กับประเทศไทยหากจะดูตัวอย่างของประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นสังคมไร้เงินสดไปแล้วก็น่าจะเป็นประเทศจีนค่ะในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปีนี้ด้วยปีที่ผ่านมาอาจารย์กิ๊กไปเสียเหมือนนะคะไปเป็นตัวแทนนักวิจัยไทยในโครงการยุทธศาสตร์ชาติไทยจีนไปแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยในวาระที่ไทยจีนครบรอบความสัมพันธ์50ปีนะคะเสียเหมือนเนี่ยเปรียบได้กับประตูเมืองท่าฝั่งยุโรปของจีนดังนั้นตึกรามบ้านช่องในเสียเหมือนเนี่ยก็จะเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปนะแบบโอ้ยทันสมัยมากๆเลยแต่ที่มันน่าทึ่งมากกว่าสถาปัตยกรรมก็คือระบบการซื้อขายที่เสียเหมือนนะคะน้องๆก็คือเมื่ออาจารย์กิ๊กพูดภาษาไทยผู้ขายเนี่ยก็หยิบมือถือขึ้นมาแปลภาษาจีนเลยไม่ต้องผ่านภาษาอังกฤษแล้วเขาก็พูดเป็นภาษาจีนมือถือของเขาก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนาะการซื้อขายก็ซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าทุกคนสื่อสารด้วยภาษาแม่ของตัวเองก็สามารถพูดในสิ่งที่เราคิดได้อย่างชัดเจนไม่เกิดการเจรจาที่ผิดพลาดเนื่องจากภาษาเป็นอุปสรรคเนาะหนึ่งแล้วเนาะเห็นเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วเนาะตัวที่เด่นไปกว่านั้นก็คือเจ้าน้องฟินเทคก็คือ

0: ือมีการโอนเงินผ่านเจ้าตัวฟินเทคเหล่านี้ค่ะทำให้ไม่ต้องพกเงินสดเลยแต่ด้วยอาจารย์เก่งเนาะเตรียมพร้อมไปนิดนึงรอบไปเสียเหมือนเนี่ยพกเงินสดไปด้วยพกเงินสดไปก็เกิดปัญหากลายเป็นคนที่ใช้ฟินเทคเนี่ยไม่เกิดปัญหาไอ้คนที่มีธนบัตรนี่แหละเกิดปัญหาเมื่อซื้อด้วยเงินสดนะคะน้องๆปรากฏว่าเขาไม่มีเงินทอนไงคนขายไม่มีเงินทอนทำไงคนขายแก้ปัญหาด้วยกันอาจารย์กิ๊กซื้ออื่นๆน่ะให้ครบ100หยวนไปเลยอาจารย์กิ๊กซื้อตอนนี้80หยวนซื้อเพิ่มเลยหยิบเพิ่มให้ครบ100หยวนเพราะว่าไม่มีเงินทอนน้องๆจะเห็นได้ว่าคนขายฉลาดมากเลยนะคะแทนที่จะขายสินค้า80หยวนเนาะก็เพิ่มเป็น100หยวนได้เลยเพราะว่าบอกอาจารย์กิ๊กว่าไม่มีตังทอนต้องซื้อให้ครบ100หยวนแล้วเชื่อมั้ยคะเจอแบบนี้ทุกร้านทุกร้านไม่มีเงินทอนน้อยมากที่จะมีเงินทอนให้แต่ร้านของฝากของที่ระลึกมีเจอทุกร้านเลยค่ะเราก็ต้องใช้แบบเกินจำนวนที่เราตั้งเป้าไว้เนาะเพราะว่าเรามีธนบัตรมูลค่าเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแหละในทุกร้านเลยนะคะเพราะในจีนเรียกได้ว่าเป็นสังคมไร้เงินสดไปซะแล้วพอดีซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะก็กลับไปเมืองจีนอีกครั้งนึงคราวนี้ไปเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้น้องๆก็จะรู้จักกันมากขึ้นไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจีนทันสมัยที่สุดอย่าว่าแต่สังคมไร้เงินสดบัตร ATM ของเราเนี่ยนะคะสามารถเดินทางในเซี่ยงไฮ้ได้เลยบัตร ATM ธนาคารของเราในเมืองไทยเลยค่ะแตะปุ๊บขึ้นรถไฟใต้ดินได้เลยโอ้โหอยู่เซี่ยงไฮ้ไม่ต้องใช้เงินสดจริงๆนะคะใช้บัตรเราเลยตึงๆๆๆนะคะเดินทางสะดวกรวดเร็วมากนี่คืออนาคตของประเทศไทยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันค่ะเอาละเรามาดูโฟร์ชาร์ตเลยนะคะเล่าของจีนไปแล้วเนาะเรามาดูโฟร์ชาร์ตอันนี้แนวโน้มสำคัญในอนาคตนะคะฟินเทคเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยอะไรบ้างตัวที่หนึ่งนะคะ AI นะคะ Intelligent Finance ให้บริการอัจฉริยะเฉพาะบุคคลในจีนอีกเช่นกันนะคะต้องในอนาคตนี่ต้องย้อนไปจีนมีธนาคารที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อีกต่อไปแล้วแล้วไม่ต้องใช้แบงก์บุ๊กหรือว่าเจ้าตัวสมุดธนาคารอีกเลยค่ะไม่ต้องใช้ม่านตาสแกนตึ้งรู้เลยว่าคนนี้มีตังค์อยู่ในธนาคารเท่าไหร่ว้าอย่างนี้โจรปล้นไม่ได้แน่นอนนะคะแบบมันแบบว้าวมากเลยค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วนะคะมาตัวต่อมาค่ะบล็อกเชนและDeFi นะคะก็คือธุรกรรมที่โปร่งใสไร้ตัวกลางเลยต้นทุนก็จะลดลงนะคะต้องมาดูค่ะว่าเขาจะพัฒนาไปอย่างไรตัวต่อมานะคะ Mobile First Super App ทำธุรกรรมได้จนครบในแอปเดียวนะคะและกิจกรรมเหล่านี้จะต้องประกอบไปด้วยเจ้าตัว Cyber Security แล้วก็ Privacyความปลอดภัยเฉพาะบุคคลเลยนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยความมั่นใจคุ้มครองข้อมูลของเรานะคะตัวสุดท้ายก็คือ Green Finance ตัวนี้กำลังดังในเมืองไทยกำลังมาใหม่เลยค่ะเป็นเจ้าตัวที่คำนึงถึง Sustainability คือการใช้การเงินสีเขียวเพื่อสร้างความยั่งยืนและเพื่อความเติบโตในขณะที่ก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะหมายถึงเศรษฐกิจเติบโตสิ่งแวดล้อมก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจค่ะเจ้าตัวฟินเทคในอนาคตนะก็จะทำให้เราเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนทางการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างนวัตกรรมตัวสุดท้ายก็คือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลดังนั้นฟินเทคจึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะคะน้องๆแต่คืออนาคตของระบบการเงินชาติช่วยให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและยั่งยืนค่ะฟินเทคเปลี่ยนโลกทางการเงินไปอย่างไรนะคะฟินเทคนะคะเขาจะทำหน้าที่เชื่อมผู้คนธุรกิจและโอกาสอย่างไร้ขีดจำกัดช่วยผู้ใช้ยังไงมาดูนะคะทำให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายสะดวกรวดเร็วควบคุมการเงินได้ด้วยตนเองนะคะช่วยธุรกิจช่วยยังไงช่วยธุรกิจในการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพขยายตลาดและฐานลูกค้าและช่วยในการตัดสินใจในการใช้ข้อมูลด้วยนะคะ และสร้างโอกาสใหม่สร้างยังไงคะโอกาสใหม่เจ้าตัวฟินเทคก็จะสร้างนวัตกรรมบริการทางการเงินใหม่ๆเกิดธุรกิจและอาชีพใหม่รวมไปถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะดังนั้นฟินเทคก็คือพลังของเทคโนโลยีที่ทำให้บริการทางการเงินเข้าถึงง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะค่ะสไลด์นี้นะคะก็เป็นสไลด์ที่สรุปอนาคตของฟินเทคการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างโอกาสเพื่อความยั่งยืนนะคะอันนี้น้องๆก็จะเห็นไปก่อนหน้านี้บ้างแต่อาจารย์กิ๊กขอสรุปอีกครั้งนึงก็คือในอนาคตของเรานะคะในโลกทางการเงินเนี่ยหากใครอยากเรียนสายนี้เนาะจะต้องให้ความสนใจกับเจ้าตัวที่1 AI และระบบอัจฉริยะ2 blockchain นะคะ3พวกสังคมไร้เงินสดนะคะแล้วก็ Green Fintech นะคะซึ่งมาแน่ใครที่เก่งด้านนี้โอกาสมีงานทำในสายการเงินที่สูงมากๆรวมไปถึงนะคะสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์กิ๊กกล่าวมานะคะจะก่อให้เกิดการเข้าถึงทุกคนจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำเปิดโอกาสทางการเงินแล้วก็สร้างให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ในโลกเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะดังนั้นฟินเทคนะคะในสายตาของอาจารย์กิ๊กแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออนาคตทางการเงินสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสนะคะหากเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้คนเหล่านี้มีโอกาสทางการเงินหรือมีโอกาสในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้นค่ะค่ะน้องๆก็ได้ฟังอนาคตของฟินเทคจากอาจารย์กิ๊กไปแล้วเนาะแต่ว่ามันมีวิดีโอนึงนะคะที่ล้ำไปกว่าที่เราบรรยายไปเมื่อสักครู่ค่ะวิดีโอนี้นะก็จะมาสอนน้องๆในภาพรวมเลยว่าในโลกดิจิตอลในอนาคตเนี่ยที่ผ่านเมตาเวิร์สแล้วมาถึงสู่เมตาเวิร์สกันแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมวิดีโอนี้ด้วยกันเลยนะคะ
1: สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เงินทองของจริงรายการที่จะพามาแก้หนี้แก้จนเพราะมาหนทางรวยไปด้วยกันอยู่กับผมกายสวิทย์ลีลพงศ์วัฒนาครับ
2: และผมโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับ
1: วันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับนั่นก็คือการเงินในโลกของเมตาเวิร์สพร้อมกับโอกาสและความท้าทายครับว่าแต่เมตาเวิร์สเนี่ยมันคืออะไรครับโค้ชครับ
2: ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วการเงินในโลกยุคเก่าเนาะนะครับจากที่เราเคยเห็นเงินเป็นสิ่งที่จับต้องนะครับแล้วก็สัมผัสได้นะครับเรากำลังเปลี่ยนไปสู่โลกใหม่นะครับแม้ว่าคนในสายการเงินเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราชวนมาทำความรู้จักคำนี้กันนะครับเมตาเวิร์สนะครับเมตาเวิร์สคือนวัตกรรมที่สร้างแล้วก็ผสานสภาพแวดล้อมของโลกจริงที่เราอยู่นะครับกับโลกที่มันเสมือนจริงนะครับจนกลายเป็นชุมชนโลกเสมือนจริงก็ต้องบอกว่าชุมชนโลกเสมือนจริงเนี่ยนะครับสามารถผสานวัตถุรอบตัวแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เรียกว่า AR หรือแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ VR นะครับช่วยเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกลายเป็นพื้นที่โลกเดียวกันนะครับแล้วก็การเข้าสู่เมตาเวิร์สเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีผลกระทบต่อภาคการเงินด้วยนะครับในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยจะมีการลงทุนจะมีการดำเนินธุรกิจมีการให้บริการต่างๆนะครับทำให้มีการสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดระบบเศรษฐกิจในโลกเสมือนจริงได้ด้วยนะครับโดยสกุลเงินนะครับที่อยู่ในระบบนี้ก็คือสกุลเงินดิจิทัลนั่นแหละหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับ Bloomberg Intelligence นะครับมีการประมาณการว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse จะเติบโตประมาณ 7.83 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2567นะครับคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยก็ 13.1% ต่อปีจึงเป็นโอกาสของนักลงทุนที่จะเข้ามาสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของการลงทุนใน Metaverse นะครับ1ฮะก็ช่องทางที่สามารถลงทุนได้ก็คือกองทุนรวมทั่วไปแล้วก็กองทุนรวมในกลุ่มที่เรียกว่า ETF นะฮะทางเลือกการลงทุนใน Metaverse ที่ง่ายที่สุดในปัจจุบันก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะฮะที่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ Metaverse หรือกองทุนรวมที่เป็น ETF ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse เหมือนกันนะครับซึ่งการลงทุนก็จะมีความหลากหลาย2ก็คือซื้อหุ้นเลยซื้อหุ้นบริษัทที่ทำธุรกิจ Metaverse เลยนะครับนักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นโดยตรงนะครับของบริษัทที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจในการสร้างโลกเสมือนจริงนะครับอย่างเช่น อะเมตาเราน่าจะรู้จักกันในนามของ Facebook นะครับหรือว่าอย่าง Microsoft นะครับรวมถึงกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับจากความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาต่อยอดในการดำเนินธุรกิจนะครับ3ก็คือการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนะครับตรงนี้ก็

0: หมายถึงพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับด้วยการทำงานผ่านบล็อกเชนนะครับหรืออาจจะลงทุนผ่านเป็น NFT นะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับช่วยในการกำหนดความเป็นเจ้าของป้องกันการขโมยนะครับโดย NFT เนี่ยนะครับก็สามารถซื้อขายด้วยสกุลเงินดิจิทัลได้นะครับเพราะฉะนั้นสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับประการหนึ่งที่ทำให้โลกธุรกิจของ Metaverse สามารถเติบโตได้นะครับแล้วก็ในแต่ละ Metaverse ก็มักจะมีเงินดิจิทัลของตัวเอง
1: ครับ
0: นะครับบางทีก็บอกว่ามีเหรียญของตัวเองนะครับที่สามารถใช้ในการทำธุรกรรมภายในโลกเสมือนนะครับซึ่งการใช้คริปโตเคอเรนซีนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Metaverse เนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยนะครับ
1: เรียกได้ว่าในอนาคต Metaverse เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีบทบาททางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในการเข้าสู่โลก Metaverse กันบ้างมีอะไรอีกสักครู่กับมาติดตามกันครับช่วงนี้เรารู้จักกับคำว่า Metaverse กันไปแล้วนะครับมาถึงช่วงนี้อยากให้โค้ชคุยถึงโอกาสในการลงทุนใน Metaverse กันหน่อยครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าโลก Metaverse นะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่เราจะเข้าสู่การลงทุนได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าที่อยากจะเตือนก่อนก็คือว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีที่เป็นข้อควรระวังนะฮะเรามาดูข้อดีก่อนละกันนะครับ1ก็คือโอกาสทางธุรกิจแล้วก็รายได้ใหม
1: ่
0: นะฮะ Metaverse เนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ดิจิทัลได้นะครับเช่นการขายที่ดินนะครับเป็นที่ดินเสมือนนะแล้วก็งานศิลปะดิจิทัลนะครับรวมไปถึงการเปิดร้านค้าเสมือนนะครับซึ่งสามารถทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
1: ครับ
0: โลเคชันก็ไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับ2คือการเชื่อมต่อแล้วก็การสื่อสาร Metaverse เนี่ยช่วยทำให้มีพื้นที่นะครับที่ผู้คนสามารถเชื่อมต่อแล้วก็สื่อสารกันได้แบบเสมือนจริงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมจัดอีเวนต์พบปะเพื่อนๆ
1: ครับ
0: ที่ตัวเราไม่ต้องไปเจอกันเองนะมีตัวละครเราไปเจอกันในอีเวนต์นะครับ3ก็คือการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนานะครับการใช้ Metaverse ด้านการศึกษาการฝึกอบรมก็จะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับ4ก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์แล้วก็นวัตกรรมนะครับโลกของ Metaverse เนี่ยช่วยให้ศิลปินแล้วก็นักพัฒนาเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ไม่สามารถทำได้ในโลกจริงนะครับการสร้างศิลปะดิจิทัลการพัฒนาเกมนะครับรวมไปถึงการสร้างโลกเสมือนนะครับก็ที่เป็นลักษณะของเป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก Metaverse นะฮะ5คือการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นครับ Metaverse เนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสถานที่แล้วก็กิจกรรมต่างๆโดยไม่มีการจำกัดสถานที่แล้วก็ไม่จำกัดเวลานะครับไม่รู้จะได้นอนกันหรือเปล่าเช่นการเข้าร่วมคอนเสิร์ตหรือพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศนะครับเพียงแค่เรามีตัวแว่นนะครับอุปกรณ์ VR เนี่ยเราก็เข้าร่วมกับเขาได้แล
1: ้
0: ว
1: ได้ทุกเวลาเลย
0: ได้ทุกเวลาด้วยนะครับ แต่ใดๆก็ตามนะมีข้อดีก็มีข้อเสียหรือมีข้อควรระวังนะครับ1ก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับการใช้ Metaverse เนี่ยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์รวมไปถึงการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับการแฮกบัญชีการปลอมแปลงอวตารนะครับซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับทำให้ผู้ที่จะต้องใช้งานเนี่ยมีความเสี่ยงของความปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็ทรัพย์สินดิจิทัลนะคร
1: ับ
0: ก็ต้องเรียกว่าโอกาสที่มากขึ้นก็มีกลุ่มหนึ่งเห็นโอกาสเหมือนกันนะฮะ
1: ความเสี่ยงก็มากขึ้นไปด้วยเหมือนก
0: ัน ใช่นะครับสองคือความผันผวนของสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลในเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับเช่น NFT เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยนะครับยังมีความผันผวนอยู่สูงนะครับซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนหรือว่าผู้ใช้งานต้องรับมือกับความเสี่ยงทางการเงินที่ไม่แน่นอนนะครับสามก็คือปัญหาด้านกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบนะครับก็ต้องบอกว่าเมตาเวิร์สยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายประเทศเรียกว่ากฎหมายกฎระเบียบยังไปไม่ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วเนี่ยก็มีความเสี่ยงกับคนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับสี่ก็คือผลกระทบทางด้านจิตใจและสังคมนะครับก็คือมนุษย์ที่ใช้เวลากับเมตาเวิร์สมากเกินไปนะครับก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตนะครับการเรียกว่าแทนที่เราจะติดต่อกับผู้คนจริงๆนะเราก็มีความสุขอยู่กับโลกตรงนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับอันที่ห้าก็คือเรื่องของต้นทุนในการเข้าร่วมนะครับการเข้าร่วมเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับก็ยังใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าต้องมีคุณภาพสูงแล้วก็ราคาสูงด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง
1: นะครับการเข้าสู่โลกของเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับมีทั้งข้อดีและก็ควรระวัง
2: ค่ะหลังจากเรารับชมวิดีโอมาแล้วนะคะอาจารย์กิ๊กก็ขออนุญาตมาสรุปฟินเทคอีกสักครั้งหนึ่งค่ะก้าวต่อไปของฟินเทคนะคะเราต้องการที่จะสร้างระบบการเงินที่ยั่งยืนทั่วถึงและเท่าเทียมความยั่งยืนคืออะไรมาดูนะคะความยั่งยืนก็คือในระบบฟินเทคเนาะลดการเคลื่อนย้ายเนาะลดการขนส่งใช่ไหมคะก็ย่อมทำให้เราเนี่ยสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆก็คือ

สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นั่นเองนะคะทำให้โลกนี้ปราศจากภาวะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์หรือว่าลดลงไปเรื่อยๆนะคะเราหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยภาวะโลกร้อนเนี่ยจะลดน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เมืองไทยก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องดังนั้นทุกธุรกรรมเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นค่ะข้อ2ก็คือทั่วถึงทุกคนสามารถเข้าถึงระบบบริการทางการเงินนี้ได้ง่ายและไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ไม่ต้องเสียเวลามากมายแล้วก็เท่าเทียมก็คือทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงกันนะคะข้อต่อมามาสู่ความเท่าเทียมเท่าเทียมก็คือสร้างโอกาสทางการเงินที่เท่าเทียมสร้างสังคมที่เป็นธรรมด้วยนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าฟินเทคไม่ได้พัฒนาหยุดนิ่งโลกการเงินยังต้องก้าวต่อไปและเราต้องเรียนรู้นะคะไม่สามารถพูดได้เลยว่าจบการเงินมาอุ้ยได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเก่งแน่นอนไม่จริงประโยคนี้จะไม่จริงอีกต่อไปเพราะเทคโนโลยีทางการเงินกับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก้าวไปควบคู่เลยหมายความว่าแม้จะจบการเงินมาเรียนเก่งแค่ไหนก็ต้องเรียนรู้ทุกวันและอย่างต่อเนื่องตัวจันกิ๊กก็เช่นกันนะคะต้องเรียนรู้ไปไม่งั้นเนี่ยลูกศิษย์เรานะก็จะเรียนจากหนังสือที่มันแบบเก่ามาก100ปีกว่าที่แล้วหรือทฤษฎีเดิมๆหลายร้อยปีด้วยไม่ใช่100ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเด็กเราหรือเยาวชนไทยก็จะสู้กับชาติอื่นๆไม่ได้ตัวครูอาจารย์เองรวมถึงตัวเยาวชนก็จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะน้องๆคะเราก็มาสู่สไลด์รองสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสไลด์ที่สำคัญยิ่งค่ะการเตรียมพร้อมสู่อนาคตของฟินเทคทั้งตัวเรานะปัจจุบันรวมถึงเด็กๆน้องๆด้วยนะคะที่กำลังสนใจที่จะเรียนเรื่องการเงินในอนาคตค่ะเราก็ต้องเรียนรู้พัฒนาแล้วก็ปรับตัวเพื่อไม่ให้ทิ้งไว้ข้างหลังในสายตาของอาจารย์กิ๊กถ้าเกิดเป็นคนในเรื่องของการเงินตอนนี้หากเราไม่สนใจฟินเทคนะเราเชยเราเนี่ยล้าสมัยเลยทีเดียวสำหรับเยาวชนเนาะน้องๆเด็กๆทางบ้านเนี่ยหากไม่สนใจเรื่องฟินเทคนะคะก็จะทำให้ตกเทรนด์ทางการเงินเลยแหละเราไม่สามารถละเลยสิ่งเหล่านี้ได้เลยแล้วก็อยากให้น้องๆที่สนใจในด้านนี้นะคะมองเห็นฟินเทคเป็นโอกาสนะเราจะมีโอกาสพัฒนาตัวเองแล้วก็ประกอบอาชีพใหม่ๆที่เราอาจจะไม่รู้จักชื่ออาชีพนี้มาก่อนเลยในชีวิตค่ะมันจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตนะคะสิ่งที่เราจะอยู่รอดหลังจากฟินเทคมาแน่นอนเทรนด์นี้ไม่มีพลาดนะคะสิ่งแรกก็คือเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างที่อาจารย์กิ๊กบอกไปค่ะถึงแม้อาจารย์กิ๊กจะเรียนค่อนข้างเก่งเนาะคะแนนสูงเชียร์สมัยเรียนนี่ก็เก่งแล้วแหละแต่สมัยเรียนตอนจบปริญญาเอกอะฟินเทคได้ใช้น้อยมากตอนนั้นโลกที่ใช้อยู่น่าจะเป็นน้อง ATM ฟินเทค 1.0 นะคะดิจิตอลแบงกิ้งได้ใช้อยู่ 2.0 นะคะ3นี่ยังไม่มีนะตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยค่ะแล้วจะทำยังไงก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะเอาความรู้เหล่านี้มาสอนเด็กๆหรือนักเรียนนักศึกษาในห้องเรียนของเราเนาะเราก็ต้องเปิดรับความรู้ใหม่ๆซึ่งดีเลยเพราะว่า YouTube หรือเทคโนโลยีการเรียนสมัยนี้ก็พัฒนาไปด้วยอาจารย์กิ๊กก็สามารถเรียนรู้เนาะได้ทั้งจากภาษาไทยภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ YouTube เนาะหากน้องๆไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราฟังภาษาอังกฤษแล้วเรากดออปชันตรงเซตติ้งเนาะให้มันเป็นแปลเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะเหมือนดูหนังซาวด์แทร็กนั่นเองแต่แทนที่จะเป็นหนังเพื่อการบันเทิงเนาะเราก็ดูเนื้อหาสารคดีเกี่ยวกับฟินเทคก็ได้นี่นะคะข้อ2ค่ะข้อ2ก็คือพัฒนาทักษะดิจิตอลนะคะเริ่มจากทักษะที่จำเป็นก่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเองหากบ้านเราค้าขายเนาะก็อาจจะต้องมีการทำ QR code ให้คุณพ่อคุณแม่เปิดดิจิตอลแบงกิ้งนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเกินไปเราก็จะสามารถเรียนรู้ฟินเทคในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะข้อต่อมานะคะก็คือข้อ3ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเนี่ยในฐานะคนที่อยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด
ตั้งแต่โลกใบนี้มีมาในช่วงฟินเทคนะหรือเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยโอ้โหถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงชนิดที่อาจารย์กิ๊กนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยต้องอัปเดตข่าวสารทุกวันใช้คำว่าทุกวันแต่ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเนี่ยแทบจะต้องอัปเดตทุก2สัปดาห์ก็คือบางหัวข้อที่เชยแล้วเป็นเทคโนโลยีที่เขาไม่ใช้อาจจะพูดน้อยหน่อยให้นักศึกษารู้แค่เรื่องของประวัติว่าเราเคยใช้ตัวนี้นะตึงตึงตึงตึงมาแล้วเราก็ต้องมาขยี้หรือให้เวลามากๆในเรื่องของฟินเทคที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและกำลังจะเป็นเทรนด์ใหม่ในอนาคตเนี่ยค่ะคือเรียกง่ายๆเลยว่าต้องสอนแซงหนังสือไปเลยนะคะเพราะกว่าหนังสือจะผลิตออกมาเนาะกว่าจะตีพิมพ์กว่าจะมาถึงเราเนี่ยฟินเทคนะคะก็แซงหนังสือไปไกลแล้วการที่เราจะเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ดีเราก็ต้องเรียนรู้ได้เร็วกว่าหนังสือซะด้วยซ้ำนะคะเรียนรู้จากโลกดิจิตอลนี่แหละค่ะเด็กๆทางบ้านก็เหมือนกันนะคะน้องๆก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิตอลทั้งหลายแล้วก็หากมีข้อสงสัยนะคะอีกเช่นกันค่ะสามารถอีเมลมาปรึกษากับอาจารย์กิ๊กนะคะได้ที่ขวัญฤทัย b@rmutp.ac.th ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะบางครั้งเนี่ยก็ไม่กล้าเรียกเลยว่าเราเป็นครูในบางเรื่องเพราะว่าเด็กๆอาจจะรู้มากกว่าครูก็ได้เรามาแชร์กันนะคะมาดูข้อต่อมาค่ะข้อ4การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือหากเราเป็นคนขี้เกียจเราจะต้องมีเพื่อนที่เก่งๆอยู่เยอะอันนี้กดง่ายๆใช่ไหมเราไม่เข้าใจอะไรเราก็โทรไปถามเพื่อนได้ในโลกของฟินเทคก็เช่นกันหากเรามีเครือข่ายมีความร่วมมือนะคะเราก็จะสามารถทำงานธุรกรรมทางการเงินในโลกเทคโนโลยีดิจิตอลโดยใช้ฟินเทคเนี่ยได้รวดเร็วป้องกันข้อผิดพลาดด้วยเพราะสงสัยก็จะมีคนที่เก่งๆมาตอบเราเนาะวันที่เขาสงสัยเราก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะคะก็จะทำให้ทุกส่วนทุกภาคเลยนะคะสามารถพัฒนาร่วมกันไปได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนค่ะดังนั้นฟินเทคจึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะคะน้องๆแต่เป็นการก้าวสู่อนาคตทางการเงินที่ดีกว่าเดิมสำหรับทุกคนค่ะค่ะน้องๆคะเราก็มาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะสไลด์นี้นะคะอาจารย์กิ๊กขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าการเข้าสู่โลกทางการเงินยุคใหม่เนี่ยเราจะต้องเข้าใจเรื่องฟินเทคอย่างรอบรู้แล้วก็รู้เท่าทันด้วยนะไม่งั้นมันก็จะไม่เกิดความเท่าเทียมนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้พวกเราต้องเรียนรู้หนักขึ้นแต่ข้อดีก็คือมันสร้างโอกาสในอนาคตให้กับพวกเราด้วยเช่นกันนะคะการก้าวเข้าสู่โลกการเงินยุคใหม่ผ่านฟินเทคจะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างที่อาจารย์กิ๊กได้บรรยายไปก็คือลดการเดินทางลดการเคลื่อนย้ายแม้กระทั่งตัวธนบัตรเนาะหลังจากที่เราไม่ใช้เงินผ่านตู้ ATM เนาะสมัยก่อนนะคะน้องๆการขนเงินจำนวนมากผ่านรถขนาดใหญ่แล้วต้องไปบรรจุในตู้ ATM เนี่ยบางทีต้องมีรถติดตามด้วยนะเปลืองเรื่องการขนย้ายทรัพยากรเนาะตัวธนบัตรเองก็เสี่ยงต่อการแย่งชิงเมื่อกลายเป็นโลกของการเงินดิจิตอลโอนเงินผ่านปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งเนี่ยรหัสต่างๆผ่านมือถือได้เลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เหนื่อยน้อยลงตู้ ATM ก็มีน้อยลงแต่ที่แน่ๆก็คือมันลดคาร์บอนมันลดการขนส่งนั่นเองค่ะข้อต่อมาก็คือทั่วถึงระบบการเงินแบบนี้ทุกวันนี้ราคาอินเทอร์เน็ตก็ไม่แพงเนาะมือถือที่ทำธุรกรรมทางการเงินได้แบบไม่ต้องแพงก็มีใช้ได้ถือได้ว่าเทคโนโลยีนี้จัดได้ว่าทั่วถึงเพราะทุกคนก็มีมือถืออยู่แล้วขนาดเด็กเล็กๆยังมีเลยนะคะก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างแน่นอนอันสุดท้ายก็คือเท่าเทียมมันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่กีดกันนะคะเทคโนโลยีนี้เฉพาะคนรวยเท่านั้นไม่ใช่ใช่ไหมคนจนก็ใช้ได้ผ่านระบบนี้ได้แต่แน่นอนอาจจะมีต้นทุนที่ไม่เท่าเทียมเล็กๆอยู่ในเรื่องของหากคนจนจริงๆแล้วจ่ายเน็ตไม่ได้ซื้อมือถือไม่ได้ก็อาจจะใช้ฟินเทคหรือเทคโนโลยีทางการเงินได้ยากกว่าคนที่เข้าสู่มือถือและอินเทอร์เน็ตได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ยังมีจุดต่างอยู่บ้างเราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะดังนั้นฟินเทคนะคะจึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่คือโอกาสทางธุรกิจและคืออนาคตทางการเงินสำหรับทุกคนค่ะ
และหากน้องๆ นะคะมีข้อสงสัยในการศึกษาค้นคว้าเรื่องฟินเทคด้วยตัวเองอย่างไรเนี่ยอาจารย์กิ๊ก

ขอให้ส่งอีเมลมาช่วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอีเมลของอาจารย์กิ๊กก็คือkwanrithai.b@rmutp.ac.th จริงๆแล้วในเรื่องนี้นะอาจารย์กิ๊กอะบางครั้งอะไม่กล้าเรียกตัวเองว่าครูเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเด็กๆคนรุ่นใหม่หลายคนเลยนะคะเก่งกว่าอาจารย์กิ๊กในเรื่องนี้ซะอีกถือซะว่าเรามาแชร์ความรู้ด้วยกันนะคะน้องๆก็มีอะไรจะได้แลกเปลี่ยนกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในรายการเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลตอนต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุด

เพราะเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่า

ว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบกับดิฉันนางสาวสุชาดานภาสวัสดิ์นะคะจาก AI Trade Matrix ค่ะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สตลาดการเงินโลกเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อการลงทุนค่ะโดยที่วันนี้เนี่ยพบกันเป็นตอนที่2นะคะเราจะมาพูดถึงตลาดการเงินคืออะไรและมีไว้ทำไมจากนั้นเรามาทำความรู้จักกับจักรวาลตลาดการเงินค่ะแล้วก็ราคาของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรขยับได้อย่างไรค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตลาดการเงินเนี่ยจริงๆแล้วคือระบบเลือดของเศรษฐกิจโลกเราเลยนะคะถ้าตลาดการเงินเนี่ยหยุดทำงานแค่เพียงวันเดียวเนี่ยค่ะผลกระทบของมันมากบริษัทจะเริ่มขาดสภาพคล่องธนาคารจะเริ่มกังวลธุรกิจก็จะเริ่มหยุดหมุนโลกยุคใหม่เนี่ยล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนด้วยเงินทุนเพราะโลกเราทุกวันนี้คือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะดังนั้นตลาดการเงินตลาดการลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่สำคัญมากเลยค่ะบางคนคิดว่าเศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนด้วยน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราขับเคลื่อนด้วย liquidity หรือว่าสภาพคล่องการเคลื่อนย้ายของเงินทุนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปกันต่อที่ตลาดฟิวเจอร์นะคะหรือว่าตลาดการเงินในยุคปัจจุบันขอพาทุกท่านย้อนอดีตไปในสมัยที่ตลาดการเงินโลกหรือว่าโลกเราเข้าสู่ globalization จริงๆจังๆกันเมื่อไหร่แล้วก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกันเมื่อไหร่นะคะ เรามายกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เรียกว่า significant หรือเหตุการณ์สำคัญคือช่วงที่สเปนแพ้ให้กับอังกฤษในช่วงยุคก่อนยุคล่าอาณานิคมคือก่อนที่อังกฤษจะขึ้นมาเป็นเจ้าโลกเนี่ยนะคะก็มีสเปนแพ้ขยายอิทธิพลไปแทบจะทั่วโลกเลยแต่ว่ามาแพ้ให้กับกองเรือของอังกฤษในช่วงสงครามอามาดาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะดัตช์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพึ่งพาสเปนในการเดินทางไปค้าขายทั่วโลกเนี่ยค่ะคือเมื่อมีการค้าขายปุ๊บก็ต้องมีกองกำลังทหารติดตามนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะโดนทั้งโจรสลัดโดนอะไรต่างๆนานานะคะเมื่ออังกฤษเข้ามามีอิทธิพลปุ๊บดัตช์ก็เข้ามาร่วมมือกับอังกฤษแล้วก็เกิดเป็น PPE หรือว่าการร่วมทุนระหว่างประเทศครั้งแรกในโลกค่ะแล้วเมื่ออังกฤษเนี่ยเดินเรือไปทั่วโลกเลยนะคะก็มีการเข้าครอบครองอาณานิคมตามประเทศต่างๆคือถ้าเข้ามาใกล้บ้านเราหน่อยก็มีการค้าขายไม้งาช้างหรือหนังสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะจากประเทศเพื่อนบ้านคือลาวแล้วก็พม่าก็มีการทำไม้แล้วก็มีการเอาสไปซ์เอาเครื่องเทศต่างๆเนี่ยเข้าไปค้าขายยันประเทศอังกฤษนะคะตรงนั้นเองเนี่ยก็เริ่มต้องมีการแลกเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเข้ามาใกล้บ้านเราหน่อยค่ะในสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยเราถ้าทุกท่านจำได้คงมีประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์ที่เราเสียดินแดนแล้วตอนนั้นเองเนี่ยค่ะทางรัชกาลที่5ก็ต้องมีการจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามให้กับฝรั่งเศสลองคิดดูนะคะตอนนั้นเนี่ยตลาด Forex ก็ยังไม่มี

currency ก็ยังไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็ยังไม่มีแล้วประเทศไทยเราจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามให้กับฝรั่งเศสได้อย่างไรตอนนั้นเนี่ยค่ะก็มีประวัติศาสตร์ช่วงนึงระบุเอาไว้ว่ารัชกาลที่5นะคะล้นเกล้ารัชกาลที่5ท่านทรงจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามเนี่ยเป็นเงินถุงแดงที่รัชกาลที่3ท่านทรงสะสมเอาไว้เพราะรัชกาลที่3ตอนนั้นเนี่ยมีการรับสำเภาจีนมาจากต่างประเทศแล้วก็มีการใช้เหรียญทองคำเม็กซิโกนะคะท่านก็ทรงสะสมเอาไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงพอประเทศฝรั่งเศสเรียกค่าปฏิกรณ์สงครามนะคะสยามประเทศของเราก็มีจ่ายในทันทีซึ่งขณะนั้นเนี่ยเราใช้ทองคำเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนค่ะทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยเริ่มมาพร้อมๆกับเมื่อมนุษย์มีการค้าขายระหว่างประเทศมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการใช้เงินตราของประเทศนั้นๆเนี่ยมันแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ช่วงยุคล่าอาณานิคมเนี่ยแหละค่ะแทบจะเป็นยุคเริ่มต้นของตลาด Forex หรือตลาด Foreign Exchange กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อหลายๆท่านเข้ามาสู่ตลาดการเงินนะคะสิ่งที่นักลงทุนหน้าใหม่ทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยค่ะก็จะมาเริ่มต้นกันด้วยจะอ่านกราฟอย่างไรจะเริ่มลงทุนกันอย่างไรหรือว่าบางท่านเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกจะดูแค่ว่าจะกดปุ่ม buy หรือกดปุ่มเซลที่ตรงไหนแต่อย่าพึ่งค่ะถ้าเริ่มต้นด้วยวิธีนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เหตุผลจริงๆที่ทำให้ราคาขับเคลื่อนขึ้นหรือลง buy หรือ sell นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องกราฟเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านเข้าใจสันที่สุดคือคำว่าตลาดการเงินเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงตลาดการเงินมักจะนึกถึงแค่กราฟขึ้นหรือลงบางคนแค่เห็นกราฟแท่งเทียนหรือแค่เห็นตัวเลขกำไรขาดทุนแค่นั้นก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าจะลงทุนที่ตรงไหนสินทรัพย์อะไรและอย่างไรแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยตลาดการเงินคือหนึ่งในระบบที่สำคัญที่สุดของโลกยุคใหม่ซึ่งถ้าระบบนี้หยุดทำงานนะคะเศรษฐกิจทั้งโลกก็จะเริ่มมีปัญหาในทันทีลองนึกถึงภาพที่โลกเราไม่มีตลาดการเงินดูนะคะบริษัทจะหาเงินทุนจากที่ไหนรัฐบาลจะกู้เงินจากใครคนที่มีเงินออมจะเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนแล้วธุรกิจใหม่ๆเนี่ยจะเติบโตได้อย่างไรความจริงก็คือตลาดการเงินที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาด Forex ตลาดทองคำตลาดอนุพันธ์หรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยค่ะตลาดเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการพนันหรือแค่ให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้ามาทำการซื้อขายเป็นระยะสั้นๆแค่ดอลลาร์2ดอลลาร์อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตลาดการเงินเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนค่ะจากคนที่มีเงินไปสู่คนที่ต้องการใช้เงินจากคนที่มีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งไปสู่การแลกเปลี่ยนเป็นอีกประเภทหนึ่งอาทิเช่นเงินตราต่างประเทศหรือว่าทองคำพูดง่ายๆเลยนะคะในโลกนี้เนี่ยมีคนอยู่สองกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเลยก็คือคนมีทุนเช่นนักลงทุนธนาคารกองทุนหรือคนที่มีเงินออมบริษัทธุรกิจรัฐบาลสตาร์ทอัพนะคะตลาดการเงินเนี่ยจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อเชื่อมคนที่มีเงินต้องการลงทุนเข้าสู่อีกฝั่งหนึ่งคือคนที่ต้องการทุนหรือว่าต้องการสินทรัพย์อะไรใดๆก็แล้วแต่เพื่อรักษาความมั่งคั่งหรือรักษามูลค่าสินทรัพย์เอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัท Apple ต้องการเงินไปพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆถ้าไม่มีตลาดหุ้นApple อาจจะต้องไปกู้ธนาคารอย่างเดียวแต่เมื่อมีตลาดหุ้น Apple เองเนี่ยสามารถออกหุ้นหุ้นกู้หรือว่าขายหุ้นให้นักลงทุนที่มีเงินมามีส่วนร่วมมีความเป็นเจ้าของในบางส่วนได้เมื่อบริษัทได้เงินลงทุนนักลงทุนก็มีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนนะคะเป็นกำไรเป็น profit sharing หรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่คือหน้าที่พื้นฐานของตลาดการเงินหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะถ้ารัฐบาลต้องการสร้างถนนรถไฟหรือว่าที่เรียก infrastructure โครงสร้างพื้นฐานของประเทศระบบสาธารณูปโภคเนี่ยรัฐบาลจึงออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อให้นักลงทุนซื้อแล้วรัฐบาลก็จ่ายคืนเป็นผลตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ยพันธบัตรอย่างนี้เป็นต้นทำให้รัฐบาลเนี่ยได้เงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนักลงทุนได้ดอกเบี้ยตอบแทนนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของตลาดการเงินค่ะดังนั้นจริงๆแล้วตลาดการเงินเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการเทรดการซื้อขายทำกำไรระยะสั้นแต่มันคือระบบหมุนเวียนของเศรษฐกิจโลกเลยค่ะตลาดการเงินเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนแอปหาคู่นะคะที่ฝั่งหนึ่งคือคนที่มีเงินแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีไอเดียมีความสามารถแต่ขาดเงินทุนดังนั้นตลาดทุนเนี่ยค่ะหรือตลาดการเงินก็เกิดขึ้นมาเพื่อแมทชิ่งคนสองกลุ่มนี้เข้าด้วยกันนะคะฝั่งหนึ่งมีไอเดียไม่มีเงินต่างกันแค่ถ้าสมมติว่าเราแมทชิ่งกันดีๆเนี่ยค่ะโลกเราก็จะเติบโตแล้วก็มีนวัต

จำที่พัฒนาหรือว่าเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าแมทชิ่งผิดนะคะก็จะเกิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เผาเงินวันละหลายๆล้านโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะขายอะไรหรือจะมีโปรดักต์อะไรขึ้นมาเป็นนวัตกรรมแล้วก็หาเงินเข้ากระเป๋าได้หรือว่าตอบแทนได้ค่ะทีนี้เรามาลองดูกันว่าในตลาดการเงินมีอะไรที่ถูกนำมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะสิ่งแรกเลยก็คือเงินทุนคนที่มีเงินต้องการผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือว่าprofit sharing คนที่มีเงินต้องการเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจนี่คือการแลกเปลี่ยนพื้นฐานที่สุดเลยค่ะสิ่งที่2นะคะที่อยู่ในตลาดการเงินก็คือสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะคะเช่นหุ้นพันธบัตรค่าเงินทองคำแร่ต่างๆนะคะสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างบล็อกเชนบิตคอยน์เอเธอเรียมสินทรัพย์ประเภทต่างๆเนี่ยก็จะมีลักษณะมีคาแรคเตอร์มีปัจจัยในการขับเคลื่อนดีมานด์ซัพพลายที่แตกต่างกันสินทรัพย์บางประเภทเนี่ยค่ะเน้นความปลอดภัยสินทรัพย์บางอย่างเน้นการเติบโตบางประเภทเนี่ยก็มีความผันผวนค่อนข้างสูงหรือที่เรียกว่า high volatility สิ่งที่3ก็คือความเสี่ยงค่ะเมื่อเข้ามาในโลกของตลาดการเงินการลงทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องคำนึงเป็นอย่างแรกเลยเนี่ยไม่ใช่ผลกำไรนะคะแต่คือความเสี่ยงค่ะเราจะบริหารความเสี่ยงได้อย่างไรอันนี้สำคัญมากนะคะในโลกของการเงินเนี่ยค่ะทุกผลตอบแทนมีต้นทุนต้นทุนที่ว่านั้นก็ชื่อว่าความเสี่ยงถ้ามีใครมาบอกว่ากำไรสูงความเสี่ยงต่ำได้เงินเร็วแล้วก็การันตีผลตอบแทนก็ให้เริ่มระวังไว้ก่อนเลยนะคะเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงผลตอบแทนกับความเสี่ยงมักจะเดินคู่กันไม่ค่อยได้คือผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงเป็นเงาตามตัวอย่างที่เคยมีคำโบราณที่บอกว่า high risk high return มันก็ไม่ได้โบราณซะทีเดียวนะคะจนทุกวันนี้เนี่ยคำนี้ก็ยังใช้ได้ดีในตลาดนะคะสิ่งที่นอกเหนือจากความเสี่ยงแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงต่อมานั่นก็คือเวลาค่ะเวลาเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทรงพลังมากๆเลยในตลาดการเงินนะคะบางคนเนี่ยลงทุนในระยะยาว10ปี20ปีอาทิเช่นถือพันธบัตรรัฐบาลหรือว่านักลงทุนบางท่านที่คร่ำวอดอยู่ในวงการหรือในตลาดการเงินอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้ซื้อขายหุ้นหรือว่าเทรดกันเป็นรายวันรายเดือนเหมือนนักลงทุนรายย่อยทั่วไปนะคะคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยค่ะลงทุนในตลาดหุ้นทีถือหุ้นบางตัวเนี่ยคุณปู่แกถือยาวเกินกว่า10ปีก็มีค่ะแต่ว่านักเทรดรายย่อยบางท่านเนี่ยเวลาเทรดใช้ไทม์เฟรมแค่5นาที1นาทีก็มีค่ะบางตลาดก็เคลื่อนไหว volatility สูงในช่วงเช้าบางตลาดก็เคลื่อนไหวเร็วมากในช่วงค่ำและสิ่งสุดท้ายที่ต้องคำนึงถึงหรือว่าที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องในตลาดการเงินการลงทุนนั่นก็คือโอกาสค่ะตลาดการเงินเปิดโอกาสให้กับคนอย่างรายย่อยแล้วก็รายใหญ่เนี่ยเข้ามาแสวงหาความมั่งคั่งได้แต่ในขณะเดียวกันตลาดการเงินนี้เนี่ยก็สามารถทำลายคนที่ขาดวินัยในการบริหารเงินบริหารความเสี่ยงได้เช่นกันค่ะตรงนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนึงว่าตลาดการเงินเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกคนรวยนะคะตลาดถูกสร้างมาเพื่อให้เงินทุนไหลเวียนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพส่วนใครจะอยู่รอดหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับ1ความรู้2วินัยและ3ก็คือการบริหารความเสี่ยงทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าในโลกตลาดการเงินเนี่ยมีใครเป็นผู้เล่นบ้างค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าในตลาดการเงินเนี่ยมีผู้เล่นเป็นใครบ้างค่ะหลายคนคิดว่ารายย่อยเนี่ยเป็นหลักเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้เล่นจริงๆมีทั้งธนาคารกลางธนาคารกลางซึ่งเป็นธนาคารที่บริหารกำกับดูแลค่าเงินของแต่ละประเทศนะคะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์หรือที่เรียกว่า commercial bank มี hedge fund หรือว่ากองทุนนะคะมี market maker หรือว่าคนที่เข้ามาทำการเทรดเป็น market maker คือเทรดแบบใหญ่ๆเลยนะคะมีสถาบันการเงินมีบริษัทข้ามชาติมีกองทุนมี broker มี algorithm trading แล้วก็มี retail trader ค่ะเราลองมายกตัวอย่างนะคะเช่นบริษัทบางบริษัทอย่าง Mercedes, Patek Philippe หรือว่าบริษัทที่ผลิตกระเป๋าแบรนด์เนมหรูๆเนี่ยค่ะซึ่งบางทีเวลาอย่างกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยแบรนด์เนมหรูๆบางใบนี่ราคามูลค่าเป็นหลักล้านหลักแสนก็มีนะคะดังนั้นแล้วยอดการส่งออกหรือว่ายอดขายของเขาในแต่ละปีเนี่ยมีมูลค่าเป็นพันๆล้านหรือว่ายกตัวอย่างเช่น Mercedes หรือว่า BMW เนี่ยค่ะมูลค่าการส่งออกรถยนต์หรูไปทั่วโลกเนี่ยปีนึงก็เป็นแสนล้านบาทได้เช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอายกตัวอย่างเข้ามาใกล้เรานิดนึงคือประเทศไทยเราละ

การที่เราส่งออกข้าวเป็นสินค้าแทบจะเป็นสินค้าหลักของประเทศเลยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยการส่งออกมันไม่ใช่ว่าเราจะทำชิปเมนต์แบบครั้งเดียวสมมุติว่าเราเจรจาค้าข้าวกับประเทศทางตะวันออกได้นะคะยกตัวอย่างส่งข้าวไปทางยุโรปหรือว่าไปทางอเมริกาสมมุติว่าได้ออเดอร์มาปีนึงเนี่ยเป็นแสนล้านไม่ได้หมายความว่าแสนล้านนี้เนี่ยจะส่งเสร็จชิปเมนต์เดียวภายในเดือนมกราและจบและเสร็จเลยนะคะอาจจะแบ่งเป็น partial shipment หรือว่าส่งออกในแต่ละเดือนเป็นปริมาณที่เท่าๆกันทีนี้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าสมมุติว่าในวันที่เราเจรจาซื้อขายสำเร็จคือเดือนมกราคมราคาข้าวสารที่เราได้เนี่ยต่อตันเป็นจำนวนเงินก้อนหนึ่งนะคะทีนี้เวลาเราส่งออกเนี่ยเราส่งออกข้าวที่มีต้นทุนเป็นเงินบาทเวลาเรารับเงินเข้ามาเนี่ยสมมติว่าเป็นดอลลาร์สหรัฐก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าณวันที่ซื้อขายอยู่ที่1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยได้เงินบาทกลับสู่ประเทศอยู่ที่35บาทแล้วทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงปลายปีที่เป็นชิปเมนต์สุดท้ายเนี่ยค่ะถ้าค่าเงินมีการผันผวนเมื่อเรารับเงิน1ดอลลาร์สหรัฐแล้วจาก35บาทนะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ35บาทมันถูกเปลี่ยนเป็น1ดอลลาร์เราได้เงินเข้ามาเพียงแค่32บาทเท่านั้นเมื่อดูปริมาณการซื้อขายปริมาณจำนวนข้าวที่เป็นหลายๆล้านตันขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าเม็ดเงินที่หายไปจากกระเป๋าเราหรือว่ากระเป๋าผู้ค้าหรือผู้ส่งออกเนี่ยจะมีมูลค่ามหาศาลเลยดังนั้นจึงมีตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตาซึ่งนักลงทุนผู้ส่งออกก็สามารถที่จะนำจะมีการเฮดจิ้งค่าเงินเอาไว้ได้เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงของค่าเงินที่ผันผวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างทางที่การเทรดดิ้งหรือการทำการส่งออกซื้อขายแลกเปลี่ยนข้าวสารเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จคือยังไม่จบกระบวนการการซื้อขายตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าทำไมจึงมีตลาดการแลกเปลี่ยนค่าเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการทำการเฮดจิ้งค่าเงินเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีตลาดนี้มาแล้วเนี่ยจะทำให้ขาดทุนทั้งในโอเปอเรชันแล้วก็ขาดทุนทั้งในตลาดทุนเลยทีเดียวค่ะบางคนเปิดกราฟแล้วคิดว่าตลาดกำลังสู้อยู่กับเราหรือว่าเรากำลังสู้อยู่กับใครสักคนในตลาดหรือว่าเจ้ามือคือเรากำลังสู้อยู่กับกราฟแต่จริงๆเนี่ยตลาดไม่ได้รู้ด้วยซ้ำเลยว่าเรามีตัวตนอยู่ในตลาดค่ะเงินในตลาดโลกเนี่ยมันใหญ่ระดับธนาคารกลางกองทุน hedge fund แต่ว่ารายย่อยอย่างพวกเราเนี่ยค่ะที่แบบลงทุนหรือว่าเปิดออเดอร์การซื้อขายแค่ 0.01 หลอดนี่แบบคือมันน้อยมากแต่ว่าหลายๆท่านนะคะที่เป็นนักลงทุนรายย่อยก็จะลุ้นแบบเหมือนกับว่า 0.01 ของเราออเดอร์เนี่ยค่ะขนาดออเดอร์เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงชะตาโลกเลยทีเดียวค่ะตลาดการเงินยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือการค้นหาราคาค่ะหรือว่า price discovery ค่ะอาทิเช่นราคาทองคำราคาค่าเงินราคาหุ้นหรือว่าราคาน้ำมันคือราคาพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่ามีการเคลื่อนไหวแบบสุ่มนะคะแต่ว่าราคาของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากปัจจัยอุปสงค์อุปทานหรือที่เรียกว่า demand supply เกิดจากความคาดหวังนะคะการคาดการณ์ข่าวเศรษฐกิจดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยพันธบัตรแล้วก็สภาพคล่องค่ะคำว่าสภาพคล่องก็คือณขณะนั้นเนี่ยมีปริมาณเม็ดเงินที่เข้ามาอยู่ในตลาดนั้นๆมากน้อยแค่ไหนอาทิเช่นอย่างช่วงนี้ช่วงที่อัดรายการอยู่เนี้ยค่ะกำลังเกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างเมื่อวันสองผ่านมานะคะก็เริ่มมีข่าวที่สหรัฐจะเจรจาหยุดยิงหรือว่าสงครามช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยจะหยุดหรือไม่หยุดดังนั้นเมื่อนักลงทุนเกิดความไม่ไว้วางใจหรือเกิดความไม่แน่นอนนะคะว่าจะทำการซื้อขายน้ำมันหรือซื้อขายทองคำอย่างไรดีเช่นช่วงนี้เนี่ยเกิดความไม่แน่นอนปุ๊บอาจจะมีนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยดึงเงินออกจากระบบนะคะไม่เข้ามาทำการซื้อขายในตลาดดังนั้นสภาพคล่องในตลาดช่วงนี้เนี่ยจึงไม่เยอะมากนะคะเมื่อตลาดไม่มีสภาพคล่องมากดังนั้นแล้วการซื้อขายก็เบาบางหรือว่าถ้าบางทีเนี่ยเมื่อผู้คนหรือว่านักเทรดหรือนักลงทุนเมื่อเห็นว่ามีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในตะวันออกกลางสิ่งที่จะตามมาคือน้ำมันจะขาดแคลนดังนั้นความต้องการน้ำมันในตลาดโลกก็จะมีปริมาณสูงขึ้นจึงจะเห็นจากกราฟได้เลยนะคะว่าราคาน้ำมันซึ่งเพิ่งเมื่อวานนี้เองนะคะได้ทำการดีดตัวขึ้นเป็นสูงเกินกว่า100 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยทีเดียวทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วว่าน้ำมันมีราคาสูงขึ้นเนี่ยค่ะโลก

เราเนี่ยเป็น globalization นะคะหรือว่าทุกอย่างเนี่ยถูกเชื่อมโยงเป็นมิติเดียวกันแล้วดังนั้นเมื่อน้ำมันราคาขึ้นจึงมีการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์หรือเคลื่อนย้ายเงินทุนจากตลาดพันธบัตรหรือตลาดทองคำเนี่ยค่ะเข้ามาสู่ตลาดน้ำมันเพราะว่าต้องรีบซื้อและกักตุนเอาไว้

ายมาอยู่ที่ตลาดน้ำมันค่ะดังนั้นเมื่อเวลาที่สินทรัพย์มีราคาขึ้นหรือราคาลงนะคะมันไม่ได้เกิดแค่ในกราฟเคลื่อนไหวเท่านั้นแต่ว่ามันสะท้อนอะไรสะท้อนความคิดของคนทั้งโลกว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมันเกิดดีมานด์ซัพพลายอุปสงค์อุปทานของสินทรัพย์นั้นๆอย่างไรค่ะกราฟที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือภาพรวมอารมณ์ของมนุษย์ทั้งโลกเลยค่ะกราฟเนี่ยรวมไปถึงความกลัวอาทิเช่นถ้าสมมติว่ามนุษย์กลัวสงครามเนี่ยทองคำก็พุ่งขึ้นหรือว่ามนุษย์กลัวไม่มีน้ำมันใช้ราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นทีเดียวนะคะดังนั้นกราฟที่เราเห็นเนี่ยค่ะเวลาเราเข้าไปในตลาดการเงินการลงทุนมันคือภาพสะท้อนของความกลัวของมนุษย์ความโลภของมนุษย์แล้วก็ความหวังของมนุษย์นั่นเองค่ะหรือบางทีอาจจะรวมความตื่นตระหนกของมนุษย์ไปด้วยก็ได้กิเลสของมนุษย์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจึงถูกเอามาแปลงเป็นกราฟแท่งเทียนในตลาดการเงินการลงทุนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าตลาดเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีหุ้นอาจจะขึ้นหรือถ้าตลาดกังวลเรื่องสงครามทองคำอาจจะถูกซื้อมาเก็บตุนไว้เพื่อรักษามูลค่าเพราะทุกครั้งเมื่อเกิดสงครามเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการรักษาความมั่งคั่งเอาไว้และสิ่งหนึ่งที่รักษาความมั่งคั่งของมนุษย์เอาไว้ได้นั่นก็คือทองคำนั่นเองถ้าธนาคารกลางนะคะขึ้นดอกเบี้ยแปลว่าดอลลาร์หรือว่าค่าเงินเนี่ยอาจจะแข็งค่าและนี่เองที่คือสาเหตุที่ทำไมการเงินโลกหรือว่าตลาดการเงินเนี่ยเชื่อมโยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับเศรษฐกิจการเมืองพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือจิตวิทยาของมนุษย์นั่นเองค่ะมนุษย์นี่ก็น่าสนใจนะคะตอนตลาดขึ้นแรงๆเนี่ยทุกคนเชื่อว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะแต่พอตลาดลงแรงๆทุกคนก็จะเริ่มโทษว่าเป็นเพราะมีเจ้าในตลาดเจ้ามือรายใหญ่เนี่ยทุบกราฟลงบ้างโทษโบรกเกอร์โทษกราฟทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายๆครั้งปัญหาของนักลงทุนหลายๆท่านนะคะคือไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงตั้งแต่แรกค่ะหรือว่าจะพูดอีกคำนึงคือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ทำการศึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดีและหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้ามาในตลาดด้วยความหวังที่ว่าตลาดการเงินถ้าเงินก็ต้องมาตลาดการเงินดังนั้นฉันจะรวยจากตลาดการเงินแล้วจะเปิดออเดอร์เพื่อให้ได้เงินให้ได้กำไรแต่บางทีลืมคิดไปว่าขณะที่เปิดออเดอร์เนี่ยมันมีทั้งได้กำไรแล้วมันก็มีทั้งขาดทุนใช่ไหมคะดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากเรื่องที่สำคัญที่อยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือตลาดการเงินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การลงทุนเท่านั้นแต่ตลาดการเงินเนี่ยยังเป็นการป้องกันและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจเราได้ตลาดการเงินเนี่ยสามารถใช้เก่งกำไรได้บริหารสภาพคล่องได้และที่สำคัญก็คือตลาดการเงินเราสามารถใช้จัดสรรเงินทุนได้ค่ะยกตัวอย่างอีกอย่างนึงนะคะสายการบินที่ใช้น้ำมันจำนวนมากถ้าน้ำมันราคาขึ้นเนี่ยค่ะต้นทุนก็จะสูงถูกต้องไหมคะดังนั้นสายการบินจึงใช้ตลาดฟิวเจอร์เพื่อทำการ hedging นะคะหรือว่าที่เรียกว่า risk management บริหารความเสี่ยงสมมุติว่าสายการบินเนี่ยถ้าใช้สินทรัพย์ที่เรียกว่า future หรือว่าน้ำมัน future oil future เนี่ยค่ะถ้าสายการบินมีการคาดการว่าราคาน้ำมันจะขึ้นในอนาคตดังนั้นจึงใช้ตลาด future ในการซื้อน้ำมันล่วงหน้าเพื่อตุนเอาไว้ไงคะนี่ไม่ใช่การพนันแต่คือการบริหารธุรกิจแล้วก็บริหารความเสี่ยงของต้นทุนค่ะเรามาดูทางฝั่งของบริษัทส่งออกบ้างนะคะถ้าค่าเงินบาทแข็งเร็วเกินไปรายได้อาจจะลดลงบริษัทจึงใช้ Forex หรือว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินที่จะเกิดขึ้นดังนั้นตลาดการเงินจริงๆเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือของเศรษฐกิจโลกทีนี้คำถามที่สำคัญก็คือแล้วคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยค่ะหรือที่เรียกว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยควรจะเข้าตลาดไหมควรจะเข้ามาสู่ตลาดการเงินเพื่อหาเงินหรือไม่คำตอบก็คือได้ค่ะแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตลาดการเงินเนี่ยไม่ใช่ตู้ ATM ที่เราจะเดินเข้าไปแล้วกดเงินออกมาได้เลยตลาดการเงินไม่ใช่ทางลัดที่จะทำให้ทุกท่านรวยเร็วที่สำคัญยิ่งกว่าการทำกำไรหรือการรวยเร็วคือmindset ข้อที่1เราจะต้องทำยังไงเพื่อให้เราอยู่รอดแล้วก็ยืนระยะอย่างยาวๆได้ในตลาดการเงินเพราะในโลกนี้ค่ะในโลกการเงินคนที่อยู่ในเกมได้นานมักจะได้เปรียบเสมอดังนั้นนะคะก่อนที่จะเริ่มลงทุนหรือว่าจะเริ่มทำการเทรดเนี่ยค่ะสิ่งแรกที่เราควรจะเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่อินดิเคเตอร์ไม่ใช่การจ้องมองกราฟแล้วเดาเอาว่าหรือวิเคราะห์ว่ากราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงแต่สิ่งที่เราควรจะเข้าใจเป็นอันดับต้นๆ
เลยคือตลาดคืออะไรระบบทำงานอย่างไรความเสี่ยงคืออะไรจะบริหารจัด

การมันได้อย่างไรและที่สำคัญคือเรากำลังลงสนามอะไรอยู่และสนามนั้นๆตลาดการเงินนั้นๆเนี่ยมีผู้เล่นเป็นใครบ้างแล้วมีคาแรคเตอร์อย่างไรแล้วจากยุคล่าอาณานิคมนะคะที่มนุษย์เริ่มมีการติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศตลาดการเงินก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเกิดเป็นจักรวาลตลาดการเงินนะคะความเป็นจริงคือตลาดการเงินเนี่ยไม่ได้มีแค่ตลาดเดียวมันเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นหลายๆชั้นหลายๆระบบนะคะเหมือนจักรวาลเลยค่ะมีหลายสนามสินทรัพย์หลายประเภทและแต่ละตลาดก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะหลายคนเริ่มสงสัยนะคะเริ่มต้นจากการเห็นโฆษณาตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะอาทิเช่น Forex ทำกำไรเร็ว Cryptocurrency โตแรงนะคะหรือว่าหุ้นถือระยะยาวที่สุดfuture ให้ leverage ที่สูงหรือว่าตลาด CFD เนี่ยเทรดง่ายแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนเลยก็คือตลาดแต่ละประเภทเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาต่างวัตถุประสงค์กันค่ะบางตลาดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อระดมทุนบางตลาดถูกสร้างมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงและบางตลาดเนี่ยก็กลายเป็นสนามของการเก็งกำไรระดับโลกดังนั้นก่อนที่ทุกท่านจะเริ่มลงทุนเราควรเข้าใจก่อนว่าตลาดนั้นคืออะไรใครคือผู้เล่นหลักแล้วความเสี่ยงเป็นแบบไหนและเงินในตลาดนั้นหรือว่าทุนในตลาดนั้นเนี่ยมีการไหลเวียนหมุนเวียนอย่างไรค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จักที่ตลาดแรกกันก่อนเลยนะคะคือสต็อกมาร์เก็ตหรือว่าตลาดหุ้นก็เป็นตลาดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักกันค่ะตลาดหุ้นคือการซื้อขายความเป็นเจ้าของของบริษัทค่ะเมื่อเราซื้อหุ้นเราไม่ได้ซื้อแค่กราฟนะคะแต่เรากำลังซื้อส่วนหนึ่งของธุรกิจเรากำลังซื้อความเป็นเจ้าของของธุรกิจค่ะยกตัวอย่างเช่นเราซื้อหุ้นของ Appleแปลว่าเราเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัท Apple แต่ว่าบางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าบริษัท Apple เติบโตกำไรเพิ่มขึ้นทำให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นสูงตามไปด้วยค่ะและผู้ถือหุ้นเองก็ได้ประโยชน์ไปด้วยตลาดหุ้นจึงเหมาะกับการลงทุนระยะกลางระยะยาวและก็เป็นการสะสมความมั่งคั่งค่ะสิ่งที่มีผลต่อตลาดหุ้นนะคะก็คือผลประกอบการดอกเบี้ยสภาวะเศรษฐกิจสภาวะเงินเฟ้อนโยบายจากภาครัฐแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อมั่นนักลงทุนค่ะข้อดีของตลาดหุ้นก็คือมีข้อมูลที่ชัดเจนมีการกำกับดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในประเทศไทยก็จะมีก.ล.ต.นะคะกำกับดูแลแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจจริงของประเทศค่ะแต่ข้อเสียคือบางครั้งเนี่ยตลาดหุ้นเคลื่อนไหวช้าช้ามากช้าเกินกว่าตลาดเก็งกำไรหรือว่าเกินกว่าที่แบบนักลงทุนจะเก็งกำไรได้บางทีนะคะราคาหุ้นเนี่ยขึ้นลงหรือว่าความผันผวนของราคาหุ้นเนี่ยค่ะไม่ได้มากเลยในแต่ละเดือนบางทีได้มีโอกาสเข้าทำกำไรหรือเข้าซื้อขายแค่เดือนหนึ่งเนี่ยไม่กี่ครั้งเองค่ะตลาดหุ้นที่สำคัญของโลกที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ๆนะคะก็เช่นตลาด NASDAQ ตลาด Tokyo Stock Exchange ส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซ็ตนะคะก็มีมูลค่าการซื้อขายถ้าเทียบกับตลาดอย่าง NASDAQ หรือว่า S&P 500แล้วเนี่ยค่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะเบาบางมากแล้วก็ตลาดอีกอันนึงนะคะที่นักลงทุนชอบเข้ามาลงทุนหรือว่าเก็งกำไรกันนะคะนั่นก็คือตลาด Forex หรือว่า Foreign Exchange นั่นเองค่ะ Forex เนี่ยย่อมาจาก Foreign Exchange Market คือตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะคะซึ่งสกุลเงินหลักๆของโลกก็จะมียูโร US ดอลลาร์แล้วก็เงินปอนด์อังกฤษแล้วก็เงินเยนนะคะทุกครั้งที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยหรือว่าบริษัทนำเข้าส่งออกเนี่ยจะต้องพึ่งพาตลาด Forex หรือตลาด Foreign Exchange ค่อนข้างมากเลย Forex เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมีมูลค่าการซื้อขายหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อวันข้อดีนะคะของตลาด Forex ก็คือมีสภาพคล่องสูงแล้วก็เปิดตลอดเกือบ24ชั่วโมงแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนหรือว่าการทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงค่ะแล้วก็ใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงคือใช้เงินลงทุนน้อยเพราะว่ามีการ offer leverage หรือว่าตัวคูณเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อเสียของ leverage นะคะ leverage เนี่ยถ้าใช้เป็นเนี่ยก็จะเหมือนการยืมพลังซื้อขายช่วยให้เราสามารถซื้อขายได้ปริมาณมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่รู้จักบริหารความเสี่ยงให้ดี leverage ก็ทำให้เราขาดทุนได้เร็วเช่นกันค่ะ
มาตลาดต่อไปนะคะนั่นก็คือตลาดฟิวเจอร์ตลาดฟิวเจอร์นี่ไม่ใช่ตลาดแห่งโลกอนาคตหรือว่าเทคโนโลยีนะคะแต่ตลาดฟิวเจอร์เนี่ยคือการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าค่ะตลาดนี้เนี่ยเดิมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรต้องการล็อกราคาข้าวโพดล่วงหน้าหรือสายการบินต้องการล็อกราคาน้ำมันนะคะดังนั้นตลาดฟิวเจอร์เนี่ยค่ะจึงเริ่มต้นจากการบริหารความเสี่ยงจริงๆค่ะแต่ในปัจจุบันตลาดฟิวเจอร์เนี่ยได้กลายเป็นสนามสำคัญของกองทุนสถาบัน Hedge Fund แล้วก็นักเก็งกำไรข้อดีของตลาดฟิวเจอร์นะคะคือมีตัวกลางมีตลาดกลางมีความโปร่งใสมีมาตรฐานและที่สำคัญก็คือมีสภาพคล่องสูงค่ะสินทรัพย์ในตลาดฟิวเจอร์นะคะก็อาทิเช่นทองคำน้ำมันดัชนีหุ้นสินค้าเกษตรแล้วก็อัตราดอกเบี้ยค่ะมาถึงอีกตลาดหนึ่งนะคะที่มีความผันผวนแล้วก็ได้รับความนิยมมากเช่นกันนั่นก็คือตลาด CFD ค่ะตลาด CFD เนี่ยย่อมาจาก Contract for Difference หรือว่าสัญญาซื้อขายส่วนต่างราคานั่นเองค่ะCFD เนี่ยคือการเก็งกำไรจากราคาสินทรัพย์โดยที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของหรือว่าถือสินทรัพย์นั้นจริงๆนะคะอาทิเช่นถ้าเราเทรดทอง CFD เนี่ยเราไม่ได้ถือทองคำจริงๆแต่เราแค่เก็งราคานะคะว่าทองคำจะขึ้นหรือจะลงข้อดีของตลาดนี้ก็คือตลาดนี้ซื้อขายง่ายเข้าออกง่ายใช้เงินเริ่มต้นไม่มากนักไม่สูงนักนะคะแล้วก็ตลาด CFD เนี่ยมีหลายสินทรัพย์ให้เข้าทำการเก็งกำไรหรือว่าลงทุนค่ะแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจเลยก็คือ CFD ส่วนใหญ่ทำงานผ่านโบรกเกอร์นะคะหรือว่าที่เรียกว่าโบรกเกอร์อีโคซิสเต็มต่างจากตลาดฟิวเจอร์ที่มี Exchange กลางชัดเจนค่ะและนี่คือเหตุผลที่นักลงทุนต้องเข้าใจก็คือ Liquidity หรือว่าสภาพคล่องค่าสเปรดหรือค่าความต่างของราคาก็คือราคาซื้อกับราคาขายเนี่ยจะมีช่องว่างหรือความต่างของราคาอยู่นะคะแล้วก็การส่งคำสั่งซื้อขายนั่นเองค่ะมาดูตลาดต่อไปนะคะนั่นก็คือตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือที่เรียกว่าคริปโตมาร์เก็ตนะคะตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลคริปโตเนี่ยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะซึ่งมีแนวคิดเรื่อง decentralization หรือว่าเขาคิดว่าตลาดเนี่ยคิดว่าการแลกเปลี่ยนส่งต่อเงินตราเนี่ยค่ะไม่ควรมีตัวกลางอาทิเช่นธนาคารพาณิชย์หรือธนาคาร National Bank เข้ามากำกับดูแลคือหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นการ Definance หรือ Decentralized Financial นะคะสินทรัพย์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักในตลาดคริปโตเคอเรนซีนั่นก็คือ Bitcoin Ethereum Solana หรือว่า BNB ค่ะจุดเด่นของตลาดคริปโตนะคะนั่นก็คือเปิด24ชั่วโมงเข้าถึงง่ายแล้วก็มีการซื้อขายตลอด7วันต่อสัปดาห์เลยค่ะที่สำคัญคือมีอินโนเวชันสูงแต่ในขณะเดียวกันตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็มีความผันผวนสูงมากบางเหรียญ นะคะขึ้นทีหลายร้อยเปอร์เซ็นต์และบางเหรียญก็หายไปจากโลกนี้เหมือนไม่เคยมีอยู่จริงคริปโตจึงเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยทั้งโอกาสแล้วก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงค่ะตลาดต่อไปนะคะก็คือตลาดพันธบัตรหรือที่เรียกว่าบอนด์มาร์เก็ตค่ะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่สำคัญมากแต่คนทั่วไปเนี่ยพูดถึงน้อยบอนด์หรือพันธบัตรรัฐบาลนะคะคือการปล่อยกู้ให้รัฐบาลหรือองค์กรโดยผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนจากรัฐบาลเมื่อได้เงินต้นคืนครบกำหนดตลาดนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมีผลต่อสินทรัพย์แทบจะทุกตลาดในโลกนี้เลยล่ะค่ะถ้าดอกเบี้ยสูงหุ้นอาจได้รับแรงกดดันบอนด์ยิลด์เคลื่อนไหวเปลี่ยนค่าเงินเปลี่ยนดังนั้นนักลงทุนสถาบันทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับตลาดพันธบัตรมากและตลาดพันธบัตรเองเนี่ยค่ะก็ถูกนำมาคิดถึงค่าความผันผวนและผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดอื่นๆเช่นกันสุดท้ายนะคะก็คือตลาดเงินหรือว่ามันนี่มาร์เก็ตเนี่ยมันนี่มาร์เก็ตเป็นตลาดสำหรับตราสารระยะสั้นอายุไม่เกิน1ปีเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องอาทิเช่นตั๋วเงินคงคลัง commercial paper หรือว่า certificate of deposit ค่ะตลาดเงินเนี่ยเน้นความปลอดภัยสภาพคล่องแล้วก็ความเสี่ยงต่ำค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์นั่นเองคือตลาดที่ทุกคนคุ้นเคยนั่นก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลาดซื้อขายบ้านคอนโดอาคารสำนักงานแล้วก็ที่ดินข้อดีคือมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และสามารถสร้างกระแสเงินสดจากค่าเช่าแต่ข้อเสียก็คือใช้เงินลงทุนสูงสภาพคล่องต่ำกว่าตลาดการเงินอื่นๆค่ะแล้วก็ตลาดอนุพันธ์หรือว่า derivative marketตลาดอนุพันธ์เนี่ยเป็นตลาดที่มูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงจากสินทรัพย์อื่นๆนะคะเช่นฟิวเจอร์ออปชันสวอป
forward ตลาดนี้ใช้ได้ทั้งป้องกันความเสี่ยงเก็งกำไรแล้วก็บริหารพอร์ตค่ะอนุพันธ์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากแต่ถ้าใช้ผิดวิธีเนี่ยก็อันตรายมากเช่นกันสรุปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีตลาดไหนดีที่สุดแต่มีแต่ตลาดที่เหมาะสมกับเป้าหมายเงินทุนความเสี่ยงแล้วก็บุคลิกของนักลงทุนแต่ละท่านดังนั้นแล้วก่อนที่ทุกท่านจะตัดสินใจเข้าลงทุนในตลาดไหนและสินทรัพย์อะไรนะคะก็ต้องทราบเป้าหมายของตนเองเซตเป้าหมายมาเลยค่ะว่าเราจะเป็นนักลงทุนประเภทไหนแบบใดต้องการเงินรายได้ตอบแทนแบบไหนมีเงินทุนในกระเป๋าอยู่เท่าไหร่แล้วก็ยอมรับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่ค่ะบางคนเหมาะกับการลงทุนระยะยาวบางคนเหมาะกับตลาดฟิวเจอร์บางคนเหมาะกับตลาด Forex และบางคนอาจจะยังไม่เหมาะกับ Leverage ทุกประเภทเลยที่สำคัญนะคะต้องเข้าใจว่าสนามที่เรากำลังจะลงไปลงทุนเนี่ยทำงานอย่างไรเพราะคนที่เข้าใจระบบจะอยู่รอดได้นานกว่าคนที่จำแค่แพทเทิร์นเก่งๆหรือว่าดูอินดิเคเตอร์ได้นะคะแล้วในคลาสต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจว่าราคาของตลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนขยับราคาแล้วทำไมบางช่วงตลาดนิ่งในขณะที่บางช่วงตลาดผันผวนรุนแรงเหลือเกินค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้หมาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อน

้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายเนี่ย 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาตินะครับ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับน
1: ะครับ
0: วันนี้มาพบกับเราในตอนที่2นะ
1: ตอนที่2ของเทอม
0: ทำความสะอาดผิวทำความสะอาดผิวกายผิวหน้าผิวกายแล้วก็ผมแล้วก็เล็บนะครับนะครับแล้วก็เป็นพวกสครับนะฮะอันนี
1: ้เมื่อเทปที่แล้วขาวก็สิวใช่ไหม
0: ขาวก็สิวนะ
1: เทปนี้อะไร
0: นะครับกลิ่นกาย
1: กลิ่นกายกับ
0: กลิ่นกายกับสครับ
1: ระงับ
0: ระงับกลิ่นกายกับระงับกลิ่นกายกับสบู่สครับสบู่สครับนะระงับกลิ่นกาย
1: สครับผิวกายกับระงับกลิ่นกาย
0: ครับอาจารย์ต้องระงับกลิ่นกายไหม
1: ต้องระงับครับโอ้โหอากาศบ้านเราขนาดนี้นะครับเราก็ต้องหา
0: คือทุกวันนี้มันก็จะอย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องกลิ่นยิ่งสมมติมันจะมีเดี๋ยวนี้นะแต่พออายุมากเนี่ยเขาจะแยกอีกนะนอกจากผิวกลิ่นกายมีกลิ่นแก่อีก
1: กลิ่นกายกลิ่นแก่กลิ่นทั้งตัว
0: กลิ่นแก่บางที่แบบพจน์แก่เนี่ยอาจจะแบบมีไขมันนะที่สะสมแบบบางทีกลิ่นไขมันมากๆเนี่ยก็จะมีกลิ่นแก่กลิ่นไขมันที่ออกมาตามผิวหนังที่มันล้างด้วยสบู่ธรรมดาไม่ออกก็ต้องล้างด้วยสบู่ที่สามารถฟอกเอาไขมันที่ผิวออกได้ดีๆใช่ไหม
1: ครับ
0: ผิวออกได้ดีแล้วก็พอผิวหนังปุ๊บก็ต้องมีสารระงับกลิ่นอีกม
1: ี
0: สารที่ช่วยระงับกลิ่นดีๆนะช่วยลดแบคทีเรีย
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยก็ทำให้กลิ่นอับกลิ่นหืนเงี้ยนะครับส่วนสบู่สครับผิวเนี่ยก็เป็นการช่วยใช้ได้ทั้งอายุมากอายุน้อยนะคนอายุน้อย
1: ใช้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะ
0: บางคนแบบคือช่วยผัดเซลล์ผิวอะให้ผิวจางใสนะกระดำกระด่างอะไรเงี้ยเด็กๆกระดำกระด่างก็มาสครับผิวนะก็ต้องสครับแบบอ่อนโยนนะก็วันนี้ก็คือเป็นตอนที่2แล้วของเทอมนี
1: ้
0: ของปี69นะตอนที่2ตอนที่2วันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์สบู่เช่นกันเป็นสบู่ก้อนเหมือนเดิม
1: ใช่
0: นะส่วนใหญ่เราก็ทำสบู่ก้อนเป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทำสบู่ก้อนเป็นหลักอาจจะมีสบู่เหลวมีนู่นมีนี่บ้างแต่สบู่ก้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์ในการทำใช่ไหม
1: แล้วมันใช้ได้ทุกบ้านอ่ะเขาใช้กันแทบจะทุกบ้านนะสบู่
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกบ้านท
1: ุ
0: กบ้านต้องมี
1: ใช่ต้องมี
0: นะครับถ้ากลิ่นตัวกลิ่นกายกลิ่นแก่ในวันนี้นะรับกลิ่นเนี่ยดีมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเราทำผลิตภัณฑ์สบู่ก็คือเราถือว่าเป็นเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: นะต้องเตือนทุกครั้งว่าคือบางคนเราจะทำขายใช่ไหมฮะหรือว่าทำใช้เองเนี่ยต้องรู้ว่าเราทำผลิตภัณฑ์อะไรผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรก่อนใช่ไหมในเมื่อมันทำเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางนะฮะซึ่งเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเพื่อสองเพศใหญ่ๆก็คือใช้แล้วทาทิ้งไว้กับใช้ล้างออก
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าลิปออนลิปออฟพวกใช้ทาทิ้งไว้ก็จะมีประเภทอะไรครีมโลชั่นใช่ไหมอาจารย์ครีมโลชั่นหรือว่าพวกสกินแคร์หรือว่าพวกคัลเลอร์ลิ่งพวกที่ทาเมคอัพต่างๆก็ทาทิ้งไว้8 ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างก็เช่นประเภทพวกสบู่อย่างที่เราสอนวันนี้
1: สบู่แชมพู
0: ยาสระผมยาสีฟัน
1: ไม่ยาสีฟัน
0: ใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าพวกเจลล้างหน้าโฟมล้างหน้าต่างๆใช้แล้วล้างออกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะอยู่กับพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับที่ใช้แล้วล้างออกนะครับก็จะเป็นเรื่องของดูแลเรื่องของการทำความสะอาดความสะอาดแล้วก็ให้กลิ่นหอมใช่ไหมก็มีกลิ่นหอมด้วยประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์สบู่ก็อย่างบอกว่าสบู่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะซึ่งอาจจะพิเศษนิดนึงเพราะมันอาจมีความเป็นธรรมชาตินะมีใช้น้ำมันเมื่อเป็นเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเราทำขายจำหน่ายใจแตกนะก็เราก็จะต้องพูดทุกครั้งแหละ
1: ใช่ครับ
0: เพราะบางคนเกิดไม่รู้ไปทำผิดเข้ามันผิดพ.ร.บ.อย่างเงี้ย
1: แรงนะกฎหมายแรงนะ
0: คือต้องมีความรู้นะ
1: ใช่ครับ
0: เราจะทำอะไรเราก็ต้องมีความรู้จะไปทำแบบโดยที่ไม่รู้เนี่ยจะไปบอกเขาเกิดมีคนมาตรวจสอบว่าทำอย่างนี้แล้วไม่ได้จดอย.มันก็ผิดจะบอกว่าไม่

0: ไม่รู้ไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำใช้เองมาหัดฝึกทำเนี่ยทำแล้วก็ใช้ที่บ้านกันเองเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์อันดับหนึ่งเลยความปลอดภัย
0: ปลอดภัยก็คืออย่างน้อยก็ต้องไม่แพ้ไม่ระคายเคืองก็มาเรียนรู้แบบที่เราสอนนี่แหละ
1: ครับ
0: นะลดการระคายแพ้การระคายเคืองทำให้ปลอดภัยในการวิธีการทำเนี่ยเราสอนทุกวันทุกวันนะใครเข้ามาดูเนาะแล้วก็ถ้าทำเก่งทำจนแบบมีคนมาบ้านเอ๊ะที่บ้านนี่ใช้สบู่อะไรเนี่ยโอ้กลิ่นกายกลิ่นแก่หายจังเลยอยากจะฝึกทำไปขายละอยากฝึกทำไปขายไปจำหน่ายได้ว่าเอาไปแจกเขาไปแจกเขาก่อนเนี่ยไปศึกษาเรื่องการจดอย.
1: ใช่ครับ
0: นะครับถามว่าไปจดที่ไหนอยู่จังหวัดไหนเนี่ยไปหน่วยงานอย.
1: ใช่
0: อย.เครื่องมันจะมีอย.เครื่องสำอางนะอย.เครื่องสำอางเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องไปขอสถานที่ผลิตก่อนนะครับสถานที่ก็ไม่ได้ยากไม่เย็นอะไรนะครับเพราะว่าทางอย.เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเนี่ยอำนวยความสะดวกอะจะแนะนำเราว่าต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยากจะถามว่าคุณมีความรู้ไหมใช่ไหมก็บอกสิเราได้เรียนมาจากเนี่ยทางไกลก็มีความรู้ในการผลิตแล้วเราทดลองทำมาแล้วมีสูตรของเราที่แน่นอนสูตรที่ทำมาแล้วใช้ได้ปลอดภัยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นผิดพันสบู่นะเป็นผิดพันชำระล้างซึ่งเป็นเครื่องสำอางชนิดนึงนะใช้แล้วก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยจดอย.ถ้าจะทำขายก็จดอย.ให้ถูกต้องนะครับนะครับคราวนี้เราก็มาพูดถึงสบู่เนี่ยก็ต้องมีความรู้นิดหนึ่งในการทำสบู่ใช่ไหมฮะทำสบู่เนี่ย
1: เพราะว่าบ้านเรามันมีหลายรูปแบบ
0: ใช่ใช่สบู่ที่เราทำวันนี้ปกติแล้วสบู่เนี่ยถ้าเราเห็นอย่าง เห็นหลักๆเลยหลักใหญ่ๆในตามท้องตลาดเนี่ยมันก็จะมีสบู่ประเภทที่ใสๆ
1: ใช่
0: สบู่ที่ขุ่นๆ
1: ใช่ครับ
0: สบู่ที่ขุ่นๆให้ฟองเยอะๆเนี่ยคือความชอบของคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: สบู่ใสๆเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอ่อนโยนกว่านะแต่วันนี้เราทำสบู่ขุ่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าสบู่จากน้ำมัน
1: น้ำมันธรรมชาติบ้านเรานี่แหละ
0: น้ำมันที่เอามาทำสบู่ก็คือไขมันพืชตับนี่แหละนะฮะไม่ใช่ไปเอาน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลมาไม่ได้
1: ไม
0: ่ใช่นะครับก็คือใช้ไขมันพืชไขมันสัตว์นะซึ่งไขมันพืชไขมันสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีกรดไขมันที่ทำปฏิกิริยากับด่างในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็กลายเป็นสบู
1: ่
0: กลายเป็นสบู่ใน 8-6 ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะเมื่อกลายเป็นสบู่เนี่ยเราก็สามารถมองวัดค่า pH ให้ค่า pH เนี่ยมีอยู่ในค่าที่เหมาะสม
1: ใช่
0: คือก็อย่างจะบอกตลอดเลยว่าสบู่ที่เหมาะสมเนี่ยก็จะต้องมีค่าเพจอยู่ที่ประมาณ8-10 ไม่เกิน10
1: ใช
0: ่ประมาณคือจะปลอดภัยถ้าแรงกว่านี้ก็อาจจะระคายเคือง
1: ใช่
0: ใช้ระคายเคืองยิบ
1: ไม่เหมาะด้วยอาจารย
0: ์ใช้ต่อไปหน้าอาจจะแพ้ง่ายกับผิวแพ้ผิวเป็นสะเก็ดนะฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนำสบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวที่ใช้แล้วปลอดภัยนะคราวนี้เราทำสบู่แล้วเนี่ยเฉพาะสบู่เครื่องสำอางเนี่ยเราก็ต้องมีพวกสารใส่ต่างๆ
1: สารเติมแต่ง
0: สารเติมแต่งถามว่าเราจะใส่เลยเข้าไปได้บ้างหลักๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าอย่างอาจารย์ก็ทำสบู่มาเยอะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่คนไทยเราทำสบู่เนี่ยก็อยากจะใส่สมุนไพร
1: สารสกัดสครับ
0: สารสกัดหลักๆเนี่ยบางคนแบบไม่ได้เรียนรู้แต่ก็อยากจะใส่ผงสมุนไพรลงไปแหละ
1: ใช่
0: ไหมถ้าเป็นผงสมุนไพรเนี่ยถ้าจะใส่แนะนำให้บดเป็นผง
1: แห้งละเอียด
0: ต้องเป็นผงแห้งละเอียดด้วยนะ
1: เท่านั้นด้วยเท่านั้นห้ามเป็นของสดเด็ดขาด
0: อยู่ๆแบบมีคนบอกว่าอยากจะทำสบู่มะละกอ
1: บ้านมะละกอเยอะ
0: บ้านมะละกอ
1: ไปสอยมาเลย
0: ไปสอยมะละกอเลยปนกวนสบู่เนี่ย
1: เอามาปั่นเอามะละกอมาป
0: ั่นมะละกอใส่เข้าไปได้ไหม
1: ได้อยู่นะไม่เกิน7วันผมว่าไม่เกิน5วัน
0: ใช่ไหมคือก็ต้องคิดดูบางคนบอกว่าทำสบู่เขาบอกมีสบู่มะละกอทำมะละกอปั่นใส่เข้าไปเลยทำเสร็จใหม่ๆสวยดีผ่านไป7วันเน่าเลยไหม
1: เขียวทั้งก้อนเลย
0: เราก็ต้องคิดสิครับว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีการความเสื่อมใช่ไหมฮะมันเน่าคุณจะใส่เข้าไปได้ยังไงอันนี้ต้องคิดก่อนอย่างถ้าเราจะสอนเนี่ยถ้าบอกคุณอยากจะใส่อย่างนั้นมันก็ต้องใส่ได้คุณก็ต้องเอามะละกอเนี่ยไปตากแห้งก่อน
1: ใช่ไ
0: หมไปตากแห้งบดเป็นผงแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยคืออันนี้พูดถึงว่าใส่แบบบ้านๆเลยแบบไม่มีความรู้อ่ะ
1: ใช่
0: ไม่มีความรู้เลยก็คืออ่ะใส่ผงมะละกอขอให้เป็นผงแห้งทำไมต้องแห้งถ้ามันมีน้ำมันก็ทำให้เกิดความชื้นเกิดลงเป็นลา
1: ใช่ไ
0: หมเพราะแล้วปริมาณการใส่เนี่ยใส่แค่แบบกี่เปอร์เซ็นต
1: ์สักเกิน 2-3% ก็พอแล้วครับใช
0: ่ผมเราเคยเจอพวกผมมาเคยเจอแบบอยากทำสบู่ขมิ้นเนี่ยใส่ขมิ้นเข้าไป 10%
1: เหลืองโอ้โหเหลืองไม่น่าใช่
0: เหลืองอ่อยเลยเหม็นกินขมิ้นถ้าจะใส
1: ่ยันเหลืองตอนอาบยังเหลืองถ้าขนาดนั้น
0: ถ้าจะใส่ขนาดนั้นนะครับถ้าอยากจะใส่ขมิ้นเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยเอาขมิ้นพอกอาบน้ำเลยดีกว่า
1: ใช
0: ่ไหมจะมาทำสบู่ทำไมถ้าจะใส่เยอะขนาดนั้นถ้าบอกว่าขมิ้นเป็นดีก็เอาขมิ้นอาบน้ำเลย
1: ใช่
0: ไหมขมิ้นอาบน้ำเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยแหละก็คือการใส่อะไรในทางเครื่องสำอางเนี่ยทางสบู่เนี่ยใส่ให้เหมาะสมนะเพราะว่าตัวผิดพันธุ์ชำระล้างเนี่ยผิดพันธุ์สบู่เนี่ย มันก็ต้องมีอายุของมันม
1: ี
0: ความคงตัวของมันใช่ไหมไม
1: ่
0: ใช่นึกอยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้อยากจะใส่ก็ใส่เข้าไปอะไรดีก็เอามาใส่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่อยากจะนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นอันนี้เป็นเรื่องของการทำผิดพลาดเครื่องสำอางที่ว่าเราอยากจะใส่อะไรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณา
1: อันดับแรกเลยต้องไปศึกษาก่อนศ
0: ึ
1: กษามีความรู้
0: คืออันนี้แบบพื้นๆเลยที่แบบไม่รู้อะไรเนี่ยก็คือถ้าจะใส่เป็นผงก็ให้เป็นผงแห้งใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าถ้าคนมีความรู้สูงขึ้นรู้จักเอาผลิตภัณฑ์พืชผักตัวนั้นไปสกัดนะก็มาเอาสารสกัดด้วยน้ำสกัดด้วยการกลั่นอะไรก็ว่ากันไปก็เอามาใช้ตามเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เกิดการแพ้ระคายเคือง
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมไม่ใช่ว่าสกัดมาได้มาเป็นสารสกัดสำคัญแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้ผิวกระจ่างใสไปเยอะๆถามว่าใสเยอะๆดีไหมต้องดูว่าใส่ไปเยอะๆแล้วมีปัญหาไหมใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ต้องใส่ในพอมาที่พอเหมาะสมบางอย่างเนี่ยใส่ไปน้อยอาจไม่ได้ผลใส่ไปเท่านี้พอดีแต่ใส่ไปมากผลอาจจะลบลงมาก็ได้
1: ใช่
0: ไหมไปหาปริมาณการใส่ที่เหมาะสมนะครับไม่ใช
1: ่
0: ว่าเราไปเจอสารหรือเจอสารสำคัญเลยใส่เยอะๆใส่มากๆไปเนี่ยเกิดการแพ้ระคายเคืองขึ้นมาเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์กินข้าวปลอดภัยไหมก็
1: ปลอดภ
0: ั
1: ย
0: กินเยอะๆเข้าไปท้องแตก
1: คนไม่ใช่มันก็ต้องกินได้แค่พออิ่มอ่ะ
0: ก็ต้องพอดีใช่
1: ไห
0: มคือต้องมีความพอดีอันนี้เราก็จะสอนให้ว่าถ้าคุณอยากใส่พืชผลไม้หรือสารสกัดเนี่ยก็ต้องรู้วิธีการใส่อยากจะใส่อะไรต้องถามตัวเองก่อนว่าจะใส่เขาไปเพื่ออะไรใส่ไปทำไมนะอันนี้นะในการทำผิดพันธุ์นะอันนี้ทำผิดพันธุ์สบู่ก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าการทำผิดพันธุ์สบู่ใช้สู่ขายเนี่ยคนเราก็อยากจะใส่สารที่มีแอคทีฟที่มีประสิทธิภาพ
1: ใช่
0: แต่การใส่เนี่ยเราก็จะสอนทุกคอร์สว่าปริมาณการใส่คือแบบนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งวันเนี้ยเราก็จะมีสูตรที่แบบนั่นเลยบอกปริมาณการใส่ที่แน่นอนเรามีสูตรที่คุณแล้วถูกไหมมีสูตรที่คุณซ
1: ึ่
0: งวันเนี้ยเราก็จะเป็นสูตรที่ดับกลิ่นกายใครตั้งใจเรียนนะใครตั้งใจนักศึกษาเข้ามาดูเนี่ยวันเนี้ยได้กลิ่นดับกลิ่นคนแก่กับกลิ่นกายแหละเดี๋ยวจะบอกว่าใส่อะไรนะสูตรที่สองเนี่ยก็เป็นสูตรสครับนอกจากดับกลิ่นกายแล้วใครอยากกระจ่างใสโดยการตัดเซลล์ผิวก็มาใช้ตัวสครับนะครับสองสูตรนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะวันนี้เนาะก็คือตัวสบู่แล้วก็จะเกินแถมทริคต่างๆเข้าไปในทุกครั้งคือติดตามเราดูทุกตอน
1: ทุกตอน
0: นะก็จะมีเรื่องที่แบบแตกต่างกันมาเล่าให้ฟังนะครับ
1: แล้วก็ระหว่างที่เราพูดไปเราทำไปแล้วก็จะให้ความรู้ไปด้วยสอนไปด้วย
0: ผมรู้แต่ตอนนี้ไปออกเขาจะบอกนะครับ
1: ซึ่งเราต้องวันนี้สูตรเราทางเจ้าหน้าที่เขาให้ใส่เยอะมากเลยนะ
0: สารแน่นๆเนี่ยวันนี้สารแน่นๆนะครับใครตั้งใจเรียนวันนี้ได้สูตรดีๆไปเลยทำถ้าแบบเป็นโรงงานแบบมีหรือว่าเป็น
1: สารนี่เยอะมาก
0: จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตเนี่ยจดสูตรนี้ไว้นะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็คือแบบก็คือเห็นผลแน่นอน
0: อ
1: ันนี้คือ
0: ใช้ได้ผลดี
1: ใช่ใช้ได้ผลแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหเยอะมากสารสำคัญสี่ตัว
0: นะครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราเข้าสูตรเลยไหม
0: เข้าเรื่อง
1: เพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวเวลาไม่พอ
0: ทำหลายขั้นตอน
1: ใช่เดี๋ยวเวลาไม่พอ
0: ครับก็วันนี้อาจารย์ก็ต้องมาแล้วก็ต้องบอกว่าในการที่เราจะสอนเอาก่อนว่าเราเตรียมอุปกรณ์อะไรก่อน
1: ใช่เดี๋ยวเราจะแนะนำเรื่องอุปกรณ
0: ์
1: ก
0: ่
1: อนนะครับอุปกรณ์นี่บอกง่ายๆเลยคือเหมือนกัน
0: ทุกครั้ง
1: เหมือนกันทุกครั้ง
0: แต่เราก็ต้องแนะนำทุกครั้งเพราะอาจจะมีคนใหม่ๆมาดูตอนนี้เป็นตอนแรกเราบอกทุกครั้งอยู่แล้วเราพูดทุกครั้งอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: แต่คนที่เข้ามาดูเนี่ยบางคนมาดูตอนที่สองก่อนไม่ดูตอนที่หนึ่งอยู่ๆข้ามขั้นตอนอะไรไปเนี่ยเอาอะไรมาใช้ก็ไม่รู้นะฮะ
1: ใช่อ
0: ย่างที่บอกว่าในนี้ในคอร์สสอนของเราเนี่ยเราเอาอุปกรณ์มาให้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่นักศึกษาหรือผู้ชมชาวบ้านมาดูเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จัดหาได้ง่ายๆ
1: หาซื้อได้ทั่วไปเลยตามท้องตลาดเลย
0: ถ้าต้องซื้อเนี่ยก็ต้นทุนไม่แพงนัก
1: ใช่ครับ
0: ดูแล้วเตรียมได้ง่ายแบบไม่ใช่แบบอ๋อพอมาเรียนปุ๊บอุปกรณ์ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยโอ้ไม่ไหวนะครับอ
1: ันนี้หลักพันนิดๆก็ทำได้แล้ว
0: เราก็จะมีหลักเกณฑ์ว่ามันควรจะเป็นอะไรอย่างนั้นเอาแบบที่มันใช้แล้วทำออกมาได้ดีที่สุดในราคาที่ย่อมเยานะครับ
1: ใช่
0: ย่อมเยาน
1: ะครับก็คือทำออกมาเนี่ยคือปลอดภัยเลย
0: ครับปลอดภัยน่าใช้นะครับ
1: นะครับมันก็จะเป็นวิธีแบบที่เรานำมาสอนทุกเทปนะครับก็คือตัวที่หนึ่งเลยขาดไม่ได้เลยนะครับคือ มันเป็นตัวช่วยผสม
0: เครื่องปั่นผสม
1: เครื่องปั่นผสม
0: นะตัวนี้ก็มีราคาตั้งแต่หลักไม่เกิน1,000 บาทและทุกวันนี้หลักไม่เคย1,000 บาทนะเข้าไปซื้อในออนไลน์ได้เลยนะหลักไม่เกินจานของดีๆ 4-5,000 แล้วแต่กำลังเลยฮะ
1: ค
0: ือใช้งานได้เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ถูกๆมันอาจจะสั่นๆหน่อยแต่มันก็ใช้งานได้ดีกว่าเอามือไปคนๆแล้วกันดีกว่าเอามือคนเขาเรียกว่าเครื่องปั่นผสมเครื่องปั่นผสมนะดูเรื่องความเร็วรอบวัดไม่ต้องสูงวัดไม่ต้องสูงขอให้มันถ้าเทสนะให้มันตีแล้วนิ่งๆ
1: ใช่
0: ตีปั่นแล้วนิ่งๆไม่สั่นมากประมาณนี้นะครับทุกวันนี้มีเยอะนะครับราคาถูกเพราะว่าทุกวันนี้นะครับ พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้ราคาถูกแล้วก็ใช้ได้ดี
1: อ่ะนะครับตัวที่2เลยคือตัวผสม
0: หม้อหรือถ้วยอันนี้

0: เราทำแค่กิโลนึงแล้วก็ใช้เป็นโบรเป็นถ้วยนะ
1: ครับ
0: ขอให้เป็นสแตนเลสหรือเป็นถ้วยแก้วหรือถ้าเป็นพวกโพลิเมอร์หรือพลาสติกเนี่ยขอให้เป็นตัวที่กันกดกันด่างกลับนะฮะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: กดไม่มีกลับไม่มีด่างกลับนะตัวนี้นะครับใช้ที่เติมได้ใส่ได้ประมาณ1ลิตรเป็นทรงสูงก็ดีกว่าทรงปากกว้าง
1: ใช่ครับ
0: เพราะในการกวนเนี่ยมันจะทำให้เกิดเนื้อมันดีกว่าเป็นทรงสูงนิดนึงจะดีกว่าทรงปากกว้างนะครับเป็นถ้วยนะครับนะครับ
1: นะครับตัวที่2เลยขาดไม่ได้เลยคือโมของเรา
0: หลักๆเลยก็คือมีโมอันนี้เป็นโมคำว่าโมก็คือเอาไว้เทคือสบู่น้ำมันเนี่ยเราไม่สามารถ
1: นี่อันนี้เอามาตัวอย่างให้นี
0: ่ถ้าคุณทำสบู่น้ำมันนะไม่แนะนำที่คุณมานั่งเทเป็นหลุมๆแบบเนี้ยเพราะว่าบางทีถ้าทำเยอะหลายๆหลุมเนี่ย
1: มันอ
0: าจจะมันจะเทไม่ทันมันจะแข็งก่อนแล้วก็ไอ้ก้อนๆแรกๆมันก็อาจจะดีแต่ก้อนหลังๆมันอาจจะไม่ดีเพราะสบู่ก้อนน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่สบู่ที่หลอมเอาไปหลอมได้เสร็จแล้วไปหลอมแล้วเทลงพิมพ์ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเป็นสบู่ที่เรากวนแล้วมันจะแข็งมันจะเซตตัวขึ้นมาเป็นสบู่ภายในไม่กี่นาทีนะฮะจะแข็งนะครับ
1: ไอ้ตัวนี้แบบนี้ไม่เหมาะ
0: ใช่แล้วก็ใช้โมนะฮะทุกคน
1: แล้วก็ใช้โม
0: ซิลิโคนเพื่อโมแบบโมกิโลอ่ะโมกิโลนะโมหลอบโมที่เป็นกิโลนะฮะจะมีตั้งแต่กิโลหนึ่งกิโลครึ่งอะไรก็ว่ากันไปโม120ก็คือหนึ่งโมก็อาจจะตัดได้ร้อยกรัม10ก้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ตีสบู่ทีละกิโลเป็นโมที่เป็นซิลิโคนจะสะดวกกว่าอย่าเป็นพลาสติกแข็งนะตอนจะมันจะ
1: ลำบาก
0: ใช่ไหมหร
1: ือ
0: เป็นโมบางคนไปทำสแตนเลสเลยเงี้ยโอ้นะครับมันก็จะแกะจะเคาะยังไงล่ะใช่ไหมก็ไม่ออกใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นโมไม้ก็ทุกวันนี้ก็ไม่สะดวกอ่ะไม่สะดวกแล้วก็มันระบายความร้อนไม่ดีแนะนำเป็นโมซิลิโคนแบบนี้ทุกวันนี้ราคาก็ไม่กี่บาทไม่ถึง
1: หลักร้อย
0: นะสามารถแล้วใช้ได้นาน
1: ใช้
0: ได้เป็นหลายปีเลยนะฮะไม่ขาดเลยนะครับติดพันวัสดุพวกนี้ดีๆเยอะนะครับ
1: เหมือนเนี่ยไม้พายเราก็ใช้เป็นไม้พายซิลิโคนอย่างเงี้ยครับ
0: ไม้พายซิลิโคนตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งเป็นเกรดที่ทำคอสเมติกกับทั้งเกรดอาหารนะเพราะใช้ตัวที่มันทนอุณหภูมิได้สูงนะแล้วก็พวกนี้จะทนการกัดก่อนแม่แนะนำให้ไปใช้ไม้พายที่เป็น
1: ไม้
0: นะบางทีแบบทุกวันนี้ในการทำอาหารแบบชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะมีไม้พายไม้บางคนจะบอกอาจจะช่วยชาวบ้านแต่มันจะไม่มีข้อเสียตรงว่ามันอาจจะเป็นเชื้อรา
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าพอตัวเสี้ยนของไม้เนี่ยถูกด่างกัดบ่อยๆมันจะเป็นขุยเป็นยุ่ยถูกต้องไหมฮะ
1: ครับ
0: คือเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นพายซิลิโคนแบบนี้นะครับใช้งานง่ายสะดวก
1: ใช่ครับถ้าเหมือนกับอันเนี้ยตัวช้อนเราก็ยังใช้เป็นช้อนสแตนเลส
0: ครับจริงๆไม้พายซิลิโคนเนี่ยหรือว่าถ้าใครมีกระตังจะเป็นไม้พายที่เป็นสแตนเลสก็ได้นะแต่อาจจะหนักหน่อยตัวนี้สะดวกกว่า
1: ใช่
0: ส่วนช้อนปักสายเนี่ยก็เป็นสแตนเลสตัวนี้ก็จะสะดวกนะช้อนสแตนเลสนะครับตัวนี้เลย
1: นะครับหรือแล้วก็ขอแนะนำเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งมาฟังเราหรือว่าเพิ่งมาดูนะครับสิ่งสำคัญเลยเอาจริงๆที่ขาดไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เรานะครับอาจารย์ก็คือกระดาษวัดค่า pH
0: กระดาษลิสมัสหรือกระดาษวัดค่า pH นะฮะตอนเราทำเสร็จเนี่ยเราเทสความเป็นกรดเป็นด่างนิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยเราก็จะแนะนำให้คือให้ท่านเรียนรู้เพื่อจะรู้จักการเทสความปลอดภัยความคงตัวของผลิตภัณฑ์นะครับนะและที่ลืมไม่ได้อย่างนึงนะตัวอุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยนะครับมันดูเหมือนอุปกรณ์ทำอาหารเครื่องครัวไหม
1: เหมือ
0: นอย่างเงี้ยไปตี
1: ไข่
0: ไปตีแต่ให้ยากเลยครับนะครับไปยืมบางคนเนี่ยไปยืมคุณแม่มา
1: ไม่ได้
0: แล้วจะเอากลับไปใช้คือยากใช้ดีกว่าน ะครับเราแยกทำให้เป็นกิจนิสัยนะครับในการที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ทางเครื่องสำอางเนี่ยอย่าเอาไปทำอาหารเลยแล้วอย่าไปเอาอาหารไปทำสับไปสับมานะวันหลังเนี่ยเอาไปตีไข่เป็นฟองขึ้นมานะ
1: ถามว่าเราคิดว่าเราล้างสะอาดแล้วจริงๆมันก็ยังมีสารตกค้างอยู
0: ่ใช่นะครับ
1: นะครับแล้วเราทานทุกวันมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่
0: แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมเอาไปใช้เพราะฉะนั้นแยกเก็บเป็นสัดเป็นส่วนแล้วอาจจะเขียนว่าอันนี้ผิดพันธุ์ในการใช้ทำสบู่แล้วทำเครื่องสำอางเลยนะครับแยกให้ถูกต้องนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นนิสัยของคนที่จะทำผิดพันธุ์ที่ออกมาดีนะครับ
1: นะครับเนี่ยอุปกรณ์เรามีแค่น
0: ี้ประมาณนี้
1: อุปกรณ์แล้วก็สามารถทำสบู่ออกมาในรูปแบบที่ 100% จริง
0: ๆ
1: สามารถใช้ได้จริงๆ
0: ใช้ได้จริงๆนะปลอดภัยจริง
1: ใช้ได้ใช้ได้จริง
0: ๆทำขายก็ได้
1: ใช่
0: ถ้าทำขายในจำนวนที่แบบเป็นงานแบบออกร้านประมาณนี้งานตลาดนัดเนี้ยอยากจะทำนะแต่ว่าตอนถ้าเอาแค่ก็ต้องไปจดออยให้เรียบร้อยนะเพียงแต่ทำน้อยๆก็อาจจะได้คนชอบคนใช้แล้วชอบถูกใจก็ค่อยขยายนะครับ
1: ต้องไปศึกษาให้ดีก่อนเกี่ยวกับเลขที่เรื่องออย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้าทำผิดก็รุนแรงอยู่นะกฎหมายตอนนี้ก็ค่อนข้างหนักอยู
0: ่คือจะไปบอกก็ไม่รู้ไม่ได้นะเราทำผิดพลาดในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เขาออกมาแล้วเนี่ยประชาชนมีหน้าที่เรียนรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์

0: ้างว่าไม่รู้กฎหมายใช่ไหมครับเพราะว่าจะทำอะไรศึกษาในเรื่องนั้นให้ถูกให้ต้องนะครับนะครับนะครับ
1: เรามาสูตรที่หนึ่ง
0: สูตรสูตรที่หนึ่ง
1: เอาสูตรอาจารย์ก่อนก็ได
0: ้สูตรนี้เป็นสูตรระงับกลิ่นกายนะฮะระงับกลิ่นกายนะครับนะครับก็จะมีสารตัวที่หนึ่งเลยสารซัลเฟอร์ซัลเฟอร์หรือกัมมันถันใช่ไหมสารกัมมันถันเนาะที่จุด5%จุด5กรัมอ่ะจุด5กรัม

0: สครับด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่นะครับไอ้ตัวสครับในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยหรือว่าในบ้านเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากๆนะครับ
0: มีทั้งสครับข้าว
1: โอ้โหแอปริคอต
0: นะฮะ
1: โอ้โหสครับถั่วเหลือง
0: ถั่วเหลืองเม็ดงา
1: สคร
0: ับ เขียว
1: เยอะมากใช
0: ่คือในการหรือว่าพวกผงถ่านใช่ไหมผงถ่าน
1: กาแฟก็ได้
0: กาแฟนะฮะ
1: เยอะแยะเลย
0: ถ้าใครจะใช้สครับตัวไหนเนี่ยมีข้อสังเกตคือมันต้องไม่คมและบาดตัวนะจะต้องมีความละเอียดหรือความนุ่มถ้าเม็ดใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมีความนุ่มอย่างกากาแฟเนี่ยมันนุ่มถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดคมๆเนี่ยขอให้เล็กแล้วก็ไม่มีความคม
1: นะครับซึ่งในการใช้สครับเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อมาทดลองดูก่อน
0: มาเทสต้องมาเทสต้องมาเทสในการทำก่อนว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่แล้วไม่บาดตัว
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับ
0: อย่างเคยเจอแบบตัวผงถ่านไม้ไผ่เนี่ยที่เขาขายเนี่ยมันก็จะมีหลายขนาด
1: ใช่ครับมันมีหลาย
0: ละเอียด
1: ใช่
0: ละเอียด
1: ยา
0: หยาบหยาบมากหยาบนะละเอียดเกินไปก็ไม่รู้สึกถึงความสครับเลย
1: มันละลายไปกับน้ำมันเราเลย
0: ละลายไปเลยแต่ว่าถ้าหยาบมากๆเนี่ย
1: บาดผิว
0: เลย
1: ใช่
0: อาบทูบสบู่เนี่ยสะดุ้งเลยคมมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องระวังนะ
1: เราต้องซื้อมาทดลองทำดูก่อน
0: คือเม็ดสครับเนี่ยต้องไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมเอาง่ายๆ
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมใช้แล้วรู้สึกว่ากลมกลืนใช้แล้วตึกไม่บาดผิวนะครับแนะนำนะตรงนี้นะครับวันนี้เราใช้อะไรฮะ
1: สูตรของเรานะครับ
0: เรามีอะไร
1: ก็คือน้ำมันมะพร้าว40กรัม
0: มะพร้าว40กรัมหรือใช้ไม่ได้เป็นปาล์มแทนได
1: ้ใช่น้ำมันปาล์ม20กรัม
0: ปาล์ม20กรัม
1: ใช่ครับเมล็ดทานตะวัน16กรัม
0: เมล็ดทานตะวัน16กรัม
1: นะครับน้ำมันมะกอก4กรัม
0: น้ำมันมะกอก4กรัม
1: นะครับโซดาไฟ12กรัม
0: โซดาไฟ12กรัม
1: นะครับน้ำสะอาด24กรัม
0: น้ำสะอาด24กรัม
1: นะครับเราวันนี้เราใช้สครับข้าวโอ๊ต
0: เราใช้ข้าวโอ๊ตเป็นตัวสครับ2กรัมขอให้เป็นข้าวโอ๊ตที่ยังไงอ่ะ
1: บริสุทธิ์หน่อยไหม
0: แห้ง
1: ๆแห้งๆเลยใช่ไหม
0: ไม่ทับแห้งนะบดนะครับ
1: นะครับนะครับตัวน้ำผึ้ง1กรัม
0: น้ำผึ้ง1กรัม
1: นะครับกลิ่น1ถึง2กรัม
0: กลิ่น1ถึง2 2กรัมขึ้นอยู่ว่าต้องการหอมมากหรือหอมน้อยเนาะ
1: นะครับ
0: คราวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นสครับจากข้าวโอ๊ต
1: ใช่ครับ
0: จะนุ่มๆหน่อยตอนตัวน้ำก็จะนุ่มๆ
1: ใช่นะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีการผสมที่แตกต่างไปอีกเพราะว่า
0: จะมีเทคน
1: ิคใช่เราก็จะมีเทคนิคให้อีกนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สครับ
0: ใช่
1: นะครับก็คือการผสมอาจจะ
0: แตกต่างกันไป
1: แตกต่างกันไป
0: คือขั้นตอนการใส่เนี่ยให้นักศึกษาหรือว่าผู้ชมอ่ะคอยสังเกตเทคนิคการใส่ว่าคือการทำสบู่อาจจะเหมือนกันแต่พอเราทำผิดพันธุ์ที่ใส่สารแตกต่างกันเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการผสมใส่ตัวไหนก่อนตัวไหนหลัง
1: เนี่ย
0: คือมีผลนะ
1: มีผลนะใช่ครับมีผลต่อการผสมอ
0: ย่าคิดว่าใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังก็ได้ไม่ใช่ในทางเครื่องสำอางเนี่ยในการใส่ก่อนใส่หลังมีผลเพราะว่าในการปฏิกิริยามันเกิดช้าเกิดเร็วหรือว่าใส่แล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยคุณใส่ตัวนี้ไปก่อนเนี่ยกว่าจะกวนมันจะนานเลยแล้วก็อาจจะเกิดเป็นก้อนแข็งไปทำให้เกิดการระยะละลายยากอีกเพราะฉะนั้นเทคนิคในการใส่ทางเครื่องสำอางเนี่ยสำคัญอันนี้เป็นจากประสบการณ์เลยแต่คุณมาดูเนี่ยคุณได้จากประสบการณ์จากผู้ทำจริงนะครับผู้ทำจริง
1: ใช่ครับแล้วเราก็ขาดไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับระหว่างก่อนที่เราจะเริ่มทำด่างโซดาไฟแล้วก็ต้องอธิบาย
0: การผสมด่างโซดาไฟทุกครั้งนะฮะทุกครั้งนะครับ
1: เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะต้องระวังด้วย
0: สำคัญในการทำสบู่ก้อนในการทำสบู่น้ำมันเนี่ยเป็นขั้นตอนสำคัญและเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับ
1: แล้วก็ความปลอดภัยมาก่อนเลย
0: มาก่อน
1: เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังที่สุดและในการทำสบู่ธรรมชาตินะครับแต่ก็อย่าไปกลัวโซดาไฟเราก็จะ
0: ไม่ได้น่ากลัวถ้าใช้เป็นมันจะไม่น่ากลัวนะจะไม่น่ากลัว
1: เราก็จะมีวิธีการใส่
0: จะมีขั้นตอน
1: เราจะมีขั้นตอนการใส่มีเปอร์เซ็นต์ในการใส
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: เราอาจารย์จะอธิบายนะครับ
1: นะครับเราอย่าไปดูข่าวหรือว่าไปได้ศึกษามาใช่ไหมว่าโซดาไฟใส่ท่อแล้วมันนู่นนี่นั่นแล้ว
0: ไม่ขนาดนั้น
1: ใช่เราก็เลยทำให้เรากลัวโซดาไฟไปนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยเมื่อเขารวมกันแล้วกลายเป็นสบู่ก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยอาจารย์เนี่ยกลายเป็นสบู่ก้อนเนี่ยแหละ
0: ก็จะมีความปลอดภัยเพราะสบู่ก้อนมันก็จะไม่กัดเพราะมีค่า pH อยู่ประมาณ8ไม่เกิน10นะถ
1: ้
0: าคือใช้เป็นผิดพันธุ์แค่สำอางได้อย่างปลอดภัยอย่างไม่มีความอันตรายนะครับ
1: ซึ่งสัดส่วนที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเมื่อเขารวมกันและกลายเป็นสบู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช่ไอของพวกนี้แหละ
0: ใช่ใช่คือสบู่เนี่ยเมื่อเสร็จแล้วบางคนบอกทำสบู่จากโซดาไฟจะมีความรู้สึกว่ามันอันตรายจากโซดาไฟถูกต้องไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสบู่เมื่อกลายเป็นโซดาไฟเมื่อกลายเป็นสบู่แล้วมันไม่สามารถแยกคืน
1: ใช่
0: มันจะมีค่าเฉพาะตัวของมัน
1: ใช่ครับ
0: เปลี่ยนคุณสมบัติใหม่ไปแล้วนะอันนี
1: ้
0: ให้นักศึกษาที่เรียนให้รู้ไว้ว่าเราทำผิดพันเนี่ยเมื่อกลายมาเป็นสบู่แล้วเนี่ยสบู่มีความปลอดภัยใช้ได้เป็นเครื่องสำอางชนิดหนึ่งนะครับเป็นสารชำระล้างตัวหนึ่งที่ปลอดภัย

0: ราะฉะนั้นง่ายๆเลยโซดาไฟเนี่ยเมื่อเปลี่ยนโครงสร้างแล้วไม่ใช่โซดาไฟนะมันแค่เป็นส่วนผสมของการทำสบู่เฉยๆนะครับแต่เราก็ต้องใช้อย่างถูกวิธี
1: วิธีการที่จะผสมขั้นต้นเนี่ยเราก็ต้องมีขั้นตอน
0: ใช่
1: เราทำตามขั้นตอนมันก็จะไม่รู้สึกว่าอันตรายหรือไม่ปลอดภัยนะครับ
0: ก็เหมือนกับที่เราให้สูตรไปนะครับเหมือนกับที่เราให้สูตรไปนะครับแต่วันเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนปริมาณเยอะหน่อยเพราะเราทำหนึ่งกิโล
1: ทำหนึ่งกิโลจากสูตรนั้นเราคูณ10ไป
0: ใช่จากสูตรที่เราแจ้งไปเนี่ยก็คือเอาไปคูณ10
1: ถ้าทางหน้าต่อเขาขึ้นท่านเนี่ยปริมาณเนี่ยเป็นกรัมต่อร้อยกรัมนะฮะแต่เราทำหนึ่งกิโลเราก็คูณ10ทำสองกิโลก็คูณ20เนี่ย
0: ใช่นะครับก็คูณตามจำนวนตามน้ำหนักโมที่เราได้มาเลยนะครับเอาไปคูณได้เลยนะครับนะครับซึ่งการผสมโซดาไฟเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือไม่แนะนำให้อยู่ในห้องมืดห้องปิดนะครับอาจารย์
1: ควรจะอยู่ในที่โล่งแจ้ง
0: ใช่ควรจะอยู่ในที่โล่งแจ้ง
1: จะมีการฟุ้งจากกลิ่นจากอะไรไปที่ระบายอากาศได้ดีๆนะครับ
0: ใช่นะครับแล้วก็โซดาไฟนะครับใช้เป็นรูปแบบของโซดาไฟธรรมดาธรรมดาก็พอเกณฑ์ธรรมดา
1: โซดาไฟที่สะอาด
0: ใช่
1: แห้งสะอาดนะขอให้แห้งแล้วสะอาดนะเป็นโซดาไฟสักประมาณ 98-99% ใช่ได้นะครับนะครับบางร้านเขาอาจจะโชว์เปอร์เซ็นต์มาให้แต่ว่าขอให้อยู่ในรูปของความสะอาดกับไม่มีความชื้น
0: ใช่ครับผมนะครับซึ่งสัดส่วนในการผสมเนี่ยมันก็ต้องมี2ภาชนะใช่ไหมครับอาจารย์ภาชนะหนึ่งช่างโซดาไฟ
1: เราช่างโซดาไฟในภาชนะหนึ่ง
0: ใช่ภาชนะหนึ่งช่างน้ำ
1: แต่น้ำไม่ภาชนะหนึ่ง
0: ใช่วิธีการละลายที่ถูกต้องเลยคือค่อยๆตักโซดาไฟลงน้ำ
1: ใช่ค่อยๆตักโซดาไฟลงคือวิธีในการที่ห้ามก็คือเรามี2ภาชนะโซดาไฟกับน้ำที่ห้ามเลยนะห้ามเอาโซดาไฟทั้งหมดเทลงในน้ำอย่างเงี้ยเททั้งหมดลงในน้ำเนี่ยไม่โอเคเข้าใจมั้ยหรือเอาน้ำเทลงในโซดาไฟอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องใช่ม
0: ั้ยใช่ครับ
1: ใช้วิธีใช้ช้อนตักหรือใช้ทัพพีตักโซดาไฟค่อยๆใส่ลงไปในน้ำ
0: แล้
1: วทีละช้อนคือพอระหว่างใส่ก็ควรจะคนทุกครั้งที
0: ่คนให้ละลาย
1: ให้ละลายก่อนที่จะตักช้อนใหม่ไม่ใช่เทพวดลงไปแล้วก็ทิ้งไว้มันจะแข็งแล้วก็ละลายยากคือใช้ไม่ได้เลยเพราะสัดส่วนของความเข้มข้นมันไม่ได้ละนะครับถ้ามันเกิดไปแข็งอยู่ข้างล่างนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่ระวังเพราะโซดาไฟเมื่อละลายลงในน้ำนะจะมีความร้อนถึง90องศานะต้องระวังเรื่องความร้อนกับระวังเรื่องของความเป็นด่างแก่ๆนะครับนะครับจะมากระเด็นใส่นะครับประมาณนั้นนะครับ
0: ใช่ครับแล้วอุปกรณ์ป้องกันถ้าสมมติเป็นท่านผู้ชมเนาะที่เพิ่งมาดูเราน
1: ักศึกษาหรือท่านอยู่เนาะ
0: ใช่แมสเอ่ยถุงมือเอ่ยพวกเนี้ยครับถุงแขนพวกเนี้ย
1: แขนครับ
0: ป้องกันแบบโอ้โหต้องใส่เลย
1: ต้องใส่
0: นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่เพิ่งเคยมาดูรายการเรานะครับแต่อันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาทำมาให้หมดแล้ว
1: ครับโซดาไฟเนี่ยเราผสมแล้วเราทิ้งไว้ให้เย็น
0: 3-5 ชั่วโมงก็เย็นนะครับ
1: คือถ้าอุณหภูมิปกตินะ
0: ใช่
1: 5ชั่วโมงก็เย็นนะถ้าเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยให้มีป้ายบ่งชี้สักนิดว่าเป็นโซดาไฟเพราะพอเขาน
0: ี่อาจารย์เขาจะใส่เพราะน้ำเปล่ามาก
1: พอละลายแล้วก็จะใส่อ่ะ
0: นี่เขาจะใส่เหมือนน้ำเปล่ามาก
1: คุณไปวางไว้คนไม่รู้อาจจะเอาไปล้างมือล้างหน้าเนี่ยซึ่งอันตรายมากนะเพราะฉะนั้นควรจะมีป้ายบ่งชี้ว่ามีอะไรแล้วอาจจะต้องปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าในการเตรียมนะขั้นตอนเพราะเราสามารถเตรียมตัวโซดาไว้ได้ล่วงหน้าเป็นวันนะ
0: ใช่ครับเป็นวัน
1: ครับเป็นวัน2วัน
0: หรือว่าถ้าสมมุติท่านผู้ชมทําเก่งๆแล้วเนี่ยสามารถเตรียมไว้ใช้ได้เลยเป็นอาทิตย์ก็ได้
1: นะครับแล้วค่อยตวงมาใช
0: ้ใช่แล้วเราค่อยตวงมาใช้นะครับซึ่งถ้าเราวัดค่า pH ของไอโซดาไฟตัวนี้ค่า pH จะอยู่ที่14บวกเลยนะครับ
1: จะเป็นจ่าเป็นค่าด่างจ่าจ่าด่างจ่าที่สุดแต่ประมาณนั้นค่อนข้างจะแก่ซึ่งมันสามารถกัดผิวจนไหม้ได้
0: ใช่ครับอันนี้คือระหว่างที่เราละลายนะคร
1: ับ
0: ถ้าสมมติไปสัมผัสหรือกระเด็นโดนรีบไปล้างทันทีอย่าปล่อยทิ้งห้ามปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาด
1: เป็นผื่นแดงนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าค่า pH ขนาดนี้คือเป็นระคายเคืองสูงมาก
1: ถ้าพอแรงๆพอกับกดแรงๆอ่ะกดกับดันแรงๆมันมีค่าเท่ากันเลยนะครับ
0: นะครับแต่ถ้าสัดส่วนมันรวมกันแล้วกลายเป็นสบู่แล้วคือไม่อันตรายแล้ว
1: คือหลังจากที่ก็เซตตัวเป็นสบู่ภายใน
0: ใ
1: ตอนเสร็จใหม่ๆนี้ก็ยังนะ
0: สบู่เสร็จเดี๋ยวตอนเราผสมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะแนะนำนะครับว่าสมควรจะผสมยังไงหรือว่าจะเก็บไว้ยังไงหรือว่าข้อห้ามในการที่เราระหว่างที่เราผสมเนี่ยห้ามอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมกันเลยดีกว่านะครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะเริ่มผสมกันเลยนะครับเอาสูตรของอาจารย์ก่อน
1: สูตรที่1ก่อน
0: เป็นระงับกลิ่นกายก่อน
1: ระงับกลิ่นกายก่อนนะฮะ
0: เพราะว่าม
1: ีน้ำมันหลายตัว
0: ใช่แล้วก็มั่นใจมากเลยว่าบรรยากาศเอ้ยหรือว่าอากาศบ้านเราเนี่ยคนต้องมีกลิ่นตัวแน่นอน
1: นะครับยิ่งเนี่ยร้อนอับๆแบบนี้นะอากาศร้อนอับๆแบบนี้ใช้ผิดพันระงับกลิ่นกาย
0: ใช่ครับ
1: อาจจะทำให้สดชื่นนะเพราะมีทั้งตัวซัลเฟอร์ทั้ง

0: ตระกูลนะครับ
1: แล้วตัวซันเฟอร์เนี่ยโอ้โหมันอยู่ตามสบู่พวกตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะกลิ่นเขาเป็นเอกลักษณ์เลยนะอาจารย
0: ์
1: ถ
0: ้
1: าสมมติถ้าท่านผู้ชมดมเนี่ยคือดมปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ากรรมฐานซันเฟอร
0: ์ครับ
1: ก
0: ็จะเป็นกลิ่นเหมือนกับรักษาดูแลเรื่องโรคผิวหนังด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับเขาก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์อื่นด้วยใช่ไหมเกี่ยวกับพวกดูแลน้ำกัดเท้าขี้ผึ้งพวกนั้นน่ะ
0: ขี้ผึ้งน้ำกัดเท้าอะไรนะครับ
1: นะครับ
0: ที่จะต้องดูแลผิว
1: ใช่
0: ดูแลผิวนะ
1: ครับเราก็เอามาใส่ในสบู่ของเราวันนี้นะครับขั้นตอนที่1เลยเราเอาน้ำมันทุกตัวเทลงภาชนะก่อน
0: ในสูตรตัวนี้ก็จะมีน้ำมันมะพร้าวหรือใช้ปาล์มคาเนลแทนนะฮะที่35กรัมนะเทลงไปนะฮะตัวที่2น้ำมันละหุ่งฮะน้ำมันละหุ่งเทลงไป
1: น้ำมันจัดหนักมาก
0: สูตรน้ำมันละหุ่งนะ
1: คุณสมบัติน้ำมันตัวก็ไอสบู่เนี่ยเยอะมาก
0: นะครับเพราะเราต้องการให้บำรุงผิวกายมากๆเลยครับในสูตรนี้นะน้ำมันมะกอกน้ำมันละหุ่งนะครับน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันถั่วเหลืองนะฮะน้ำมันมะกอกก็ยังต้อง 20% นะตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: เราเอาน้ำมันทุก
0: น้ำมันลำข้าวที
1: ่
0: 5ที่5กรัมถั่วเหลือง5กรัมนะครับนะครับนะครับนะครับน้ำมันทั้งหมด5ตัวนะครับ
1: นะครับ
0: เราน้ำมันทุกตัวใส่เข้าไปนะฮะครับ
1: นะครับนะครับเดี๋ยวก็ระหว่างสูตรนี้เดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมน
0: ิ
1: ดนึงนะครับถ้าสมมุติในกรณีท่านผู้ชมอยากจะเซฟคอสหรือว่าประหยัดนะครับตัดกลิ่นทิ้งก็ได้นะครับอาจารย
0: ์
1: เพราะว่ามันมีกลิ่นของการบูนอยู่แล้วไงอาจารย
0: ์โอเคเรามีกลิ่นการบูนถ้าชอบกลิ่นการบูนก็ใส่กลิ่นการบูนเข้าไป
1: ใช่ครับนะครับการเนี่ยคือเป็นกลิ่นการบูนอยู่แล้วก็คือเขามีกลิ่นในตัวของเขาเองอยู่แล้ว
0: ธรรมชาติของการบูน
1: ใช่
0: ถ้า
1: ครับ
0: ถ้าชอบแล้วก็ใส่กลิ่นการบูนอย่าง
1: นี้ก็คือเอากลิ่นออกได้
0: ตัดน้ำหอมออก
1: ตัดน้ำหอมออกไปได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะใส่ไปพร้อมกันเลย
0: ใส่ขั้นตอนมาใส่การบูนลงไปนะครับ
1: นะครับ
0: ใส่น้ำหอมถ้ามีน้ำหอมก็ใส่ลงไปได้นะครับเป็นขั้นตอนแรกเลยหลังจากที่ใส่ตัวพวกน้ำมันธรรมชาติ
1: ลงไปแล้วก็คือเหมือนกับเราใส่ของเหลวทุกตัวลงไปได้เลย
0: แล้วก็ใส่สารสกัดซันเฟอร์ลงไปนะครับ3ตัวนะครับ
1: นะครับซันเฟอร์เนี่ยทางรายการขอให้ไปที่ 0.5 ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เราไม่ควรที่จะใช้เกิน 1% นะครับอาจารย์เพราะว่ากลิ่นของเขาอะค่อนข้างแรง
0: แรงมาก
1: นะครับถ้าเราใส่ไปในปริมาณที่มันเยอะอะมันจะฉุน
0: จะฉุนอาจจะเหม็นเลย
1: ใช่ครับมันจะเหม็น
0: จะไม่ค่อยน่าใช้อะ
1: ใช่
0: มันเหมือนพวกยารักษาโรค
1: ใช่ครับมันจะไม่ค่อยน่าใช้
0: เป็นยารักษาน้ำกัดเท้าอะ
1: ใช่ครับอาจารย์แล้วมันจะไปเหมือนกับมันไปส่งผลกระทบต่อกลิ่นการบูนที่เราใส่ลงไปด้วย
0: ใช่ก็อาจจะกลายเป็นกลิ่นเหม็นไป
1: ใช่มันจะ
0: กลายหอมกลายเป็นกลิ่นเหม็นนะครับ
1: เพราะว่าผมเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมบางคนต้องมีความคิดที่แบบว่าใส่ไปเยอะๆเพื่อที่จะให้มันดี
0: ๆใช่ดับกลิ่นกายดีๆ
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับ
0: แล้วดูแลโรคผิวหนังดีๆนะไม่จำเป็นนะใส่แค่จุด 5% เนี่ยพอแล้วนะครับ
1: นะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี่ยถ้ามันบางทีเราใส่เยอะเกินไปมันก็ส่งผลเสียนะ
0: ส่งผลเสียอาจจะระคายเคืองได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฤทธิ์มันก็แรงนะต
1: ั
0: วซันเฟอร์เนี่ยมันก็มีหน้าที่ฤทธิ์ในการกัดก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เราก็หลังจากใส่น้ำมันกับสารสกัดทุกตัวลงไปแล้วเนี่ยเราปั่นให้เข้ากันนะก่อนที่จะใส่ตานะครับ
1: อันเนี้ยถ้าในกรณีเรามีเครื่องตัวเนี้ยก็ประมาณไม่เกิน3นาทีก็เสร็จแล้วนะครับในการผสม
0: นาทีนะครับ
1: ใช่
0: ให้เราสังเกตดูเนื้อนะครับตอนนี้เราใส่น้ำมันตัวเดียวเราก็สามารถทิ้งไว้ได้นะเพราะต
1: ั
0: วสารสกัดต่างๆก็จะลายอยู่ในเนื้อสบู่อย่างเข้ากัน
1: ใช่
0: เข้ากันน่าจะนะครับ
1: เราก็
0: พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเติม
1: ใช่ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะเทน้ำด่างลงไปได้เลย
0: เทน้ำด่างลงไปนะครับ
1: นะครับแล้วก็ทำการผสม
0: ช่วงนี้ช่วงที่เราเติมหลังจากที่ปั่นน้ำมันเติมน้ำด่างห้ามยกหัวตีขึ้นมานะห้ามยกหัวตีขึ้นมาที่ห้ามเพราะว่าในการทำน้อยๆไปตัวหัวตีเนี่ยอาจจะสร้างฟองที่มันค้างอยู่ในก
1: ้
0: อนสบู่แล้วมันพอมันหนืดแล้วมันขึ้นมาไม่ได้สบู่คุณจะมีรูมีโพรงอยู่
1: มันจะไม่เนียน
0: จะไม่เนียน
1: ก้อนจะไม่เนียนน่าใช้
0: น่าใช้นะ
1: ใช่ถ้าเรายกหัวตีขึ้นมานะก้อนของเราจะดูเป็นหลุมๆบ่อๆมันจะไม่น่าใช้
0: อ
1: ัน
0: นี้เราก็หลังจากที่เราใส่น้ำด่างในน้ำโซดาไฟลงไปเนี่ยเราก็จะกวนเนื้อก็จะเริ่มเนียนขึ้นเรื่อยๆใช่ถ้าสังเกตเนื้อเนี่ยเริ่มจะหนืดขึ้นดูคล้ายๆกับนมข้นก็จะใกล้เสร็จเพราะเรามีตัวเครื่องปั่นเครื่องตีเนี่ยมันทำให้การเกิดกระบวนการซูปเปอร์เคชันเนี่ยกระบวนการเกิดสบู่เนี่ยเร็วขึ้นนะแล้วเนื้อสบู่ก็เนียนขึ้นนะจากเครื่องตีนะครับ
1: นะครับแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีกลิ่นนะครับกลิ่นในที่นี้คือไม่ใช่กลิ่นที่เราเอาม
0: า
1: ฉีดตัวนะ
0: ใช่ๆคือไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่โปรฟูมกลิ่นเนี่ยก็คือเป็นน้ำหอมที่ใช้เป็นหัวเชื้อทางเครื่องสำอางนะเป็นฟาแกนหรือเป็นเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ฟาแกน

0: เพราะปลากั้นก็จะราคาถูกนะครับประมาณใช้เพื่อให้มีกลิ่นหอมเท่านั้นนะให้มีกลิ่นหอมเท่านั้นนะครับนะครับอันทีเนี้ยก็จะเริ่มสีสวยเนื้อจะเริ่มเนียนขึ้นเรื่อยๆนะจะเนียนเป็นเงาจะมีตัวคีเซรินลอยขึ้นมาใช่ไหมครับอิ่มนะครับ
1: ผสมอย่างเต็มที่ไม่เกิน3นาที
0: ไม่เกิน3นาทีนะก็เสร็จ
1: นะครับเนี่ยครับแค่ประมาณเนี้ยก็สามารถเทลงพิมพ์ได้แล้วนะอาจารย์
0: ได้เลยนะครับเนื้อก็จะเริ่มหนืดๆคล้ายๆนมข้นละ
1: ใช่ครับเขาก็จะคล้ายๆนมข้นนะครับแต่ก็อย่าพึ่งไปสัมผัสเขานะครับ
0: คือเห็นแบบนี้คือยังไม่เสร็จนะใช่ครับคือยังไม่เสร็จ
1: อย่าพึ่งไปสัมผัสเขาย
0: ังไม่สามารถเอามือลงไปจับเอาไปกวนอะไรได้นะตอนนี้นะคร
1: ับครับอย่าพึ่งไปสัมผัส
0: ต้องปล่อยให้เขา6-8ชั่วโมงหลังจากเนี้ยเขาจะเซตตัวหลังจากนั้นถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยเขาจะมีความร้อนจะเกิดความร้อนเกิดกระบวนการเคมีขึ้นมานะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
1: ใช่ครับ
0: จากน้ำมันด่างน้ำเนี่ยกลายเป็นสบู่นะครับตรงเนี้ยเราก็ต้องปล่อยให้กระบวนการเคมีเนี่ยเขาเซตตัวนะครับเขาเซตตัวนะครับตัวที่ถ้าลงไปตอนเนี้ยมันยังเป็นความเป็นด่างสูงอยู่นะครับยังเป็นด่างสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแตะเด็ดขาดนะฮะถ้าโดนถ้าเอามือมาโดนแล้วก็เดินโดนเนี่ยให้
1: รีบไปล้างออก
0: ใช่ครับที่ไปล้างมือ
1: ใช่รีบไปล้างออกทันที
0: ล้างออกทันทีเลยนะฮะถ้ากระเด็นถูกหน้าก็รีบเช็ดออกนะหรือล้างออกนะครับนะครับ
1: นะครับเพราะว่าก็ยังถือว่าเป็น
0: ยังเป็นด่างแรงๆ
1: ใช่ยังเป็นด่างที่ยังอันตราย
0: เพราะยังไม่เช็ดตัวนะเพิ่ง
1: ใช่ครับ
0: เพิ่งตีเสร็จนะครับครับ
1: ครับอ่ะเรามาตัวที่2
0: ตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับ
1: มาครับ
0: ตัวที่2ก็คล้ายๆกันนะแต่ตัวที่2เนี่ยเราอาจจะสั้นกว่าเพราะว่ามีน้ำมันน้อยกว่ามีส่วนผสมของน้ำมัน
1: สูตรที่2เนี่ยก็จะผสมไม่เหมือนสูตรที่1แล้ว
0: จะมีข้อความแตกต่างกันเพราะเรามีส่วนของสครับ
1: ใช่ไหมเรามีส่วนของสครับ
0: เพราะว่าไม่ได้เป็นสารสกัดทั้งหมดใช่ไหม
1: นะครับก็คือเราที่เหมือนกันคือเรานำน้ำมันทุกตัวเทลงไปก่อน
0: ตอนที่1เหมือนกันเอาน้ำมันในที่ที่มีน้ำมัน2ตัวน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวหรือเมล็ดตัว
1: มี3ตัวครับมีเมล็ดทานตะวันด้วย
0: มีทานตะวันอีกตัวด้วยอ่ะนะครับมี3ตัวนะครับมี3ตัว
1: โอ้4ตัวด้วยครับอาจารย์มะกอกก็มี
0: มีมะกอกด้วยแสดงว่าบำรุงผิวดีมากนะฮะบำรุงผิวดีมากนะครับนะใครได้สูตร2สูตรไปเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับวันนี้นะฮะ
1: สำหรับคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ดีมากๆ
0: สำหรับทำใช้เองนะครับ
1: ใช่
0: เป็นสบู่สูตรอ่อนโยนนะสูตรอ่อนโยนครับมีน้ำมันมะกอกด้วยนะครับมีน้ำมันมะกอกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเทน้ำมันทุกตัวลงไปในขั้นตอนที่ต้นๆเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยว่าเอาน้ำมันทุกตัวผสมเข้าด้วยกันถูกต้องไหมฮะ
1: ซึ่งในสูตรนะครับอาจารย์เรามีน้ำผึ้งไอ้น้ำผึ้งของเราเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้เลยนะน้ำผึ้งที่เราทานกันนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: นะครับซึ่งมันจะเหลวมากนะครับเราจะต้องเอากลิ่นเนี่ยลงม
0: า
1: ช่วยทำละลาย
0: คือมันจะหนืดหนืดหนืด
1: ใช่ครับ
0: มันจะหนืดหนืดถ้าเราเทลงไปมันอาจจะติดแล้วเสียดายใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้ในสูตรนี้มีน้ำผึ้งด้วยนะตัวสครับแล้วมีน้ำผึ้งในช่วยในการปะทินผิวด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะคร
1: ับ เราเป็นน้ำผึ้งเกล็ดรับประทานเลย
0: รับประทานได้นะตัวนี้ครับค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติน
1: ะครับ
0: เป็นสูตรที่สบู่ที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนนะจะอ่อนโยนนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะน้ำผึ้งกับน้ำหอมนะใส่เข้าไปพร้อมกันนะครับ
1: ซึ่งน้ำหอมเนี่ยบอกได้เลยว่าผมเลือกใช้กลิ่นน้ำผึ้งเพื่อที่จะไม่ให้มันไปหักล้างกันกันนะครับให้มันชงกัน
0: ให้มันชงกันให้ไปทางนึง
1: ให้มันสนับสนุน
0: กลมกลืนกัน
1: ใช่ให้มันกลมกลืนกัน
0: ครับ
1: นะครับเราก็ผสมก่อน
0: ผสม
1: ในตัวน้ำผึ้งให้มันละลาย
0: น้ำผึ้งนะกับตัวเนื้อของน้ำมันนะฮะน้ำผึ้งกับน้ำมันให้เข้ากันนะให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะแล้วกับบวกกับตัวกลิ่นที่เราใส่เข้าไปด้วยที่เป็นออยล์นะตัวนี้ก็เป็นสบู่ที่วันนี้สอนมานะฮะตั้งแต่ถึงบทที่2แล้วเนี่ยนะฮะตอนที่2แล้วเนี่ยรักษาเทอมนี้ได้สบู่ดี
1: ๆเยอะเลย
0: ดีมากเลยนะ
1: ใช่สูตรเขาดีมากนะครับสูตรดีมากอันนี้บอกได้เลยว่าตั้งแต่ทำสบู่มาเนี่ยคือใส่เยอะจริง
0: ๆใส่เยอะจริง
1: ใส่เยอะจริงๆนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการแย่งชิงกันแล้ววันนะครับเราก็ต้องเอากลับไปใช้ด้วยเพราะว่ามันดีนะครับนะครับปกติเมื่อสูตรที่แล้วเราจะใส่ด่างสุดท้ายใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้าเป็นสครับเราจะต้องใส่สครับสุดท้าย
0: นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เขาจมอยู่ข้างใต
1: ้นะครับเพราะว่าบางทีข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะละลายง่ายใช่ไหมครับอาจารย์บางทีเราเอาใส่รวมไปกับน้ํามันเลยแล้วเราผสมเนี่ยบางทีเขาจะกระจายไปในน้ํามันเลยนะครับเราก็ค่อยใส่เขา
0: ใส่ขั้นตอนสุดท้าย
1: นะครับ
0: อันนี้เป็นเทคนิคนะฮะถ้าใครจำได้เนี่ยแต่ละขั้นตอนใครดูจนจบเนี่ยค่อยดูเนี่ยอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยอันนี้ก็จะใส่ตัว ตัวด่างโซดาไฟลงไปพอใส่โซดาไฟเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าห้ามยกหัวตีขึ้นนะห้ามยกหัวตีขึ้นเด็ดขาดเลยนะครับ
1: ซึ่งแน่นอนสีเขาอะจะออกเป็นสีน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่า
0: สีธรรมชาติ
1: ใช่มันเป็นสีธรรมชาติอยู่แล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามสีของน้ำผึ้งที่เราใส่ไปนะครับเราก็ผสมได้เลย
0: อันนี้เราก็จะผสมน้ำผึ้งลงไปนะในสูตรแล้วก็ตีให้เนื้อเนียนให้เนื้อเนียนใช่ไหม
1: ก็ถ้าวิธีการสังเกตก็เนื้อจะคล้ายๆนมข้นใช่ไหม
0: ให้ดูความหนืดเท่าๆกับนมข้นอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะถ้าใครนึกไม่ออกก็คือพอยกขึ้นมาหรือว่าตอนยกต้องดูดีๆนิดนึงก่อนจะตีอ่ะนะครับว่าอย่ายกให้จนพ้นจนที่แบบถ
1: ้
0: าจะต้องตีต่อเนี่ยระวังตัวอากาศมันจะเข้า
1: ใช่ครับนะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากให้หนืดคล้ายๆนมข้นเราก็สังเกตริ้วก็ได้ครับอาจารย์ถ้าการผสมมันสมบูรณ์แล้วริ้วมันจะเหมือนมันก็คือจะเนียน
0: ทั้ง
1: ก้อนนะครับอาจารย์
0: จะไม่ค่อยมาน
1: ะครับมันจะไม่มีริ้วเลย
0: จะไม่มีริ้วเลย
1: นะครับ
0: อันนี้ก็จะเริ่มเนียนขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
1: ใช่ครับเขาจะเนียนขึ้นเรื่อยๆ
0: เนื้อจะเนียนเลยจะเนียนเลยไม่มีรอยแตกรอยแยกนะครับอ
1: าจารย์บอกว่าเนื้อเนียนใช่ไหมครับท่านผู้ชมลองจิ้มลงไปดูปุ๊บเนียนจริงไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้นะครับมันด่างมันยังกัดอยู่ได้ยังผสมกันไม่สมบูรณ์นะครับ
1: นะครับโอเคนะครับเมื่อเราผสมสัดส่วนเข้ากันแล้วเราก็
0: เทผงสครับลงไป
1: ผงสครับไปได้เลยแต่แค่เราไม่ต้องตีครับอาจารย์แค่กวนธรรมดาก็พอนะครับเราแค่กวนธรรมดาก็พอ
0: นะครับให้เขากระจายตัว
1: ใช่แค่ให้เขาใช่แค่ให้เขากระจายตัวอยู่ในเนื้อก็พอเราไม่ต้องผสมแล้ว
0: เ
1: ราไม่ต้องตีแล้ว
0: ไม่ต้องปั่นให้แตก
1: ใช่ครับเราไม่ต้องปั่นแล้วเนี่ยครับสักพักหนึ่งเขาก็จะกระจายตัว
0: กระจายตัวเพราะว่าเนื้อสบู่มันเริ่มหนืดมันจะสามารถอุ้มตัวเนื้อสครับได้นะครับ
1: นะครับเราก็เทลงพิมพ์เลย
0: เทลงพิมพ์นะครับ
1: น่ากินเชีย
0: น่าใช้
1: น่าใช้นะ
0: กินไม่ได้นะครับอย่าเอาไปกินเชียว
1: นะครับเนี่ย
0: สีก็จะสวยงามนะสองสูตรนะเป็นอันนี้ก็เริ่มแข็งขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับนะก็ได้สองสูตรวันนี้นะเป็นสบู่ลดกลิ่นกายลดกลิ่นแก่นะครับโดยมีสารซันเซอร์นะฮะกับตัวการบูนนะครับกับสารการบูนนะซึ่งกลิ่นจะหอมเย็นๆนะอาจจะมีกลิ่นด้วยกับสูตรที่สองเนี่ยเป็นสบู่สครับข้าวโอ๊ตนะครับสครับข้าวโอ๊ตนะครับนะครับ
1: นะครับก็ใช้2ก้อนเลยก็ได้นะครับอาจารย์เราก็บำรุงผิวกายก่อนแล้วเราก็สครับผิวไปด้วยอีกทีนึง
0: สครับก่อนแล้วมาบำรุงดีกว่ามั้ย
1: อ๋อโอเค
0: คร
1: ับก่อนงั้นก็ได
0: ้สครับก่อนแล้วค่อยมาบำรุงนะครับอาจารย์ทวนสูตรให้ครั้งนึงน
1: ะเดี๋ยวสูตรเอาสูตรผมก่อนก็
0: ได้
1: นะครับน้ำมันมะพร้าว40 กรัม
0: นะคร
1: ับน้ำมันปาล์ม20 กรัมน้ำมันเมล็ดทานตะวัน16 กรัมน้ำมันมะกอก4 กรัมนะครับโซดาไฟ12 กรัม
0: โซดาไฟ12 กรัม
1: น้ำสะอาด24 กรัม
0: น้ำสะอาด24 กรัม
1: นะครับข้าวโอ๊ต2 กรัม
0: ข้าวโอ๊ต2 กรัม
1: น้ำผึ้ง1 กรัม
0: น้ำผึ้ง1 กรัม
1: นะครับแล้วก็น้ำหอม1-2 กรัม
0: 2% ตอนนี้นะสูตรเนี่ยเป็นสูตร100 กรัมนะสูตร100 กรัมเราทำ1 กิโลเนี่ยเราคูณ10เข้าไปนะแล้วตัวเนี้ยมีน้ำมันถึง4 ตัวแล้วตัวเนี้ยเป็นสครับจากตัวสครับข้าวโอ๊ตจะเป็นสครับนุ่มแล้วไม่บาดผิวนะครับตัวนี้ใช้ดีมากนะครับสูตรที่2เนี่ยเราจะเป็นสูตรที่เป็นซันเฟอร์เป็นสบู่ดับกลิ่นกายดับกลิ่นแก่นะครับนะครับเราก็จะมีนะฮะตัวที่1เนี่ยเราใช้ตัวซันเฟอร์ที่.5 กรัมซันเฟอร์หรือว่าตัวกรรมฐานเนี่ย.5 กรัมนะฮะแล้วก็การบูนและการที่2ในการบูนเนี่ยที่.5 กรัมนะครับมีกลิ่นแล้วก็มีความเย็นของการบูนด้วยนะตัวที่3เนี่ยเป็นน้ำสะอาดนะที่20 กรัมน้ำสะอาด20 กรัมนะฮะตัวที่4เนี่ยเป็นโซดาไฟนะที่10 กรัมนะฮะตัวที่5เป็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะพร้าวหรือว่าเราใช้น้ำมันเมล็ดในปาล์มแทนได้ถ้าน้ำมันมะพร้าวแพงเกินไปเนาะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่35 กรัมก็จะเยอะนิดนึงนะฮะตัวที่6จะเป็นน้ำมันละหงนะฮะตัวนี้ให้เพิ่มฟองกับให้ความนุ่มชุ่มชื้นเนาะนะครับแล้วตัวที่7เนี่ยตัวน้ำมันละหงเนี่ยที่9 กรัมนะฮะน้ำมันละหงเนี่ยที่9 กรัมเสร็จแล้วก็มีน้ำมันมะกอกนะตัวบำรุงผิวอีกตัวนึงนะฮะนะที่20 กรัมเนี่ยตัวนี้ใช้น้ำมันมะกอกค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองนะที่5 กรัมนะแล้วใช้น้ำมันลำข้าวที่5 กรัมเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: นะครับนะครับส่วนน้ำหอมเนี่ยใส่ถึง1-2 กรัมก็พอนะตัวเนี้ยน้ำมันเยอะมากน้ำมันบำรุงผิวเยอะมากนะเป็นสบู่ที่
1: นะครับ
0: ถึง5 ตัวนะครับ
1: บำรุงผิวแน่นๆเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: นะครับก็หมดเวลาแล้วใช่ไหม
0: ก่อนนี้ก็เราก
1: ็นะครับใช่ไหม
0: สองสูตรนะครับเราก็จะแนะนำสองสูตรนี้เดี๋ยวจะพบกับเราในตอนที่3ต่อไปเนาะ
1: ดีบอกได้เลยนะว่าเทอมเนี่ยดีทุกสูตร
0: ดีทุกสูตรให้ติดตามนะ
1: ดีทุกสูตรครับบอกเลย
0: เดี๋ยวมาพบกับตอนที่3นะแต่คอยติดตาม
1: จำตอนไม่ได้
0: จำตอนไม่ได้ตอนที่2ครับวันนี้เรา2คนก็ในสูตรที่2นะการทำสบู่นะการทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายนะนะครับผิวหน้าผิวกายนะแล้วก็ในการสครับนะครับตอนนี้นะครับเรา2คนนะก็ขอจบตอนที่2ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ
1: ดีครับ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในเพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็น

0: ที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์5เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น6คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือคลัมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศดนเราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะ โดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศิลปะซึ่งเป็นชั่วโมงที่ว่าด้วยสุนทรียะแห่งศิลปะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์นะครับสอนประจำอยู่ที่สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยประช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอนาโกสินทร์นะครับวันนี้ในหัวข้อหลักที่ผมมานำเสนอก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะร่วมกันภายใต้หัวข้อศิลปะคืออะไรบทวิเคราะห์แก่นแท้จิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์กันนะครับมาทำความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะศึกษาด้านศิลปะในการเริ่มต้นศึกษาศิลปะเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องปรับก็คือการปรับเลนในการมองโลกเสียใหม่นะครับเราต้องกล้าที่จะละทิ้งตรรกะแบบคณิตศาสตร์ที่เคยยึดถือไว้เบื้องหลังเพราะโลกของคณิตศาสตร์โลกของตัวเลขเนี่ยถูกกำกับด้วยกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแต่และก็มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวและก็มีเส้นทางที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแต่สำหรับการหาคำตอบในศิลปะนั้นมันคือการเดินทางเข้าสู่ดินแดนที่ซับซ้อนกว่าการแก้โจทย์เลขหรือการใช้หลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์หลายเท่าตัวเลยนะครับศิลปะนี่เป็นเรื่องของความคิดและความรู้สึกนะครับซึ่งบางครั้งคำตอบนี่1บวก1อาจจะไม่ได้เท่ากับ2เสมอไปนะครับเพราะในโลกแห่งจินตนาการเนี่ย1บวก1อาจจะเท่ากับ30หรือ20ก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรล่ะครับเพราะศิลปะนี่มันเป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลและก็มีความหมายเฉพาะตัวของมันนะครับมีความเป็นเฉพาะตัวของมันเองด้วยเป็นภาษาของจิตวิญญาณที่ผูกพันกับมนุษย์มาอย่างแนบแน่นและก็ยาวนานเป็นพันปีเลยนะครับในทางกายภาพเนี่ย1บวก1ก็คือความจริงอันสมบูรณ์ที่เท่ากับ2เสมอจริงมั้ยครับตั้งแต่เราเรียนเด็กๆมาเนี่ยเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องบอกว่า2นะครับแต่ในทางศิลปะเนี่ยเราทำงานกับความจริงของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับผมขอยกตัวอย่างเมื่อเรานำวัตถุชิ้นที่1เนี่ยมาวางคู่กับวัตถุชิ้นที่2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่การเรียกว่ารวมผลของวัตถุ2ชิ้นนะครับแต่มันเป็นของความสัมพันธ์นะครับไอ้ความสัมพันธ์เองก็คือส่วนเกินที่ทางคณิตศาสตร์เนี่ยหาคำตอบให้ไม่ได้มันหมายถึงความหมายใหม่ในเชิงอารมณ์ใหม่และก็บรรยากาศใหม่นะครับที่ถูกสร้างขึ้นในใจของผู้ชม1บวก1เท่ากับ20ในบางกรณีนะครับแต่เมื่อศิลปินใส่จิตวิญญาณลงไปในทัศนธาตุนะครับที่ดูเรียบง่ายนั้นแต่มันก็มีพลังของการสะเทือนใจเนี่ยอาจจะทวีคูณไปจนไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับจินตนาการเนี่ยก็มีอำนาจในการขยายขอบเขตของความจริงทำให้สิ่งที่มองเห็นด้วยตาเพียงเล็กน้อยเนี่ยกลับส่งแรงสะเทือนในใจได้อย่างมหาศาลเลยครับแม้ศิลปะจะอยู่เหนือตรรกะคณิตศาสตร์แต่ไม่ได้หมายความว่าศิลปะคือความไร้ระเบียบนะครับในทางกลับกันเนี่ยศิลปะก็เป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลทางความรู้สึกนะครับศิลปินไม่ได้วางเส้นหรือป้ายสีอย่างสเปะสปะทุกฝีแปรงที่ลงไปในภาพหรือทิศทางของแสงเงาที่ศิลปินเลือกใช้นี่ล้วนมีเหตุผลรองรับเพื่อตอบสนองต่อความหมายที่ศิลปินตั้งใจที่จะสื่อสารออกไปนะครับเพียงแต่เหตุผลเหล่านี้นี่ไม่ได้ถูกวัดด้วยไม้บรรทัดหรือตาช่างแต่วัดด้วยพุทธิปัญญาและก็ความงามที่เกิดขึ้นในช่วงขณะของการสร้างสรรค์นั้นๆนะครับอาจจะฟังดูเข้าใจยากต้องฟังต่อไปอีกสักนิดนะครับค่อยๆทำความเข้าใจกันนะครับปรากฏการณ์ที่คำตอบ1บวก1เท่ากับ3หรือ20ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยนะครับแต่เป็นเรื่องที่ศิลปินระดับโลกได้พิสูจน์ผ่านผลงานที่อยู่เหนือกาลเวลามาแล้วผมขอยกตัวอย่างศิลปินระดับโลกที่หลายคนพอเอ่ยชื่อมาก็จะรู้จักนะครับคนแรกก็คือเลโอนาร์โดดาวินซีนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักโมนาลิซาเมื่อวิทยาศาสตร์รับใช้จิตวิญญาณในภาพของโมนาลิซาพวกเราจะวัดสัดส่วนตามหลักกายภาพเพียงอย่างเดียวเราจะได้เพียงเรียกว่าถ้าวัดตามสัดส่วนของกายภาพนะครับเราก็จะได้เพียงรูปวาดภาพคน1คนนะครับเป็นผู้หญิงผมยาวแต่ดาวินซีเนี่ยได้ใส่เทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคสกฟูมาโต้ก็คือการไล่เฉดที่นุ่มนวลเหมือนฟันนะครับแล้วก็ความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ภายในรอยยิ้มนั้นซึ่งเป็นภาพที่ดูแล้วลึกลับลึกซึ้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่แค่ภาพคนแต่มันคือปริศนาแห่งชีวิตนะครับที่คนทั้งโลกพยายามถอดรหัสมานานมากกว่า500ปีแล้ว
ซึ่งภาพที่ผมขึ้นดูนี่ก็คงทำให้ประจักษ์ได้นะครับคนที่สองที่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือวินเซนต์แวนโก้นะครับแวนโก้นี่เป็นศิลปินที่อาภัพนะครับเขามีเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจนะครับแล้วก็ในโลกความจริงของแวนโก้เนี่ยค่อนข้างที่จะอาภัพเป็นอย่างมากนะครับไว้เดี๋ยวชั่วโมงที่เกี่ยวกับทัศนาศิลปะศิลปินศิลปะเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับวินเซนต์แวนโก้เนี่ยภาพของเขาเนี่ยเป็นการพูดถึงเป็นความรู้สึกนะครับเมื่อความรู้สึกทวีคูณกฎธรรมชาติในภาพของเขาภาพหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ The Starry Night ตามตรรกะท้องฟ้ายามค่ำคืนควรสงบนิ่งนะครับแล้วก็มืดอาจจะมีดวงจันทร์อาจจะมีดวงดาวแต่มันก็ต้องนิ่งมืดแล้วก็สงบแต่แวนโก้วาดภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ทุกคนได้มองเห็นพลังในใจของแวนโก้นะครับเขาใช้เส้นหมุนวนแล้วก็ป้ายสีรุนแรงจนท้องฟ้านี่แผดเสียงออกมาได้นะครับในความรู้สึกซึ่งเทคนิคที่แวนโก้ใช้ก็คือเอาสีทั้งหลอดเนี่ยบีบออกมาแล้วก็ป้ายลงไปอาจจะไม่ใช้ผู้กันก็ได้นะครับแล้วถ้าไปดูงานของจริงเนี่ยสีทุกสีก็จะนูนเป็นก้อนสีเลยนะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยอาจจะเฉยๆนะครับเราเห็นเฉพาะลวดลายของลายเส้นฝีแปลงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ลึกแล้วก็สะเทือนใจมากกว่านั้นเมื่อเห็นของจริงนะครับสำหรับเขาเนี่ยสีเหลืองเนี่ยกับสีน้ำเงินเนี่ยไม่ได้เท่ากับทิวทัศน์ทั่วไปนะครับแต่มันกลายเป็นพลังนิวเคลียร์ทางอารมณ์นะครับอีกคนนึงที่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักแล้วก็ผลงานของเขาก็เป็นการทำลายกฎดั้งเดิมนะครับเพื่อจะสร้างตรรกะใหม่นะครับก็คือปาโบลปิกัสโซนั่นเองนะครับงานของเขาเนี่ยอยู่ในยุคคิวบิซึมนะครับปิกัสโซนี่เปลี่ยนกฎมิติของรูปทรงออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยในงานของเขาเนี่ยหากใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นะครับเมื่อเรามองเจกันใบหนึ่งเนี่ยเราต้องเห็น1มุมใช่ไหมครับก็หมายถึงว่า1บวก1ต้องเท่ากับ2แต่ปิกัสโซนี่ทำให้เราเห็นหน้าด้านข้างด้วยนะครับเห็นด้านหลังด้วยรวมกันในคราวเดียวนะครับหมายถึงว่าถ้าภาพคนก็จะเห็นคนเนี่ยหลายด้านในเวลาพร้อมกันนะครับเราเรียกว่าเป็นการเป็นมิติที่4นะครับหรือมิติแห่งเวลาและข้อความคิดที่คณิตศาสตร์ระนาบอธิบายไม่ได้เลยนะครับเหตุผลที่ศิลปะมีความซับซ้อนและลึกซึ้งเพราะมันคือภาษาของวิญญาณนะครับที่แบ่งออกเป็น3มิติหลักก็คือด้านแรกก็คือด้านของความคิดนะครับศิลปะนี่คือการจัดระเบียบความคิดที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นรูปทรงที่สื่อสารได้ด้านที่2ก็คือด้านของความรู้สึกนะครับศิลปะนี่คือพื้นที่ปลอดภัยในการระบายถ่ายโอนอารมณ์ทางจิตใจไปสู่อีกจิตใจหนึ่งนะครับในกรณีที่3ด้านจิตวิญญาณศิลปะคือการเดินทางค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ผ่านภาษาที่มองเห็นได้นั่นเองนะครับการศึกษาศิลปะไม่ใช่เพื่อการจำนะครับแต่เป็นการเรียนเพื่อรู้สึกและก็เข้าใจในแก่นแท้ของสรรพสิ่งการที่เรายอมปล่อยเหตุผลแบบ1บวก1เท่ากับ2ไปนั้นไม่ใช่การละทิ้งความจริงนะครับแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความจริงที่กว้างใหญ่กว่าเดิมนั่นเองความจริงในงานศิลปะไม่ได้อยู่ที่ความถูกต้องตามตาเห็นแต่อยู่ที่ความถูกต้องตามใจรู้สึกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเริ่มจับผู้กันหรือแท่งสีซอฟต์แพสเทลหรืออะไรก็ตามนะครับอาจจะจับดินสอเครื่องมือแกะสลักอะไรก็ตามนะครับอย่ากลัวที่คำตอบจะไม่ตรงกับไม้บรรทัดนะครับหรือเหตุผลอย่ากลัวคำตอบที่ไม่ตรงกับการวัดด้วย อุปกรณ์ในการชั่งตรงวัดนะครับเพราะเมื่อคุณใส่จิตวิญญาณลงไปในผลงานแล้วเนี่ยคำตอบของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอาจจะเป็นร้อยหรือเป็นพันก็ได้และก็นั่นคือความงามที่แท้จริงที่มนุษย์เท่านั้นที่จะสร้างได้ครับศาสตราจารย์ชาลูดนิ่มเสมอนะครับปรมาจารย์ผู้เป็นเสาหลักแห่งวิชาองค์ประกอบศิลปะนะครับซึ่งท่านได้ลงรับไปแล้วได้วางรากฐานทางความคิดไว้อย่างน่าสนใจเลยนะครับศิลปะคือการผสมผสานระหว่างภาษาและทักษะคำนิยามนี้เปรียบเสมือนการสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างโลกภายในก็คือจิตใจนั่นเองนะครับแล้วก็โลกภายนอกก็คือวัตถุนะครับจินตนาการเนี่ยคือพลังแห่งการอย่างรู้และการสร้างสรรค์จินตนาการในทางศิลปะไม่ใช่เพียงการเพ้อฝันเลื่อนลอยนะครับแต่คือพลังจิตเป็นพลังจิตที่มีคุณลักษณะพิเศษก็คือการที่ว่าเรียกว่าสามารถสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงบนโลกให้ปรากฏขึ้นนะครับหรือการเข้าไปปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่เดิม
ให้ดูพิสดารลุ่มลึกและแปลกใหม่กว่าที่เป็นอยู่จินตนาการจึงเป็นเสมือนเข็มทิศที่กำหนดทิศทางของเนื้อหาและก็ความหมายทางศิลปะนะครับในเรื่องของทักษะเนี่ยทักษะเป็นศักยภาพแห่งการถ่ายทอดออกมาทักษะคือความสามารถที่เรียกว่าถ่ายทอดความชำนาญเชิงช่างและก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิควิธีการทักษะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่คอยรับใช้จินตนาการของมนุษย์นะครับถ้าเรามีจินตนาการเราก็ต้องมีทักษะไปด้วยเพื่อที่จะถ่ายทอดจินตนาการนั้นออกมานะครับเรียกว่าถ้าหากปราศจากทักษะจินตนาการอันลึกล้ำหรือว่าล้ำเลิศแค่ไหนก็ไม่อาจจะปรากฏมาให้ชาวโลกได้เห็นได้นะครับก็คือจินตนาการมันเป็นนามธรรมที่เรารู้สึกอยู่คนเดียวแล้วถ้าเราไม่มีทักษะเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้นะครับทำให้ปรากฏออกมาให้โลกสัมผัสได้ในทางกลับกันเนี่ยหากมีแต่ทักษะอย่างเดียวก็คือหมายถึงว่าคนที่มีฝีมือเก่งนะครับวาดรูปเก่งปั้นเก่งหรือว่าทำอะไรเก่งโดยเป็นเรื่องของในการปฏิบัติแต่ว่าไม่มีจินตนาการในความคิดความคิดไม่มีจินตนาการนะครับผลงานนั้นก็อาจจะไม่มีเรียกว่าไร้จิตวิญญาณนะครับอาจจะออกมาสวยงามแต่ไม่มีจิตวิญญาณและถ้าเกิดว่าไม่มีคนที่มีจินตนาการมาช่วยเขาก็จะทำอะไรต่อไม่ได้เพราะไม่มีจินตนาการนะครับมีแต่ฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินก็ต้องมีทั้งฝีมือและก็มีทั้งจินตนาการควบคู่กันไปด้วยนะครับจินตนาการก็เป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกนั่นเองนะครับศิลปะจึงเป็นกระบวนการที่เรียกว่าหล่อหลอมพลังทางจิตเข้ากับฝีมือการปฏิบัติศิลปะที่สมบูรณ์จึงเกิดจากการที่สมองหรือความคิดเนี่ยแล้วก็หัวใจก็คืออารมณ์จินตนาการและก็รวมไปถึงทักษะทางฝีมือนะครับทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มีความหมายใหม่ให้แก่โลกนั่นเองนะครับเรามาดูศิลปะในมุมมองของนักวิชาการร่วมสมัยกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่กว้างของโลกศิลปะในปัจจุบันนะครับผมขอยกตัวอย่างหลายท่านนะครับที่พอจะยกตัวอย่างได้คนแรกก็คือศาสตราจารย์ดร.ชันรงค์ผลรุ่งโรจน์นะครับได้ให้ทัศนะที่สะท้อนถึงพลวัตของศิลปะไว้อย่างน่าสนใจก็คือศิลปะนี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างเกินกว่าจะถูกกักขังไว้ในคำจำกัดความใดจำกัดความหนึ่งที่ตายตัวนะครับศิลปะคือผลผลิตของศักยภาพของมนุษย์นั่นเองนะครับศิลปะคือผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดและฝีมือของมนุษย์ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การริเริ่มสิ่งใหม่นะครับไปจนถึงการหยิบนำสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงให้มีความพิเศษมากขึ้นกว่าปกติการท้าทายกฎแบบเดิมๆเหตุผลที่ศิลปะยากจะทำให้เรียกว่ายากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนก็เพราะศิลปินเนี่ยมีธรรมชาติในการพยายามในการทำลายกรอบเดิมๆด้วยนะครับเพื่อสร้างแนวคิดหรือคอนเซปต์เนี่ยในรูปแบบหรือเรียกว่าสไตล์เนี่ยที่แตกต่างไปจากอดีตอยู่เสมอนะครับศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่มีจินตนาการเขาจะพยายามคิดหาอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยจึงเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าไม่เคยหยุดนิ่งในการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มาดูบทบาทของการสื่อสารและก็การกระตุ้นอารมณ์กันนะครับในมิติของการรับรู้ศิลปะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมเนี่ยผ่านประสาทสัมผัสหลักนะครับก็คือการมองเห็นและการได้ยินนั่นเองนะครับการมองเห็นเนี่ยภาษาทางศิลปะเขาเรียกว่าทัศนศิลป์แล้วก็ส่วนการได้ยินเนี่ยก็คือโซตสินนะครับศิลปะจึงทำหน้าที่เป็นรูปแบบการสื่อสารภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า communication นั่นเองนะครับที่สะท้อนตัวตนประสบการณ์และจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเป็นภาษาที่เรียกว่าเป็นสากลและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจะสังเกตว่างานศิลปะเนี่ยทุกชาติที่มาดูเนี่ยก็จะให้มีความเข้าใจที่แบบไม่ต้องแปลนะครับเหมือนดนตรีทำนองดนตรีเนี่ยเราฟังเพลงของสเปนฟังเพลงของอิตาลีฟังเพลงของอเมริกันหรือฟังเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นความไพเราะของเพลงเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าเขากำลังเปล่งเสียงอะไรนะครับแต่ทำนองที่มันออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าไพเราะโดยไม่ได้นัดหมายนะครับถ้าเพลงมันเพราะมันก็จะให้ความรู้สึกว่ามันเพราะนะแล้วก็ทุกชาติฟังก็เพราะหมดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นั่นพูดถึงเรื่องเพลงแล้วงานศิลปะก็เช่นเดียวกันนะครับเราเห็นงานศิลปะในยุคโบราณอย่างภาพที่ผมยกตัวอย่างขึ้นให้ดูเนี่ยเราเห็นปั๊บเราก็รู้เลยว่าสวย
นะครับโดยที่ไม่ต้องไปแปลอะไรเลยนะครับอันนี้ต่อไปนี้ผมจะพูดถึงศิลปะในยุคเปลี่ยนผ่านจากมนุษย์สู่ AI นะครับเมื่อโลกก้าวสู่เรียกว่ายุคดิจิทัลเนี่ยนิยามของศิลปะที่เคยถูกจารึกไว้ในตำราดั้งเดิมก็เรียกว่ากำลังเผชิญกับการตั้งคำถามครั้งใหญ่เลยนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนเครื่องมือแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยนะครับทฤษฎีดั้งเดิมก็คือมนุษย์เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีเอกสิทธิ์แห่งการสร้างสรรค์นะครับตามหลักสัญชาตญาณและก็การรับรู้ทางสุนทรียภาพเนี่ยในอดีตศิลปะถูกจำกัดวงไว้อย่างเคร่งครัดเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นมนุษย์เท่านั้นเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะนะครับโดยมีข้อจำแนกที่ชัดเจนระหว่างความงามในธรรมชาติและความงามในศิลปะนะครับซึ่งผมขอแยกให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับในความงามของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่นทูทัศน์เทือกเขาอันอลังการสีสันดอกไม้ป่าหรือลวดลายปะการังใต้ท้องทะเลแม้จะสร้างความพึงพอใจและสุนทรียภาพแก่ผู้พบเห็นเพียงใดนะครับแต่ในทางทฤษฎีนี่ไม่ใช่ศิลปะเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามวิสัยของธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งเขาเรียกว่าปราศจากเจตนาและการปรุงแต่งทางความคิดนะครับศิลปะคือผลผลิตของสมองมนุษย์เท่านั้นมนุษย์นี่ถูกมองว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวในโลกนะครับที่สามารถสร้างศิลปะได้เพราะศิลปะไม่ได้เกิดจากฉันทจายนของการอยู่รอดแต่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์และก็การพัฒนาความรู้มนุษย์ได้ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับถ่ายทอดอารมณ์และก็ตั้งคำถามเชิงปรัชญาซึ่งเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยทำไม่ได้ศิลปะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Art เนี่ย Artificial Intelligence นะครับและก็การขยายขอบเขตนามธรรมได้เกิดขึ้นในปัจจุบันในนิยามการเป็นเจ้าของศิลปะเพียงมนุษย์ผู้เดียวกำลังถูกท้าทายด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับ Artificial Intelligence นั่นเองนะครับผลงานที่เกิดจาก AI ในเรื่องใด

รับการยอมรับในเวทีระดับโลกนะครับและถูกประมูลในราคาที่สูงลิ่วซึ่งส่งผลให้เรามองเห็นศิลปะในมุมใหม่ๆนะครับเรียกว่ามุมที่ว่าเมื่อก่อนมนุษย์คิดแล้วก็ใช้มือทำนะครับแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนจากฝีมือสู่คำสั่งนะครับคำสั่งทางคอมพิวเตอร์หรือพร้อมนั่นเองศิลปะนี้ไม่ได้จำกัดว่าต้องถูกสร้างขึ้นผ่านกล้ามเนื้อมืออีกต่อไปนะครับ AI นี่สามารถมาประมวลผลทางทัศนธาตุเส้นสีและก็แสงเงาได้อย่างมหาศาลในเวลาอันสั้นนะครับเวลา1วินาทีเนี่ย AI อาจจะสามารถทำอะไรออกมาได้มากมายนะครับ1นาทีสามารถผลิตดนตรีมาได้เป็น100เพลงก็ได้นะครับแม้ AI จะไม่มีหัวใจที่เจ็บปวดหรือมีความสุขเหมือนมนุษย์นะครับแต่มันทำงานในฐานะเครื่องจักรแห่งจินตนาการที่รอรับคำสั่งจากมนุษย์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับศิลปะเปลี่ยนจากการใช้มือมนุษย์ไปสู่การใช้สมองมนุษย์เนี่ยในการควบคุมเครื่องจักรก็หมายถึงว่าเราคิดแล้วเราก็สั่งคอมพิวเตอร์เป็นพร้อมเป็นภาษาที่เรียกว่าภาษาที่จะสั่งให้ AI ทำงานความคิดของเรามันก็ได้เปลี่ยนไปจากที่สั่งให้มือทำงานแล้วนะครับมนุษย์ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดแนวทางหรือผู้เขียนคำสั่งนะครับเพื่อคัดเลือกและกลั่นกรองผลลัพธ์จาก AI ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของเรานั่นเองนะครับแม้จะไม่มีอารมณ์สะเทือนใจที่เกิดจากประสบการณ์จริงนะครับแต่ผลงานที่ AI สร้างขึ้นมาก็สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจให้เกิดขึ้นได้ในตัวผู้ชมได้เช่นเดียวกันนะครับศิลปะจึงเปลี่ยนจากการวัดคุณค่าที่ความยากในการทำมาเป็นการวัดคุณค่าที่แรงกระทบทางความคิดโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแม้ AI จะวาดภาพได้สวยงามเพียงใดนะครับแต่ผมขอเน้นย้ำเสมอว่าความคิดนี่คือเส้นที่สำคัญที่คมที่สุดของมนุษย์ความแตกต่างที่สำคัญก็คือ AI เนี่ยสร้างจากสถิตินะครับ AI นำข้อมูลจากความงามในอดีตนับล้านชิ้นมาคำนวณแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแต่มนุษย์เนี่ยเราสร้างสิ่งต่างๆจากประสบการณ์นะครับศิลปินวาดภาพแสงแดดเพราะว่าเคยสัมผัสกับความอุ่นความร้อนวาดภาพความมืดเพราะเคยสัมผัสกับความกลัวศิลปะในยุค AI จึงไม่ใช่การแข่งขันที่ความเหมือนหรือความสวยงามแต่คือการแข่งขันที่ความลุ่มลึกของเนื้อหาหรือลายเซ็นทางจิตวิญญาณนั่นเองนะครับที่เครื่องจักรยังไม่สามารถจะเรียนแบบความเจ็บปวดและความหวังของมนุษย์ได้ 100% นะครับเพราะ AI มันไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นนะครับซึ่งมนุษย์ต้องเป็นผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนั้นออกมาโดยใช้ AI นี่แหละเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดออกมานะครับมาดูพุทธิปัญญาศิลปะแห่งความรู้และการสร้างสรรค์กันต่อในโลกของการสร้างสรรค์งานศิลปะระดับสูงเรามักจะพบคำเรียกสภาวะการทำงานที่ก้าวข้ามผ่านเพียงแค่การใช้ฝีมือช่างไปสู่การใช้ปัญญานะครับคำว่าพุทธิปัญญาจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้ในการไขความลับว่าเหตุใดงานศิลปะบางชิ้นจึงมีพลังสั่นสะเทือนจิตใจและก็ยังคงอยู่เหนือการเวลานะครับมาดูข้อแรกกันเลยนะครับการถอดรหัสความหมายทางภาษาและจิตวิญญาณกันนะครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยอธิบายความหมายของคำว่าพุทธิปัญญาเนี่ยไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยหากพิจารณาแยกส่วนจะพบสาระสำคัญที่ลึกซึ้งนะครับคำว่าพุทธิหมายถึงความฉลาดความรู้แจ้งหรือสภาวะที่ตื่นรู้ส่วนคำว่าปัญญาก็หมายถึงความรอบรู้ความเข้าใจในเหตุและผลของสรรพสิ่งนะครับเมื่อนำคำทั้งสองมาหลอมรวมกันเป็นพุทธิปัญญาในมิติของศิลปะจึงไม่ได้หมายถึงเพียงความฉลาดทางวิชาการนะครับแต่สื่อถึงสภาวะทางจิตที่มีความรู้สึกลึกซึ้งจนเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆนั่นเองสภาวะนี้เองนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สามารถสื่อสารความหมายอันเป็นอนันต์ออกมาได้จากรูปลักษณ์ที่จำกัดนะครับสุทธิยศาสตร์ที่กว้างขวางของทัศนะท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉโลกนะครับท่านเนี่ยได้เป็นศิลปินที่เป็นปรมาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยเหมือนกันนะครับได้บันทึกหลักการสำคัญไว้ในตำราของท่านไว้อย่างน่าสนใจก็คือศิลปะในมุมมองที่กว้างที่สุดนั้นไม่ได้จำกัดวงอยู่เพียงแค่กิจกรรมบนหน้ากระดาษหรือพื้นผ้าใบนะครับ
แต่มันคือกระบวนการทำงานที่ประกอบไปด้วยทักษะความเชี่ยวชาญและก็ความสามารถพิเศษ

ที่ผ่านการฝึกฝนมาถึงขีดสุดท่านได้หยิบยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าพุทธิปัญญาสามารถปรากฏอยู่ในทุกอย่างในทุกย่างก้าวของชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความประณีตนะครับเช่นศิลปะแห่งการจัดดอกไม้ก็ต้องอาศัยปัญญาในการเข้าใจสัจธรรมของความร่วงโรยจังหวะของช่องว่างและความสมดุลของธรรมชาติคนจัดดอกไม้ได้ว่าดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยมันมีอายุกี่ชั่วโมงจึงจะเหี่ยวนะครับหรือว่าเหี่ยวแล้วมันสวยหรือไม่บางดอกไม้บางชนิด

และก็ผสมผสานองค์ประกอบที่แตกต่างกันให้กลายเป็นเอกภาพแห่งรสชาติถ้าแม่ครัวไปตลาดไปซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารเนี่ยก็ต้องใช้ศิลปะอย่างสูงเลยนะครับที่จะคำนวณว่าอันไหนมากอันไหนน้อยอันไหนจะใส่ผสมกับอะไรออกมาเพื่อให้เราได้รับประทานแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยนะครับอย่างกลมกลืนเป็นเอกภาพไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับด้วยพวกที่ศิลปะแห่งการต่อสู้ก็เช่นเดียวกันครับใช้ปัญญาในการอ่านทิศทางของพลังงานแห่งการเคลื่อนไหวและการควบคุมตนเองอย่างสมบูรณ์นะครับนักมวยชัดเจนเลยต้องรู้ว่าเขาชกมาอย่างนี้แล้วหลบทางไหนหรือเราจะปล่อยหมัดอะไรออกไปนักฟุตบอลก็เช่นเดียวกันนะครับเราดูตอนนี้ฟุตบอลโลกกำลังถ่ายทอดกันอยู่เนี่ยศิลปะของการเล่นฟุตบอลต้องส่งลูกฟุตบอลไปทางนั้นวิ่งในหยุดสามารถควบคุมลูกฟุตบอลได้พวกควบคุมลูกฟุตบอลได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของศิลปะขั้นสูงกันนะครับทั้งหมดนี้คือการนำพุทธิปัญญาไปประยุกต์ใช้เพื่อผสมผสานองค์ประกอบที่กระจัดกระจายให้เข้ากันได้อย่างสมดุลและก็งดงามนั่นเองนะครับกระบวนการกลั่นกรองจากประสบการณ์สู่เบญจคุณค่าศิลปะในความหมายนี้ยังเป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงความต้องการภายในที่ซับซ้อนของมนุษย์โดยมีลำดับขั้นตอนเป็นพุทธิปัญญาดังต่อไปนี้นะครับการรับแรงบันดาลใจการเปิดรับสัมผัสจากธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมการสะสมประสบการณ์การฝึกจิตที่ทำหน้าที่บันทึกและประบ่มเพาะอารมณ์ความรู้สึกการถ่ายทอดรูปทรงการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งชโลก็ให้ข้อสรุปที่เป็นหัวใจสำคัญเอาไว้นะครับท่านบอกว่าศิลปะคือการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงปัจจัย5ประการในจิตใจของศิลปินนะครับได้แก่ความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีและก็ความจริงซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะถูกส่งผ่านออกมาด้วยภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์นะครับหากเปรียบศิลปะเป็นอาหารเนี่ยเป็นจากคุณค่าก็คือรสชาติหลักที่ทำให้ผลงานนั้นทรงพลังและก็ยกระดับจิตใจของมนุษย์ได้โดยประกอบไปด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือความงามก็คือสุนทรียภาพที่สัมผัสได้ด้วยตาและใจนะครับเป็นพื้นฐานแรกที่ทำให้ผลงานศิลปะมีความน่าดึงดูดความงามในที่นี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามนะครับตามรูปทรงภายนอกแต่รวมไปถึงการประสานความกลมกลืนของทัศนธาตุต่างๆก็ได้แก่เส้นสีแสงเงาที่จัดวางได้อย่างเหมาะสมจนทำให้ผู้รับชมเกิดความรู้สึกปิติและก็รื่นรมนะครับ 2. อารมณ์ก็คือแรงขับเคลื่อนหรือพลังงานที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ศิลปะที่เป็นพุทธิปัญญาจะไม่ใช่ผลงานที่แห้งแล้งนะครับแต่มันคืองานที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความเหงาหรือความตื่นเต้นอารมณ์จะเป็นตัวเชื่อมโยงที่ให้ผู้ชมเข้าถึงศิลปะต้องการจะบอกผ่านผลงานนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3ก็คือความรู้สึกคือการตอบสนองเชิงลึกที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตศิลปะจะบันทึกความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมไว้ในจิตใจนะครับแล้วค่อยๆกลั่นออกมาเป็นรูปทรงและก็สีสันความรู้สึกจะเป็นตัวเรียกว่าส่วนที่ทำให้งานศิลปะนี้มีบรรยากาศเฉพาะตัวที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจนะครับส่วนที่4ก็คือความดีนั่นเองก็คือมโนธรรมจริยธรรมและเจตจำนงที่บริสุทธิ์ในการสร้างสรรค์ออกมาศาสตราจารย์พลตั้งฉลองนี่มองว่าสิ่งบัติที่แท้จริงควรนำพาจิตใจของผู้สร้างและผู้เสพไปสู่ทิศทางที่ดีงามช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณให้ประณีตขึ้นนะครับซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของท่านศาสตราจารย์สินเพียรศรีนะครับที่ว่าด้วยการที่ท่านว่าไว้ว่าศิลปะนี่ช่วยทำให้มนุษย์นี่มีมโนธรรมอันสูงส่งนะครับข้อที่5สำคัญก็คือความจริงคือสัจธรรมหรือแก่นแท้ของธรรมชาติที่ศิลปินค้นพบศิลปะไม่ได้ทำหน้าที่แค่เลียนแบบความจริงทางตานะครับเช่นวาดต้นไม้ให้เหมือนต้นไม้แต่มีหน้าที่นำเสนอความจริงที่ซ่อนอยู่เช่นความจริงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงความร่วงโรยหรือพลังแห่งชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นความจริงที่เป็นสากลและไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาด้วยสรุปความสัมพันธ์ของเบญจคุณค่าที่ผมพูดมานะครับในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปินไม่ได้แยะทั้ง5ข้อนี้เนาะออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะครับแต่จะใช้พุทธิปัญญาในการหลอมรวมปัจจัยเหล่านี้เข้าด้วยกันศิลปะที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นงานที่มีความงามที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่ลุ่มลึกบนฐานของเจตนา
จตนารมณ์ที่ดีงามนะครับและก็สะท้อนความจริงของชีวิต

ออกมาได้อย่างหมดจดก็มาดูส่วนของมนุษย์คือผู้สร้างและผู้เสพศิลปะนะครับทำไมมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดเดียวที่สร้างงานศิลปะได้มาดูคำตอบกันนะครับคำตอบไม่ได้อยู่ที่พละกำลังหรือสัญชาตญาณแต่อยู่ที่สมองของมนุษย์นะครับจากฝันและก็วางแผนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของอารยธรรมและสุนทรียภาพที่สัตว์อื่นนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยนะครับมาดูความแตกต่างเชิงวิวัฒนาการระหว่างสัญชาตญาณกับจินตนาการกันนะครับมนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์อื่นๆอย่างมีนัยสำคัญตรงที่สมองของเราไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการอยู่รอดเท่านั้นนะครับแต่เรามีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์และสร้างความคิดใหม่ๆขึ้นมาได้เสมอครับสัตว์โลกเนี่ยดำรงชีวิตตามสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานกินอยู่หลับนอนและก็สืบพันธุ์พฤติกรรมของสัตว์เป็นไปตามความจำเป็นทางกายภาพเช่นนกสร้างรังที่สวยงามนั่นคือการทำตามสัญชาตญาณเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่การสร้างสรรค์ด้วยเป้าหมายเรียกว่าเป้าหมายทางสุนทรียภาพนะครับแต่มนุษย์เนี่ยมีการพัฒนาการทางจิตใจที่สูงกว่าเรารู้จักการวางแผนรู้จักการแก้ปัญหาและความฉลาดในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันมนุษย์สามารถนำประสบการณ์การศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่พบเจอมาชุบตัวใหม่ในจิตใจแล้วแปลงมันให้เป็นผลงานศิลปะได้แล้วก็เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งนะครับพลังในการเปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรมความพิเศษที่สุดของมนุษย์ก็คือมีความคิดฝันและก็จินตนาการสามารถสะท้อนความรู้สึกทางจิตซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นนามธรรมนะครับให้ออกมากลายเป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้เรียกว่าเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนที่เต็มไปด้วยอารมณ์หรือประติมากรรมที่แสดงถึงความศรัทธาในขณะเดียวกันนะครับผลงานเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่มันทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนความจริงของวิถีมนุษย์ออกมาด้วยนะครับศิลปะจึงเป็นนวัตกรรมทางจิตวิญญาณที่มนุษย์เนี่ยใช้สื่อสารกับตัวตนใช้สื่อสารตัวตนกับโลกใบนี้นะครับการค้นพบความงามในธรรมชาติถือว่าเป็นสิทธิพิเศษของมนุษย์นะครับในธรรมชาติเนี่ยมีความงามแฝงเล่นอยู่เสมอเช่นพระอาทิตย์ตกดินหรือลายของดอกไม้ผีเสื้อลวดลายที่บนตัวปลาสวยงามแต่ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นเนี่ยมนุษย์บอกว่าไม่ใช่ศิลปะนะครับเพราะมันเกิดขึ้นด้วยวิสัยของตัวมันเองแล้วก็มีเพียงเท่านั้นนะครับที่มีศักยภาพในการมองเห็นหรือค้นพบความงามนั้นที่อยู่ในธรรมชาตินั้นนะครับความงามในธรรมชาติทำหน้าที่สร้างความซาบซึ้งและนำไปสู่ความรื่นรมในจิตใจแต่ศิลปะก็คือขั้นที่เหนือกว่าเพราะศิลปะคือการที่มนุษย์นำความงามนั้นเนี่ยมาปรุงแต่งทางความคิดผ่านกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์และก็คัดสรรเพื่อให้ได้ความงามอันสูงส่งที่สุดครับอารมณ์และความรู้สึกคือตัวขับเคลื่อนแรงบันดาลใจทุกบริบทของวิถีชีวิตมนุษย์เนี่ยท่ามกลางสภาวะแวดล้อมต่างๆล้วนเป็นเหตุปัจจัยผลักดันที่สร้างแรงสั่นสะเทือนอยู่ลึกๆภายในจิตใต้สำนึกนะครับสิ่งนี้เองนะครับคือตัวขับเคลื่อนอารมณ์ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจนั่นเองครับซึ่งสัตว์นี่ไม่สามารถมีความรู้สึกสะเทือนใจต่อความสวยงามของท้องฟ้าได้เพราะศิลปะไม่ใช่สัญชาตญาณแต่มันเป็นการแสดงออกทางปัญญามนุษย์ใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวกำหนดเจตจำนงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและก็ศิลปกรรมนะครับเพื่อยกระดับจิตใจตนเองให้พ้นจากสภาวะสัญชาตญาณดิบไปสู่การสร้างจริยธรรมและสุนทรียภาพในจิตใจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับมาดูว่าศิลปะนี่ถูกสร้างสรรค์กันมาเพื่ออะไรนะครับจุดมุ่งหมายและก็คุณค่าที่แท้จริงของศิลปะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าศิลปะคือพุทธปัญญาและก็มีมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมาคำถามต่อมาก็คือเป้าหมายสูงสุดของการมีอยู่ของศิลปะล่ะคืออะไรศาสตราจารย์ศิลป์วิทยาศรีบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยนะครับได้ทิ้งคำตอบที่ทรงคุณค่าไว้ให้กับเราไว้ว่าศิลปะก็คือเป็นเช่นเดียวกันกับศาสนาบรรดาให้มนุษย์เนี่ยมีมโนธรรมอันสูงส่งประสิทธิ์ประสาทสิ่งสะเทือนใจให้ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณและก็จิตของมนุษย์ได้ผุดพองปราณีตขึ้นนะครับคำกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่สิ่งของฟุ่มเฟือยนะครับแต่เป็นโอสถทางจิตวิญญาณที่ช่วยขัดเกลาความหยาบกระด้างของมนุษย์ให้กลายเป็นความปราณีตนั่นเองนะครับโดยศิลปะทำหน้าที่หลักผ่าน3มิติสำคัญดังต่อไปนี้นะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของศิลปะเพื่อศาสนานั่นเองครับ

ตั้งแต่ยุคโบราณกาลศิลปะนี่ถูกใช้เป็นภาษาแห่งความศรัทธาเพื่อสื่อสารสิ่งที่มีอยู่เหนือคำบรรยายออกมาให้สัมผัสได้เมื่อเป็นเครื่องมือรับใช้ความเชื่อศิลปะทำหน้าที่ถ่ายทอดคติธรรมและจริยธรรมผ่านทางสัญลักษณ์นะครับเช่นพระพุทธรูปแสดงถึงความสงบหรือจิตกรรมผนังที่เล่าเรื่องราวของการทำความดีพลังแห่งสถาปัตยกรรมและประติมากรรมก็เป็นเรื่องของศาสนฐานและก็รูปเคารพต่างๆไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่สร้างขึ้นเพื่อผู้ที่สัมผัสเนี่ยเกิดความปิติในอารมณ์และความนอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการยกระดับจิตใจจากโลกวัตถุไปสู่โลกแห่งจิตวิญญาณนั่นเองครับแล้วก็2ศิลปะเพื่อชีวิตนะครับมิตินี้นี่ศิลปะทำหน้าที่เป็นกระจกเงาและก็กระบอกเสียงให้กับมนุษยชาตินั่นเองครับสะท้อนความจริงของสังคมในด้านต่างๆศิลปินใช้ศิลปะบันทึกภาพความทุกข์ยากปัญหาสังคมการเมืองและการกดขี่นะครับเพื่อดึงดูดความสนใจของโลกให้กลับมามองความจริงที่ถูกมองข้ามนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกต่อความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้ศิลปะเพื่อชีวิตมีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความกระหนักรู้เห็นอกเห็นใจผู้ยากไร้หรือปลุกใจให้ลุกขึ้นมาสู้เพื่อความเป็นธรรมศิลปะในมิตินี้นี่จึงมีพลังในการเยียวยาสังคมและขับเคลื่อนมโนธรรมของคนในชาตินั่นเองครับส่วนข้อที่3ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะมิตินี้คือการเฉลิมฉลองเสรีภาพและสุนทรียภาพอย่างบริสุทธิ์ใจเลยนะครับความมาบริสุทธิ์เป็นอย่างไรก็คือการสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ทัศนธาตุจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวเหล่านี้นะครับนำมาจัดวางให้เกิดความสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องอาศัยเนื้อหาหรือเรื่องราวมาอธิบายใดๆเลยนะครับใช้ความพึงพอใจทางสุนทรียภาพเนี่ยเป็นพื้นที่ให้ศิลปินนี่ได้สำรวจศักยภาพของภาษาศิลปะอย่างเต็มที่ภาษาศิลปะก็คือสื่อที่นำออกมาให้เป็นเรื่องของนวัตกรรมนั่นเองนะครับเพื่อสร้างความรื่นรมย์และก็ความสงบในจิตใจของผู้รับชมศิลปะในมิตินี้สอนให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมองความงามโดยไม่ต้องรอผลลัพธ์หรือประโยชน์ใช้สอยอื่นๆนะครับศิลปะคือพื้นที่แห่งเสรีภาพและมโนธรรมทั้ง3มิตินี้ไม่ได้แยกขาดจากกันนะครับแต่ทำหน้าที่เกื้อหนุนกันเพื่อเป้าหมายเดียวก็คือยกระดับจิตใจศิลปะจึงกลายเป็นสื่อกลางที่เป็นอิสระไม่มีคำว่าถูกหรือผิดก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของมุมมองส่วนบุคคลนะครับความมหัศจรรย์ของศิลปะอยู่ที่การเป็นพื้นที่ที่ให้เราได้ฝันและก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่นะครับซึ่งส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประจำวันช่วยปลดปล่อยเราออกจากความจำเจกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้เราสามารถมองโลกในมิติที่กว้างและก็ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมเลยครับเอาครับมาดูคุณธรรมและจริยธรรมในศิลปะกันนะครับบ่อยครั้งนะครับที่เรามักจะมองว่าศิลปะคือพื้นที่เสรีภาพที่ไร้ขีดจำกัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยศิลปินที่แท้จริงก็คือผู้ที่แบกรับความรับผิดชอบต่อพลังอารมณ์ที่เขาส่งออกไปสู่สาธารณะนะครับผลงานศิลปะที่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงการผลงานศิลปะไม่ใช่เป็นเพียงการผลิตความสวยงามเพื่อประดับฝาผนังแต่เป็นการส่งต่อสภาวะทางจิตจากบุคคลหนึ่งไปสู่สังคมนะครับคุณธรรมสภาวะจิตที่ผุดพองของผู้สร้างคุณธรรมในทางศิลปะคือคุณลักษณะในจิตใจนะครับของศิลปินก่อนที่จะลงมือทำงานหากเปรียบเทียบพุทธิปัญญาเป็นเข็มทิศคุณธรรมก็คือแสงสว่างที่นำทางปัญญานั้นนะครับความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกในการสร้างงานอย่างจริงใจไม่ลอกเลียนแบบหรือบิดเบือนเพื่อหวังผลประโยชน์ต้องมีเจตจำนงที่บริสุทธิ์นะครับการมีจิตใจที่มุ่งหวังส่งมอบสิ่งที่ดีงามหรือความจริงให้แก่ผู้อื่นเฉพาะจิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจะสะท้อนออกมาในพลังของผลงานนะครับทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความสงบรื่นรมหรือความเข้าใจในสัจธรรมจริยธรรมเนี่ยแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสังคมนะครับจริยธรรมคือกรอบการแสดงออกภายนอกที่สังคมยอมรับศิลปินมีอิทธิพลอย่างสูงนะครับต่ออารมณ์และการชี้นำความคิดของผู้คนจริยธรรมของศิลปินจึงครอบคลุมไปถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบศิลปินที่แท้จริงจะคำนึงเสมอนะครับว่าผลงานที่ตนเองสร้างออกมานั้นมีแรงกระเพื่อมอย่างไรในใจผู้ชมบ้างผลงานที่ยกระดับจิตใจหรือเป็นเพียงแค่ยุอารมณ์ให้ต่ำลงสร้างความเข้าใจหรือความเกลียดชังส่งเสริมความสันติสุขงานศิลปะที่ตั้งอยู่บนฐานของจริยธรรมย่อมมีส่วนช่วยขัดเกลาสังคมให้ประณีตขึ้น

นะครับลดทอนความหยาบกระด้างและสร้างความเห็นอกเห็นใจให้เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์นั่นเองนะครับศิลปะเนี่ยเป็นเสมือนสมบัติส่วนรวมของมนุษยชาตินะครับเป็นตัวสะพานเชื่อมใจนะครับหากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ที่เต็มด้วยความขัดแย้งขอยกตัวอย่างสงครามครูเสดนะครับซึ่งใช้เวลานานหลายศตวรรษเลยนะครับซึ่งเป็นความเศร้าสลดที่เกิดจากการนำความเชื่อและความคิดทางการเมืองนะครับมาเป็นข้ออ้างในการทำลายล้างกันก็จะพบสัจธรรมอยู่ข้อหนึ่งก็คือในโลกของศิลปะนี้ไม่มีสิ่งเลวร้ายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะครับศิลปะไม่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อสงครามหรือความรุนแรงศิลปินไม่เคยจับผู้กันเพื่อไปฆ่าแกงใครในนามของความงามนะครับในทางกลับกันศิลปะมีคุณลักษณะที่เป็นสากลไม่ว่าจะศิลปะของชนชาติใดหรือศาสนาใดศิลปะมักทำหน้าที่เป็นสมบัติส่วนรวมของมนุษยชาติที่เชื่อมโยงเข้าหากันศิลปะช่วยให้เราต่างให้คนที่อยู่ต่างความเชื่อต่างความคิดกันเนี่ยสามารถชื่นชมความงามของกันและกันได้นะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเป็นพื้นที่เดียวที่ความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนสรุปคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผ่านงานศิลปะนะครับการสร้างสรรค์งานศิลปะบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมจึงไม่ใช่เรื่องของการจำกัดเสรีภาพนะครับแต่เป็นการยกระดับช่างไปสู่การเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนั่นเองนะครับศิลปินที่คำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจจะส่งมอบผลงานที่มีค่ามากกว่าราคาและนั่นคือสิ่งที่ช่วยรักษาความสมดุลระหว่างจิตใจมนุษย์ในโลกวุ่นวายได้อย่างยาวนานเลยนะครับปัญญาที่ปราศจากฝีมือเป็นอย่างไรครับก็คือการมีความคิดที่ล้ำเลิศแต่ขาดเครื่องมือทักษะในการนำเสนอทำให้ความคิดนั้นยังคงเป็นเพียงอากาศธาตุนะครับไม่สามารถส่งแรงกระเพื่อมถึงใจผู้ชมได้ศิลปินที่สมบูรณ์แบบศิลปินที่ดีจึงต้องมีความเป็นช่างอยู่ในตัวเพื่อให้ทักษะนั้นสามารถเป็นพาหนะนำพาจินตนาการนะครับเดินทางไปถึงเป้าหมายในขณะเดียวกันช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมก็มักจะต้องมีหัวใจศิลปินแฝงอยู่ในการปรุงแต่งของงานตนให้มีความพิเศษด้วยนะครับถ้าที่สุดไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือหรือศิลปินนะครับสิ่งสำคัญก็คือสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ทั้งร่างกายทางร่างกายและก็จิตใจให้กับมนุษยชาติต่อไปนะครับมาดูพรสวรรค์หรือจะสำคัญกว่าพรแสวงนะครับผมขึ้นต้นไว้อย่างนี้ก็คือจะพูดต่อว่าในโลกของการสร้างสรรค์เนี่ยหลายคนมักปิดกับอยู่กับคำว่าพรสวรรค์นะครับจนกลายเป็นกำแพงที่กั้นขวางโอกาสในการเริ่มต้นแต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งผ่านประสบการณ์ของศิลปินชั้นครูเราจะพบว่าหัวใจที่หลงไหลจะมีอำนาจเหนือกว่าสิ่งใหญ่ๆเลยนะครับหัวใจที่หลงไหลเป็นอย่างไรพรสวรรค์นี่จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่จุดจบนะครับพรสวรรค์หมายถึงความสามารถที่จะดูเหมือนติดตัวมาแต่กำเนิดเช่นการมองเห็นสัดส่วนที่แม่นยำหรือการจำแนกสีได้ดีกว่าคนทั่วไปในความเป็นจริงนะครับไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการวาดภาพที่สมบูรณ์แบบทุกสิ่งล้วนเกิดจากประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์นะครับจากสภาพแวดล้อมการชี้นำจากผู้ใหญ่และการซึมซับสุนทรียภาพมาตั้งแต่วัยเยาว์นะครับพรสวรรค์อาจช่วยเราก้าวเดินไปได้เร็วกว่าคนอื่นในก้าวแรกแต่หากปราศจากการฝึกฝนนะครับพรสวรรค์นั้นก็จะกลายเป็นเพียงศักยภาพที่ถูกทิ้งร้างนั่นเองนะครับในส่วนของพรแสวงเนี่ยคือพลังแห่งความมุ่งมั่นเลยนะครับพรแสวงคือทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ฝึกฝนและพยายามอย่างไม่ลดละนะครับพรแสวงเนี่ยเป็นหัวใจของความสำเร็จเลยนะครับการเริ่มต้นจากความสนใจนำไปสู่การศึกษาหลักการที่ถูกต้องในเรื่องของศิลปะก็ได้แก่ความสมดุลความเป็นเอกภาพจังหวะลีลาเมื่อความรู้ทางทฤษฎีนี่มาบรรจบกับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอพรแสวงจะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ครับแต่จะมีพรแสวงมันก็ต้องมีพื้นฐานในเรื่องของความรักนะครับเพราะความรักมีแรงผลักดันในยุคที่การศึกษาศิลปะเข้าถึงได้ง่ายๆใครๆก็อาจเป็นศิลปินได้นะครับแต่สิ่งที่แยกศิลปินตัวจริงออกมาก็คือความรักและความศรัทธานั่นเองที่จะฝ่าฟันคำดูถูกหรืออุปสรรคเพื่อพิสูจน์อุดมการณ์ของตนเองมาดูทัศนะแห่งยุคสมัยนะครับจากศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งชโลกกันนะครับท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งชโลกได้ให้มุมมองที่ยกระดับใจของศิลปินในยุคปัจจุบันไว้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับดังนี้ที่พรสวรรค์ของยุคนี้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือแต่

คือใจรักศิลปะอย่างหลงไหลและศรัทธาจนถึงกับอุทิศชีวิตให้นั่นเองนะครับท่านกล่าวไว้อย่างนี้คำกล่าวนี้ชี้เห็นว่าความหลงไหลคือพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันคือพลังงานที่ทำให้ศิลปินเนี่ยสามารถทุ่มเทเวลาแรงกายและแรงใจเพื่อแสวงหาความจริงและความงามอย่างไม่รู้จบนะครับก็คือแพชชั่นนั่นเองมีแพชชั่นบทสรุปของบทสอนศิลปะคือชีวิตและชีวิตคือศิลปะนะครับศิลปะในความหมายสากลที่ตั้งอยู่บนรากฐานของพุทธปัญญาจึงไม่ใช่เพียงเพื่ อเรื่องของฝีมือช่างแต่เป็นเรื่องของการที่มนุษย์เราเนี่ยที่จะสมบูรณ์ต้องเริ่มจากจินตนาการและทักษะนะครับซึ่งท่านศาสตราจารย์ชลูดก็บอกไว้อย่างนั้นคือต้องมีจินตนาการและก็มีทักษะจึงจะสร้างสรรค์งานที่ดีออกมาได้ก้าวผ่านความท้าทายของยุคสมัยและ AI บ่มเพาะพุทธิปัญญาและเบญจคุณค่าซึ่งส่วนนี้อาจารย์ศาสตราจารย์กิตติพลได้บอกไว้จนถึงการมีมโนธรรมอันสูงส่งนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของท่านศาสตราจารย์จินพีระศรีขั้นที่สุดศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความงามภายนอกแต่เป็นการเปิดเผยและพัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตและเจริญงอกงามศิลปะคือสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างจิตใจและชีวิตประจำวันและคงความเป็นสากลของความสุขไว้ได้อย่างยาวนานตราบเท่าที่มนุษย์ยังไม่หยุดที่จะฝันและสร้างสรรค์ต่อไปนะครับมาถึงช่วงสรุปนะครับวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยศิลปะไม่ใช่เรื่องของตรรกะนะครับแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเริ่มต้นกันที่1บวก1ไม่เท่ากับ2เสมอไปนะครับเพราะว่าศิลปะทํางานกับความจริงทางอารมณ์ไม่ใช่ความจริงทางตัวเลขนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทําให้งานชิ้น1มีพลังอยู่เหนือกาลเวลาได้มันก็คือการที่ศิลปินใส่จินตนาการลงไปในทักษะอย่างที่อาจารย์ชลูดท่านวางหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับทักษะอย่างเดียวมันก็แค่งานฝีมือจินตนาการอย่างเดียวมันก็แค่อากาศซ่าต้องเอามาหลอมรวมกันถึงจะเป็นงานศิลปะที่ดีได้แล้วเรื่องนี้ก็ไปเชื่อมกับสิ่งที่อาจารย์อิทธิพลท่านพูดถึงก็คือพุทธิปัญญากับเบญจคุณค่าทั้ง5นะครับความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีความจริง5อย่างนี้ต้องอยู่ในงานพร้อมกันผลงานนั้นจะสมบูรณ์นะครับส่วนคำถามที่ว่าศิลปะมีไว้เพื่ออะไรอาจารย์ศิลป์ท่านก็ตอบไว้ชัดเจนนะครับว่าศิลปะคือสิ่งที่ขัดเกลาจิตใจมนุษย์ให้ปราณีตขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิติของศาสนามิติของชีวิตหรือมิติของความงามล้วนๆนะครับและท้ายที่สุดนี่ก็เรื่องพรสวรรค์กับพรแสวงผมอยากให้ทุกคนได้จำมาไว้นะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ของฝันที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด นะครับของขวัญในที่นี้ก็คือเรื่องของพรสวรรค์นะครับที่หลายคนคิดว่ามีจริงซึ่งแน่นอนครับใครจะคิดว่ามีจริงหรือไม่มีจริงก็อันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็ขึ้นกับความคิดและก็สิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่ผมขอบอกว่าพรสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ของขวัญที่ติดตัวมาแต่เกิดในยุคใหม่ซึ่งอาจารย์ศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลองท่านได้พูดไว้ถูกใจมากก็คือใจที่หลงไหลและศรัทธาจนกล้าอุทิศชีวิตให้นั่นเองนะครับเป็นพรสวรรค์ที่ดีที่สุดนะครับคือทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างทำด้วยความรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะทำจริงๆแล้วก็หลงไหลมันจริงๆนะครับนั่นคือพรสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของพรแสวงที่มาเติมเต็มให้พรสวรรค์ที่มีความคิดในเรื่องของความหลงไหลอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปะนะครับอาจจะเป็นด้านอื่นก็ได้ก็ทำให้ทุกอย่างก็จะพัฒนานะครับผมคิดว่าถ้าเราคิดแบบนี้ก็คือมีความตั้งใจที่จะพัฒนามีเรียกว่าพรแสวงนั่นเองผมว่าตรงนี้แหละครับที่จะพาเราไปไกลกว่าคิดว่ามีพรสวรรค์ติดตัวมาซิอีกนะครับเพราะว่าถ้าบางคนคิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์ก็อาจจะประมาทได้วาดรูปเก่งนะครับหรือว่าพูดเก่งหรือว่าทำอาหารเก่งก็แล้วแต่ไม่ได้แสวงหาเพิ่มเติมเพราะคิดว่าความเก่งมันมาแต่กำเนิดหรือมาแต่สวรรค์บันดาลอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่เพิ่งจับผู้กันในการวาดรูปหรือว่าในทำอย่างอื่นก็ตามนะครับผมพูดโดยรวมก็คือทุกอย่างที่ทำขึ้นมาแต่ในที่นี้นี่ก็ขอเน้นไปที่การทำงานศิลปะนะครับถ้าเราทำงานศิลปะเริ่มจับผู้การเดินสอขึ้นมาวาดรูปในวันแรกนะครับหรือเราจะทำงานมาทั้งชีวิตก็ตามนะครับขอให้จำไว้ว่าศิลปะคือชีวิตและชีวิตก็คือศิลปะนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับวันนี้ผมก็ได้มาบรรยายไปประมาณ1ชั่วโมง

การบรรยายสรุปนะครับให้เห็นถึงศิลปะคืออะไรแล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจคำว่าศิลปะอย่างแท้จริงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าศิลปะนี่ไม่ใช่เรื่องของตัวเลข1บวก1เท่ากับ2แต่ศิลปะนี่อาจจะไม่เท่ากันตอนต้นรายการนะครับผมได้ยกตัวอย่างวัตถุ2ชิ้นที่มาตั้งอยู่ในห้องไม่ต้อง2ชิ้นครับชิ้นเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเราได้สมมติเราเดินเข้าไปในห้องที่มันว่างเปล่านะครับแล้วก็มีโต๊ะตั้งอยู่ใบนึงนะครับเราก็ยืนดูมันทีนี้เราก็เอาของมาวางบนโต๊ะ2ชิ้นนะครับถ้าเราพูดกันถึงหลักการตรรกะในเรื่องของตัวเลขเนี่ยในห้องนี้ก็จะมีวัตถุอยู่3ชิ้นใช่ไหมครับก็คือโต๊ะตัวหนึ่งกับของที่ตั้งบนโต๊ะเป็น3ชิ้นแต่ถ้าเราพูดถึงศิลปะเนี่ยเราจะพูดบวกไปถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้ง3อย่างนี้มันอยู่ด้วยกันนะครับบนโต๊ะอาจจะเป็นพระพุทธรูปก็ได้ไม่จะเป็นดอกไม้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าเมื่อ3อย่างมาอยู่ในห้องมันจะเกิดมิติอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้สึกนะครับความรู้สึกตรงนี้แหละครับซึ่งเป็นมิติที่มันไม่ใช่ตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ย1บวก1ก็อาจจะไม่เท่ากับ2ละ1บวก1บวก1ก็ไม่เท่ากับ3แล้วมันก็คือเท่ากับที่เราจินตนาการไปก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เข้ามาตรงนั้นนะครับนั่นคือเหตุผลของศิลปะนั่นเองครับสุดท้ายนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีในสัปดาห์หน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุนทรียภาพแต่เป็นเรื่องอะไรติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรง

งานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั่นเองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยานะคะสีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงทั้งภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในส่วนของแผนที่พื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่6กันยานะคะพื้นที่สีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดค่ะและแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงภัยในการเกิดภัยประจำวันที่7กันยายนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยจะถึงปานกลางภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

มาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อนอราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริมาณของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองนะคะที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริมาณนะคะโดยเทคนิคการแยกเป็นเศษส่วนย่อยกันค่ะเทคนิคนี้เช่นเดิมนะคะเราจะใช้เมื่อกรณีที่เรากำลังหาปริมาณหรือการอินทิเกรตนะคะแล้วเราใช้สูตรปกติเนี่ยเราไม่สามารถอินทิเกรตได้นะคะทำให้เราจำเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เป็นการแยกเป็นเศษส่วนย่อยมาใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการหาปริมาณนะคะยกตัวอย่างนะเช่นสมมติอาจารย์อยากหาปริมาณอินทิเกรตนะคะ 3x กำลังสองลบ4นะคะส่วน x กำลังสามบวก x กำลังสองลบ 2x dx นะคะ dx ค่ะปกติแล้วเราทำไงคะเราอยากอินทิเกรตสมมติอาจารย์ลองใช้สูตรการอินทิเกรตธรรมดาเห็นไหมคะว่าอาจารย์มีอะไรอยู่คะมีตัวนี้มีตัวส่วนนะคะมีตัวส่วนอยู่ดังนั้นอาจารย์น่าจะนึกถึงสูตรอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วน u du ใช่ไหมคะก็น่าจะตรงนี้เป็น u ตรงนี้ก็ u ตามนะคะเพื่อที่จะได้แล้วคะลอน u บวก4ถูกไหมดังนั้นลองอาจารย์ลองใช้เทคนิคนี้ดูเริ่มยังไงคะอาจารย์มองข้างล่างเป็นตัว u ถูกไหมมองตรงนี้เป็นตัว u นะคะเราก็ดิฟ u ตามอาจารย์ลองนะอาจารย์ลองอินทิเกรตข้อนี้เป็น 3x กำลังสองลบ4นิ่งๆอยู่ก่อนนะข้างล่างอาจารย์เป็น x กำลังสามบวก x กำลังสองลบ 2x อาจารย์น่าจะดีแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะดี u ตามข้างล่างเป็น u ทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์ลองดี x กำลังสามบวก x กำลังสองลบ 2x ค่ะดิฟเสร็จเราต้องดิฟ u ทันทีนะคะดิฟ x กำลังสามได้มา 3x กำลังสองดิฟ x กำลังสองได้มา 2x ดิฟ 2x ได้มา2เห็นไหมคะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะปัญหาตอนนี้ก็คือนี่ค่ะตัวที่เราตัดอยู่ข้างบนกับสิ่งที่เราดิฟได้มันไม่เท่ากันค่ะเราไม่สามารถที่จะตัดสองพจน์นี้ออกไปได้แล้วเพื่อที่จะเข้าสู่เศษหนึ่งส่วน u ดิฟ u ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นมาให้เราลองใช้เทคนิคนี้ดูค่ะการแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะคะอ่ะเรามาดูกลับมาดูกันว่าคอนเซปต์ของเทคนิคนี้คืออะไรคอนเซปต์ของเทคนิคประมาณนะเทคนิคการอินทิเกรตนะคะหรือปริมาณโดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อยเทคนิคนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการอินทิเกรตเศษและส่วนคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะคะแล้วเรามีตัวส่วนแสดงว่าเรามีตัวส่วนที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตที่เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้ก่อนนะคะตรรกะแท้ทำให้ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเอ๊ะถ้าเศษสมมติเป็นข้อเมื่อกี้ข้อเศษบอกว่าขั้นแรกเลยเราจะต้องดูว่ากำลังของตัวเศษกำลังของตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนน้อยกว่าตัวส่วนอย่างข้อเมื่อกี้ทำได้ไหมคะน่าจะทำได้นะเมื่อกี้ขอแอบดูนิดนึงเห็นไหมคะว่าตัวเศษยกกำลังสองตัวส่วนยกกำลังสามแสดงว่าข้อนี้น่าจะผ่านเงื่อนไขนี้แล้วค่ะจากนั้นให้เราลองแยกตัวประกอบดูนะคะซึ่งกรณีที่หนึ่งของเคสนี้นะคะในเรื่องนี้มันมีหลายกรณีนะคะอาจารย์ขอเริ่มที่กรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราแยกเสร็จแล้วนะคะเราอยู่ในรูปตัวส่วนนะไม่ดูตัวเศษนะคะเราจะแยกตัวประกอบตัวที่เป็นส่วนตัวเศษเราไม่ยุ่งนะคะตัวส่วนก็คือตัวเนี้ยค่ะตัวอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะตัวส่วนนะคะตัวส่วนโดยที่มีฟังก์ชันหรือ
ตัวประกอบเชิงเส้นที่แตกต่างกันตัวส่วนแตกต่างกันแล้วก็เป็นเชิงเส้นด้วยนะคะเช่นมี A เป็นสัมประสิทธิ์ A1 แล้วกันนะคะคูณอยู่กับ x บวก b 1นะคะบวกอยู่กับแล้วก็คูณอยู่กับอาจารย์ต่อตรงนี้นะคะคูณอยู่กับ a 2 x บวกกับ b 2หรืออาจจะมีอีกตัวนึงก็ได้เช่น a สัมประสิทธิ์ตัวที่3คูณอยู่กับ x แล้วบวกกับค่าคงที่ b ตัวที่3ไปแบบนี้เรื่อยๆแสดงว่าเป็นไงคะเป็นฟังก์ชันการแยกตัวประกอบที่เป็นเชิงเส้นเชิงเส้นก็คือ x ดีกรีเลยคะ x ดีกรีหนึ่งนะมี x ดีกรีหนึ่งมี x ดีกรีหนึ่งแล้วมีสัมประสิทธิ์อยู่ข้างหน้าอาจารย์จะเรียก a1 a2 แล้วก็ a3 แสดงว่าสัมประสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะคะแล้วบวกอยู่กับค่าคงที่ที่เรียกว่า b1 b2 แล้วก็ b3 นั่นเองถ้าเรามีฟังก์ชันตัวประกอบที่หน้าตาแบบนี้ค่ะคูณกันอยู่ในตัวไหนนะตัวส่วนนะคะเราจะนึกถึงเทคนิคที่1กรณีที่1นี้นะคะโดยที่เมื่อไหร่เราเห็นแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถกระจายค่ะเราสามารถกระจายผลของเศษส่วนย่อยตรงนี้ได้เป็นหา a1 ค่ะเหมือนประหนึ่งว่ามีค่าคงที่เป็น a1 หารอยู่กับตัวแรกค่ะสมมติอาจารย์เอาตัวแรกนี้มาค่ะตัวแรกคือตัวนี้เป็น a1 x บวกกับ b1แสดงว่าเราจะเอาวงเล็บแรกมาส่วน a1 จากนั้นเราจะบวกกับสร้าง a2 มาค่ะ a2 ส่วน a เล็ก2ก็คือฟังก์ชันนี้ค่ะเอามาหารค่ะ a เล็ก2 x บวกกับ b2 ค่ะแล้วถ้ามีตัวที่3ล่ะเราก็บวกอีกค่ะบวกสร้าง a3 ขึ้นมาเป็นค่าคงที่ค่ะเทียมกับหารกับ a2 x บวกกับ b3 นั่นเองบวกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ของกรณีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยค่ะเพื่อความเข้าใจนะคะอ่ะตัวอย่างเมื่อกี้แหละสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ให้อินทิเกรตเหมือนข้อเมื่อกี้เลย 3x กำลัง2ลบ4ค่ะส่วนอยู่กับอะไรดีนะเมื่อกี้ขอโทษนะอาจารย์คิดให้ตรงตรงแล้วกันอ่ะส่วนกับ x กำลัง3ค่ะบวกกับ x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ dx ค่ะ dx จะเห็นว่าข้อนี้เป็นไงคะน่าจะเมื่อกี้อาจารย์บอกพิสูจน์ดูแล้วไม่สามารถที่จะ du ตรงนี้แล้วไปตัดบนนี้ได้นะคะดังนั้นเราลองเทคนิคนี้ไหมอาจารย์ลองแยกตัวประกอบดูค่ะอาจารย์จะขอพิจารณาตัวไหนคะตัวข้างล่างใช่ไหมคะตัวข้างล่างเขาบอกว่าให้เราพิจารณาตัวนะคะตัวส่วนค่ะดังนั้นอาจารย์พิจารณาตัวส่วน x กำลัง3นะบวก x กำลัง2ค่ะลบกับ 2x ค่ะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรเนี่ยได้เป็นอะไรนะทุกคนน่าจะพอแยกได้เนาะเออันนี้มี x นะอันนี้มี x อันนี้ก็มี x 3พจน์มี x หมดเลยดังนั้นอาจารย์ดึง x ออกมา1ตัวได้เนาะตัวข้างในก็จะเหลืออะไรคะตัวข้างในก็จะเหลือ x กำลัง2ลบ x กำลัง1แล้วก็ลบอีก2ถูกไหม x แยกออกมาแล้วนะแล้วตัวบนล่ะตัวบนตัวนี้ตัวหลังตัวนี้แยกไปอีกนะเพราะอันนี้ดีกรี2อาจจะเขาอยากได้เชิงเส้นนะคะดังนั้นต้องเป็นดีกรีเนี่ยแยกได้อีกค่ะกำลัง2ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์แยกได้เป็น2วงเล็บค่ะกำลัง2สัมประสิทธิ์หน้ากำลัง2เป็นเลข1อาจารย์ดึงออกมา x 2ตัวคอนเซปต์นี้เป็นไงคะการแยกตัวประกอบง่ายๆเลยเอสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็น1ทำไงคะแยกโดยการสังเกตว่าอะไรนะเลข2ตัวคูณกันใช่ไหมคูณกันได้ตัวหลังก็คือคูณกันได้ลบ2บวกกันได้สัมประสิทธิ์ตัวกลางค่ะเลขอะไรคูณกันได้ลบ2บวกกันได้ลบ1ค่ะเลขนั้นคือเลข2ตัวอะไรดีบวก2กับลบ1ได้ไหมอาจารย์ลองเช็คนะบวก2คูณลบ1ได้คูณกันได้ลบ2ถูกค่ะบวกกันได้อะไรโอ
อ๋อขอโทษอาจารย์ตรงนี้

อาจารย์ลอกตรงนี้มาบรรทัดนี้ผิดนี่นาใช่ไหมแล้วตรงนี้บวกทำไมอาจารย์อันนี้เป็นลบละอาจารย์ขอแก้เป็นบวกแล้วกันนะโอเคเป็นบวกแล้วค่ะเป็นบวกมันก็เลยทําให้นี่ไงคูณกันได้ลบสองเหมือนที่อาจารย์ต้องการนี่ไงลบสองคูณบวกสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองแล้วบวกกันบวกกันได้บวกหนึ่งโอเคถูกต้องแล้วดังนั้นหมดนี้สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นตัวนี้นะคะได้เป็นตัวนี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นคอนเซปต์เมื่อกี้เขาบอกว่าอาจารย์กลับไปดูเมื่อกี้คอนเซปต์เมื่อกี้บอกว่าอาจารย์ดูว่า 3x กำลังสองลบ4จากโจทย์ที่อยู่ข้างในเครื่องหมายอินทิเกรตนะคะ x กำลังสามบวก x กำลังสองลบ 2x ซึ่งเมื่อกี้เราสามารถกระจายเป็นอะไรคะ 3x กำลังสองลบ4หารกับเปลี่ยนหน้าตาตรงนี้ใหม่จันเปลี่ยนหน้าตาตรงนี้ใหม่เป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่เราแยกกายมาขีดกลายเป็น x คูณอยู่กับ x บวก2ค่ะแล้วก็คูณอยู่กับ x ลบ1ค่ะโอเคแยกได้เป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้คอนเซปต์ข้างบนคอนเซปต์ข้างบนอาจารย์บอกว่าไงนะสามารถกระจายเป็นแบบนี้ให้เราสร้าง a มาหารกับตัวประกอบที่1ที่เราแยกไว้ a 2ตัวที่2ที่แยกไว้ a 3หารกับตัวที่3ที่แยกไว้แล้วทุกอย่างทำอะไรกันอยู่คะบวกกันงั้นที่แยกไว้1 2และ3พจน์นี้เราก็เลยกลายเป็นเลยคะ a 1ก่อนถูกไหมพจน์แรกเปลี่ยนสีดีกว่าฉันแยกเข้าคอนเซปต์แล้วนะ A1 A2 A3 ก็ได้หรือ A B C ก็ได้อาจารย์เอา A B C แล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆ A หารตัวที่1ค่ะนี่ไงอาจารย์หาร x บวกกับที่จริง A2 ก็ได้นะอาจารย์เป็น B เลยแล้วกันนะคะ B หารอะไรคะพจน์ที่2นี่ไงวงเล็บที่2ที่หารไว้ก็เป็น x บวก2ค่ะต่อไปบวกกับ C ถูกไหมคะข้างที่สักตัวหนึ่งหารกับวงเล็บที่3ที่แยกไว้ดังนั้นอาจารย์หาร x ลบหนึ่งค่ะโอเคดังนั้นอาจารย์เขียนใหม่ดีกว่าให้มันเป็นสมการดังนั้นอาจารย์กำลังบอกว่า 3x กำลังสองลบ4หารด้วยกับ x วงเล็บ x บวก2คูณ x ลบหนึ่งเมื่อกี้สามารถเขียนใหม่เป็นแบบนี้แล้วกันค่ะใช่ไหมเขียนใหม่เป็นแบบนี้แล้วกันนี่คือการเปลี่ยนโจทย์ข้อนี้นะคะให้เข้าคอนเซปต์กับการแยกเป็นเศษส่วนย่อยพอเสร็จแล้วคอนเซปต์ต่อไปเขาบอกว่าให้เรานำตัวที่เราแยกไว้อะค่ะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะทำการคูณทั้งสมการเข้าไปค่ะสเต็ปต่อไปเขาบอกว่านำสิ่งที่แยกไว้ก็คือมี3พจน์มี x มี x บวก2มี x ลบ1คูณทั้งสมการค่ะคูณเข้าไปค่ะคูณทั้งสองข้างเกิดอะไรขึ้นสองข้างของสมการนี้อาจจะเรียกเขาสมการที่1แล้วกันนะคะคูณเข้าไปทั้งสองข้างของสมการที่1จะได้เกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าคูณปุ๊บเหมือนเอาหมดเนี้ยค่ะเข้าไปคูณพจน์หน้าแล้วก็ต้องคูณพจน์ที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับลองคูณพจน์นี้เข้าไปก็จะมีพจน์นี้โผล่เข้ามานี่ก็เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ก็จะตัดกันไปค่ะทําให้สิ่งที่อยู่ด้านซ้ายของสมการนะคะก็จะเหลือแค่ 3x กําลังสองลบ4ถูกไหมคะเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้ตัดกันไปแล้วนะคะจากนั้นตัวข้างหลังนะคะตัวข้างหลังพจน์แรกมีอะไรอยู่มี a หารอยู่กับอะไรนะหารอยู่กับ x ถูกไหมคะหารอยู่กับ x ดังนั้นพอเอาตัวนี้คูณเข้าไปตัวนี้คูณเข้าไปอาจารย์จับคูณให้ดูก็ได้ค่ะมีคูณกับ x แล้วก็คูณกับ x บวก2แล้วก็คูณกับ x ลบ1เมื่อหารกับ x เกิดอะไรขึ้นนี่ไง x ตัวนี้ก็จะตัดกันไปค่ะตัดกันไปต่อไปบวกกับตัว b ค่ะตัว b ก็เอาทั้งหมดนี้คูณเข้าไปเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้คูณเข้าไปเช่นกันดังนั้น b ก็เลยมีพจน์อะไรบ้างคะ
มีพจน์ต้องเป็นทีนึงอ่ะอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บแล้วกันใช้ x x บวกสองแล้วก็ x ลบหนึ่ง b เขามีอะไรอยู่อ่ะ b เขามี x บวกสองหารอยู่แสดงว่า x บวกสองตรงนี้ก็จะตัดกันไปค่ะต่อไปบวกกับ c ตอนแรกหารอะไรอยู่นะหาร

แล้วอาจารย์คูณอะไรเข้าไปคูณ x x บวกสองแล้วก็คูณ x ลบหนึ่งเข้าไปกลายเป็นพจน์นี้ก็จะตัดเพิ่มไปสรุปว่าอาจารย์เหลืออะไรบ้างเนี่ยอาจารย์เหลืออะไรบ้างดูซิอาจารย์เขียนขึ้นหน้าใหม่แล้วกันนะ 3x กำลังสองลบสี่ค่ะด้านขวาเหลือ a คูณกับ x บวกสองคูณกับ x ลบหนึ่งถูกนะบวกกับ b เหลืออะไรเหลือ x คูณ x ลบหนึ่งค่ะเหลือ c บวกกับ c เหลืออะไรเหลือ x คูณกับ x บวกสองนั่นเองค่ะทำให้สมการนี้อาจารย์ขอเรียกเขาว่าเป็นสมการที่สองแล้วกันค่ะอันนี้เรียกว่าสมการที่สองแล้วกันทีนี้พอได้สมการที่สองทำอะไรอ่ะตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเราต้องหาค่า a b c ให้ได้ค่ะเพื่อย้อนกลับไปอินทิเกรตในสิ่งที่เราแปลงไว้คอนเซ็ปต์คือต้องหาค่า a b c ให้เจอนะคะดังนั้นทำไงถึงจะได้ a b c อาจารย์ทำแบบนี้แล้วกันค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าโค้ดนี้ค่ะจะกระจายอะไรเข้าไปได้นะคะอาจารย์กระจายอะไรเข้าไปได้เราลองกระจายก่อนเนาะกระจายอะไรเข้าไปดีเอา a เข้าไปก่อนก็ได้ค่ะ a เข้าไปถูกไหมอาจารย์ลองเคลียร์ดูนะเอา a เข้าไปกลายเป็น a คูณ x บวกกับ 2a ถูกนะ 2a แล้วคูณกับอะไรคะคูณอยู่กับ x ลบหนึ่งb ล่ะ b อาจารย์ก็เข้าไปเหมือนกันคืออาจารย์เอา a เข้าไปนะเกิดแบบนี้ขึ้นนะเอา b x เข้าไปนะคะตัว b อาจารย์เอา b x เข้าไปเลยนะกลายเป็นb x เจอกับ x กลายเป็น x กำลังสองลบ b x นั่นเองค่ะพจน์ c ล่ะพจน์ c อาจารย์ก็กระจาย c x เข้าไปนะคะกระจาย c x เข้าไปใน x แล้วก็บวกสองกลายเป็น c x กำลังสองบวกกับ c x สองก็สอง x 4สอง x แล้วก็4โอเคยังไม่จบ a ต้องคูณเข้าไปให้ตลอดอีก a เข้าไปค่ะ a เข้าไปค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เข้าไปค่ะกลายเป็น ax ก็เข้าไปอาจจะเป็น ax เจอ x เป็น x กำลังสองนะคะแล้วเข้าไปเจอลบหนึ่งล่ะ ax เข้าไปเจอลบหนึ่งกลายเป็นลบ ax ค่ะบวก 2a เข้าไปบ้าง 2a เข้าไปกลายเป็น 2 xa ค่ะเข้าไปเจอลบหนึ่งเป็น 2 a คูณหนึ่งก็ได้ลบ 2a โอเคบวกกับ b x กำลังสองลบ b x ค่ะจากนั้นบวกกับ c x กำลังสองบวกอะไร2 c x 2 x 4โอเคมีอะไรบวกกันได้บ้างเรามาดูอะไรก่อนดีเรามาดูพจน์ที่มันรวมกันได้นะคะรวมกันได้มีพจน์ไหนรวมกันได้บ้างคะอันนี้พจน์นี้มีกำลังสองพจน์นี้มีกำลังสองนี่กำลังหนึ่งนะนี่กำลังหนึ่ง x รวมกันได้หรือเปล่าอันนี้มี a 2a นะคะ 2a รวมกันได้ไหมเราจะเห็นว่าเราสามารถบวกกันได้เนาะบวกกันได้มีพจน์ไหนบวกกันบ้างนี่ไงตรงนี้มีอะไรอยู่เนี่ยตรงนี้มีลบ ax ตรงนี้มีบวก 2ax ใช่ไหมคะดังนั้นสองพจน์นี้รวมกันได้ค่ะลบรวมกันได้แสดงว่าจะได้สมการเป็น ax กำลังสองลบ ax กับบวกสอง ax เป็น
บวกถูกไหมฮะ

บวก ax นะคะได้บวก ax แล้วก็มีลบ 2au ตามมานะคะบวกกับ bx กำลังสองลบ bx บวกอะไรอีกบวก cx กำลังสองและบวก 2x4 อาจารย์เขียน cx แล้วกันนะเพราะว่าอาจารย์จะเอา x เป็นตัวแปรไว้ข้างหลังนะคะค่าคงที่ a b c เป็นค่าคงที่ดังนั้นอาจารย์เขียน 2c x ค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อาจารย์จะทำแบบนี้ค่ะเราจะหาว่าตัวไหนบ้างที่เป็นฟังก์ชันที่มี d กี่เท่ากันคำว่า d กี่เท่ากันเนี่ยเช่นอาจารย์จะดูว่า x กำลังสองมีตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างที่มี x กำลังสองตรงนี้ x กำลังสองตรงนี้ x กำลังสองตรงนี้ x กำลังสองดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนใหม่เป็น a ทำอะไรอยู่กับบวก b ค่ะแล้วก็บวกอะไรคะบวก c ค่ะทั้งหมดนี้ทำอะไรอยู่คะคูณอยู่กับ x กำลังสองพจน์สีเขียวอาจารย์เขียนได้แบบนี้บวกกับพจน์ที่มี x กำลังหนึ่งล่ะมี x กำลังหนึ่งมีอะไรบ้างจะไฮไลท์ไว้ x กำลังหนึ่งก็นี่ไงมี ax ลบ bx แล้วก็สอง cx ดังนั้นอาจารย์ดึง x ออกไปไว้ข้างหลังละแสดงว่าสัมประสิทธิ์ก็จะมีตัว a ถูกไหม a ลบกับ b แล้วก็บวกกับ2 c นั่นเองค่ะแล้วพจน์สุดท้ายที่ยังไม่ไฮไลท์ก็คือมีลบ2 a ซึ่งไม่ติดตัวแปร x นะคะโอเคทั้งหมดนี้เราจับเท่ากับอะไรอยู่นะเนี่ยโจทย์ข้างหน้าหายไปข้างหน้ามีอะไรคะมี 3x กำลังสองลบ4ค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อาจารย์เขียนสมการนี้เพื่อเราจะได้ดูว่าในเมื่อสองฟังก์ชันสองข้างนี้เท่ากันเห็นไหมว่าสิ่งนี้เท่ากันสิ่งที่อยู่ข้างหน้าทางซ้ายมันเท่ากับทางขวานั่นแปลว่าอาจารย์สามารถเขียนสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนี้มาเท่ากับเลขสัมประสิทธิ์นะ x กำลังสองได้ถูกไหมเพราะตรงนี้มี x กำลังสองตรงนี้ก็มี x กำลังสองแสดงว่าอาจารย์สามารถเขียนใหม่ได้เป็นเอา a มาบวกกับ b มาบวกกับ c เนี่ยจะเท่ากับเลขอะไรพอดีคะเท่ากับเลขสามถูกไหมเพราะหมดนี่เท่ากับเลขสามเพราะเป็นสัมประสิทธิ์นะ x กำลังสองมองหมดนี่เป็นสมการที่หนึ่งแล้วกันค่ะสมการที่หนึ่งไปแล้วนี่เนาะอาจจะสมการ a แล้วกันค่ะแล้วอะไรได้อีกคะเช่นเดียวกันอยู่หน้า x ดีกี่หนึ่งถูกไหม x ดีกี่หนึ่งข้างนี้มีไหมคะไม่มีนั่นแสดงว่ามันไม่ปรากฏก็คือไม่มีค่าสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์เป็นศูนย์แสดงว่าอะไรคะถ้าอาจารย์เอา a มาลบกับ b แล้วมาบวกกับ 2c จะเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะเป็นสมการ b เล็กแล้วกันค่ะสุดท้ายอาจารย์มีอะไรนะมีลบ 2a มีลบ 2a ตอนนี้ลบ 2a ตรงนี้จะเท่ากับลบ4อ่ะงั้นอาจารย์เขียน 2a เลยได้ไหมได้ค่ะ 2a คือเลขอะไรคะ 2a คือเลข4เป็นสมการ4เป้าหมายตอนนี้เราอยากรู้ a b c ดังนั้นอาจารย์มองง่ายๆเลยจากสมการที่4จากสมการ4อาจารย์หาได้เลยนะเนี่ย 2a เท่ากับ4ดังนั้น a เท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ย a เท่ากับ4ส่วน2เท่ากับ2นั่นเองค่ะอาจารย์ได้1คำตอบแล้วค่ะ a อาจารย์ได้เลข2มาค่ะจากนั้นเอาเลข2ลองนำอะไรดีนำ a เท่ากับ2ไปแทนในสมการไหนดีแทนในสมการที่ a แล้วกันสมการ a เล็กกันนะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสมการ a เล็กทำให้อาจจะได้หน้าตาเป็น a เป็น2ไปแล้วนะกลายเป็น2บวก b บวก c เท่ากับ3ถูกไหมนะแล้วแทนในสมการ b บ้างสมการ b 2ลบ b บวก2 c เท่ากับ0กลายเป็นสมการใหม่ขึ้นมาสองสมการนี้สองสมการนี้อันนี้อาจารย์มองเป็น a เป็นหนึ่งกับสองกลับมาใหม่ทำไงดีให้ได้ a กับ b มาอาจารย์ลองเอาเขาบวกกันดีไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่สองสมการนี้บวกกัน a กับ b ก็จะหารกันไป
อ่ะอาจารย์เอา1กับ2ที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้บวกกันแล้วกันค่ะเกิดอะไรขึ้น2บวก2เป็น4บวก b ลบ b หมดแล้วนะ b อยู่ c บวกอีก2 c เป็น3 c 3บวก0ได้3c จะมาละแสดงว่า3 c เท่ากับ3ย้าย4มาเป็นลบ4 c เดียวเท่ากับลบ1ส่วน3นั่นเองค่ะเจอ4ละได้ลบ1ส่วน3ได้ c ได้ a แล้วเหลือ b เอ๊ะแทนเลข4เท่ากับลบ1ส่วน3แทนเข้าไปในสมการที่1แล้วกันนะคะในสมการที่1ตรงนี้เห็นไหมจะได้หา4ออกมาดังนั้นก็จะได้ว่า2บวก b ลบ1ส่วน3เท่ากับ3 b จะได้เท่าไหร่ b เท่ากับย้ายมา3ลบ2แล้วก็บวกอีกเศษ1ส่วน3 3ลบ1ได้1 1ก็คือเขียนไปเลยเนาะ1คือ3ส่วน3 3ส่วน3บวกอีกเศษ1ส่วน3กลายเป็นเศษ4ส่วน3อ่ะอาจารย์ได้ a b c ครบแล้วค่ะดังนั้นอาจารย์สรุปว่าอาจารย์ได้ a เท่ากับถ้าจำได้บ้างได้2 b เท่ากับเศษ4ส่วน3ค่ะและ c ได้ลบ1ส่วน3ได้มาครบแล้วดังนั้นเราย้อนกลับไปแทนค่ากันแล้วได้แล้วค่ะแทนค่าตรงไหนอ่ะนู่นข้างบนไงคะที่เรากระจายไว้ถูกไหมเรากระจายไว้นี่ค่ะสมการที่หนึ่งตรงนี้ค่ะสมการที่หนึ่งตรงนี้ค่ะเราหา a หา b หา c ไว้แล้วใช่ไหมพอมาแทนปุ๊บทำให้โจทย์ตอนแรกที่เรามีเนี่ยเราก็จะได้เป็นฝากนี้โดยการแทน a b c เข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์จะได้ว่าอาจารย์จะได้ว่าอะไรคะจัดหลายนะดังนั้นอาจารย์กลับมาแทนสมการที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะ3 x กำลังสองลบ4ส่วนอะไรนะ x แล้วก็มีพจน์ x บวก2ถูกนะแล้วก็มีพจน์ x ลบ3ลบ1ค่ะพจน์ลบ1เท่ากับเอา a มาใส่ค่ะ a เมื่อกี้ได้2เนาะ2ส่วน x ค่ะบวกกับเมื่อกี้ b ได้4ส่วน3 b ได้4ส่วน3นะแอบดูก็ได้ b ได้4ส่วน3ดังนั้นอาจารย์ก็ได้เศษ4ส่วน3แต่ b ตอนแรกเขาหารอะไรอยู่คะหาร x บวก2อยู่นะคะ c ได้ลบตรงนี้ก็กลายเทคลบเข้าไปกลายเป็นลบเศษ1ส่วน3เพราะ c คือเศษ1ส่วน3แล้ว c ตอนแรกเขาหารอะไรอยู่คะหาร x ลบ1นั่นเองค่ะจะได้เป็นแบบนี้แล้วอ้าวงั้นเราก็หยิบตัวนี้ไปอินทิเกรตได้แล้วสิได้แล้วค่ะดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้ตอนแรกเลยนะคะจะมี 3x กำลังสองลบ4หารกับ x คูณ x บวก2ปิดเปิด x ลบ1ที่จริงแล้วโจทย์ที่แท้จริงเป็นอะไรนะขอโทษทีอาจารย์เอาโจทย์มาวางให้เราดูเลยดีกว่าค่ะโจทย์ที่แท้จริงตอนแรกเขายังไม่แยกตัวประกอบเนาะ x กำลัง3บวกกับ x กำลังสองลบ 2x ไง dx จะเท่ากับอินทิเกรตอะไรอยู่คะก็อินทิเกรตหมดนี่เลยค่ะ2ส่วนอินทิเกรตหมดนี้เลยหรือว่าจะใครจะเขียน3 x กำลังสองลบ4อ่ะค่อยๆไปแล้วกันค่ะมี x มี x บวก2แล้วก็มี x ลบ1ถูกไหมจากนั้นอาจารย์ขอกระจายเป็นอินทิเกรตพจน์แรกค่ะ x 2ส่วน x ค่ะ2ส่วน x แล้วก็ dx ค่ะบวกกับอินทิเกรต c ส่วน3 x บวก2แล้วก็ dx ค่ะจากนั้นลบถูกไหมลบกับอินทิเกรตเศษ1ส่วน3คูณกับ x ลบ1 dx ค่ะง่ายเลยตอนนี้เราก็ทำการอินทิเกรตไปทีละพจน์ค่ะพจน์แรกอินทิเกรต2ส่วน x dx เห็นว่าเทคนิคนี้เป็นไงคะนี่ x dx เรียบร้อยแล้วนึกถึงสูตรเลยคะสูตรที่อินทิเกรตพื้นฐานนะคะอินทิเกรตเศษ1ส่วน u du เห็นไหมตรงนี้ u ตรงนี้ u นี่ไงตรงนี้ x ตรงนี้ x จะเท่ากับอะไรนะ ln
u บวก4

ตอนยูบวกสี่ดังนั้นพจน์นี้เราก็อินทิเกรตได้แล้วค่ะได้เป็นสองอาจารย์ดึงออกมาข้างหน้าก่อนแล้วกันนะคะสองค่ะหนึ่งส่วนยูดียูเรียบร้อยกลายเป็นลอนนะคะกลายเป็นลอนเอ็กซ์ค่ะบวกสี่อย่าเพิ่งบวกเพราะโจทย์เรามีเยอะบวกกับพจน์ต่อไปเลขสี่ข้างที่เลขสามข้างที่ดึงออกมาก่อนค่ะดึงออกมาก่อนค่ะกลายเป็นเศษสี่ส่วนสามลอนอะไรต่อคะลอนยูปกติแล้วที่จริงเราต้องดิฟยูนะแต่อาจารย์แสดงให้ดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะดิฟอะไรตรงนี้นะจาก x ตรงนี้อาจารย์จะกลายเป็นดิฟ x บวกสองเนาะดิฟ x บวกสองได้มันหนึ่งดังนั้นอาจารย์ละไว้ในที่เข้าใจแล้วกันนะได้มันหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนดังนั้นลอนไปเลยนะลอน x บวกสองค่ะบวกกับสุดท้ายแล้วค่ะไม่สิลบลบกับอะไรคะเศษหนึ่งส่วนสามลอนเลยนะลอน x ลบหนึ่งค่ะค่อยบวกกับ4ทีหลังนั่นเองนะได้แล้วค่ะนี่คือค่ะของข้อนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะต้องทำการแยกเป็นเศษส่วนย่อยก่อนเนาะแยกเป็นเศษส่วนย่อยจากนั้นแล้วค่อยเอาอินทิเกรตเข้ามาซึ่งเทคนิคนี้เล่าเร็วๆก็คือแยกเป็นเศษส่วนย่อยจากนั้นเทค a b c เข้าไปนะคะจากนั้นเราก็พยายามหา a b c ให้เจอนะคะเราก็จะได้คำตอบนั่นอ่ะลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งเป็นกรณีที่สองแล้วกันค่ะอ่ะกรณีที่สองเมื่อกี้เราแยกแล้วเป็นไงคะได้สัมประสิทธิ์ตัวประกอบเชิงซ้อนที่เป็นไงคะไม่ซ้ำกันแต่ถ้าเราเกิดกรณีที่มันซ้ำกันล่ะเกิดกรณีที่ซ้ำกันเมื่อไหร่ที่กรณีที่เราแยกตัวส่วนถูกไหมเมื่อกี้เราแยกตัวส่วนนะออกมาแล้วมีการซ้ำกันนะคะเช่นอาจารย์มี ax บวก b แล้วอาจารย์ก็ยังมี ax บวก b ในตัวส่วนอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจารย์สามารถเขียนใหม่ได้เป็นกระจายออกมาเป็น a1 ส่วนตัว ax บวก b สมมติว่ามีซ้ำกัน2ตัวก็คูณ ax บวก b แล้วจากนั้นต้องสร้าง a2 เป็นข้างที่มาอีกแล้วมารับกับ ax บวก b ที่ยกกำลัง2นะคะสมมติว่าตัวนี้มีเบิ้ลอยู่2ตัวแสดงว่าอาจารย์ต้องสร้างมารับเป็นตัวที่1เป็นกำลัง1ก่อนนะแล้วค่อยไปกำลัง2แต่ถ้าสมมติอาจารย์มีวงเล็บนี้3ตัวมันจะเป็นไงคะมันก็จะมียกกำลัง1มียกกำลัง2แล้วก็มียกกำลัง3อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วเราก็ใช้เทคนิคเดิมมาช่วยในการแก้นะไปลองดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะคะในกรณีนี้อ่ะตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์มีโจทย์เป็นอินทิเกรต x กำลัง2บวก 7x บวก1แล้วก็ dx อ่ะไม่พอนะตัวส่วนของเราข้อนี้ง่ายหน่อยแยกมาให้ละ x บวก2ยกกำลัง2คูณกับ2x บวก1อ่ะจะเห็นว่าเป็นไงคะตัวส่วนข้อนี้ง่ายหน่อยตรงที่เขาแยกตัวประกอบมาให้แล้วอันนี้เชิงเส้นค่ะทีหนึ่งค่ะแต่ตรงนี้มียกกำลัง2ตรงนี้ยกกำลัง1ทำไงดีเนี่ยทำไงดีเราลองมาพิจารณาดูซิว่าโจทย์ข้อนี้อาจารย์จะแยกได้อย่างไรบ้างพิจารณา x กำลัง2บวก 7x บวก1เนี่ยค่ะแล้วหารอยู่กับ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2คูณอยู่กับ 2x บวก1ยกกำลังหนึ่งเนี่ยเรากระจายเป็นตัวที่หนึ่งเป็น a แล้วกันค่ะส่วนกับจะเห็นว่าตรงนี้มีอยู่สองตัวมีอยู่สองตัวต้องมีทั้งกำลังหนึ่งแล้วก็มีกำลังสองมีสองตัวต้องกระจายเป็นสองพจน์นะคะดังนั้น a อาจารย์ก็เลยต้องหาแล้วคะ x บวกสองค่ะส่วนตัวที่สอง b อาจารย์ก็หาอะไรคะx บวก2อีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้ x บวก2อีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้อาจารย์ต้องยกกำลัง

สองค่ะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะเพราะว่ายกกําลังสองก็กระจายเป็นสองพจน์แต่ถ้าข้อนี้สมมุติอาจารย์เปลี่ยนจดนิดนึงกําลังสามนะจะต้องมี A มี B ที่หารยกกําลังสองแล้วก็มีตัวอะไรคะ C ที่ยกกําลังสามแบบนี้ค่ะแบบนี้นะโอเคนะแต่ตอนนี้ยกกําลังสองอาจารย์ก็เลยกระจายเป็นสองพจน์แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เข้ากรณีที่หนึ่งที่เราเรียนตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือมีตัวเดียวมีตัวเดียวก็กระจายได้หนึ่งตัวได้เป็น C ส่วน 2x บวก1ค่ะโอเคกระจายเสร็จแล้วเป็นไงคะใช้เหมือนเดิมค่ะนำตัวไหนคะนำตัวส่วนนะคะ x บวก2กำลัง2คูณกับ 2x บวก1เป็นไงคะคูณตลอดเลยค่ะคูณตลอดทั้งสมการค่ะเหมือนกันพอเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าโจทย์ตรงเนี้ยคือตัวตั้งต้นจากนั้นเราก็ทำการคูณทั้งสมการคูณเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมค่ะคูณตัวนี้หน้าตาเหมือนกันถูกไหมตัวนี้จับไปวางตรงเนี้ยค่ะมันก็จะหน้าตาเหมือนตรงนี้เลยตัดทิ้งดังนั้นตัวหน้าเหลือแค่นี้ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะเหลือแค่ x กำลังสองบวก 7x บวก1ถูกไหมคะพจน์หลังล่ะพจน์หลังเช่นเดียวกันอาจารย์หมดก้อนนี้เอาไปวางประหนึ่งว่ามีอยู่ตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะตัดกับตัวนี้ไปหนึ่งตัวค่ะตัดไปหนึ่งตัวก็เหลือหนึ่งตัวดังนั้น A จะเหลือคูณอะไรคะ A ของอาจารย์ก็จะเหลือ x บวก2หนึ่งตัวแล้วก็เหลือ 2x บวก1ค่ะโอเคนะต่อไป B ค่ะอาจารย์เอาหมดนี่ไปวางแอบไว้ข้าง B แปลว่าตัวนี้ก็จะตัดกับมุดนี่หมดเลยดังนั้น B จะเหลือแค่ตัวนี้ค่ะ B ก็เลยเหลือแค่ 2x บวก1ค่ะอ่ะไหนลองมองตามอาจารย์ซิว่า C อาจารย์จะเหลืออะไรบ้างคะเหมือนปั้นหนึ่งว่าเอาหมดนี่ไปวางคู่กับ C ก็จะตัวนี้ตัดกับตัวนี้ถูกไหมดังนั้น C ก็จะเหลือคูณอยู่กับ x บวก2ทั้งหมดกำลังสองได้มาเป็นแบบนี้แล้วเป็นสมการต่อไปจากนั้นทำเหมือนเดิมค่ะทำการกระจายพจน์ให้เรียบร้อยทำการกระจายพจน์เหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะก็ต้องกระจายเข้าไปกระจายเสร็จแล้วกระจายยังไงต่อคะก็กระจายเข้าไปให้ทุกพจน์อีกค่ะ B ก็กระจายเข้าไปค่ะ C ก็กระจายเข้าไปแต่ก่อนจะกระจาย C อย่าลืมเทคกำลังสองสมบูรณ์ก่อนนะอ๋อค่อนข้างจะมีรายละเอียดเหมือนกันอันนี้อาจารย์ฝากเราไปเก็บรายละเอียดนะคะจะได้เห็นตัวอย่างชัดๆอ่ะกลับไปดูรายละเอียดดูจากนั้นเดี๋ยวเขาก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะ x กำลังสองบวก 7x บวก1นะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้พจน์ที่มี x ดีกรี2จะมีอยู่ 2a บวกกับ c ค่ะคูณอยู่กับ x กำลังสองแล้วส่วน x กำลังหนึ่งจะมี 5a ค่ะบวกกับ 2b แล้วก็บวกกับ 4c ค่ะมีคูณอยู่กับ x ดีกรี1แล้วก็จะมีที่ไม่มีติด x นะคะจะมี 2a ค่ะบวกกับ b บวกกับ 4c ที่ไม่มี x ติดมาจากนั้นเราทำลายกรองเหมือนเดิมค่ะสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนี้หน้า x กำลังสองก็แปลว่าเขาก็จะเท่ากับเลขอะไรคะเนี่ยไม่เขียนแบบนี้ก็แปลว่ามีเลขหนึ่งดังนั้นอาจารย์ไปสร้างสมการได้ใหม่เป็น 2a ถูกไหม 2a บวกกับ c จะเท่ากับเลข1เป็นสมการคล้ายๆทำเมื่อกี้เลย a จากนั้นอะไรต่อนี่ไงหมดนี่อยู่หน้า x กำลังหนึ่งนี่ x กำลังหนึ่งมีเลข7ถูกไหมแสดงว่า5a บวกกับ 2b บวกกับ 4c ก็จะได้เลข7มานั่นเองเป็นสมการ b เล็กค่ะสุดท้ายไม่มี x ไม่มี x ก็นี่ไงหมดนี้เลยค่ะหมดนี้ไม่มี x ก็จะเท่ากับเลขละฝั่งซ้ายบอกว่ามีเลข1อยู่แสดงว่าถ้าอาจารย์เอา 2a ไปบวกกับ b ไปบวกกับ 4c ถูกไหมจะเท่ากับเลขอะไรคะเลข1ค่ะเป็นสมการ4จากนั้นเราก็ย้ายข้างไปมาหา a b c หาได้ไหม
หาได้ค่ะเพราะว่าอะไรคะสามสมการมีกี่ตัวแปรมีสามตัวแปรแบบนี้หาได้แน่นอนนะคะเราก็จะได้ว่าละไว้ให้เป็นการบ้านอีกละละไว้อาจารย์ก็จะได้ A มาค่ะ A ได้หนึ่งค่ะข้อนี้เดี๋ยว B จะได้มาสามเดี๋ยวฝากเราไปทบทวนนะว่าเราสามารถหาค่าคงที่จากสมการสามสมการได้หรือเปล่านะคะสามแล้วก็ C จะเป็นลบหนึ่งค่ะเอา A B C นี้กลับไปแทนในสมการที่หนึ่งกันค่ะสมการที่หนึ่งก็คือสมการเริ่มต้นข้างบนที่เราไฮไลท์ไว้ตรงนี้นี่ไงสมการนี้ที่เราแตกไปอาจารย์แทน A B C เข้าไปค่ะจะได้ว่าเมื่อเราได้ A B C แล้วจะได้ว่า x กำลังสองค่ะบวกกับ 7x บวก1ส่วนกับ x บวก2กำลังสองถูกไหมกำลังสองคูณอยู่กับ 2x บวก1จะเท่ากับ A คือเลขหนึ่งดังนั้นจะได้หนึ่งส่วนเมื่อกี้ A หารอะไรนะหารกับ x บวกสองค่ะบวกกับ B คือเลขสามสามหารอะไรคะหาร x บวกสองกำลังสองค่ะลบกับ C เป็นลบหนึ่งอาจารย์ใส่เลขลบไปเลยลบหนึ่งส่วนอะไรคะ C เขาหารอะไรอยู่นะหาร2 x บวก1นั่นเองอ่ะได้สมการมาแล้วงั้นเราก็อินทิเกรตเลยสิได้เลยงั้นอาจารย์อินทิเกรตเลยดีกว่าอินทิเกรตฝั่งนี้ก็สามารถใส่เครื่องหมายอินทิเกรตฝั่งนี้ใส่ dx เข้าไปใส่ dx เข้าไปถูกไหมถูกนะจากนั้นอาจารย์อินทิเกรตตัวแรกค่ะอินทิเกรตตัวแรกอินทิเกรตเศษ1ส่วน x บวก2 dx ค่ะ dx อาจารย์ใส่อย่างนี้ไปเลยดีไหม x บวก2ไปเลยดีไหม dx บวก2ได้มา1ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้อะไรอะลอนไปเลยเนาะลอน u x บวก2บวก4อ่ะอาจารย์ทำให้ดูทีละตัวต่อไปเมื่อกี้อาจารย์ทำตัวไหนไว้อ่ะตัวนี้นะต่อไปอาจารย์สีนี้แล้วกันนะตัวนี้นะตัวนี้อาจารย์ก็ไปต่อเอาสีอะไรสีส้มเป็นสีเหลืองนะบวกกับเลขสามดึงออกมาดีกว่าอินทิเกรตแล้วนะเศษหนึ่งส่วน x บวกสองทั้งหมดกำลังสองทั้งหมดกำลังสองเอ้าเดี๋ยว du ไม่ได้อ่ะดังนั้นสูตรนี้ไม่ใช่กำลังสองแล้วอาจารย์ขึ้นไปเลยดีกว่าขึ้นไปอ่านยังไม่ขึ้นเดี๋ยวทำให้เธอดูก่อนแล้วก็ดีอะไรดีดี x ก่อนแล้วกันตรงนี้ลงมาก่อนนะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ยังไม่ครบบวกกับสีเขียวแล้วกันค่ะเพราะสุดท้ายอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วน 2x บวก1อาจารย์ดี 2x บวก1ได้อันนี้บวก1หารออกได้2โอเคติดที่สีนะติดที่สีเหลืองอ่ะมาต่อสีเหลืองกันสีน้ำเงินมันจบไปละสามดึงออกมาข้างในอินทิเกรตยกกำลังนี้อาจารย์ยกเขาขึ้นไปข้างบนได้ไหมเข้าสูตรหนึ่งส่วนยูไม่ได้นะเพราะยูกำลังหนึ่งดังนั้นข้อนี้อาจารย์ต้องดึงขึ้นไปกลายเป็น x บวก2ยกกำลังลบ2อาจารย์ต้องดีอะไรคะเข้าสูตรอะไรเนี่ยตอนนี้อาจารย์ใช้สูตรนี้อยู่นะอินทิเกรต u กำลัง n du จะเท่ากับ u กำลัง n ถอยไป1แล้วก็บวกไป1สิบวกไป1หาร n บวก1ใช่ไหมบวก4แสดงว่าต้องตรงนี้ต้อง u ตรงนี้ต้อง u ตามนะดังนั้นตรงนี้อาจารย์ต้อง d x บวก2อ่ะดีออกหารออกทันทีได้1ค่ะได้1อ่ะจบสีเหลืองไว้ตรงนี้กันนะต่อด้วยสีเขียวไว้ก่อนนะเดี๋ยวโจทย์หายอินทิเกรตตัวนี้ได้แล้วค่ะอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนยูได้แล้วนี่งั้นอาจารย์ได้พจน์สีเขียวจบแล้วนะเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยนี่ไงหนึ่งส่วนยูดียูอาจารย์ก็ได้ลอนยูไปเลยลอน2 x บวก1บวก4ยังค้างสีเหลืองอยู่นะยังค้างสีเหลืองดังนั้นบรรทัดต่อมาเท่ากับลอนตรงนี้หลุดออกมาละ x บวก2อ่ะมาต่อสีส้มกันต่อค่ะเลข3อยู่ข้างหน้า

อินดิเกตได้แล้วคะอยู่กำลัง n เป็นลบสองบวกอีกหนึ่งเป็นลบหนึ่งกลายเป็น x บวกสองยกกำลังลบหนึ่งส่วนยกลบหนึ่งค่ะแล้วก็ต่อด้วยสีเขียวเนาะบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองลอน2x บวกหนึ่งค่ะบวกสี่อ่ะสุดท้ายได้อะไรกันแน่ลอน x บวกสองค่ะเป็นบวกบวกเป็นลบบวกบวกเป็นลบจากนั้นสามกลายเป็นสามหารกับอาจารย์ดึงเปลี่ยนสีให้เดี๋ยวจะได้ไม่งงสามส่วนอาจารย์ดึงลงมาเลยนะเพราะยกกำลังลบหนึ่ง x บวกสองค่ะแล้วก็สุดท้ายบวกกับสีเขียวเศษหนึ่งส่วนสองลอน 2x บวกหนึ่งค่ะแล้วก็บวกอีกสี่ค่ะถูกเนาะนะไม่งงเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นกำลังติดลบนะคะอาจารย์โยกเขาลงมาข้างล่างนะคะส่วนลบตรงนี้ไปโผล่ตรงนี้นะคะจบหนึ่งโอเคคำตอบของข้อนี้ก็กลายเป็นแบบนี้นั่นเองจะเห็นว่ากว่าจะอินทิเกรตต้องแปลงเป็นเศษส่วนย่อยโดยการหา a b c เข้ามารับนะคะจากนั้นแค่สมการหา a b c แล้วกลับมาแทนในสมการเริ่มต้นของเราแล้วก็อินทิเกรตธรรมดาเลยนะคะก็จะคำนวณสามารถหาค่าอินทิเกรตหรือปริพันธ์นะคะที่ยุ่งยากได้โดยใช้การเทคนิคการอินทิเกรตเป็นแยกเป็นเศษส่วนย่อยนั่นเองนะคะโอเคสำหรับอาทิตย์นี้นะคะการหาปริพันธ์โดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการหาปริพันธ์โดยใช้วิธีตรีโกณมิติที่มีรูปแบบที่แน่นอนนะคะมาช่วยในการหาอินทิเกรตที่ไม่เป็นไปรูปแบบที่กำหนดกันนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะในวันนี้เราพบกันนะคะในสัปดาห์ที่สองแล้วค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อผลคูณเชิงสเกลาร์นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาศึกษากันต่อแล้วก็นำเวกเตอร์มาศึกษาในเรื่องของผลคูณเชิงสเกลาร์กันนะคะเราเริ่มกันในช่วงแรกนี้นะก็คือในเรื่องของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยกันก่อนนะคะซึ่งในตัวของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเนี่ยเราต้องเรียนเพื่อที่จะได้รู้จักนะคะกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยและจากนั้นนะคะแล้วเราก็จะมารู้จักอีกรูปแบบหนึ่งของเวกเตอร์ที่นอกเหนือจากจะเขียนเวกเตอร์

ในรูปของเมทริกซ์หลักใช่ไหมคะที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะเวกเตอร์ในสามมิตินะคะเช่นเราเขียนว่าเวกเตอร์u คือเวกเตอร์ a b c แบบนี้นะคะอันนี้คือการเขียนเวกเตอร์ในรูปของเป็นเมทริกซ์หลักใช่ไหมคะซึ่ง a เนี่ยก็คือ a b c นี่คือค่าเวลาเราจะเขียนเนี่ยนะคะเป็นค่า x y z เวลาเราพอจุด a b c ก็คือค่า x y z แล้วก็เวกเตอร์ u นี่ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด000แล้วก็จุดปลายอยู่ที่ a b c นั้นนะคะทีนี้ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเขียนเวกเตอร์ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์ i j k ซึ่งเวกเตอร์ i j k นี่ก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนอื่นต้องรู้จักกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนว่าคือเวกเตอร์อะไรนะคะสำหรับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับ u นะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับ u นะคะก็คือเวกเตอร์หนึ่งส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ u นั้นนะคะซึ่งในเรื่องของขนาดของเวกเตอร์ u เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนแล้วนะคะว่าขนาดของเวกเตอร์ u นี้เดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้นิดนึงก็ได้นะคะขนาดของเวกเตอร์ u นี้ก็คือสามารถหาได้โดยนำค่า a b c ยกกำลังสองบวกกันและถอดรูทนั่นก็คือ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองแล้วก็ถอดส่วนรูทออกมาก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ u นะคะแล้วก็เอามาคูณกับเวกเตอร์ u อีกทีหนึ่งก็จะได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u นั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ u เราก็ใส่ลบเข้าไปด้านหน้ามันก็จะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกันกับเวกเตอร์ u นะคะหรือคูณด้วยลบหนึ่งนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้เรายังสามารถหาเวกเตอร์ที่มีขนาด k หน่วยก็ได้ค่ะแต่มีทิศทางและมีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u นะคะเวกเตอร์ k หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u อันนี้ก็คือให้เรานำ k เนี่ยนะคะหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณด้วยเวกเตอร์ u นั่นคือถ้าเรามีเวกเตอร์ u นะเราไปหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนนะคะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนแล้วก็ถ้าต้องการเวกเตอร์ k หน่วยก็คือเอา k ไปคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนั่นเองนะคะก็จะได้สูตรนี้ออกมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราลองไปยกตัวอย่างสักอันหนึ่งก่อนเพื่อให้เข้าใจในการหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวนี้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ u สักอันหนึ่งนะคะคือเวกเตอร์ลบสามศูนย์สี่ต้องหาสองข้อแล้วกันนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u เวกเตอร์หนึ่งหน่วยย่อๆแล้วกันนะคะทิศทางเดียวกันกับ u นะคะอันที่สองคือให้หาเวกเตอร์ที่มีขนาดสิบหน่วยนะคะแล้วก็มีทิศทางเดียวกันกับ u นะคะเราเริ่มต้นอันดับแรกเราก็ต้องไปหาขนาดของเวกเตอร์ u ก่อนนะคะซึ่งขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือสแควร์รูทนะคะเอา a b c ซึ่งก็คือ304เนี่ยยกกำลังสองนะคะแล้วก็บวกกันแล้วถอดรูทนั่นก็คือลบสามกำลังสองบวกศูนย์กำลังสองบวก4กำลังสองนั่นเองนะคะจะได้เท่ากับลบสามกำลังสองก็คือ9นะคะบวก0แล้วก็

วก c^2ก็คือ16นะคะก็คือได้ square root 25ใน5นั่นเองนะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ5ฉะนั้นข้อแรกเขาให้เราหาเวกเตอร์1หน่วยนะคะที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u เพราะฉะนั้นข้อที่1ก็คือ1ส่วนขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ u ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน5นะคะคูณกับเวกเตอร์ u นะเวกเตอร์ u ของเราก็คือลบ3 0 41ส่วน5ไปเข้าตรงที่คูณเข้าไปในเวกเตอร์ก็สามารถที่จะคูณกับทุกๆตัวได้นะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่สามารถที่จะตัดกันได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือจะได้ลบ3ส่วน5ลบ1ส่วน5ก็0ก็ได้0นะแล้วก็อันนี้ก็จะได้4ส่วน5นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ข้อที่2นะคะเขาต้องการให้เราหาเวกเตอร์ที่มีขนาด10หน่วยนั่นก็คือเราต้องเอา10ไปคูณกับเวกเตอร์1หน่วยใช่ไหมคะหรือ10ส่วนขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ u นะคะนั่นก็คือ10ส่วนขนาดก็คือ5แล้วก็คูณกับเวกเตอร์ u นะเหมือนเมื่อสักครู่เลยเนี่ยค่ะข้างบนนี่เลยนะคะ3 0 4นะคะซึ่งปรากฏว่า10กับ5ก็ตัดกันได้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็ตัดได้2นะคะจากนั้นเราก็เอา2คูณเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งอันนี้ลงตัวนะก็จะเป็นลบ6 0แล้วก็8นะคะอันนี้โอเคไม่ยากนะคะในการหาเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยหรือเวกเตอร์ที่มีขนาด k หน่วยแล้วก็มีทิศทางเดียวกันกับ u นะคะอย่างตัวนี้ถ้าเกิดบอกว่าให้หาเวกเตอร์10หน่วยที่มีทิศทางตรงข้ามกับ u เราก็เอาอะไรคะเอาลบ10เอาลบ1คูณเข้าไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลบคูณเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็น6 0แล้วก็ลบ8นั่นเองนะคะก็จะมีเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงกันข้ามนะคะทีนี้ต่อมาเรามาพูดถึงเวกเตอร์พิเศษก็คือเวกเตอร์ ijk เขาเรียกว่าเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยพิเศษนะคะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยพิเศษในที่นี้ก็คือเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็เวกเตอร์ k นะคะเวกเตอร์ ijk คืออะไร ijk ก็คือเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับแกน x y z ตามลำดับคือเวกเตอร์1หน่วยนะคะที่มีทิศทางเดียวกับแกน x y z นะคะตามลำดับนะคะพอจะนึกภาพออกไหมคะก็คือถ้าเรามีแกน x y z เดี๋ยวเขียนให้ดูเลยก็ได้นะคะถ้าเรามีแกนในระบบพิกัดฉากใช่ไหมคะ x y zแกน x นะคะแกน y แกน z แล้วก็คือเป็นทิศทางที่เป็นทิศทางแกน x y z ทางด้านบวกด้วยนะคะเดี๋ยวเติมลงไปตรงนี้นิดนึงว่าเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับแกน x y z ทางบวกนะคะตามลำดับนั่นก็หมายความว่าถ้าพูดถึงเวกเตอร์ i ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกับแกน x นะคะมันก็จะเป็นเวกเตอร์แบบนี้นะคะอันนี้สมมติว่าตรงนี้คือ1หน่วยอันนี้ก็คือเวกเตอร์ i นะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด0 0 0นะจุดปลายอยู่ที่จุด
จุดปลายจะอยู่ที่จุด100นะคะ x เป็น1 y เป็น0 z เป็น0ส่วนเวกเตอร์ j ก็คือจะมาที่ทางเดียวกันกับ y นะคะอันนี้นะก็คือตรงนี้ก็คือจุดตรงนี้ใช้สีส้มแล้วกันนะคะจุดนี้คือจุด010แต่อันนี้คือเวกเตอร์ j คือ x เป็น0 y เป็น1 z เป็น0นะคะก็จะเป็นเวกเตอร์010แล้วก็อีกอันนึงก็คือเวกเตอร์k นะคะก็คือไปตามทิศทางของแกน z นะคะจุดตรงนี้ก็คือจุด001อันนี้คือเวกเตอร์ k ทั้งสามเวกเตอร์คือมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่000จุดปลายอยู่ที่ที่100010และ001ตามลำดับนะคะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ ijk นั่นเองนะคะหรือสรุปเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะคะว่าเวกเตอร์ i ก็คือเวกเตอร์ถ้าเขียนในรูปของเมติกราฟก็คือ100นะคะ j ก็คือ010นะคะแล้วก็ k ก็คือ001นะคะเรารู้จักกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยพิเศษแล้วนะ ijk นั่นเองทีนี้ ijk มันมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ u โดยทั่วไปยังไงเราสามารถเขียนเวกเตอร์ u นะคะโดยทั่วไปเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปของ ijk ได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นเราจะเขียนเวกเตอร์นะคะอะไรก็ได้นะคะก็คือ2 3 4ก็ได้อันนี้คือเวกเตอร์1เวกเตอร์นะคะใน3 มิติทีนี้ถ้าเราแยกเวกเตอร์นี้ออกมานะคะเป็น2คูณกับ100บวก3คูณกับ010นะบวก4คูณกับ001ใช่ไหมอันนี้ซ้ายกับขวาเท่ากันนะคะลักษณะเหมือนเมทริกซ์ที่เราเรียนมาค่ะอันนี้ก็คือถ้าเอา2 คูณมันก็เป็น200อันนี้ก็จะเป็น030แล้วอันนี้ก็เป็น004แล้วถ้ารวมกันมันก็คือตัวนี้นะคะทีนี้เราแยกออกมาเพื่อที่จะเขียนในรูปของเวกเตอร์ ijk นะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพอเราแยกออกมาได้อย่างนี้เราจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเท่ากับ2คูณเวกเตอร์ i ตัวนี้ก็คือ3คูณเวกเตอร์ j แล้วก็ตัวนี้ก็คือ4คูณเวกเตอร์ k นั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่เราเปลี่ยนเวกเตอร์ u ใดๆให้เป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปของ ijk เราไม่ต้องทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเรารู้ทันทีว่าตัวนี้ก็คือ 2i บวก 3j บวก 4k โดยอัตโนมัติหรือว่าถ้ามันมีอยู่ในรูปแบบนี้ ijk เราก็สามารถเขียนเป็นรูปแบบเวกเตอร์แบบนี้ได้นะคะสามารถเขียนไปเขียนในรูปแบบไหนก็ได้โจทย์เขาอาจจะให้มาเป็นรูปแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะคะโอเคทีนี้ต่อมานะคะเรามาพูดถึงเรื่องของผลคูณเชิงสกีลาร์กันผลคูณเชิงสกีลาร์ค่ะผลคูณเชิงสกีลาร์ก็คือu เวกเตอร์ u ดอทกับเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะตัวนี้อ่านว่าดอทนะคะก็คือนำเวกเตอร์สองเวกเตอร์มาดอทกันอันนี้ไม่ใช่คูณนะคะเป็นดอทมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือผลคูณเชิงเวกเตอร์คือครอสกันนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในหัวข้อถัดไปนะคะตอนนี้เรามารู้จักกับดอทนะคะดอทโปรดักต์นั่นเองนะคะเริ่มต้นก่อนถ้าเกิดว่าเราให้

ยูนะคะคือเวกเตอร์ x หนึ่ง y หนึ่ง z หนึ่งใดๆนะคะแล้วก็เวกเตอร์ v คือเวกเตอร์ x สอง y สอง z สองใดๆนะคะเราจะได้ u dot v นะคะให้เรานำนะคะ x สมาชิกที่ตัวแรกค่ะคูณกันได้เลยนะคะ x หนึ่งคูณ x สองแล้วก็บวกกับตัวที่สองนะคะ y หนึ่งคูณ y สองแล้วก็บวกตัวที่สาม z หนึ่งคูณ z สองผลคูณเชิงสเกลาร์ก็คือเวลาเรามากระทำกันเอาเวกเตอร์มากระทำกันผลลัพธ์มันจะเป็นสเกลาร์นะคะนั่นคือตัวเนี้ยมันจะเป็นมันไม่จะไม่เป็นเวกเตอร์ละมันจะเป็นค่าที่เป็นสเกลาร์นะคะเวกเตอร์ดอทกันจะได้สเกลาร์ก็เลยเรียกว่าผลคูณเชิงสเกลาร์นะคะที่จริงแล้วถ้าเราเขียนในรูปของเวกเตอร์ ijk ตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวขออธิบายตัวนี้สักนิดหนึ่งนะคะถ้าเราเขียนตัวเนี้ย u dot v เนี่ยในรูปของเวกเตอร์ijk ใช่ไหมมันก็จะเป็น x 1 i y 1 j บวก z 1 k แล้วก็ดอทกับ x 2 i บวก y 2 j บวก z 2 k ใช่ไหมคะเราสามารถเปลี่ยนกับไอ x 1 y 1 z 1เป็น x 1 i y 1 j บวก z 1 k ได้นะคะทำนองเดียวกันเวกเตอร์ v ก็เหมือนกันทีนี้มาดอทกันเนี่ยดอทกันนะเราเอาตัวพจน์แรกนะคะคูณกันใช่ไหมเอาพจน์แรกคูณกันพจน์ที่สองคูณกันพจน์ที่สามคูณกันนะคะก็คือ x หนึ่ง x สองนะคะแล้วก็ i เนี่ย dot i นะคะก็คือเอามาดอทกันนั่นเองนะคะเอาแต่ละพจน์ดอทกันมันก็จะได้ x หนึ่ง x สองแล้วก็ i dot iใช่ไหมคะมันจะได้ x 1 x 2นะคะแล้วก็ i dot i จะเท่ากับ1เดี๋ยวเราเขียนติดไว้ก่อนนะแล้วก็ y ก็จะเหมือนกันก็จะได้ y 1บวกคูณ y 2 z ก็จะเป็น z 1คูณ z 2นะคะคือมันจะมีพจน์เนี้ยมันก็จะมี i dot i ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ตัวนี้พอกระทำกันก็จะเป็น j dot jก็มีค่าเท่ากับ1อันนี้ก็เหมือนกัน k ต่อ k มีค่าเท่ากับ1อันนี้นะคะi นะคะ dot i จะเท่ากับ j dot dot g แล้วก็จะเท่ากับ k dot k vector dot กันซึ่งมีค่าเท่ากับ1เดี๋ยวเราจะอธิบายว่าทำไมมีค่าเท่ากับ1เพราะตัวนี้ถ้ามีค่าเท่ากับ1มันก็จะหายไปใช่ไหมมันไม่มีนะคะไม่มีโชว์ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกสูตรหนึ่งของการดอทกันเนี่ยซึ่งพอเราเอาเวกเตอร์ i j k มาดอทตัวเองเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ1เดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะในอีกสูตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เราวกกลับมาดูที่ผลคูณเชิงสเกลาร์ u dot v โดยใช้สูตรตัวนี้นะคะวันนี้ u dot v เนี่ยมีคุณสมบัติในการสลับที่นะคะเพราะฉะนั้น u dot v จะเท่ากับ v dot u เพราะว่าถ้าเราสลับปุ๊บนะ x 1 x 2กับ x 2 x 1คูณกันแล้วก็มีค่าเท่ากันนะคะอันนี้สามารถสลับที่ได้นะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพสักหนึ่งนะคะจะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจงหา u

v นะคะก็ที่หนึ่ง u เท่ากับหนึ่งลบสองลบหนึ่ง v เท่ากับ312อีกอันหนึ่งนะคะอันที่สอง u เท่ากับ2i ลบ j ลบ k เขียน

ไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะ u.v นะคะเราก็เอาสมาชิกนะที่อยู่ x คูณ x y คูณ y z คูณ z ง่ายๆนะคะตัวที่อยู่หน้า i คูณ i j คูณ j คูณ v นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือ u.v นะคะเอามาคูณกันได้เลยก็คือเอา1คูณ3นะคะบวกลบ2คูณ1ใช่ไหมคะบวกกับลบ1คูณ2นะคะอันนะคะเอาตัวนี้คูณกันก็จะได้ตัวนี้ลบ2คูณ1ก็จะได้ตัวนี้แล้วก็1คูณ2ก็จะได้ตัวนี้แล้วลบ1คูณ2นะคะก็ไม่ยากค่ะเพราะตัวเลขไม่ได้เยอะอะไรนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้นะคะ3ลบ2แล้วก็ลบ2ฉะนั้น3ลบ4ก็คือได้ลบ1นั่นเองนะคะอีกอันหนึ่งข้อที่2 u dot v นะคะเอาตัวที่อยู่หน้า i คูณกันก็คือ2คูณ1ตัวที่2ก็คือลบ1คูณ1ตัวที่3ก็คือลบ1คูณ1นะคะได้2ลบ1ลบ1ซึ่งเท่ากับ0นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการหา u dot v อีกสูตรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมุมนะคะถ้าเราทราบว่าเวลาเราเขียน u กับ v ในรูปของลูกศรนะคะลูกศรที่เราเรียนในตอนช่วงแรกๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะลูกศร u ลูกศร v นะคะแล้วเวกเตอร์ u dot v ก็คือเราจะเอาลูกศรมาจุดเริ่มต้นจุดเดียวกันแล้วก็กลางออกไปนะคะเป็นมุมเท่าไหร่ตัวนั้นเราสามารถที่จะหา u dot v ได้ถ้าเราสร้างมุมตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกรณีที่ u v นะคะมีมุมที่กระทำการมาเกี่ยวข้องมีมุมมาเกี่ยวข้องกันแล้วกันนะคะในที่นี้มุมในที่นี้คือมุมทีตาหรือมุมใดๆมุมทีมุม x y z อะไรก็ได้นะคะคือมุมก็คือสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ u นะคะแล้วก็กับเวกเตอร์ v นะคะอันนี้คือเวกเตอร์ u นะอันนี้คือเวกเตอร์ v แล้วก็เวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี่ยเอาจุดเริ่มต้นมาต่อกันนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาวางไว้ที่จุดเดียวกันแล้วก็ดูว่ามุมกลางเป็นมุมเท่าไหร่นะคะมุมที่กลางออกไปคือมุมทีตานะคะทีนี้ถ้าเราจะหา u dot v เนี่ยสูตรก็คือ u dot v จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับคอสทีตานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่สำคัญที่เราสามารถนำมาใช้ในการหา u dot v ได้กรณีที่เราทราบเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ในระบบพิกัดฉากแล้วก็ทราบมุมนะคะเราสามารถหาขนาดออกมาได้ซึ่งเราเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ v แล้วก็หามุมที่ระหว่างเวกเตอร์ u แล้วก็เวกเตอร์ v นั่นเองนะคะเราก็จะได้ u dot v นะคะในกรณีที่มุมตัวนี้เป็นมุม90นะคะมุมนี้เป็นมุม90หมายความว่า u กับ v ทำกันตัวนี้มันจะเป็นมุมฉากใช่ไหมคะมุมฉากในกรณีที่ u กับ v กระทำกันเป็นมุม90องศาแสดงว่า u กับ v ตั้งฉากกันนะคะอันนี้เราอาจจะเพิ่มเติมไปว่า

ทีตานี้เท่ากับ90 องศาค่ะเวลาเราได้เราลองแทนไปตรงนี้ก็ได้ค่ะ u ดอท v ของเราก็จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับ cos 90ใช่ไหมอ่ะซึ่ง cos 90นะคะมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ0แบบนี้นะมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น0คูณขนาดของ u ขนาดของ v ซึ่งมีค่าเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะได้0ถูกไหมตัวนี้ก็จะเป็น0แสดงว่าถ้าเกิดว่า u กับ v นะคะตั้งฉากกันหรือเราทราบว่ามุมนั้นคือมุมฉากนะคะเราจะได้ว่า u ดอท v เท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาบางทีเนี่ยโจทย์อาจจะถามว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ตั้งฉากกันหรือไม่เราอาจจะใช้การดอทกันอย่างนี้มาช่วยได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าบางทีเขาอาจจะถามว่าเวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือไม่นะคะแต่ก่อนอื่นจะไปตรงนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เราค้างไว้ว่าเวกเตอร์ i ดอทกับเวกเตอร์ i j ดอท j แล้ว k ดอท k มีค่าเท่ากับ1เราอาศัยสูตรนี้มาช่วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราลองแทนดูนะคะกรณีที่เป็น i ดอท i เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะคะ i.i หมายความว่ามุมที่กระทำกับเวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี่ยคือมุม0 องศาถูกไหมคะเพราะว่ามันคือเวกเตอร์เดียวกันนะคะมันทำ0 องศาเพราะฉะนั้นก็คือจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v ซึ่งมันก็คือขนาดของเวกเตอร์ i คูณขนาดของเวกเตอร์เวกเตอร์ i เดิมนะขออภัยนะคะเวกเตอร์ i.i ก็คือขนาดของเวกเตอร์ i คูณกับ cos 0 องศาซึ่ง cos 0 องศาก็คือมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ1แล้วขนาดของเวกเตอร์ i กับเวกเตอร์ i เนี่ยแหละค่ะเท่ากับ1เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาคูณกันเนี่ยนะมันเท่ากับ1 i คูณ i ก็เลยเท่ากับ1 j i ดอท i เท่ากับ1 j ดอท j ก็เท่ากับ1แล้วก็ k ดอท k ก็เท่ากับ1เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันทำกระทำกันด้วยมุม0 องศานั่นเองนะคะ j ดอท j ก็เท่ากับ1แล้วก็ k ดอท k ก็เท่ากับ1นั่นเองนะคะทีนี้เรายกตัวอย่างสักนิดนึงว่าบางทีโจทย์เขาอาจจะถามว่าให้พิจารณานะคะจงพิจารณาว่าเวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือไม่อันที่หนึ่งนะคะเวกเตอร์หนึ่งลบสองลบหนึ่งและนะคะสองสองลบสองอันที่สองสองไอลบเจบวกเคและไอลบสองเคสังเกตข้อที่สองนี้ไม่มีเจนะคะอันที่สามลบไอบวกเจบวกสองเคและไอลบสองเจบวกเคอันนี้ไม่ยากนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะคำนวณไปล่วงหน้าได้เลยนะคะแล้วตรวจสอบความถูกต้องกันเริ่มต้นอันแรกนะคะเวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือไม่ก็คือเราจะพิสูจน์ว่าสองเวกเตอร์นี้ดอทกันแล้วเท่ากับเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าดอทกันแล้วเป็นศูนย์ก็แสดงว่าตั้งฉากกันนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะเราก็เอา u.v เลยสมมุติว่าอันแรกของแต่ละอันนี้คือ u

นี่ v uv uv แล้วกันนะคะu dot v ของเราเท่ากับคูณกันเลยขออนุญาตคูณกันเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็น2ตัวที่2ก็จะเป็นลบ4ตัวที่3ก็เป็นบวก2นะคะมันก็จะกลายเป็น0พอดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตั้งฉากได้นะคะต่อไปอันที่สอง u dot v ของเราก็จะเท่ากับเอาหน้าตัวที่อยู่หน้า i คูณ i c คูณ j k คูณ k ถ้าตัวไหนไม่มีนะคะก็คือตัวนี้เราไม่มี j ใช่ไหมคะตัวนี้ไม่มี j ก็หมายความว่าตรงนี้ก็คือ j ตัวที่อยู่ข้างหน้า j เป็นศูนย์นี่นะคะก็คือถ้าเขียนเต็มก็คือ i บวก0 j บวกลบ2 k ดังนั้นเวลาเอา j กับ j คูณกันก็จะเป็นลบ1คูณศูนย์ก็จะได้ศูนย์ไปเลยพจน์นี้นะคะอันนี้คือ i นะคะตัวแรกคูณกันนะคะก็จะเป็น2นะคะตัวที่2เป็น0นะตัวที่3เป็นลบ2นั้น2บวก0บวกลบ2เท่ากับ0ตั้งฉากต่อมาข้อที่3นะคะ u dot v ของเราก็เอามาคูณกันเหมือนกันนะคะก็จะเป็นลบ1 j ก็จะเป็นลบ2 k ก็จะเป็นบวก2นะคะโอเคอันนี้เห็นชัดเจนนะว่าเท่ากับลบ1นะคะซึ่งอันนี้ก็คือไม่ตั้งฉากถ้าเกิดว่าดอทกันแล้วเป็นศูนย์ก็คือตั้งฉากนะคะถ้าไม่เป็นศูนย์ก็คือไม่ตั้งฉากนั่นเองก็ไม่ยากนะคะสำหรับกรณีนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งในเรื่องนี้นะคะในกรณีมีการกำหนดมุมมาให้แล้วเราจะหา u dot v นะคะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรามีสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมสักอันหนึ่งนะคะเขียนให้เท่ากันนะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะคือมันจะมีด้านบนกับด้านล่างขนานกันนะฝั่งนี้ก็ขนานกันนะคะยาวเท่ากันนะคะด้านที่ขนานกันยาวเท่ากันสมมติว่าตรงนี้คือด้าน A B นะคะ C D แล้วก็ให้มุมตรงนี้มาบอกว่าอันเนี้ยคือมุม60 องศาโดยประมาณนะคะ60 องศาแล้วกำหนดบอกว่าให้ A B เท่ากับ5 หน่วยนะคะ A B เนี่ยเท่ากับ5 B C เท่ากับ22 หน่วยนะคะแล้วก็มุม A เท่ากับ60 องศานะคะบอกว่าจงหาเวกเตอร์ DC ดอทกับเวกเตอร์ CB DC ดอท CB เดี๋ยวเราเขียนเวกเตอร์ DC ก่อนนะคะเวกเตอร์DC ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ D จุดปลายที่ C นะคะคือเวกเตอร์นี้นะแล้วก็เวกเตอร์ CB คือเวกเตอร์ให้จุดเริ่มต้นที่ C จุดปลายที่ B นะคะอันนี้นี่นะคะหรือเราเขียนตรงนี้เป็นเวกเตอร์ U ก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเวกเตอร์ V เดี๋ยวเราจะเอา u.v

ก่อนอื่นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เวกเตอร์ยูของเรานะคะกับเวกเตอร์วีมันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเวกเตอร์ยูตัวนี้ขยับมาต่อตรงนี้นะคะตรงนี้นะก็คือให้ยูเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ปลายอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาว่ามุมตัวเนี้ยเป็นมุมเท่าไหร่นะคะซึ่งมุมตัวเนี้ยเวลารวมกับมุมอีกฝั่งหนึ่งมันจะเท่ากับ180นะคะแต่ว่าเราสามารถทราบมุมอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมหน้าขนานใช่ไหมคะมุมรวมกันเป็น360และมุมตรงข้ามก็จะเท่ากันฉะนั้นอันนี้ก็คือ60นะคะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็น120ใช่ไหมคะที่มันจะเป็นมุมรวมกันแล้วได้180นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอยกมาเขียนใหม่ว่าเดี๋ยวเราเขียน v แล้วนี้เป็น u ใช่ไหมคะ u ยาวนิดนึงอันนี้คือ v อันนี้คือ u แล้วเราทราบว่ามุมตรงนี้คือ120นั่นเองนะคะเราก็แล้วเราทราบว่า v เนี่ยมีขนาดเท่ากับ v คือab เนี่ยคือ5ใช่ไหมคะ ab เนี่ยเป็น5นะคะซึ่งเท่ากับ d4 นั่นก็คือเท่ากับ u ของเราอันนี้คือขนาดของตัวเนี้ยเท่ากับขนาดของตัวนี้เท่ากับ5ขนาดของอีกอันนึงเท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณ u dot v ได้เลยนี้ค่ะเพราะฉะนั้น u dot v ก็จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v แล้วก็ cos ธีตาใช่ไหมคะก็คือ cos 120แทนค่านะคะก็จะได้เท่ากับ5คูณ2คูณกับคอส120อันนี้อยู่แน่นอนคอส120เนี่ยอยู่ในควอแดรนท์ที่2นะคะก็จะเป็นค่าลบนะคะอันนี้เป็นค่าตัวนี้จะติดลบแน่นอนทีนี้ค่าตัวนี้เราก็อาจจะคิดจากสูตร180ลบอะไรได้120ก็คือลบ60เราก็เอามุม60มาตอบแต่ใส่ลบเข้าไปนะคะมุม60นะคะมีค่าคอสเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองนะคะเพราะนั้นตัวนี้ใส่ลบเข้าไปก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นตัวนี้คูณกันนะคะ5คูณ2คูณลบ1ส่วน2อันนี้ก็ตัดกันได้นะคะก็คือจะเท่ากับลบ5นั่นเองค่ะก็ค่อยๆทำไปนะคะกรณีที่เขากำหนดมาลักษณะโจทย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบนี้ให้มุมมาให้ขนาดมาแล้วก็สามารถที่จะหา u dot v ได้นะคะในบางครั้งนะคะเขาอาจจะให้เราหามุมนะคะก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอีกลักษณะหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปอย่างเช่นนะคะจงหาขนาดของมุมที่สองเวกเตอร์นี้กระทำกันนะคะจงหาขนาดของมุมที่ลบรูท 3i บวก 3j ทำกับ i บวกรูท 3j ก็คือตัวนี้เราสามารถที่จะนำความรู้เรื่องของผลคูณเชิงสกิลาร์คือดอทกันเนี่ยค่ะมาใช้สำหรับหามุมที่เวกเตอร์กระทำกันได้นะคะซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าสูตรจากสูตรว่า

เวลาเรามีเวกเตอร์ u ดอท v ใช่ไหมจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v cos ทีตาถ้าเราจะหามุมก็คือเราจะหามุม cos ทีตาเนี่ยใช่ไหมว่ามีค่าเท่าไหร่ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถย้ายข้างได้ค่ะ cos ทีตาก็คือเอา u ดอท v หารด้วยขนาดเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะแล้วก็หาทีตาโดยหาคอสของค่านี้ออกมานะคะอันดับแรกเราสามารถหาข้อมูลทุกอย่างได้ค่ะ u ดอท v เราก็ทำเป็นละขนาดของแต่ละตัวเราก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเติมตรงนี้นะคะเราก็ไปหาแต่ละตัวก่อนค่ะเริ่มต้นก็คือ u ดอท v ก่อนก็เอาแต่ละตัวคูณกันเลยค่ะก็จะเป็นลบรูทสาม i คูณ i j คูณ j นะคะลบรูทสามคูณกับหนึ่งนะคะบวก j ก็คือสามคูณรูทสามนะคะซึ่งมันก็คืออะไรมันก็คือลบรูทสามบวกสามรูทสามลบหนึ่งรูทสามบวกสามรูทสามก็คือเอาตัวหน้ามาบวกลบกันนะก็จะเป็นเหลือสองรูทสามนั่นเองก็ได้ u ดอท v ต่อมาเราก็มาหาขนาดของเวกเตอร์ u นะก็จะได้ลบรูทสามยกกำลังสองบวกสามกำลังสองนะคะเอาตัวนี้ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทนั่นเองนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะได้สามบวกเก้าเท่ากับรูทสิบสองอันนี้สามารถถอดรูทบางส่วนได้นะคะก็คืออันนี้สี่คูณสามใช่ไหมได้สิบสองสี่ถอดรูทได้สองนะคะก็จะได้สองรูทสามต่อไปขนาดของเวกเตอร์ v คือหนึ่งกำลังสองบวกรูทสามกำลังสองก็คือหนึ่งบวกสามได้สี่นะคะรูทสี่ก็เท่ากับสองเราเอามาแทนค่าในสูตรคอสทีตาในสตาร์นี้นะคะเพราะนั้นจากสตาร์เราก็จะได้คอสทีตาเท่ากับแทนค่าเลยนะคะ u ดอท v ก็คือสองรูทสามนะหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v ก็คือสองรูทสามคูณสองนะคะก็ตัดกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเหลือหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะเพราะทีตาเท่ากับหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบได้นะคะว่าทีตามุมใดที่ได้คอสเป็นหนึ่งส่วนสองก็คือมุม60 องศานั่นเองนะคะมุม60 องศาได้คอสทีตาเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์อีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับดอทนะคะสูตรเพิ่มเติมเพื่อจะได้นำไปใช้นะคะอีกสักนิดหนึ่งใช้เวลาไม่นานมากนะคะสูตรเพิ่มเติมก็คือสูตรนี้ค่ะขนาดของ u บวกลบกับเวกเตอร์ v เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u กำลังสองบวกขนาดของเวกเตอร์ v กำลังสองบวกสอง u ดอท v นะคะคล้ายๆสูตรกำลังสองสมบูรณ์เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะคะตัวนี้ถ้ากำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมคะ อันนี้ดอทกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสอง u ดอท v ถ้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็เป็นบวกนะคะตัวนี้เป็นลบตัวนี้ก็เป็นลบ
นะคะสามารถนำไปหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ได้หมดเลยนะคะบางครั้งเราทราบขนาดของเวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ v แล้วก็การดอทกันสามารถหาด้านซ้ายมือได้หรือบางครั้งเราทราบเวกเตอร์ที่บวกลบกันนะคะเราสามารถหา u ดอท v ได้แล้วก็ทราบขนาดตัวนี้ด้วยนะคะสามารถย้ายข้างได้ทั้งหมดเลยนะคะยกตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าให้เวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ u เท่ากับ3นะขนาดของเวกเตอร์ v เท่ากับ5และนะคะขนาดของ u เวกเตอร์ u ลบ v เนี่ยนะคะเท่ากับ4นะคะบอกว่าจงหา u ดอท v การหา u ดอท v บนคูณเชิงสเกลาร์ตัวนี้ถ้าเรามีข้อมูลขนาดของเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v แต่เราไม่ทราบมุมแต่เราทราบขนาดของเวกเตอร์ u ลบ v นะคะเราสามารถที่จะใช้สูตรตัวนี้ช่วยเราได้นะคะเพราะฉะนั้นจากสูตรด้านบนนะคะเราก็แทนค่าลงไปเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะเราทราบว่าด้านซ้ายคือ u ลบ v เนี่ยนะคะคือ4นะคะยกกำลัง2เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ3กำลัง2บวกขนาดของเวกเตอร์ v ก็คือ5กำลัง2แล้วตัวนี้ต้องเป็นลบนะคะ2คูณ u ดอท v นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหา u ดอท v ได้นะคะอันนี้เป็นอะไรคะ16เท่ากับ9บวก25ลบ2 u ดอท v เพราะฉะนั้น u ดอท v ย้ายลบ2มาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะ9บวก25ลบ16แล้วก็อะไรคะหาร2ตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้ก่อนนะก็จะเป็นบวกตอนแรกมันจะเป็น2อยู่ตรงนี้นะคะ2 u ดอท v 16ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบแล้วเอา2ย้ายไปหารตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ18ส่วน2ก็คือเท่ากับ9นะคะดีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประดับยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115 ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6 กันยายน 2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนด์ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้
จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่โ
ดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ soft skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุนรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.คูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้ง2หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลบบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออนาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาในมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตส

หกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นเปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าคนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

0: ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดิน

บริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2568นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงเรียนในรายวิชาสุนทรียภาพแห่งศิลปะซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยแนวคิดและก็การตีความเกี่ยวกับความงามในชีวิตผ่านมุมมองของศิลปะในรูปแบบต่างๆนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระในวันนี้นี่ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้หัวข้อที่ผมนำมาพูดถึงในวันนี้ก็คือนิยามของศิลปะในโลกกว้างนะครับตลอดการบรรยายนี่ผมจะนำเสนอภาพประกอบควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมอธิบายนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาหลักของวันนี้ได้เลยครับนิยามศิลปะในโลกกว้างท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอได้เขียนไว้ในหนังสือวิชาองค์ประกอบศิลปะของท่านไว้ว่าศิลปะนี่คือการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความหมายลึกซึ้งและแปลกใหม่มากขึ้นจินตนาการนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะนะครับซึ่งหมายถึงพลังทางจิตที่สามารถสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกให้เกิดขึ้นได้หรือทำให้สิ่งที่แล้วเนี่ยดูพิสดารยิ่งขึ้นกว่าเดิมสรุปก็คือศิลปะเป็นการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะเพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นและแปลกใหม่ยิ่งขึ้นนั่นเองศิลปะนี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างนะครับและก็ยากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดและก็ฝีมือของมนุษย์นะครับตั้งแต่สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนจนถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ได้รับการพัฒนาต่อยอดและก็เปลี่ยนแปลงให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนนะครับอย่างชัดเจนว่าศิลปะคืออะไรเนื่องจากบรรดาศิลปินแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่มักจะพยายามสร้างแนวคิดและรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับหมายความว่าศิลปะนี่มีความหมายที่กว้างและก็ยากต่อการให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเพราะเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดและฝีมือของมนุษย์เพื่อสร้างสิ่งใหม่และพัฒนาสิ่งเดิมให้พิเศษขึ้นศิลปินยังคงสร้างสรรค์แนวคิดแล้วก็รูปใหม่รูปแบบใหม่มาอย่างต่อเนื่องนั่นเองศิลปะนี่เป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับชมได้นะครับโดยผ่านประสาทสัมผัส2ทางหลักได้แก่การมองเห็นและก็การได้ยินนั่นเองนะครับมองเห็นด้วยตาแล้วก็ได้ยินด้วยหูนอกจากนี้เนี่ยศิลปะยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์และก็จิตวิญญาณในรูปแบบที่หลากหลายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเสียงเพลงบทกวีภาพเขียนจิตรกรรมหรืองานประติมากรรมโดยสื่อสารถึงกันเพื่อสร้างความเข้าใจและความประทับใจในซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นี่สามารถปรากฏในสื่อรูปแบบต่างๆเช่นทางวิทยุทางโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือการแสดงสดกันบนเวทีจากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยศิลปะไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตของมนุษย์นะครับแต่ชีวิตเองก็จะสะท้อนศิลปะด้วยเช่นเดียวกันโดยศิลปะนั้นถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ศิลปะนี่เกิดขึ้นตามวิสัยของธรรมชาติซึ่งจุดเริ่มต้นของศิลปะก็คือสัญชาตญาณในการรับรู้สุนทรียภาพนั่นเองนะครับทั้งนี้นี่ศิลปะยังมีเป้าหมายเพื่อความดีและความงามกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาชนิดหนึ่งที่มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยใช้แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกเพื่อสื่อสารถึงกันและกันนะครับศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นความงามของธรรมชาติที่เราเห็นกันอยู่รอบๆตัวเช่นทิวทัศน์สวยๆดอกไม้สีสันงดงามหรือปะการังรูปทรงต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับซึ่งต่างจาก

ศิลปะที่มีขอบเขตจำกัดเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เท่านั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเดียวนะครับที่สามารถสร้างสรรค์ศิลปะได้เพราะศิลปะเกี่ยวข้องกับความคิดและก็การพัฒนาความรู้โดยทั้งสองสิ่งนี้มักจะต้องมาคู่กันเสมอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามที่ผมกล่าวมาว่าศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์จากมือของมนุษย์เท่านั้นเนี่ยก็เป็นทฤษฎีดั้งเดิมนะครับตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับยุคนี้เป็นยุคที่จะเรียกว่ายุคคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมีมากกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือ AI นั่นเองนะครับศิลปะตอนนี้นี่ไม่จำเป็นแล้วนะครับว่าจะต้องถูกสร้างขึ้นโดยมือของมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองและก็เครื่องจักรต่างๆซึ่งได้รับการยอมรับในวงการศิลปะไม่ว่าผลงานเหล่านี้นี่จะไม่ได้เกิดจากความคิดและอารมณ์ของมนุษย์โดยตรงแต่ก็มักจะมีมนุษย์นี่แหละครับเป็นผู้กำหนดแนวทางหรือโปรแกรมให้ AI สร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นขึ้นมางานประติมากรรมเนี่ยตอนนี้อาจจะศิลปินหรือประติมากรไม่ต้องมาปั้นเองหรือแกะสลักเองโดยใช้หุ่นยนต์แล้วก็ตั้งค่าโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย AI ต่างๆก็สามารถทำงานแทนเราได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะอย่างไรก็ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก็ต้องมาจากมนุษย์ก่อนนะครับแต่ไม่ต้องลงมือทำเองศิลปะจึงอาจจะไม่จำกัดว่าจะต้องสร้างขึ้นโดยมือของมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์งานตามจินตนาการและก็แนวคิดที่หลากหลายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการหาคำตอบที่ชัดเจนสำหรับศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าการแค่โจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือการใช้หลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ศิลปะเป็นเรื่องของความคิดและก็ความรู้สึกซึ่งบางครั้งคำตอบ1บวก1อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้2เสมอไปนะครับแต่ในขณะเดียวกัน1บวก1ก็อาจจะเป็น3หรือ20ก็ได้ในความหมายของศิลปะซึ่งมีความยืดหยุ่นนะครับทั้งนี้นี่ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลและมีความหมายในตัวของมันเองเช่นเดียวกันนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนี้ได้อธิบายคำว่าศิลปะไว้ว่าหมายถึงฝีมือทางช่างหรือการทำสิ่งต่างๆให้วิจิตรพิสดารรวมถึงการแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจให้เห็นได้ชัดเจนผ่านสื่อต่างๆศิลปะนี่คือการแสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอันล้ำลึกผลงานศิลปะเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดฝันและการรับรู้สิ่งรอบตัวแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆนะครับที่สร้างความประทับใจและก็ความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ชมดังนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับมนุษย์มาตลอดทั้งในแง่ของการแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกและก็จิตวิญญาณของมนุษย์ศิลปะไม่เพียงแต่เป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่มีพรมแดนนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและก็สิ่งรอบตัวด้วยนะครับมาดูคำว่าพุทธิปัญญาศิลปะแห่งความรู้และการสร้างสรรค์กันนะครับในวงการสร้างสรรค์ศิลปะไทยเนี่ยชอบอ้างถึงคำว่าพุทธิปัญญาให้เราได้ยินกันบ่อยๆในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได้อธิบายความหมายของคำว่าพุทธิปัญญาเหมือนกันนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2 ส่วนมีคำว่าพุทธิซึ่งหมายถึงปัญญาและก็ความฉลาดและก็คำว่าปัญญาซึ่งหมายถึงความรอบรู้แต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยพุทธิปัญญาสื่อถึงสภาวะทางจิตที่มีความรู้สึกลึกซึ้งเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองนะครับท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉโลกได้บันทึกไว้ในตำราของท่านนะครับในมุมมองที่กว้างที่สุดศิลปะหมายถึงการทำงานด้วยทักษะและก็ความเชี่ยวชาญและก็ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดยกตัวอย่างเช่นศิลปะแห่งการจัดดอกไม้ศิลปะแห่งการทำอาหารศิลปะแห่งการต่อสู้ทั้งหมดนี้เนี่ยสะท้อนถึงความสามารถในการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆอย่างสมดุลและก็งดงามศิลปะยังเป็นการแสดงออกถึงความต้องการภายในจิตใจมนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสะสมเป็นประสบการณ์และก็ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงสีสันและก็เรื่องราวผ่านวัสดุหลักที่หลากหลายการสร้างสรรค์ชนิดสะท้อน

จนถึงพุทธิปัญญาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และก็การรับรู้เชิงจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะครับท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งชโลก็ให้ข้อสรุปไว้ว่าศิลปะนี่เป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีและก็ความจริงซึ่งปรากฏขึ้นในจิตใจของศิลปินผ่านภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์ทั้งนี้มีความหมายของศิลปะยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับไม่มีคำจำกัดความที่ผิดหรือถูกที่ตายตัวเพราะศิลปะเป็นเรื่องของความรู้สึกประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนั่นเองมนุษย์เรามีแตกต่างจากสัตว์อื่นๆตรงที่เรามีสมองที่สามารถคิดและก็สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆมนุษย์มีพัฒนาการทางจิตใจที่รู้จักการวางแผนการแก้ปัญหามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆและแปลงมันให้เป็นผลงานศิลปะได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การศึกษาและสิ่งแวดล้อมในชีวิตการเข้าถึงและการเข้าใจศิลปะขึ้นอยู่กับรากฐานเหล่านี้นะครับการรับรู้คุณค่าในศิลปะนั้นเกี่ยวพันกับสุนทรียภาพที่เกิดจากความซาบซึ้งในความงามและนำไปสู่การสร้างจริยธรรมในจิตใจในท้ายที่สุดศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความงามความดีเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนในการสร้างสังคมที่สงบสุขการที่ศิลปะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความดีงามในตัวของมนุษย์นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกความงามที่สอดคล้องกับจริยธรรมนี้สามารถช่วยส่งเสริมสังคมให้เกิดความสงบและสันติสุขได้นะครับเมื่อมนุษย์มีความสามารถพิเศษตรงที่มีความคิดฝันมีจินตนาการเพราะฉะนั้นมนุษย์เท่านั้นนะครับที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะได้มนุษย์สามารถสะท้อนความรู้สึกทางจิตอันเป็นนามธรรมในจินตนาการออกมาให้เป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ด้วยรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมต่างๆในขณะเดียวกันนะครับผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในวิถีชีวิตของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันในธรรมชาติจะมีความงามแฝงเร้นอยู่จะมีก็เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถค้นพบมองเห็นความงามในธรรมชาติเหล่านั้นได้แต่ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ศิลปะนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเองด้วยวิสัยของธรรมชาติสิ่งนี้สร้างความซาบซึ้งและพึงพอใจในคุณค่าของความงามนำไปสู่ความรื่นรมนั่นเองนะครับความงามเนี่ยมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่เป็นนามธรรมอันก่อเกิดขึ้นในจิตใจสาเหตุที่มนุษย์มองเห็นความงามในธรรมชาติได้นั้นเพราะว่ามนุษย์รู้จักการปรุงแต่งทางความคิดนั่นเองนะครับและมนุษย์รู้จักฝันมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการสรรสร้างการมองเห็นความงามและคุณค่าทางศิลปะเป็นปัจจัยพิเศษนะครับมันอยู่นอกเหนือจากสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับเพราะศิลปะไม่ใช่สัญชาตญาณเป็นการแสดงความงามอันสูงส่งนั่นเองนะครับทุกบริบทของวิถีชีวิตมนุษย์ท่ามกลางสภาวะของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆทุกๆสิ่งล้วนมีอิทธิพลและเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์อยู่เบื้องลึกภายในจิตใต้สำนึกคือตัวขับเคลื่อนสภาวะทางอารมณ์ให้เกิดการลงมือกระทำสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทั้งสิ้นนะครับมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวกำหนดแรงบันดาลใจศิลปะก็คือความบันเทิงความรื่นรมและก็ถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของมนุษยชาติศิลปะเป็นสิ่งที่นำความบันเทิงและความรื่นรมมาสู่ชีวิตมนุษย์เรานะครับเป็นสมบัติที่ไม่เพียงแต่เป็นของส่วนตัวของศิลปินผู้ที่สร้างสรรค์แต่หากเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและก็ชื่นชมได้ไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาจากชนชาติใดหรือศาสนาใดศิลปะได้แสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงมนุษย์ทั่วโลกสัมผัสถึงความงามความสงบสุขและก็ความหวังเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์โลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการทำลายล้างนะครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความรุนแรงอันยาวนานก็คือสงครามครูเสดนั่นเองนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่11หรือประมาณคริสตศักราช

1096เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่13นะครับหรือประมาณคริสต์ศักราช1192เป็นการสู้รบระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามรวมไปถึงขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายด้วยกันนะครับสงครามเหล่านี้นี่แสดงถึงความเศร้าที่เกิดจากการนำศาสนามาใช้เป็นข้ออ้างในการแบ่งแยกและทำลายล้างแต่ในโลกของศิลปะสิ่งเลวร้ายเช่นนี้นี่ไม่เคยเกิดขึ้นศิลปะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันในลักษณะของแต่ละชนชาติศาสนาก็จริงนะครับแต่ศิลปะไม่เคยถูกใช้เป็นข้ออ้างในการก่อความรุนแรงหรือแบ่งแยกผู้คนศิลปะที่แท้จริงไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุนะครับการที่นำศิลปะมาซื้อขายกันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับเพราะศิลปะมันเป็นสิ่งที่เสริมสร้างจิตวิญญาณทำให้เกิดปัญญาและสร้างความเข้าใจในความเป็นมนุษย์เมื่อเวลาผ่านไปศิลปะเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่หลงเหลืออยู่เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษยชาตินั่นเองนะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยงานศิลปะก็ยังคงยืนยาวและก็เป็นพยานถึงความคิดสร้างสรรค์ความรู้สึกและความสามารถของมนุษย์ที่แสดงออกมาอย่างมีเอกลักษณ์และที่สำคัญศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขและก็ความหวังเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่คอยสะท้อนถึงความงามในชีวิตประจำวันของเราศิลปะสร้างความบันเทิงกับผู้ชมสร้างสรรค์ความรื่นรมในช่วงเวลาที่เราเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาในรูปแบบใดนะครับหรือถูกสร้างขึ้นโดยชนชาติใดศิลปะก็ยังคงเป็นสมบัติที่ล้ำค่าสำหรับมนุษยชาติเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันและกันสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างกันท้ายที่สุดนะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความงามภายนอกแต่เป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวของเราเองเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างจิตใจและชีวิตประจำวันอีกทั้งยังคงรักษาความเป็นสากลของความงามความสุขไว้ได้อย่างยาวนานนะครับและมนุษย์สร้างสรรค์ศิลปะเพื่ออะไรศาสตราจารย์ศิลปินศรีนะครับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยนะครับท่านเป็นชาวอิตาลีได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของศิลปะไว้อย่างลึกซึ้งนะครับว่าศิลปะซึ่งเป็นเช่นเดียวกันกับศาสนาบันดาลให้มนุษย์มีมโนธรรมอันสูงส่งประสิทธิ์ประสาสิ่งสะเทือนใจให้ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณและจิตของมนุษย์ให้ผุดผ่องปราณีตขึ้นนะครับคำกล่าวนี้ชี้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่เพียงการสร้างความงามทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังคงเป็นกระบวนการที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณและสำนึกความดีงามศิลปะพลังในการทำให้มนุษย์ตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ภายในของตนเองเชื่อมโยงความรู้สึกส่วนลึกและช่วยให้จิตใจของเราใสสะอาดและประณีตมากขึ้นศิลปะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตนะครับไม่มีคำว่าถูกหรือผิดเพราะศิลปะคือการแสดงออกที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและมุมมองของแต่ละบุคคลโดยไม่ถูกกำหนดหรือจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆนะครับสิ่งนี้ทำให้ศิลปะนี่เป็นสื่อที่เป็นอิสระสามารถสร้างความสุนทรียะให้กับอารมณ์และจิตใจทำให้ผู้ชมรู้สึกเบิกบานและก็มีความสุขนั่นเองนะครับศิลปะยังเป็นพื้นที่ให้กับจินตนาการช่วยเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถสร้างความฝันและเสริมสร้างพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับการเสริมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะนี้ยังคงส่งผลโดยตรงต่อการทำงานในชีวิตประจำวันของเราด้วยการที่มนุษย์ได้สัมผัสกับศิลปะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดมิติใหม่ในงานหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆการเปิดพื้นที่ให้ความคิดที่เป็นอิสระเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้การทำงานหรือการใช้ชีวิตของเรามีความหมายมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองศิลปะยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ช่วยปลดปล่อยจิตใจของมนุษย์จากความจำเจในชีวิตประจำวันการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านศิลปะทำให้เราไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตไปตามปกติแต่ยังสามารถมองเห็นโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นลึกซึ้งขึ้นและสร้างสรรค์ขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ศิลปะมักถูกนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลากหลายมิติทั้งในด้านการศึกษาการทำงานและการพัฒนาสังคมนะครับท้ายที่สุดศิลปะเป็น

เหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์เชื่อมโยงกับความเป็นจริงและจินตนาการในขณะเดียวกันศิลปะช่วยเราได้สะท้อนและตีความถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนของมนุษย์ทั้งในเรื่องของความรักความทุกข์ความสุขและก็ความฝันนะครับซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความงามแต่เป็นการเปิดเผยและก็พัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตและเจริญงอกงามนั่นเองนะครับมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังมีบทบาทที่ลึกซึ้งและก็หลากหลายต่อชีวิตและสังคมในปัจจุบันและอดีตเนี่ยศิลปะทำหน้าที่สำคัญในด้านใน3ด้านหลักๆได้แก่ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อศาสนาศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อชีวิตและก็ศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อศิลปะล้วนๆนะครับมาลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรข้อแรกเลยก็คือศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะเพื่อศาสนานี่เป็นอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศิลปะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับใช้ศาสนาและลัทธิความเชื่อศิลปะมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความศรัทธาและคติธรรมต่างๆผ่านภาพวาดประติมากรรมสถาปัตยกรรมและก็ผลงานศิลปะอื่นๆมนุษย์ได้ใช้ศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและก็เพิ่มพลังให้แก่ความเชื่อของตนการแสดงออกทางศิลปะเช่นภาพวาดนะครับภาพวาดฝาผนังภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดหรือรูปปั้นในโบสถ์ล้วนเป็นสื่อที่ช่วยยกระดับความศรัทธาในศาสนาความสวยงามของศิลปะช่วยกระตุ้นจิตใจของผู้ชมให้เกิดความรู้สึกสงบและก็ปีติจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้การเผยแผ่ธรรมะหรือคติความเชื่อเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งและก็มีพลังนะครับอย่างที่สองก็คือศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะไม่ใช่เพียงแต่สื่อในการแสดงความงามแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสะท้อนชีวิตของมนุษย์และสังคมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงถึงปัญหาชีวิตความเป็นอยู่การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเป็นวิธีที่ศิลปินใช้เพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนภาพการเมืองเศรษฐกิจหรือการแสวงหาความเท่าเทียมทางสังคมศิลปะจึงมีพลังในการสร้างจิตสำนึกต่อความไม่เป็นธรรมและการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสังคมที่สำคัญนอกจากนั้นเนี่ยศิลปะก็ยังเป็นพื้นที่ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้มีเสียงที่ชัดเจนขึ้นในสังคมนะครับในส่วนที่3ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะการที่จะสื่อความหมายหรือเนื้อหาที่ชัดเจนผ่านทางศิลปะอาจจะไม่จำเป็นเสมอไปเพราะบางครั้งนี่ศิลปะอาจจะถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อความงามที่บริสุทธิ์และก็การพึงพอใจของศิลปินเองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อศิลปะเป็นการแสดงออกที่บริสุทธิ์ผ่านการใช้ทัศนาท่าเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างมาประกอบกันนะครับศิลปินสามารถใช้ความชำนาญและก็จินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความงามโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือมีเนื้อหาใดๆในแง่นี้นี่ศิลปะกลายเป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกที่ไม่ต้องการความเข้าใจที่ซับซ้อนแต่กลับสร้างความปีติสุขและความสงบให้กับผู้สร้างและก็ผู้ชมนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงความต้องการของศิลปินในการสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสนะครับศิลปะมีบทบาทในการสร้างจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์การรับชมผลงานศิลปะสามารถปลุกจิตสำนึกและสร้างความรู้สึกที่ซับซ้อนให้กับผู้ชมได้ความรู้สึกที่เกิดจากการรับชมศิลปะอาจได้รับอิทธิพลจากภูมิหลังส่วนตัวสภาพแวดล้อมการศึกษาและประสบการณ์ในชีวิตนะครับสิ่งเหล่านี้นี่ศิลปะทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในการยกระดับจิตใจของผู้ชมไม่ว่าผลงานศิลปะจะสะท้อนความดีความงามหรือความจริงการมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะช่วยให้มนุษย์มีสำนึกที่ลึกซึ้งและก็มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะครับศิลปะไม่เพียงแต่ให้เราชื่นชมความงามแต่ยังทำให้เราเข้าใจชีวิตและจิตใจของมนุษย์ในมุมมองที่หลากหลายดังนั้นศิลปะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสร้างคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในจิตใจนะครับและก็ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับโลกและก็เพื่อนมนุษย์นั่นเอง

มาดูคุณธรรมและจริยธรรมในงานศิลปะกันนะครับคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเรามาดูความหมายกันนะครับคำว่าคุณธรรมนี่หมายถึงคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตที่ดีงามและถูกต้อง

ซึ่งเมื่อได้ปลูกฝังในบุคคลใดก็จะนำพาให้เขาปฏิบัติตัวประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและก็สร้างสรรค์นั่นเองนะครับเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสุขและความสงบขึ้นในสังคมโดยรวมส่วนคำว่าจริยธรรมนั้นหมายถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่สังคมยอมรับเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในทางกายวาจาและก็ใจนะครับจริยธรรมนี่มุ่งเน้นให้บุคคลดำรงตนอยู่บนฐานของศีลธรรมอันดีเพื่อให้เกิดความสุขและความสงบในชีวิตส่วนตัวและสังคมรอบข้างนั่นเองนะครับจริยธรรมกรอบที่คอยชี้นำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือรักษาความดีในตนเองนะครับบทบาทของคุณธรรมและจริยธรรมในศิลปะเป็นอย่างไรบ้างศิลปะนี่ไม่ได้เป็นแค่เพียงการแสดงออกถึงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของศิลปินด้วยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะศิลปินเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและอารมณ์ของผู้ชมผลงานของศิลปะที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยย่อมส่งเสริมความดีงามให้กับผู้ที่ได้สัมผัสไปด้วยการประพฤติที่ถูกต้องของศิลปินไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ในผลงานเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความสูงส่งทางจิตใจของผู้ชมและก็สังคมโดยรวมนะครับศิลปินที่มีคุณธรรมจริยธรรมนี่จะไม่เพียงแต่สร้างผลงานเพื่อความสำเร็จส่วนตัวหรือแสวงหาความยิ่งใหญ่แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจและสังคมที่ผลงานนั้นจะส่งมอบด้วยพวกเขายังต้องการยกระดับจิตใจของผู้ชมผ่านการสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาที่ดีงามและก็มีคุณค่าทั้งนี้เพราะคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงศิลปะก็ต้องพูดถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันหน่อยนะครับเคยได้ยินคำว่าศิลปินกับคำว่าช่างใช่ไหมครับซึ่งล้วนสร้างงานศิลป์เหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าช่างฝีมือกับศิลปินกันว่ามีความแตกต่างและสัมพันธ์กันในโลกของศิลปะอย่างไรช่างฝีมือเนี่ยก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการฝีมือหรือศิลปกรรมเฉพาะด้านโดยมีความรู้และทักษะเฉพาะทางในวิชาชีพของตนงานของช่างฝีมือมักเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความงดงามเพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยนะครับช่างฝีมือไม่ได้เพียงแค่สร้างสิ่งของที่เกิดความสวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างสุนทรียภาพและก็ความประทับใจให้กับผู้ใช้และผู้พบเห็นการฝึกฝนทักษะทางฝีมืออย่างต่อเนื่องทำให้ช่างฝีมือสามารถสร้างผลงานที่ประณีตและมีคุณค่าทั้งทางกายและทางใจแก่ผู้บริโภคและก็สังคมโดยรวมนะครับในสมัยโบราณเนี่ยสังคมไทยไม่มีคำว่าศิลปินนะครับแต่จะมีคำว่าช่างแทนนะครับทั้งช่างที่ฝีมือสูงและช่างที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะถูกเรียกรวมกันว่าช่างทั้งหมดเลยคนไทยในอดีตมองว่าช่างเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่างที่มีฝีมือดีในสมัยโบราณนั้นมักจะถูกเรียกตัวไปทำงานในราชสำนักนะครับได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์หรือเจ้านายระดับสูงซึ่งช่างเหล่านี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเขาเรียกว่าอย่างพิเศษนะครับในนามของช่างหลวงหรือช่างในราชสำนักนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันช่างพื้นบ้านก็มีบทบาทสำคัญในสังคมท้องถิ่นไปควบคู่กันด้วยนะครับช่างพื้นบ้านเนี่ยมักจะสืบทอดความรู้และทักษะจากบรรพบุรุษผ่านการถ่ายทอดกันในกลุ่มครอบครัวหรือสกุลช่างอย่างเช่นสกุลช่างเมืองเพชรที่อยู่แถบเพชรบุรีสกุลช่างนนทบุรีและก็สกุลช่างล้านนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับความรู้และทักษะเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดอย่างจำกัดเฉพาะแก่บุคคลใกล้ชิดเท่านั้นทำให้เกิดรูปแบบและลักษณะเฉพาะของแต่ละสกุลช่างเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการพัฒนาทางการศึกษาและเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสืบทอดวิชาช่างโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยช่างโบราณจะต้องมีลูกศิษย์แล้วก็ไปรับใช้จนกระทั่งไว้เนื้อเชื่อใจคิดว่าสืบทอดช่างของความเป็นช่างของครูได้ก็จะถ่ายทอดวิชา
แต่สมัยนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นแล้วมีส

ถาบันการศึกษามีมหาวิทยาลัยมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวค่อยมาพูดกันในรายละเอียดในส่วนนั้นนะครับมาดูคำว่าศิลปินกันบ้างนะครับซึ่งแตกต่างจากช่างฝีมืออย่างชัดเจนนะครับทั้งในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และก็การแสดงออกศิลปินคือผู้ที่มีความสามารถในการแสดงออกถึงศิลปะในระดับที่สูงกว่าผ่านทางกิจกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีหรือศิลปะการแสดงต่างๆนะครับผลงานของศิลปินมักจะสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ที่ลึกซึ้งซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกสะเทือนใจหรือความปีติให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีผลงานของศิลปินมีจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างสุนทรียะและก็ความหมายทางจิตใจไม่ใช่เพียงเพื่อการใช้สอยเท่านั้นนะครับศิลปินมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นวิจิตรศิลป์อาทิเช่นงานจิตกรรมงานประติมากรรมสถาปัตยกรรมนาฏกรรมดนตรีและก็นาฏศิลป์นะครับสิ่งที่แยกศิลปินออกจากช่างฝีมือก็คือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและก็แรงสะเทือนใจผ่านผลงานศิลปะนั่นเองนะครับการสร้างสรรค์ของศิลปินไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสิ่งที่สวยงามแต่ยังรวมถึงการสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งให้กับผู้ชมได้สัมผัสมีใครบางคนได้กล่าวไว้ว่าศิลปินมีอัจฉริยะในการเนรมิตสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานสร้างสรรค์แต่อย่างไรก็ตามนะครับช่างฝีมือและศิลปินไม่จำเป็นต้องแยกชาอาออกขาดจากกันเสมอไปนะครับความเป็นช่างฝีมือควรมีอยู่ในตัวของศิลปินเพราะความชำนาญงานฝีมือนี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่นะครับมีศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็เป็นศิลปินใหญ่ด้วยนะครับชื่อว่าท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติชั้นนำของไทยเนี่ยท่านเคยกล่าวไว้อย่างนี้นะครับถ้าคุณมีฝีมือช่างเพียงอย่างเดียวคุณก็เป็นได้แค่กรรมกรศิลปะแต่ถ้าคุณมีปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีฝีมือเลยคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาความคิดของคุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างช่างฝีมือกับศิลปินอยู่ที่เจตนาและก็กระบวนการสร้างสรรค์นั่นเองนะครับช่างฝีมือทำงานโดยการอาศัยความชำนาญทางฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยทักษะและความรู้ที่ตนมีผลงานของช่างฝีมืออาจจะมีความสวยงามและใช้งานได้จริงแต่ไม่จำเป็นต้องมีความหมายทางจิตใจหรือสร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับผู้ชมนะครับในขณะที่ศิลปินมีเป้าหมายหลักของเขาก็คือการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะและสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งมาดูคำว่าศิลปะบริสุทธิ์หรือ Fine Art และก็ศิลปะประยุกต์ Applied Art กันหน่อยนะครับการแยกแยะระหว่างศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์เนี่ยมักขึ้นอยู่กับเจตนาและตัวบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานหากผลงานนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประโยชน์ในการใช้สอยผลงานนั้นอาจจะถือเป็นศิลปะประยุกต์นะครับแต่หากผลงานนั้นมุ่งเน้นการสะท้อนอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะมันก็จะอาจจะถูกยกย่องเป็นศิลปะบริสุทธิ์ศิลปินไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานปะควบคู่กับงานประจำเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะสังคมไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับศิลปะเท่าที่ควรศิลปินจึงมักจะดำรงชีวิตอย่างที่เรียกว่าลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าศิลปินคนไหนที่ฐานะหรือตระกูลที่ไม่ได้มาจากตระกูลร่ำรวยก็ต้องต่อสู้กันหน่อยนะครับต้องทำงานประจำเพื่อที่จะหาเวลาว่างจากงานที่ต้องเป็นรายได้เลี้ยงชีพเพื่อจะเอาเวลานั้นไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มาจากแรงบันดาลใจภายในนะครับพวกศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงศรัทธาแม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนมากมายการทำงานศิลปะอาจจะให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตนี่มีความหมายมากกว่าการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวทั่วไปนะครับบางคนมองว่าศิลปะเป็นการเรียกว่าทางออกของการบำบัดอารมณ์และการเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในความดีงามทักษะฝีมือมีความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับแต่ในศิลปะสมัยใหม่ทักษะทางความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับศิลปะก็คือการนำสิ่งที่มีอยู่ภายในสิ่งที่

เรียกว่าปรากฏอยู่ในภายในออกมาสู่ภายนอกผ่านการแสดงออกทางทัศนธาตุที่เชื่อมโยงกับสังคมและก็สภาพแวดล้อมศิลปะที่ดีต้องมาจากความบริสุทธิ์ใจเพราะความบริสุทธิ์ใจนี่ก็คือหัวใจของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ 1. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แบบแห่งสุนทรียภาพการสร้างสรรค์งานด้วยแนวคิดนี้มุ่งเน้นให้ทัศนธาตุเนี่ยต่างๆมารวมกันอย่างลงตัวนะครับทั้งในเรื่องของรูปทรงพื้นที่ว่างตำแหน่งสัดส่วนจังหวะลีลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเป็นแบบแผนไม่มีการพึ่งพาโชคชะตานะครับหรือความบังเอิญแต่เกิดจากทักษะและฝีมือที่มีความประณีตบรรจงการงานที่สร้างขึ้นในลักษณะนี้เป็นการแสดงออกถึงความงามที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดนะครับความสามารถดังกล่าวนี้นี่เราสามารถที่จะพูดได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือศิลปะเป็นเครื่องมือที่สื่อสารความงามทางสุนทรียะนั่นเองนะครับความงามในที่นี้ไม่เพียงแค่เป็นความงามที่มองเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงแก่นแท้ภายในที่สัมผัสได้ด้วยจิตใจและก็ปัญญาซึ่งเรียกว่าสุนทรียะหรือสุนทรียภาพนั่นเองนะครับ 2. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกการสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะนี้มีความมุ่งหมายก็เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งนั่นเองนะครับสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและก็ทรงพลังศิลปินไม่ได้ให้ความสำคัญกับความงามภายนอกของรูปทรงหรือองค์ประกอบมากนักนะครับและไม่ได้เน้นฝีมือหรือเทคนิคที่ละเอียดอ่อนสิ่งที่สำคัญก็คือการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่สนใจว่าผลงานจะได้รับการชื่นชมได้รับการชื่นชอบหรือไม่การสร้างสรรค์งานแบบนี้สามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึกหรือศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินนั่นเอง 3. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจศิลปะในมุมมองนี้อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมและความเชื่อทางศาสนานะครับการสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางนี้เป็นผลจากแรงศรัทธาที่มั่นคงในเป้าหมายในการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและศิลธรรมอันดีงามสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาความคิดหรือศิลปะเป็นภาษาแห่งความหมายนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือศิลปะคือเครื่องมือสื่อสารความคิดที่ส่งเสริมคุณธรรมและก็จริยธรรมสรุปนะครับแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือ1เพื่อความสมบูรณ์แบบแห่งสุนทรียภาพที่มุ่งเน้นการประสานของทัศนธาตุต่างๆได้อย่างลงตัวและเทคนิคที่ประณีตที่สะท้อนความงามที่มีคุณค่าซึ่งเรียกว่าสุนทรียะนั่นเอง 2. ก็เพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกเน้นการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่สนใจความงามหรือเทคนิคการสร้างสรรค์มากนักและก็ 3. เพื่อยกระดับจิตใจศิลปะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและก็ศีลธรรมโดยมุ่งเสนอความเชื่อและความศรัทธาทั้งหมดนี้สะท้อนเห็นถึงมุมมองที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ศิลปะและการสื่อสารผ่านศิลปะนะครับนะครับมาดูเรื่องพรสวรรค์กันสักหน่อยนะครับเคยได้ยินคงได้ยินกันบ่อยนะครับว่าพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยอันไหนสำคัญกว่านะครับก็จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาผมก็มักจะบอกนักศึกษาว่าดังต่อไปนี้นะครับหลายคนเชื่อว่าการสร้างสรรค์ศิลปะนั้นต้องอาศัยความสามารถในการวาดรูปที่โดดเด่นซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่เพราะไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากการสะสมสั่งสมประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมที่เราดำเนินชีวิตสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันการชี้นำจากผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์การฝึกฝนและการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ทุกอย่างล้วนมีส่วนช่วยในการพัฒนาเราและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกตกผลึกในจิตใจของเราใช่ไหมครับการเริ่มต้นจากความสนใจในศิลปะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้โดยทุกอย่างล้วนมาจากการแสวงหาความรู้เมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

เช่นความสมดุลความเป็นเอกภาพความกลมกลืนความขัดแย้งรวมถึงรู้จักการสร้างจุดเด่นจุดรองพร้อมทั้งจินตนาการนะครับเราก็สามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจได้ใช่ไหมครับการสอนศิลปะในสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการพัฒนาและก็สร้างสรรค์ศิลปินในยุคปัจจุบันจนอาจจะกล่าวได้ว่าใครก็ใครๆก็เป็นศิลปินได้นะครับไม่เฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นการสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่ที่การมีทักษะทางฝีมือที่โดดเด่นหรือความสามารถพิเศษแต่กลับมีความสำคัญมากกว่าตรงที่มีใจรักและก็หลงไหลในศิลปะคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างแท้จริงและก็ต่อเนื่องความหลงไหลในศิลปะเป็นแรงผลักดันนะครับที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์หมายถึงทรัพย์สินเพื่อพัฒนาฝีมือพัฒนาผลงานของตัวเองนะครับการเรียนศิลปะการเรียนรู้ศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝนทักษะด้านเทคนิคการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และการศึกษาในระดับสูงนะครับช่วยให้ศิลปินมีโอกาสที่จะคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างไรก็ตามนะครับศิลปินหลายคนอาจจะต้องเผชิญกับคำดูถูกหรือความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคที่ต้องอดทนฟันฝ่าเพื่อพิสูจน์ความสามารถและความตั้งใจของตนดังนั้นการที่ความคิดที่แน่วแน่ในการมีอุดมการณ์ในสิ่งนี้นี่ยังเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับศิลปินไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆต่อคำดูถูกเหยียดหยามเย้ยหยันต่อการที่ไม่มีใครมาเข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับในยุคนี้นี่ผมคิดว่าพรสวรรค์นี่อาจไม่ได้หมายถึงความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมืออีกต่อไปแต่คือความรักและความศรัทธาในศิลปะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้นี่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อแสวงหาความจริงทางศิลปะความรักในศิลปะที่ลึกซึ้งจึงอาจจะกลายเป็นพรสวรรค์ที่มีคุณค่าในโลกศิลปะในปัจจุบันก็ได้นะครับศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกได้กล่าวไว้ว่าหรือบางทีพรสวรรค์ของยุคนี้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือแต่คือใจรักศิลปะอย่างหลงไหลและศรัทธาจนถึงกับอุทิศชีวิตให้นั่นเองนะครับพรสวรรค์และพรแสวงมีความแตกต่างกันในด้านธรรมชาติและการพัฒนาโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้นะครับในส่วนของพรสวรรค์เนี่ยหมายถึงความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือคุณสมบัติพิเศษที่บางคนมีในด้านต่างๆเช่นการวาดภาพการร้องเพลงการเล่นดนตรีโดยไม่ต้องฝึกฝนอย่างหนักก็สามารถทำได้ไม่ว่าพรสวรรค์จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างสรรค์นะครับแต่ผู้ที่มีพรสวรรค์ยังจำเป็นจะต้องพัฒนาความสามารถผ่านการศึกษาการฝึกฝนและประสบการณ์เพื่อให้สามารถใช้พรสวรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับส่วนพรแสวงเนี่ยก็หมายถึงทักษะหรือความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝนผิวๆล้วนๆซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดเช่นการศึกษาด้านดนตรีไม่เคยเป็นมาก่อนมาศึกษาการฝึกซ้อมเล่นดนตรีการทำอาหารเหล่านี้เป็นต้นนะครับพรแสวงสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามนะครับถ้าเรามีความพยายามดีมีความมุ่งมั่นและก็มีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอศึกษาเรียนรู้ซึ่งทำให้บุคคลเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้ด้วยนะครับพรสวรรค์อาจจะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าสู่วงการศิลปะได้ง่ายแต่พรแสวงสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะมีพรสวรรค์หรือไม่ก็ตามนะครับผู้ที่มีพรสวรรค์อาจจะสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆแต่ในขณะที่ผู้มีพรแสวงนี้อาจจะต้องใช้เวลาและก็ความพยายามมากขึ้นแต่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับในปัจจุบันหลายคนเชื่อว่าความตั้งใจและความรักในสิ่งที่ทำคือพรแสวงมีความสำคัญมากกว่าพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่เกิดเพราะความพยายามและก็ความฝึกฝน
สามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนพรสวรรค์และพรแสวงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ความรักและความมุ่งมั่นในงานศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในสาขาศิลปะได้ในที่สุดนะครับแล้วครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ผมมาบรรยายในวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการบรรยายของผมในวันนี้เนี่ยจะสร้างความเข้าใจในเรื่องของงานศิลปะได้รู้ว่าศิลปะมีแบบไหนอย่างไรบ้างศิลปินเป็นอย่างไรแตกต่างกับช่างอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับและก็สุดท้ายแล้วนี่ผมก็ตบท้ายด้วยเรื่องของพรสวรรค์และพรแสวงอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่มีพรแสวงเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าเรามีความพยายามเรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจจริงแน่วแน่แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอก็สามารถไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับแต่ถ้ามีพรสวรรค์ก็คืออาจจะมีความสามารถพิเศษที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วแต่ถ้าเราไม่พัฒนาไม่ศึกษาต่อเนื่องก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพรแสวงสำคัญกว่าพรสวรรค์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็บรรยายมาจนถึงเวลานี้ก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมและผู้ที่ศึกษาศิลปะนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับหากใครสนใจศึกษาศิลปะทางลึกในเรื่องของจิตรกรรมไทยก็ขอเชิญแวะเวียนไปที่วิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งที่นั่นเราจะมีการเรียนการสอนทางด้านจิตรกรรมไทยกันอย่างเข้มข้นแต่พ่อช่างไม่ได้มีสาขาจิตรกรรมไทยอย่างเดียวนะครับเรามีศิลปะหลายสาขาให้ท่านได้เลือกเรียนได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วพ่อช่างเพื่อมาศึกษาศิลปะนะครับวิทยาลัยแห่งศิลปะเพียวๆที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับขอบคุณครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญใน

ขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งประเทศ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

ชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Create คนซีซั่น1ค่ะในวันนี้นำเสนอกันเป็นตอนที่2แล้วนะคะในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันผมใช้คำว่าเราแชร์กันมากกว่านะคะ Create คนซีซั่น1นำเสนอเพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้นำแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ไปใช้อย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญและทุกท่านครั้งหนึ่งที่ได้เกิดมาในชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าได้พัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างเต็มฟอร์มเต็มภาคภูมิใช้คำนี้เลยดีกว่าก็จะทำให้ผู้ชมนั้นเห็นคุณค่าในตนเองเห็นคุณค่าของผู้อื่นเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอื่นและผมเชื่อต่อค่ะว่าผู้ชมจะสามารถที่จะมีความสุขในการเป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้อยู่ในประเทศของเราอยู่ในสังคมและอยู่ในครอบครัวค่ะเอาละค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกัน50กว่านาทีต่อจากนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมเองก็จะได้รับแนวทางไปไม่มากก็น้อยไม่ว่าคุณผู้ชมจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่รายการของเราเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยดังนั้นขอให้คุณผู้ชมตั้งใจกันให้ดีๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราจะเข้าสู่รายการกันเลยค่ะเอาละค่ะ How to แรกที่อุ๋มจะให้ไปสำหรับตอนที่2นี้จะเป็นการใช้การถามพอพูดถึงเรื่องของการถามผู้ชมลองสังเกตดูนักศึกษาที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นสถานการณ์ตอนที่เขาบันทึกรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตคุณผู้ชมสังเกตดูค่ะตั้งแต่ตอนที่แล้วผมจะใช้เทคนิคในการถามเพื่อที่จะทำให้มนุษย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองจริงๆเรื่องราวของการถามต้องบอกคุณผู้ชมนี้ว่าจุดเริ่มต้นนั้นไม่ใช่การที่ผมเนี่ยตั้งคำถามแล้วให้พวกเขาตอบอย่างเดียวไม่ใช่นะคะแต่จุดเริ่มต้นอยู่ที่การที่อุ๋มเนี่ยกระตุ้นให้พวกเขาตั้งคำถามกับตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะการตั้งคำถามกับตนเองนั้นเป็นเรื่องที่เหมือนจะง่ายแต่หลายท่านลองนึกดูดีๆนะคะว่าเวลาที่มีสิ่งใดๆที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในชีวิตของเราแล้วมันมากระทบเราเนี่ยน้อยครั้งมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่เราจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามกับตนเองส่วนใหญ่เราก็จะเป็นไปตามผัสสะที่มากระทบเรานั่นแหละเป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราควบคุมตนเองให้ได้แล้วมันทำได้จริงๆค่ะเราควบคุมตัวเองให้ได้ที่จะนึกตั้งคำถามกับตนเองก่อนเลยเป็นอันดับแรกเราก็จะค้นพบศักยภาพของตนเองในด่านที่1เวลาที่ตั้งคำถามอุ๋มให้ประสบการณ์กับนักศึกษาโดยการให้พวกเขาเนี่ยได้ตั้งคำถามถามตนเองด้วยการสอบถามพวกเขาก่อนแล้วก็ตั้งหัวข้อขึ้นมาหัวข้อที่อุ๋มตั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้พวกเขาได้กล้าแสดงออกในการพูดคุยออกมาดังนั้นคำถามที่อุ๋มใช้ในการกระตุ้นให้เขาถามตนเองก็คือถามว่าตนเองนั้นกลัวอะไรในการที่จะต้องมาเป็นครูตู้ไกลกังวลแบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้แหละค่ะพวกเขาก็ตอบกันมาซึ่งการตอบตรงนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ให้ความเห็นกับอุ๋มนะคะว่าอาจารย์ตอนที่หนูตอบเนี่ยทำไมหนูรู้สึกเหมือนหนูไม่ได้ตอบอาจารย์เลยอะแต่เหมือนกับหนูกำลังคุยกับตัวเองเลยซึ่งเนี่ยแหละค่ะคือเทคนิคของการตั้งคำถามคุณผู้ชมลองนำไปใช้ดูนะคะเริ่มจากการตั้งคำถามให้ตนเองก่อนกลัวอะไรชอบอะไรเกลียดอะไรแบบนี้แหละค่ะ เป็นหนูหน่อยสิคะทำไงคะ
1: เจ้าหนูเลยรีบเก็บอาหารแล้วแอบกันในรถนะครับน้อง
0: ๆ
1: พอทันใดนั้นเองเจ้าแมวได้เดินมาแล้วเริ่มจับหนูได้น้อยลงน้อยลงแมวสังเกตเห็นหนูบนรถแต่ไม่ยอมลงมากันสักทีนะครับน้อง
0: ๆไม่ยอมลงมา
1: เจ้าแมวเลยออกอุบายแกล้งนอนตาย
0: นอนตายค่ะแมวนอนตายหน่อย
1: นอนตายอยู่ข้างรถนะครับน้องๆเจ้าหนูในรถพอได้เห็นอย่างนั้นก็ได้เดินย่องออกมาดูเจ้าแมวแล้วได้พูดกับเจ้าแมวนะครับ
0: เสียงหนูค่ะ
1: ต่อให้เจ้าตายข้าก็ไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะไม่เจ้าจะตายจริงแล้วเจ้าหนูก็ได้วิ่งกลับไปแอบบนรถเหมือนเดิมเลยครับน้อง
0: ๆหนูฉลาดมาก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับนิทานเรื่องนี้นะครับน้องๆก็สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจอย่าหลงกลคนเจ้าเล่ห์นะครับน้อง
0: ๆ อย่าหลงกลค่ะปรบมือพี่กี้หน่อยค่ะปรบมือให้พร้อมด้วยเรื่องนี้ไปสอนเราในช่วงไหนของชีวิต
1: ตอนช่วงประถมครับ
0: ประถม
1: ใช่
0: เป็นไงคะตอนนั้นชีวิตเป็นไง
1: อย่าเรา
0: เป็นไง
1: ไว้ใจคนมากเกินไปครับใช่บางคนพาเราไปทางที่ผิดทางที่ไม่ดีอย่างนี้ครับใช่
0: คือเด็กเนาะก็เหมือนผ้าขาวอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมทับพาไปในทางที่ผิดและพอฟังนี้ปุ๊บพี่กี้เปลี่ยนไง
1: ก็อย่าไปไว้ใจคนเจ้าเล่ห์มากครับบางคนเขาอาจจะมาหาเราแค่หวังผลประโยชน์เฉยๆ
0: ค่ะขอบคุณพี่กี้มากเลยค่ะเป็นนิทานสนุกๆจากพี่กี้นะคะมีคำหนึ่งที่ครูอุ๋มชอบคือคำว่าผลประโยชน์สังเกตมันคือbenefit นะคะแบบนี้ผลประโยชน์เวลาที่เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมของใครก็แล้วแต่นะคะครูอุ๋มอยากให้ทุกคนได้ลองนำคำนี้ขุดขึ้นมาให้ตัวเองได้ลองไต่ตรองในแต่ละครั้งคนนี้เขามีผลประโยชน์อะไรเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรกันจากเราหรือเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเขามีผลประโยชน์อะไรมานำเสนอเราและเราควรจะต้องให้สิ่งที่เขาต้องการไหมเนี่ยเราต้องคอยคิดเสมอเลยอย่างนั้นตอนนี้พี่ๆก็เรียนอยู่ในสาขาวิชาชื่อยาวมากนะคะเอาสั้นๆก็คือเครื่องจักรกลเกษตรเราเรียกกันเกษตรกลนะคะที่หันตราของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็จะต้องได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตากฎนี้พี่กี้และทุกๆคนนะคะก็ได้นำไปใช้อยู่ตลอดก็คืออย่าไว้ใจเพราะว่ามันก็อาจจะมาด้วยแบบว่าอาจจะไม่ได้มี เป็นยังไงคะนักศึกษาเล่านิทานได้อย่างสนุกไหมคะก็จริงๆแล้วพวกเขาก็ผ่านการตั้งคำถามหรือกระบวนการถามมาก่อนอย่างหนักหน่วงเลยแล้วค่ะอีก how to นึงเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่อุ๋มเองจะให้คุณผู้ชมไว้ซึ่งคุณผู้ชมคะเรื่องเกี่ยวกับอดีตคือจริงแล้วอะอดีตอะมันพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้นะคะอุ๋มใช้กระบวนการสอนโดยให้นักศึกษาเนี่ยได้ขุดคุยอดีตแล้วเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับอดีตของตนเองด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตดูถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการ Create คนซีซั่น1เนี่ยจนจบทุกๆ EP ทุกๆตอนเลยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าจะมีอยู่แต่ละห้วงเนี่ยที่อุ๋มจะโยนคำถามว่าเอ๊ะแล้วนิทานเนี้ยมันไปประทับใจหรือว่าเราไปฟังในช่วงวัยไหนหรอแล้วช่วงนั้นเราเป็นแบบไหนนี่แหละค่ะคือเทคนิคหนึ่งคำถามก็คืออ้าวแล้วอดีตมันจะมาพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างไรในเมื่อตัวเราเองเราก็มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วอดีตปัจจุบันและอนาคตสามารถพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ไม่ต่างกันนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมมองอีกแบบนึงว่าณที่เป็นตัวเราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีอดีตไม่ว่าอดีตนั้นจะทำให้เราล้มลุกคลุกคลานเจ็บปวดแค่ไหนบางคนนะคะนักศึกษาบางคนบอกอาจารย์ไม่อยากจะกลับไปนึกถึงแล้วอะไม่อยากจะเล่าแล้ว แต่อุ๋มก็ช่วยนะคะในการปรับทัศนคติคุณผู้ชมอาจจะเป็นเหมือนกันก็ได้คือพอเราผ่านอดีตนะจุดนั้นมาแล้วอะแล้วเราก็รู้สึกปิดหูปิดตาไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่อยากนึกว่าเราเคยทำอะไรแบบนั้นด้วยหรออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วอดีตจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเราได้จากอะไรล่ะมนุษย์ที่พัฒนาศักยภาพมนุษย์เองได้ยืนได้ต้องยอมรับตัวเองค่ะอุ๋มพยายามจะบอกให้คุณผู้ชมเริ่มต้นแบบนี้ยอมรับอดีตก่อนย้อนกลับไปอดีตบ่อยๆแล้วตั้งคำถามกับตัวเองเชื่อมโยงกับสไลด์ที่แล้วนะคะตั้งคำถามกับตัวเองใช้การถามเป็นหลักแล้วคุณผู้ชมจะเห็นตัวตนในมุมใหม่ค่ะอุบายได้เห็นชัดๆนะคะอาจจะเป็นแบบว่ามาแบบแนบเนียนเนาะแล้วทำให้เราแบบต้องพินอพิเทาหรือว่าทำให้เราต้องสยบยอมกับสิ่งนั้นก็นำเรื่องนี้ไปปรับใช้ดูนะคะนิทานของพี่กี้ค่ะมาถึงสาวงามของเรานะคะคนเดียวเลยนะคะคือพี่มิ้นมีเรื่องนิทานเรื่องอะไรคะ
2: สิงโตกับกระต่ายป่า
0: สิงโตกับกระต่ายป่าในเรื่องก็จะมีสิงโตใช่ไหมสิงโตทำท่าไงนี่คือสิงโตใช่ไหมพร็อพที่เห็นนะคะสิงโตกระต่ายป่านะคะก็เป็นกระต่ายกระต่ายถ้าพร้อมแล้วไปฟังพี่มิ้นเลยค่ะเชิญค่ะ
2: ก็สวัสดีนะคะน้องๆวันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องกระต่ายป่าสิงโตกับกระต่ายป่าค่ะก็กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสิงโตกับกระต่ายป่าเป็นเพื่อนรักกันค่ะวันนึงกระต่ายป่าได้เอ่ยถามสิงโตว่านี่เจ้าสิงโตวันนั้นน่ะข้าได้ยินสัตว์อื่นๆในป่าพูดกันว่าเจ้าน่ะกลัวเสียงของไก่หร
0: อเหตุการณ์เกิดขึ้นในป่าค่ะเอาพ็อปมาเลยค่ะกระดุกกระดิกหน่อย
2: ค่ะสิงโตได้ตอบกับเจ้ากระต่ายไปว่าใช่ข้ากลัวเสียงของไก่ขันกระต่ายป่าจึงได้ขับสิงโตฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าตัวออกใหญ่แต่ทำไมถึงกลัวเสียงของไก่ขันสิงโตได้ตอบกับกระต่ายไปว่าถึงข้าจะตัวใหญ่ข้าก็มีจุดด้อยจุดเสียเหมือนกันกระต่ายได้ตอบขึ้นอีกว่าข้าว่าแล้วทำไมสัตว์ตัวอื่นๆในป่าจึงได้กลัวเสียงของหมาป่าล่าเนื้อสิงโตเลยบอกว่าใช่สัตว์อื่นๆก็มีจุดด้อยจุดเสียไม่ต่างกัน
0: เป็นเรื่องจุดด้อยจุดเสียนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร
2: คนขี้ขาดมักพยายามทำให้ตัวเองดูกล้าหาญอยู่เสมอค่ะ
0: จริงๆแล้วพอเวลาที่เราฟังนิทานนะคะถ้าเราจะแยกแยะออกว่ามันเป็นนิทานจริงๆเนี่ยนะคะเสน่ห์ของนิทานอีกอย่างนึงอย่างที่พี่ๆทำมาทั้งหมดรวมไปถึงพี่มิ้นเนี่ยโหทำแบบว่าเด่นชัดมากก็คือเรื่องของการพากย์เสียงอ่ะปรบมือให้พี่มิ้นหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วเรื่องนี้ไปสอนอะไรเราในชีวิตบ้าง
2: สอนว่าถ้าเราทำอะไรไม่เป็นเราไม่ต้องไปทำเก่งกล้าขนาดนั้นก็ได้ค่ะเราทำไม่เป็นแล้วก็บอกว่าเราทำไม่เป็นนะไม่ต้องไปแสดงว่าเราเก่งเราทำได้ทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยแบบเราพอเวลาเราไม่รู้อะไรแล้วเราต้องทำเป็นบอกว่ารู้
2: ใช
0: ่อย่างนั้นเสมอหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคะคือคนเราไม่ได้แบบว่าจะรู้อะไรได้ทุกเรื่องอย่างบางทีครูอุ๋มไม่รู้อะไรครูอุ๋มก็บอกว่าไม่รู้นะคะคนก็อาจจะตกใจว่าเอ๊ะนี่ไม่รู้เหรอก็ไม่รู้ไม่เคยรู้แบบนี้นะคะคือการยอมรับไปแบบนี้มันก็อาจจะทำให้สถานการณ์หลายๆสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นก็ได้นะคะขอบคุณพี่มินมากคุณผู้ชมคะคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากเลยคือเรื่องของความสำเร็จแต่อุ้มเพียงจะบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมจะใช้คีย์เวิร์ดความสำเร็จในการทำให้ตัวเองได้พัฒนาศักยภาพของตนเองถ้าหากว่าเราใช้คีย์เวิร์ดนี้มีข้อควรระวังค่ะข้อควรระวังที่อุ๋มอยากให้คุณผู้ชมระมัดระวังดีๆอย่าไปตกหลุมพรางมันก็คืออย่าไปตกหลุมความสำเร็จอย่าไปตกหลุมพรางความชื่นชมยินดีค่ะแต่ให้ใช้ความสำเร็จเป็นดั่งจุดหมายหมุดหมายปลายทางของเราเหมือนกับนักศึกษาเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยพวกเขาไม่เห็นภาพเลยว่าตัวเองจะสามารถที่จะนั่งอยู่หน้ากล้อง แล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆที่เขาจะเล่านิทานให้ฟังเนี่ยได้จริงๆหรอทำได้จริงๆใช่ไหมฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะมองภาพความสำเร็จไม่ออกดังนั้นเวลาที่เราใช้ความสำเร็จมาบีบคั้นตัวเรานั่นแปลว่าเราตกหลุมพรางมาแล้วล่ะค่ะแต่ให้ใช้มันเป็นหมุดหมายแทนหมุดหมายว่าถ้าฉันได้ดำเนินรายการเป็นครูตู้โอ้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะชีวิตมันจะเปลี่ยนไปไหมหรือหลังจากนั้นมันจะเป็นแบบไหนหรือมันจะปลดล็อกเลยหรือเปล่าแบบนี้ค่ะใช้ความสำเร็จเป็นหมุดหมายแต่อย่าใช้ความสำเร็จเป็นตัวกดดันและบีบคั้นเรานะคะเพราะการบีบคั้นตัวเองหลายคนอาจจะเคยได้ยินอย่างนี้ว่าเราต้องมีวินัยเราต้องกดดันตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สบายจนเกินไปเราจะได้ประสบความสำเร็จแบบนั้นเราเคยได้ยินการครอบงำแบบนั้นมาบ่อยๆถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วถ้าในมุมมองที่ครูอุ่มได้ลองใช้ในแบบของอุ่มเองเนี่ยที่เป็นครูนะคะอุ่มมองว่าถ้าจะใช้แบบนั้นมันจะไม่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมความยั่งยืนมันอยู่ตรงไหนความยั่งยืนอยู่ที่ว่าเราต้องรู้สึกบวกพลังที่มันบวกไม่ได้อยู่ในตัวตนของเราตัวตนเราต้องปล่อยให้ว่างเข้าไว้ค่ะแต่เราต้องเหลือพื้นที่ว่างนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรอรับพลังบวกให้มันเข้ามาจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในให้มากที่สุดแต่ถ้าเราตกหลุมพรางของความสำเร็จพื้นที่ที่จะรับพลังบวกจะน้อยลงค่ะ
3: ค่ะนิทานต่อมาบ้างจะเป็นของพี่บิ๊กนะคะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงลมหายใจพี่บิ๊กตื่นเต้นมากพี่บิ๊กคะคือได้ข่าวมาว่าพี่บิ๊กเนี่ยเตรียมตัวประมาณ30วันในการมาเล่าให้น้องฟังนะคะจะบอกว่าพี่บิ๊กเนี่ยขอครูอุ่มนะบอกว่าเนี่ยในรายการน่ะผมไม่ถนัดนิทานเลยขอเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้ฟังได้ไหมนะคะแต่บอกว่าเป็นรายการนิทานนะคะก็เลยขอให้มาเล่านิทานนิทานของพี่บิ๊กชื่ออะไรคะ
4: เสือกับจระเข้ครับ
3: เสือกับจระเข้เกิดขึ้นในไหน
4: ในป่าครับ
3: ในป่าในป่าเต็มพร้อมนะคะจะมีก้อนความโชคดีหรือว่ามีบันไดเขย่าด้วยก็ได้นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่บิ๊กค่ะ
4: สวัสดีครับน้องๆวันนี้เอ้ยมาเล่าพี่จะเล่านิทานเลยนะครับนานมาแล้วมีเสือกับจระเข้คู่หนึ่งเป็นเพื่อนรักกัน
3: ค่ะ
4: พวกมันมักจะคุยกันเป็นประจำทุกวันวันหนึ่งจระเข้
3: จระเข้ทำท่าไงคะ
4: จระเข้พูดกับเสือว่าบรรพบุรุษของข้ามีมายาวนานมากกว่าพวกเจ้ามากนักเสือได้ยินแล้วก็หัวเราะ
3: เสือได้ยินแล้วก็หัวเราะ
4: แล้วพูดว่าเจ้าไม่ต้องพูดถึงบรรพบุรุษของเจ้าหรอกแค่ข้าเห็นผิวหนังของเจ้าข้าก็รู้แล้วว่าบรรพบุรุษของเจ้าเป็นมาอย่างไรไม่ควรเอาพ่อแม่มาเล่นอะไรพวกนี้นะครับไม่ควรเอามาเล่นนะครับ
3: เราเห็นเหมือนกันเนาะตามแบบโรงเรียนเล็กๆใช่ไหม
4: เห็นเยอะครับ
3: อาจจะเป็นว่าแบบวัยเนาะเป็นวัย
4: ยังเด็กอยู่ด้วยครับ
3: ยังเด็กอยู่ก็แบบหาเรื่องสนุกกันไปอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่สมควรเลยเพราะบางทีบางคนเขาอาจจะมีสิ่งที่ซ่อน
0: แม่อุ่มมองดูนักศึกษาแล้วก็รู้สึกชื่นชมพวกเขานะคะว่าโอ้เขาสามารถที่จะใช้ความสำเร็จเป็นหมดหมายได้จริงๆแล้วเขาก็ทำได้จริงๆกันด้วยกระซิบให้ผู้ชมฟังนิดนึงพอหลังจากที่ได้ออกรายการกันคือได้เข้าสตูแล้วก็ได้ทำรายการกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะมีคำถามโยนไปให้ในแพลตฟอร์มของ Facebook แล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยได้ตอบคำถามเหมือนตอบทำใบงานอย่างเงี้ยหลายคนก็รู้สึกชื่นชมยินดีกับตัวเอง รู้สึกว่าความสำเร็จที่ตั้งไว้เป็นหมดหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ได้จริงๆโดยที่เขาก็ไม่ได้ตกหลุมพรางมันไม่ได้นำมันมากลายเป็นพลังลบให้กับตัวเองแต่กลับเหลือพื้นที่ตัวตนที่ว่างๆไว้ให้พลังบวกเนี่ยได้เข้ามาแล้วเอาความสำเร็จอยู่ภายนอกตั้งไว้บนโต๊ะหรือบนไหนก็ได้เอาไว้เป็นหมุดหมายน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะคีย์เวิร์ดต่อมาที่ผมจะให้ไว้สำหรับการพัฒนาศักยภาพ

0: าพมนุษย์ลองดูดีๆนะคะนักศึกษาบางคนที่มาออกรายการเนี่ยเขาจำนิทานบางคนไม่ได้จำบางคนก็ตามความเข้าใจแต่สุดท้ายเลยคือไม่มีใครดูบทไม่มีใครหยิบนิทานหรือมือถือมาดูทีแรกจะขอเลยแหละบอกว่าครูอมขอได้ไหมอะไรอย่างนี้อุ๋มก็บอกไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะอุ๋มต้องการที่จะฝึกให้พวกเขาเนี่ยได้จดจ่อภาษาอังกฤษเรียก concentrate เนาะจดจ่อกับมันถ้าเราไม่จดจ่อเราจะไม่เกิดความเข้าใจจริงๆแล้วเสน่ห์ของการเล่าเรื่องอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมมนุษย์เนี่ยจะสามารถเล่าอะไรก็ตามให้มนุษย์อีกหลายคนได้เชื่อตามเนี่ยได้ด้วยการที่มนุษย์คนนั้นจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจอย่างถ่องแท้โดยที่ไม่ใช่การจําแล้วมาพูดต่อๆกันแต่เป็นการตีความหมายใหม่ค่ะผมเคยทําวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการตีความหมายใหม่ของนักศึกษาเนี่ยแหละก็ได้เห็นมุมมองที่น่ามหัศจรรย์ของคน Gen Z นะคะซึ่งหลายๆผลลัพธ์ที่น่าตกใจนั้นอุ๋มเชื่อว่ามาจากการจดจ่อค่ะคุณผู้ชมภายในใจเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากจะพูดถึงหรืออะไรเนาะแล้วเราก็ดันไปทำให้เขาต้องนึกถึงอีกครั้งนะคะขอบคุณพี่บิ๊กมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือพี่บิ๊กหน่อยมากเลยค่ะมาถึงพี่ฟุ๊กของเราบ้างนะคะพี่ฟุ๊กบอกว่าต้องเตรียมตัวตั้ง2ปีกว่าจะมาได้นะคะในวันนี้ได้โอกาสแล้วพี่ฟุ๊กจะเล่าเรื่องอะไรคะ
1: นี่พี่ฟุกจะมาเล่าเรื่องลูกแกะโง่นะครับน้องๆ
0: ค่ะลูกแกะโง่ค่ะปกติเราอาจจะเคยฟังพวกอะไรนะเด็กเลี้ยงแกะอะไรแบบนี้นะคะแล้วในรายการก็มีเล่าเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่พอบอกว่าลูกแกะโง่ในความรู้สึกครูผมก็ยังไม่เคยฟังเลยเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเชิญพี่ฟุกค่ะ
1: ครับ
0: เกิดในไหนเรื่องเกิดในไหน
1: เกิดในสวนใช่ครับที่แบบเลี้ยงแกะ
0: เขียว
1: ๆมีป่าร
0: อบมีป่ารอบโอเคค่ะพร้อมนะคะ
1: พร้อมครับก็การละครั้งหนึ่งนะครับมีลูกแกะอยู่ในสวนที่เลี้ยงแกะนะครับจะล้อมรอบด้วยป่าก็มีแกะลูกแกะตัวหนึ่งนะครับพัดหลงออกจากฝูงแล้วก็เดินตกลงไปในบ่อน้ำมันกว่าลูกแกะตัวนี้จะขึ้นมาจากบ่อน้ำมันได
0: ้
1: ตัวมันก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ำมันแล้ว
0: คือถ้าตกลงไปในบ่อน้ำมันอ่ะมันจะทำให้ร่างกายเรามันแบบขยับเขยื้อนได้ช้าแล้วก็หนัก
1: ใช่แล้วพอลูกแกะจะกลับไปที่ฝูงเนี่ยก็มีสะเก็ดไฟจากคบเพลิงลอยมาโดนที่ตัวลูกแกะเกิดประกายไฟขึ้นมา
0: เพราะว่าน้ำมันกับไฟเป็นไงคะ
1: เจอกัน
0: มันจะทำให้แบบนะฮะมีปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ทำให้ระเบิด
1: แต่ลูกแกะไม่กลัว
0: ไม่กลัว
1: ดีใจครับ
0: จริงไหม
1: ก็เลยวิ่งไปโชว์เพื่อนในฝูงว่าลูกแกะพูดขึ้นมาว่าดูไฟบนตัวข้าสิให้แสงสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์เสียอีก
0: ไปเข้าใจอย่างนั้นซะนี
1: ่แล้วทันใดนั้นลมก็พัดขึ้นมาแรงมาก
0: ลมพัดค่ะต้นไม้เองค่ะลมพัด
1: พัดจนไฟลุกท่วมลูกแกะจนลูกแกะได้ตาย
0: ตายลง
1: ใช
0: ่เป็นอีกเรื่องนึงที่จบแบบ sad ending นะคะเศร้านะตายเลย
1: ใช่
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะ
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพราะมันจะทำให้เกิดภัยร้ายต่อตัวเองในภายหลังครับ
0: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณพี่ฟุ้งหน่อยค่ะเห็นภาพเลยเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่แบบปรับใช้ในณทันทีได้เลยนะคะบางทีเราเห็นว่าอะไรแบบมันดูบันเทิงอ่ะแต่จริงแล้วมันอาจจะสร้างความเป็นความหายนะให้กับเราในระยะยาวก็ได้นะคะเรื่องนี้
2: ผู้ชมคะมาถึง

0: หลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาเขาก็จะมีที่มาแตกต่างกันไปมีหลายคณะหลายสาขาที่ได้มาเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเวลาที่เราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์คนใดก็แล้วแต่สิ่งที่อุ๋มใช้เสมอตอนที่ได้เจอกันครั้งแรกคืออุ๋มจะต้องเชื่อก่อนเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนกับอุ๋มเนี่ยอุ๋มจะบันดาลให้เขากลายเป็นผู้สร้างให้ได้อุ๋มต้องเชื่อแบบนั้นก่อนเหมือนกันกับถ้าเราจะเอาคีย์เวิร์ดนี้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เราก็ต้องเชื่อมั่นในตนเองก่อนว่าเราอะคือผู้สร้างแต่มนุษย์ด้วยความเป็นมนุษย์เนาะก็จะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันช่างรื่นรมพอรื่นรมแล้วเนี่ยเราก็จะเพลิดเพลินกับความสุขชั่วคราวแล้วเมื่อเราเพลิดเพลินไปเรื่อยๆเราจะลืมไปว่าในฐานะมนุษย์เนี่ยเราคือผู้สร้างผู้สร้างค่ะไม่ใช่ผู้เสพเหมือนเวลาที่อุ๋มเองทำรายการให้คุณผู้ชมได้รับชมเมื่อคุณผู้ชมรับชมตอนนั้นคุณผู้ชมเป็นผู้ชมเนาะในมุมมองของอุ๋มคุณผู้ชมก็คือผู้ที่เสพสื่อส่วนอุ๋มเป็นผู้สร้างค่ะดังนั้นเราต้องเชื่อแบบนี้ก่อนว่ามนุษย์คือผู้สร้างเวลาที่ให้งานนักศึกษาไปอย่างกลุ่มเนี้ยบอกว่ามาทำสื่อด้วยกันผมฟังได้อย่างเดียวครับนิทานเขายังเชื่อมั่นอยู่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆรอบตัวเขาเป็นผู้เสพแต่พอเราได้ให้พื้นที่ในการยืนในฐานะเป็นผู้สร้างดูสิคะศักยภาพของมนุษย์หลั่งไหลออกมาท่วมท้นเลยค่ะผู้ชมเป็นความหายนะให้กับเราในระยะยาวก็ได้นะคะเรื่องนี้ไปกระทบกับประสบการณ์ชีวิตในช่วงไหน
1: ก็ช่วงวัยรุ่นอะไร
0: วัยรุ่นเรียนปวช.
1: ใช่ช่วงปวช.เลยครับ
0: วัยรุ่นพี่ฟุกเป็นไงคะอยากรู
1: ้ก็สุดติ่งนะครับดื้อครับ
0: ดื้อนะคะแล้วพอฟังนิทานเรื่องนี
1: ้ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาบ้างครับให้ดีขึ้นกว่าตอนนั้นนะ
0: เราก่อนหน้าที่เราจะฟังนิทานเรายังไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะอะไร
1: ครับยังดื้อเลยครับ
0: ยังดื้ออยู
1: ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นแบบอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเห็นอะไรก็อยากลองไปหมดเลยดื้อมาก
0: คือถ้าน้องๆดูรายการนี้อยู่นะคะผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่พอเข้าสู่วัยรุ่นเนาะเราจะค่อนข้างที่จะปฏิเสธครอบครัวแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ของตัวเองนะหลายคนที่ดูอยู่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะเรายังเด็กแต่ถ้าโตแล้วก็อาจจะก็ยังไม่เข้าใจอยู่เพราะว่าเรามีความคิดของตัวเองอยู่ถูกไหมแต่ลองฟังพี่ฟุกแล้วลองนำไปคิดดูนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามัวแต่อยู่ในโซนที่มีแต่เราเนาะแล้วเราก็คิดจากตัวเราออกไปความหายนะมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราตัวเราเองเรารับผิดชอบไม่ไหวก็ได้ดังนั้นอย่ารอให้นิทานมันมากลายเป็นประสบการณ์ชีวิตของเรานะคะก็ลองนำหลายๆสิ่งที่ได้รับฟังได้รับรู้จากคนที่เขาเคยผ่านมานะคะแล้วก็ลองนำไปรีบปรับใช้แล้วรีบปรับตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นจะสายไปตอนนั้นที่พี่ฟุกฟังนิทานผมเนี่ยพี่ฟุกรู้สึกไหมว่าเอ้ยเราจะต้องปรับตัวเองแล้วมันสายไปหรือยัง
1: ก็ยังครับก็ยังมีเวลาที่จะทำได
0: ้ที่จะทำได้แต่เกือบจะสายแล้วไหม
1: เกือบแล้วครับอีกนิดเดียวครับ
0: เกือบอีกนิดเดียวเลยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะขอบคุณพี่ฟุกมากเลยค่ะมาถึงพี่แม็กค่ะคนสุดท้ายพี่แม็กนี่หน้าตาใจดีมากนะคะพี่แม็กไหนคะพี่แม็กถือลูกบอลสีแดงเนี่ยค่ะนะคะมาเชิญชวนให้น้องๆฟังนิทานนิทานของพี่แม็กเป็นเรื่องอะไรคะ
2: เป็นเรื่องอึ่งอ่างกับ
0: อึ่งอ่างกับวัวค่ะเชิญรับฟังค่ะ
2: ณริมหนองน้ำเอ้ยณหนองน้ำ

0: ทุ่งนา
1: ริมทุ่งนาค่ะอาป่ามีป่าด้วย
2: ค่ะอีกทริคนึงคุณผู้ชมที่อุ่มใช้คือความอ่อนแอค่ะอุ่มในฐานะที่เป็นครูเนี่ยทุกคลาสอุ่มจะคอยขุดความอ่อนแอแต่ไม่มาเปิดเผยให้กันฟังนะคะขุดความอ่อนแอของผู้ที่อุ่มเนี่ยกำลังจะสร้างให้เขากลายเป็นผู้สร้างและให้เขาตัวเขาเองตัวตนของเขาเองอะได้รับรู้ถึงความอ่อนแอของตัวเองให้ได้ค่ะผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเวลาที่เราจะบันดาลให้ตัวเองกลายเป็นผู้สร้างแล้วทำให้ศักยภาพของมนุษย์ของตัวเองเนี่ยพัฒนาไปได้ถึงขีดสุดเนี่ยถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เรายอมรับในความอ่อนแอของเรายอมรับในความขี้ขลาดของเรายอมรับในความไม่กล้าของเราแล้วก็หนีไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับเราก็พยายามที่จะวิ่งหนีศักยภาพของตัวเองเหมือนกันนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณผู้ชมจะกำลังกลัวใดๆก็แล้วแต่ยอมรับมันค่ะเราอ่อนแอเราลายมือไม่สวยเราทำอะไรไม่ได้อีกเนี่ยค่ะยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ยอมรับมันก่อนยอมรับก่อนที่จะวิ่งหนีอันนี้เป็นทริคสำคัญนะคะอย่าเพิ่งวิ่งหนีก่อนแล้วค่อยแบบโอ๊ยหนีมาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้ฉันกลัวอะไรนะเนี่ยอันนี้คือวิ่งหนีก่อนที่จะยอมรับแต่ถ้าเรายอมรับมันก่อนเราจะไม่วิ่งค่ะจะใช้คำว่าสู้ได้ไหมผมมองว่าน่าจะเป็นใช้คำว่าการต่อรองดีกว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองต่อรองกับความอ่อนแอดูเหมือนนักศึกษาที่ผมให้คุณผู้ชมได้ชมเขาเนี่ยชมแล้วก็ชื่นชมกันด้วยเนาะคือลองดูสิคะว่าพวกเขาว่าได้ผ่านความอ่อนแอมานะแล้วก็ต่อรองกับผมอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมอ่ะไม่เอาได้ไหมทำอย่างอื่นได้ไหมอะไรแบบนี้ผมให้คำไปคำเดียวเลยว่าเปลี่ยนจากการที่ต่อรองครูเนี่ยมาเป็นการต่อรองกับความอ่อนแอของตนเองดีกว่าก็จะมีคอร์สหนึ่งเลยค่ะที่ไว้สำหรับให้ทุกๆคนเนี่ยได้ยอมรับความอ่อนแอของตนเองแล้วพวกเขาก็ยอมรับมันผ่านมันมาได้เดินมานั่งเป็นครูตู้ให้ผู้ชมได้เห็นกันอย่างวันนี้ละค่ะ
0: ตัวหนึ่งเดินมากินน้ำ
1: วัวตัวใหญ่ค่ะค่ะ
0: ได้เหยียบลูกอึ่งอ่างไปหลายตัว
1: เหยียบลูกอึ่งอ่างซึ่งตัวเล็กกว่ามันเนาะ
0: ใช่ครับทีนี้พอแม่อึ่งอ่างกลับมาลูกๆ ก็รีบไปเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
0: แม่จ๋าแม่จ๋า
1: เสียงน่ารักมากเลยค่ะไงคะแม่จ๋า
0: เมื่อกี้มีตัวอะไรไม่รู้มาเหยียบพวกเราตายไปหลายตัวเลยตัวใหญ่ทะมึน
1: ตัวใหญ่คำว่าตัวใหญ่ทะมึนก็คือตัวใหญ่แบบว่าเหมือนแบบเห็นเป็นเงาๆดำๆอย่างเงี้ยใหญ่ทะมึนเลยค
0: ่
1: ะ
0: และทีนี้แม่อึ่งอ่างก็เลยสูบลมเข้า
1: หายใจเข้าใช่ไหม
0: ใช่ครับทำให้ตัวใหญ่ลูกว่าเท่านี้ใหญ่พอไหม
1: เท่านี้ใหญ่พอไหมจะได้รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับทีนี้ลูกก็บอกว่ายังใหญ่ไม่พอจ้ะแม
1: ่ยังใหญ่ไม่พอค่ะมีขออีก
0: ทีนี้แม่อึ่งอ่างฉุนเฉียวเลยสูบลมเข้า
1: ไปอีก
0: ใช่ครับ
1: ให้ใหญ่กว่าเดิม
0: แล้วทีนี
1: ้ถามอีก
0: ถามลูกอ่างว่าเท่านี้ใหญ่ไหม
1: ใหญ่ขึ้นอีกนะ
0: ลูกๆ ก็เลยบอกว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยจ้ะแม่
1: ยังไม่ถึงครึ่งโอ้โหต้องสูบเข้าไปอีก
0: แล้วทีนี้แม่งอ่างก็เลยสูบลมเข้าไปอีกจนตัวแตกตาย
1: ตัวแตกต่อหน้าลูกเลยเศร้าอีกแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะพี่แม
0: ่อย่าหลงทะนงตนครับ
1: ว่าตัวเองทำได้ทุกอย่างองค์ทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้และนิทานเรื่องนี้ไปสอนเราในช่วงไหน
0: ช่วงมัธยมครับ

0: ธยมมัธยมต้นหรือปลาย
1: มัธยมต้นครับ
0: มัธยมต้นก็เป็นช่วงม.1ถึงม.3เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี่แม็กคะ
1: เอาตัวเองไปเทียบกับเพื่อนคนอื่นครับ
0: ทำไมเราต้องไปเทียบเราอยากเข้าแก๊งหรือไง
1: ไม่ใช่ครับเรื่องการเรียนครับ
0: การเรียนใช่ไหม
1: ใช่
0: พอเอาไปเทียบแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: เทียบไม่ได้ครับ
0: เทียบไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเทียบเป็นแม่อ่านก็คือก็ตัวแตก
1: ใช่ครับ
0: ตัวแตกไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยพอได้ฟังปุ๊บเราก็เลยเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเป็นแบบไหน
1: อย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นครับ
0: เราก็ไม่เอาไปเทียบซะแล้วพอไม่เอาไปเทียบปุ๊บเรากลายเป็นคนแบบไหนไปคะมีความสุขขึ้นไหม
1: มีครับก็สบายสบาย
0: แล้วพอน้องๆฟังเรื่องนี้แล้วอยากจะให้น้องๆเอาไปปรับใช้เรื่องอะไร
1: เรื่องการเปรียบเทียบ
0: การเปรียบเทียบจริงๆพอพูดถึงการเปรียบเทียบนี่สำคัญนะนิทานของพี่แม็กนี่สอนได้อย่างดีเลยขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือพี่แม็กนะพอเห็นคำนี้หลายคนคิดว่าตัวเองไม่ใช่แต่สำหรับนะอุ้มว่าการใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญกับคนที่เรากำลังจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับเขาเนี่ยอุ้มว่ามันคูลมันเท่มากและการใช้คำนี้มันเหมือนมันเป็นคำใหญ่คุณผู้ชมแต่เราต้องใช้คำนี้ค่ะเพื่อให้เขารู้สึกว่าหมุดหมายของเขาเนี่ยมันใหญ่จริงแต่พอมีเพื่อนๆรายล้อมด้วยเพื่อนไปไหนไปนั่นเพื่อนทำแบบนี้ค่ะเวลาที่เรามองตัวเองจากการที่คนอื่นบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะคุณผู้ชมแต่พยายามอย่างที่อุ๋มบอกว่าผู้ชมจะต้องทำตัวเองให้เหลือพื้นที่ว่างเข้าไว้ตัวตนของเราอ่ะอย่าเพิ่งเต็มให้เหลือพื้นที่ว่างเข้าไว้เพื่อน้อมรับพลังบวกที่รายล้อมเราอยู่ด้านนอกนักศึกษาของอุ๋มเป็นแบบนั้นพวกเขาพยายามทำให้ตัวเองเป็นที่ว่างพออุ๋มบอกเขาว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญนะทุกคนผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญทุกคนไม่เอาครูถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญจะมานั่งดูกระดาษได้ยังไงอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งพวกเขาก็คำว่าผู้เชี่ยวชาญคืออะไรคำว่าผู้เชี่ยวชาญคือณตอนนั้นถ้าเราอยู่หน้ากล้องถ้าเราอยู่หน้ามวลชนพวกเขากำลังไปสื่อมวลชนนะคะถ้าพวกเราอยู่หน้ากล้องพวกเราอยู่หน้ามวลชนมวลชนจะให้พื้นที่กับเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญเสมอค่ะพอเขาเชื่อแบบนี้เหมือนอุ้มไปเปลี่ยนความเชื่อเขาด้วยแหละพอเขาเชื่อแบบนี้เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญพลังขับเคลื่อนมหาศาลเลยคุณผู้ชมกว่าที่จะมีวันนี้มานั่งเล่านิทานให้น้องๆแบบนี้ลื่นไหลแบบนี้ไม่ง่ายผ่านมาหลายยกอยู่นะคะกว่าจะปรับบุคลิกภาพกว่าจะปรับความคิดความเชื่อทัศนคติสิ่งที่มันครอบงำพวกเขาสิ่งที่คอยกดทับอยู่อดีตปัจจุบันและอนาคตอีกหลายอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วพอให้คำใหญ่ไปคำยากด้วยมันก็เลยกลายเป็นตัวกระตุ้นค่ะและทำให้พวกเขาได้พลังบวกจากตรงนี้ไปและเพียรพยายามจนกลายเป็นครูตู้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
2: ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆ นะคะจับกันได้มากน้อยแค่ไหนคะแต่คีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้จะสามารถที่จะนำไปใช้เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตแล้วก็ไปพัฒนาบุคลิกภาพของเราได้ด้วยนะคะก่อนที่จะมาออกรายการในวันนี้พี่ๆทำกันบ้านแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นมากที่จะมาเล่านิทานที่เป็นประสบการณ์ชีวิตให้กับน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะซึ่งพอพูดถึงนิทาน

0: หลายๆคนก็จะมีนิยามที่แตกต่างกันไปแต่พอได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆแล้วครูอุ๋มก็หวังว่าในรายการนี้นะคะที่เทอมนี้ได้ออกอากาศเนี่ยนะคะก็จะได้ให้ข้อคิดแล้วก็ได้ให้ประโยชน์ที่ผู้ชมจะสามารถนำไปปรับใช้ได้เสริมตอนท้ายให้นิดนึงนะคะสำหรับคำว่านิทานประสบการณ์ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทริคนึงที่ครูอุ๋มให้ไว้แหละนะคะแต่ถ้าถามว่าอยากที่จะนำเสนออะไรจริงๆก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ระแวดระวังกับการฟังหรือการเสพสื่อนะเพราะว่าการเสพสื่อทุกๆวันนี้นะมันมีหลายสื่อมากเลยที่เราเนี่ยก็เพลิดเพลินไปกับมันเนาะแต่อย่าไปเพลิดเพลินมากเกินไปนะครับถ้าได้รับสื่อแล้วก็อย่างพี่ๆเนี่ยนะคะได้รับสื่อนิทานแล้วก็เฮ้ยนำมาฉุกคิดแล้วก็นำมาปะติดปะต่อกับประสบการณ์ชีวิตของเราเอามาผสมผสานกับชีวิตของเราในช่วงนั้นสิดูสิว่าชีวิตของเราในช่วงนั้นต้องการให้เราเนี่ยเยียวยาในเรื่องไหนได้บ้างแล้วสื่อนิทานก็เข้าไปเยียวยาเช่นเดียวกันกับสื่อต่างๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียในยุคนี้นะคะจะมีทั้ง TikTok เอ่ยมีอะไรอ่ะเยอะแยะ
1: ผู้ชมคะว่ากันว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและมนุษย์ก็กลัวกันอยู่ลำพังแต่นะปัจจุบันผู้ชมจะเห็นสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นมากจนทำให้เราจากที่เคยเป็นคนที่กลัวความลำพังเราก็ไม่กลัวจากที่เคยเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะทำอะไรเองคนเดียวเราก็ไม่กลัวอุ้มใช้เทคนิคนี้ค่ะเทคนิคความลำพังพอให้งานไปบอกว่าต้องมาทำรายการนักศึกษาบอกเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวครับ ในฐานะครูอุ้มก็เลยตอบไปบอกว่าอ๋อนี่แหละพร้อมๆกันหมดเลยลูกเป็นกลุ่มนักศึกษาก็โอ้เยี่ยมเลยเอาละทุกคนเลือกนิทานกันเอาทุกคนเลยเหรอครับใช่ๆในบอกกลุ่มไง เห็นไหมคะสะท้อนอะไรอ่ะเล่าให้ฟังตรงนี้คือสะท้อนว่าอย่างที่บอกแหละมนุษย์กลัวความลำพังแต่ถ้าเราเป็นครูพูดให้ไว้สำหรับผู้ที่เป็นครูหรือว่าสนใจในด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะคะเราต้องฝืนผู้เรียนบ้างค่ะบางทีเนี่ยถ้าไม่ให้อะไรให้มีช่วงเวลาของการไปอยู่ลำพังฝึกลำพังคนเดียวเนี่ยศักยภาพมนุษย์จะไม่ออกมาแบบที่ผู้ชมเห็นแบบนี้หรอกค่ะนิทานพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วพวกเขาฝึกซ้อมกันหลายรอบเหมือนผมจะบอกผู้ชมหลายๆครั้งแบบนี้แต่การฝึกซ้อมหลายรอบนั้นก็เพียงแค่ในตอนที่เราเรียนด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเป็นการฝึกเพียงแค่นั้นผู้ชมว่าพอไหมคะใช่ค่ะไม่พอพวกเขารู้ตัวเองดีว่าไม่พอรู้ได้ยังไงล่ะก็หลังจากที่ซ้อมอุ้มไม่ได้บอกอะไรใดๆทั้งสิ้นเพื่อนไม่พูดหลายๆคนโฟกัสที่ตัวเองหมดผลงานตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ไม่โอเคอย่างนี้เขาคิดของเขาได้เองนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามันคืองานที่ต้องลำพังแล้วไงคะพอคิดได้เองปุ๊บเขาเลยต้องใช้ประโยชน์จากความลำพังเนี่ยนะคะไปซ้อมกับตัวเองคนเดียวลำพังสุดท้ายเลยได้อย่างที่ผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะนี่คือประโยชน์ของคีย์เวิร์ดนี้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สำหรับครูอุ๋มก็ไม่ได้เล่น TikTok นะคะก็จะไม่ได้รู้ตรงนั้นมากเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะต้องมีช่วงหนึ่งเหมือนกันเนาะที่ทุกคนอาจจะต้องปิดรับสื่อบางสื่อเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีพลังอำนาจบางอย่างไปควบคุมชีวิตในด้านต่างๆได้ บางช่วงชีวิตก็ต้องเปิดรับสื่อบางสื่อเพื่อให้เราได้มีพลังอำนาจในการควบคุมบางอย่างได้เช่นเดียวกันดังนั้นรายการนี้ก็สนับสนุนแล้วก็อยู่เคียงข้างทุกคนนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีพลังอำนาจในตัวเองค่ะจากการรับสื่อในเทอมนี้ที่จะนำเสนอในนิทานประสบการณ์ชีวิตก็คือสื่อนิทานนั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกๆคนด้วยนะคะที่วันนี้มาเล่านิทานให้กับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆได้รับฟังกันในวันนี้มาถึงช่วงท้ายกันบ้างนะคะอยากที่จะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคงต้องเริ่มจากใครคะมาอยู่ที่ใครคะเนี่ย
2: พ
0: ี่แม่พี่แม่พี่แม่ฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมบ้างค่ะ
2: ก็อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนครับแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อของแม่ครับ
0: ค่ะถ้าไม่ตั้งใจเรียนจะเป็นยังไง
1: มาถึงคีย์เวิร์ดนี้กันบ้างธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์หลายต่อหลายรุ่นพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อให้เราไม่อยากจะเอาชนะธรรมชาติแต่วาทกรรมที่คอยครอบงำเราก็พยายามกระตุ้นให้เราเอาชนะธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนมีความเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันกับลูกศิษย์อุ่นนี่แหละนักศึกษาของทุกคนมีความเฉพาะตัวพวกเขาเรียนรู้ว่าคนนั้นคนนี้เพื่อนครูบาอาจารย์มีธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้แต่น้อยนะคุณผู้ชมที่เราจะเรียนรู้ว่าแล้วธรรมชาติของตัวเราเป็นอย่างไรเล่ายากอยู่นะคะบางทีเราไม่ได้จดจ่อกับมันดังนั้นก่อนที่จะให้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าเราต้องโฟกัสที่ธรรมชาติของมนุษย์ก่อนมนุษย์อยู่ได้ด้วยการหายใจเราโฟกัสไปที่ลมหายใจของเราก่อนค่ะหายใจเข้าเป็นยังไงหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่หยิบโซเชียลมีเดียไม่เปิดอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีใครมาพูดคุยกับเราเราคิดเรื่องอะไรมากที่สุดอุ้มให้โจทย์นี้กับนักศึกษานะก่อนที่จะได้จัดรายการกันนะคะอุ้มให้โจทย์นี้โจทย์ที่ว่าให้พวกเขาลองโฟกัสธรรมชาติของตัวเขาหลายๆคนก็ตอบกันมาว่าโอ้ในช่วงจังหวะที่อาจารย์ให้เดดแอร์ประมาณ5นาทีผมคิดอะไรเรื่องอะไรเยอะที่สุดแต่5นาทีก็เยอะไปจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่าแค่1นาทีก็เพียงพอค่ะ1นาทีเนี่ยจะมีอะไรต่อมีอะไรวิ่งผ่านความคิดของเราเยอะมากจับให้ได้ค่ะว่าเราคิดเรื่องอะไรมากที่สุดตีความตรงนั้นเลยว่านั่นแหละคือธรรมชาติของเราพอเราคิดนึกธรรมชาติของเราเรารู้เราเรียนรู้แล้วเราจะมีสไตล์ในการเล่าแล้วก็พัฒนาศักยภาพอีกแบบนึงไปเลยคุณผู้ชมลองดูค่ะลองใช้เรื่องนี้เป็นแนวในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อุ้มเชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถทำได้จากตอนนี้นะคะ EP ที่2หรือตอนที่2เนี่ยแล้วคุณผู้ชมได้เห็นตัวอย่างอย่างชัดแจ้งด้วยอุ้มว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยค่ะโฟกัสกันที่ธรรมชาติค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะอ่ะมาพี่บิ๊กบ้างนะคะพี่บิ๊กครับปีนลงมาจากต้นไม้แล้วคุยกัน
3: ไม่ครับเลย
0: อ่ะพี่อยากจะฝากอะไรถึงน้อง
4: อยากให้ใช้ชีวิตแบบว่าคิดเยอะคิดรอบให้คิดได้รอบคอบครับเวลาทำอะไรแต่ละอย่างจะได้ไม่มีปัญหาตามมาอะไรพวกนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณพี่บิ๊กค่ะพี่มิ้นสุดสวยของเราฝากอะไรถึงน้องลูก
5: อยากให้น้องกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำค่ะ
0: การกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำมันดียังไงพี่มิ้น
5: ก็เราสามารถพ พัฒนาตัวเองได้

0: เราสมมุติเราไม่เป็นคนที่เขินมากเลยอะไรเงี้ยเรามาเรียนรู้สิ่งต่างๆเราสามารถที่กล้าพูดกล้าคิดกล้าทําได้เลยค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆ
1: กล้านะคะชอบคำของพี่มิ้นจริงความกล้าสำคัญค่ะเชิญค่ะวิกกี
2: ้ครับก็อยากให้น้องๆ
1: อวยพร
2: ตั้งใจเรียนครับ
1: ใช้คาถาเปล่าตั้งใจเรียน
2: ตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมและพ่อแม่ครับ
1: ค่ะตั้งใจเรียนนะคะเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่พี่อั้นค่ะ
3: อยากให้น้องๆลองสิ่งใหม่ๆในชีวิตบ้างครับแบบว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยครับไม่ต้องรอโอกาสครับ
1: คำนี้ดีมากเลยค่ะอยากทำอะไรทำเลย
4: อยากให้น้องๆขยันไม่ขี้เกียจเด
1: ตามนิทานเลยนะ
4: ใช่ครับ
1: จริงๆยากเหมือนกันนะที่เราจะไม่ขี้เกียจใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันมีสิ่งล่อเยอะไง
4: ใช่
1: แล้วน้องๆจะเอาชนะยังไงล่ะ
4: ฟังนิทานครับ
1: ฟังนิทานโอเคขอบคุณพี่ภูมิมากเลยค่ะมาค่ะพ่อบ้านของเราค่ะพี่ต้นโอค่ะ
5: อยากให้น้องๆใช้สติปัญญาแล้วก็ไหวพริบให้ดีครับ
1: เป็นสิ่งสำคัญหมดเวลาของ Create คนซีซั่น1ตอนที่2วันนี้ลงแล้วค่ะผู้ชมแหมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการกันได้ผ่านทางช่องนี้ที่นี่เวลาแบบนี้ผู้ชมคะในตอนเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าผู้ชมอยากที่จะดูย้อนหลังผู้ชมสามารถทำได้โดยเข้าไปในเว็บไซต์ของ DLTV Search ใน Google ได้เลยนะคะหรือจะรอก่อนพอหมด8ตอนแล้วจะมีการวนซ้ำอีก1รอบผู้ชมก็ดูผ่านโทรทัศน์ของผู้ชมได้เลยค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกับอุ๋มและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกันได้ใหม่ในครั้งหน้าก็จะมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผ่าน9คีย์เวิร์ดมาให้ผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเช่นเคยส่วนในรายการนี้ผู้ชมดูแล้วคิดเห็นอย่างไรติชมรายการกันมาได้นะคะหรือติดต่ออุ๋มมาก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการนี้ทุกๆคนตั้งใจทำแบบจิตอาสาให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มที่ก็ขอน้อมรับทุกคำติชมและจะปรับปรุงให้ผู้ชมพึงพอใจมากที่สุดค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับ

ข้อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะทั่วประเทศเลยอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะคะและสำหรับในตอนที่2ของเราในวันนี้นะคะชื่อตอนว่าบทบาทของคาร์บอนเครดิตต่อการทำนาข้าวค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับชาติและนานาชาติค่ะวิทยากรท่านนี้ท่านมีประสบการณ์สูงมากในการตรวจคาร์บอนเครดิตในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไบโอชานะคะหรือในภาคอุตสาหกรรมค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะท่านให้เกียรติกับเรานะคะมาเล่าเรื่องให้น้องๆแล้วก็พี่น้องชาวนานะคะฟังเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวค่ะท่านมีตำแหน่งนะคะเป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทซิมเมอร์มันจำกัดนะคะแล้วก็รับหน้าที่ในการตรวจคาร์บอนเครดิตให้กับบริษัทใหญ่ๆของประเทศเรานะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอให้น้องๆนะคะและท่านผู้ชมทุกคนนะคะพบกับดร.กิจโสพลธนินทร์สิริพิทยาค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง

0: คาร์บอนเครดิตนาข้าวโดยตรงเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมดร.กิจโสพลธนินทร์ศิริพิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซิมเมอร์มันจำกัดและเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจด้านคาร์บอนเครดิตของบริษัท KBS Certification Service ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคาร์บอนเครดิตของระดับนานาชาติ VERA Gold Standard และ CDM ของ UNFCCC ซึ่งวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาแชร์ประสบการณ์จากการทำเรื่องเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและโลกร้อนที่มีประสบการณ์มากว่า10ปีที่ทำงานอยู่ตั้งแต่สมัยร่วมงานกับบริษัทในเครือของประเทศเยอรมันด้านผู้ตรวจและด้านสิ่งแวดล้อมทุกท่านคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งคาร์บอนเครดิตจำแนกได้เป็น2รูปแบบ1คาร์บอนเครดิตที่ได้รับจากการทำโครงการที่มีการลดหรือเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ2คาร์บอนเครดิตที่ได้รับจากการทำโครงการที่ดูดกับก๊าซเรือนกระจกมากักเก็บไว้นะครับซึ่งน้องๆหรือทุกท่านที่ดูรายการนี้ทราบดีว่านะครับก๊าซเรือนกระจก7ชนิดได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์หรือก๊าซอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งวันนี้นะครับบทบาทของการทำนานะครับได้มีการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวในหัวข้อวันนี้เราจะจำแนกออกเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับอันที่1ได้แก่การลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวนะครับหัวข้อที่2เป็นเรื่องของการจัดการน้ำและดินที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหัวข้อที่3ก็คือคาร์บอนเครดิตกับการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวนะครับเราต้องรู้ว่าการปลูกข้าวนั้นอยู่ในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าการปลูกข้าวมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรามาดูพูดถึงเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวนะครับซึ่งในการปลูกข้าวได้มีการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการทำนานะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการที่มีน้ำขังในนาและการย่อยสลายจากอินทรีย์วัตถุหรือการปล่อยก๊าซมีเทนนะครับเช่นฟางข้าวนะครับหรือซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในนานะครับการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากปุ๋ยเคมีซึ่งเราแน่นอนอยู่แล้วว่าเรามีการทำนาโดยใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำนาอีกตัวหนึ่งที่มีครับก็ในอันดับที่2ก็คือการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากปุ๋ยเคมีซึ่งในการทำนาเราทราบกันดีว่าประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากนะครับซึ่งเวลาเราหว่านปุ๋ยนะครับจะเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งมีศักยภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่า273เท่าจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งตรงนี้ในบทก่อนหน้าทุกท่านคงได้เรียนแล้วว่าการปลดปล่อยมีการเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับส่วนการขังน้ำที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนนะครับจะทำให้เกิดศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน28เท่าประมาณการนะครับซึ่งการปล่อยก๊าซไดออกไซด์จากการผลิตปุ๋ยและใช้ปุ๋ยเคมีนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งตรงนี้ในการที่เราต้องทราบว่าก่อนที่เราจะไปลดอะไรนะครับเราใช้อะไรอยู่นะครับครับผมครับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับส่วนหนึ่งก็คือการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุหรือเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแต่เรามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งตรงนั้นเป็นข้าวออร์แกนิกอย่างไรก็ตามถึงแม้เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับการทำนาก็ยังทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะครับที่เกิดจากมีเทนหรือเกิดจากการย่อยสลาย

ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการทำนาก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลที่ใช้ในรถไถนะครับหรือใช้ในรถเกี่ยวนะครับก็คือจะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆนะครับหรือปั๊มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการปลูกข้าวก็จะมีการปลดปล่อยนะครับก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือ 1. คาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้เชื้อเพลิง 2. การหมักหมมนะครับหรือการหมักฟางที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนหรือไนตรัสออกไซด์ที่ทำให้เกิดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการเผาฟางข้าวก็ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมหาศาลนะครับซึ่งในการทำนาลดโลกร้อนนะครับอันดับหลักสำคัญเลยนะครับจะต้องลดการเผาฟางข้าวนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดมลพิษซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมครับซึ่งการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวนะครับเราก็จะมีแนวทางเรารู้ว่าต้นเหตุเกิดจากการหมักหมมนะครับหรือการหมักฟางหรือเกินกัดจากการที่ใช้สารอินทรีย์นะครับเพราะนั้นแนวทางเราก็จะแบ่งเป็นเรื่องของนะครับอันดับที่1ก็คือเรื่องของการลดการขังน้ำในนานะครับเพื่อลดการเกิดก๊าซมีเทนที่เกิดจากการหมักของฟางข้าวหรือสารอินทรีย์ในนานะครับขอไข่ลดจากการใช้ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าการทำนาเปียกสลับแห้งหรือการทำนาลดโลกร้อนตรงนี้เราก็จะใช้การวิเคราะห์ดินนะครับเพื่อลดการใช้ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นนะครับส่วนอันสุดท้ายสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะครับก็คือลดการเผาฟางข้าวในนานะครับซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากลดหมอกควันที่เกิดจากการเผาฟางข้าวแล้วนะครับก็จะช่วยลดผลกระทบจากโรคต่างๆที่เกิดจาก PM 2.5 นะครับซึ่งในอันดับแรกที่ก่อนที่เราจะทำนาข้าวลดโลกร้อนนะครับหรือทำนาข้าวเปียกสลับแห้งนะครับที่เราทราบกันดีว่าการทำนาข้าวนั้นนะครับจะต้องมีกระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเหมือนเดิมคำถามก็จะเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเราจะลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรหรือลดโลกร้อนได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในการทำนาลดโลกร้อนนี้นะครับก็คือเรื่องของการจัดการน้ำและดินนะครับที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับมีอยู่3ตัวที่เกิดจากการทำนาข้าวนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากเชื้อเพลิงหรือการเผาฟางนะครับมีเทนที่เกิดจากการหมักฟางหรือหมักสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในดินนะครับอันที่3ก็คือเกิดจากไนตรัสออกไซด์ที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะนั้นขั้นตอนแรกๆนะครับก่อนการจัดการน้ำและดินเนี่ยนะครับเราเริ่มจากการจัดการดินก่อนเพื่อเตรียมการแปลงเพาะปลูกนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับเราก็เริ่มจากการทำนาปกตินะครับก็คือการจัดการดินนะครับเพราะนั้นในการจัดการดินนะครับเราก็จะปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันนะครับในแปลงนาของเรานะครับที่มีความแตกต่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดไม่ควรเกิน5เซนติเมตรนะครับเพราะตรงนี้ก็คือเป็นหลักในเรื่องของการเวลาเราควบคุมน้ำในแปลงนานะครับ2เราเตรียมแปลงนาปกตินะครับสามารถใช้ได้ทั้งนาดำและนาหว่านนะครับซึ่งตรงนี้การจัดการดินเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งใช้เทคโนโลยีหรือใช้ความสามารถของกระบวนการในการปรับหน้าดินนะครับเทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะใช้ในเรื่องของเลเซอร์นะครับในการปรับระดับหรือหน้าดินให้เรียบเสมอกันนะครับหรือถ้าเป็นทางที่ชาวบ้านชาวนาทำกันเยอะที่สุดนะครับก็คือใช้ดูระดับน้ำนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะไม่เสียเงินในเรื่องของการที่จะต้องไปเช่าตัวเลเซอร์นะครับมาปรับระดับหน้าดินนะครับก็จะใช้รถแทรกเตอร์

ทั่วไปนะครับที่เรามีอยู่นะครับในการปรับหน้าดินโดยการปล่อยน้ำนะครับเพื่อดูน้ำที่สูงที่สุดกับระดับน้ำที่ต่ำที่สุดนะครับก็ไม่ควรเกิน5เซนติเมตรซึ่งเป็นกระบวนการแบบดั้งเดิมที่เราทำกันมาอยู่นะครับในการจัดการดินในการเตรียมดินนะครับก็เป็นปกติที่ชาวนาทำอยู่นะครับการจัดการน้ำนะครับการจัดการน้ำเนี่ยในหัวข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดการน้ำระบบเปียกสลับแห้งหรือ alternate wetting and drying หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือ AWD นะครับซึ่งตรงนี้เป็นคำพูดที่เราใช้ในการกระบวนการหรือวิธีการทำนาลดโลกร้อนนะครับเราเรียกว่าการทำนาระบบน้ำเปียกสลับแห้งหรือ AWD นะครับในส่วนการจัดการระดับระบบน้ำเปียกสลับแห้งจะช่วยลดการเจริญเติบโตของวัชพืชนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซมีเทนเพราะว่ามันไม่มีการหมักหมมของวัชพืชที่อยู่ในนานะครับหรือมีก็ลดลงนะครับซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้โลกร้อนหรือที่เรารู้ว่าการหมักหมมทำให้เกิดก๊าซมีเทนนะครับโดยเราจะการทำการควบคุมระบบน้ำโดยรอบแปลงนาเรานะครับหัวใจในการทำนาระบบนี้นะครับก็คือการควบคุมน้ำในนาข้าวนะครับเกษตรกรจะต้องสามารถนำน้ำเข้าและระบายน้ำออกได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องของการระบายน้ำออกเป็นหลักนะครับเรามองเรื่องของความต้องการของน้ำในขณะที่ข้าวต้องการน้ำเพราะฉะนั้นในการทำนาเปียกสลับแห้งจะต้องมีความระมัดระวังและมีความพร้อมนะครับในเรื่องของน้ำที่ต้องการใช้เมื่อต้องการนะครับซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับในประเทศไทยก็คือควรจะอยู่ในพื้นที่เขตชลประทานเป็นหลักนะครับหรือเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับในการทำนานะครับนาระบบนี้แน่นอนนะครับถ้าข้าวขาดน้ำเมื่อไหร่ก็จะทำให้ผลผลิตลดลงนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไม่เป็นผลดีต่อการทำนานะครับทำให้รายได้ลดลงนะครับซึ่งในการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับเราก็จะมองเรื่องของคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคาร์บอนเครดิตทำไมเราถึงเกิดได้คาร์บอนเครดิตในส่วนนี้นะครับซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยครับในบทอื่นจะมีอาจจะมีเรื่องของการประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตหรือก่อนหน้าบทที่1ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไปแล้วนะครับอาจารย์ท่านอื่นก็อาจจะพูดเรื่องของคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะครับซึ่งเราจะนำมาขายได้หรือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาอย่างไรนะครับแต่ในวันบทนี้นะครับคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะครับของการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคาร์บอนเครดิตเกิดจาก2ปัจจัย1ก็คือการที่ลดหรือเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ2หรือการดูดกลับนะครับซึ่งการดูดกลับก็เหมือนกับว่าเช่นเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือตัวเครื่องคาร์บอนแคปเจอร์นะครับคือดูดคาร์บอนในอากาศมาเก็บไว้นะครับอันที่2ก็คือป่าไม้นะครับก็คือการดูดคาร์บอนแล้วก็แปลงเป็นเนื้อไม้นะครับส่วนการทำนาเปียกสลับแห้งก็คือการลดนะครับหรือเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เราทราบดีว่า1เราลดอะไรบ้างนะครับลดการใช้น้ำก็คือเวลาเราใช้น้ำเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับในปล่อยน้ำเข้านาเราจะใช้ปั๊มน้ำสูบเข้าเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นแต่น้ำที่นาที่เกิดจากการทำนาในฤดูฝนนะครับส่วนใหญ่แล้วการทำนาของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการทำนาในหน้าอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับเช่นหน้าร้อนหรือหน้าหนาวนะครับซึ่งเราจะต้องมีการสูบน้ำเข้าไปในนานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการใช้ปั๊มน้ำนะครับปัจจุบันเนี่ยชาวนาส่วนใหญ่ก็ยังใช้ปั๊มน้ำที่เป็นดีเซลครับก็หนึ่งถ้าเรามีการลดใช้ดีเซลได้ก็คือเรื่องของการเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเช่นการเปลี่ยนจากดีเซลนะครับมาเป็นโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราลดการใช้น้ำเราก็สูบน้ำน้อยลงนะครับพอเราสูบน้ำน้อยลงก็หมายความว่าเรา
ลดการใช้น้ำมันดีเซลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งการปล่อยนาแห้งเป็นช่วงๆนะครับก็จะมีส่งผลทำให้ต้นทุนการสูบน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับน้อยลงนะครับอันที่สองนะครับซึ่งเมื่อมีการทำให้มีการเปียกสลับแห้งนะครับในช่วงการแห้งของดินนะครับรากของข้าวก็จะเพิ่มการแตกกอนะครับมีความแข็งแรงเพราะว่ารากของข้าวก็จะต้องหาน้ำใต้ดินนะครับหรือหาความชื้นในดินนะครับก็จะแตกกอมากขึ้นหรือแตกรากมากขึ้นช่วงเวลาดินแห้งเนี่ยครับรากข้าวจะเจริญเติบโตสู่ใต้ดินลึกขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทำให้นะครับผลผลิตข้าวเราแข็งแรงนะครับผลผลิตมากขึ้นซึ่งตรงนี้รากก็จะหาแหล่งน้ำในดินนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยน้ำท่วมตลอดเวลาเนี่ยรากก็ไม่แทงสู่ชั้นใต้ดินนะครับข้อดีอย่างหนึ่งในการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับก็คือการลดการระบาดของโรคแมลงและศัตรูพืชบางชนิดนะครับเพราะแมลงบางชนิดจะชอบอยู่ในสภาพน้ำขังนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของการปรับเปลี่ยนจากนาที่เราให้น้ำท่วมตลอดเวลาเป็นนาเปียกสลับแห้งนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ลดปัจจัยการผลิตนะครับนอกจากลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำแล้วนะครับเราก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากการใช้น้ำมันดีเซลหรือการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ำมันดีเซลนะครับการปล่อยนาแห้งเป็นช่วงๆนะครับลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวซึ่งมีนัยสำคัญนะครับตรงนี้เมื่อมีการหมักหมมของพืชไม่มีน้ำไปทำให้เกิดก๊าซมีเทนนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคาร์บอนเครดิตที่ได้นะครับก็คือการเปรียบเทียบนะครับก็คือเปรียบเทียบจากการทำนาปกติที่ปล่อยก๊าซมีเทนออกมาเมื่อเราเปลี่ยนกระบวนการทำนาเป็นเปียกสลับแห้งก๊าซมีเทนที่ลดลงก็คือคาร์บอนเครดิตที่ได้นะครับซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือ28เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับซึ่งตรงนี้การลดการปล่อยก๊าซมีเทนจำนวนมากก็จะทำให้ลดการทำลายภาวะโลกร้อนหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับการอีกอย่างนึงนะครับเรื่องนี้การทำนาเปียกสลับแห้งเป็นการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งจะทำให้เกิดนิเวศที่สมดุลมากขึ้นนะโดยในช่วงที่นาแห้งเอื้อต่อการอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกบเขียดมดซึ่งเป็นตัวห้ามหันของแมลงศัตรูพืชนะครับช่วยควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติอันนี้ก็คือเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่กลับมานะครับในเรื่องของการทำนาครับซึ่งตรงนี้มีผลสำคัญนะครับเพราะว่าในความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลในการอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งในการทำคาร์บอนเครดิตกับการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะครับการทำนานะครับไม่ได้สร้างรายได้แค่การผลิตเท่านั้นนะครับแต่เกษตรกรยังมีโอกาสรายได้เสริมจากการลดโลกร้อนก็คือการขายคาร์บอนเครดิตนะครับผ่านโครงการซึ่งมีบริษัทนะครับต่างๆที่พร้อมนะครับและมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในการทำคาร์บอนเครดิตจากการปลูกข้าวซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการทำคาร์บอนเครดิตนะครับจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะครับไม่ใช่แค่เพียงแต่เราปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับแต่เราจะต้องมีบันทึกที่เกี่ยวข้องเช่นจำนวนวันที่นาแห้งจำนวนวันที่นาเปียกนะครับจำนวนน้ำมันดีเซลที่เราใช้ในแต่ละครั้งของฤดูการทำนานะครับจำนวนปุ๋ยที่เราหว่านลงไปในนาข้าวนะครับจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้ในนาข้าวนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องทำการจดบันทึกนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการทำคาร์บอนเครดิตนะครับ
รวมถึงการวัดระดับน้ำในนานะครับในแต่ละช่วงนะครับ

ึ่งในการวัดระดับน้ำในนานะครับก็จะมีในบทถัดไปนะครับซึ่งเป็นวิธีการกระบวนการที่วัดน้ำในนาโดยใช้กระบอกวัดน้ำนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการทำนาแล้วได้คาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดการลดโลกร้อนนะครับแล้วสามารถนำคาร์บอนเครดิตที่ได้ไปขายนะครับเป็นรายได้เสริมของเกษตรกรนะครับเพื่อความยั่งยืนซึ่งตรงนี้นะครับการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยคือการขายหน่วยวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาซึ่งเราจะคิดเป็นตันเทียบเท่านะครับหรือคาร์บอนเครดิต1หน่วยหมายถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1ตันคาร์บอนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในประเภทของการทำนาลดโลกร้อนก็คือคาร์บอนเครดิตที่ได้รับจากการทำโครงการที่มีการลดหรือเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับก็คือการทำนาลดโลกร้อนนะครับคาร์บอนเครดิตกับการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนาข้าวคือแหล่งที่สำคัญนะครับในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้น้ำน้อยใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีนะครับเพราะปุ๋ยชีวภาพทำให้เกิดมีเทนแต่มีเทนมีศักยภาพ28เท่านะครับปุ๋ยเคมีมีศักยภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อน273เท่าเพราะฉะนั้นการที่เราปรับเปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยชีวภาพก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยลงนะครับการใช้น้ำน้อยแน่นอนนะครับที่ได้ก่อนหน้านั้นนะครับเรารู้ว่าการใช้น้ำน้อยเราสูบน้ำโดยน้ำมันดีเซลก็ลดการใช้ดีเซลลงนะครับซึ่งใน2 ส่วนนี้ในการปรับเปลี่ยนนะครับก็จะทำให้เราสามารถทำนาลดก๊าซเรือนกระจกได้นะครับทำให้เราสามารถทำนาที่ลดโลกร้อนซึ่งในการทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการทำนาเปียกสลับแห้งนอกจากลดต้นทุนที่เกิดจากการใช้น้ำมันที่น้อยลงหรือลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่น้อยลงลดการต้นทุนจากการที่ใช้สารเคมีน้อยลงและยังทำให้ประสิทธิภาพของในการปลูกนะผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากการผลผลิตที่มากขึ้นก๊าซเรือนกระจกนะครับที่ลดลงเอามาขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้ทำให้ชาวนามีรายได้สูงขึ้นนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าในการทำนาเปียกสลับแห้งนั้นต้นทุนที่ต่ำกว่ารายได้ที่สูงขึ้นโลกที่น่าอยู่สำหรับลูกหลานของเรานะครับซึ่งใน3หัวข้อนี้นะครับการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตกับการทำนาข้าวนะครับก็คือการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวการจัดการน้ำและดินที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก3หัวข้อนี้นะครับเป็นกระบวนการของคาร์บอนเครดิตซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ครับการทำคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวมีมาตรฐานรับรองที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นของในประเทศที่ดูแลโดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกหรือเรารู้กันดีในนามว่าพรีเมียมทีเวอร์นะครับส่วนในระดับต่างประเทศเราก็จะมีการรับรองคาร์บอนเครดิตจากวอร่านะครับหรือโกลด์สแตนดาร์ดซึ่งมีมาตรฐานในเรื่องของการปรับปรุงการทำเกษตรที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการทำคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวมีมาตรฐานรับรองทุกขั้นตอนนะครับการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตจะต้องทำตามกระบวนการของวิธีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบหรือผู้ทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนครับเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำหรือการทำนาที่มีความแตกต่างกันคนที่ทำดีนะครับหมายถึงว่าชาวนาที่ทำดีก็คือเราทำนาลดโลกร้อนนอกจากทำต้นทุนลดลงรายได้เราสูงขึ้นเกิดจากผลผลิต

ขึ้นและการขายคาร์บอนเครดิตได้มาซึ่งเป็นรายได้เสริมจากการทำนานะครับก็จะทำให้เรามีความยั่งยืนในการทำนาต่อไปครับการจัดการน้ำและดินเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าการทำนาเปียกสลับแห้งหรือในนาหวานหรือนาดำก็ตามนะครับการจัดการน้ำในระบบเปียกสลับแห้งนะครับเราปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันแล้วโดยมีหัวท้ายปลายนานะครับมีระดับน้ำต่างกันไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับเป็นหัวใจหลักในการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับซึ่งที่ได้กล่าวไปว่าเราจะใช้เครื่องมือเลเซอร์นะครับหรือใช้กระบวนการดั้งเดิมก็ได้นะครับโดยใช้ดูจากน้ำที่หัวนากับท้ายนานะครับมีความแตกต่างกันไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับเราก็ทำการขั้นตอนถัดมาก็คือทำนาแปลงนาตามปกติที่เคยทำกันนะครับแล้วส่วนท่อ PVC นั้นก็มีใช้ท่อ PVC ขนาด4นิ้วนะครับอาจจะใช้ความยาว5เซนหรือ30เซนนะครับโดยการฝังเข้าไปในดินนะครับลึกประมาณ20เซนครับโดยเพื่อดูระดับน้ำในดินนะครับโดยให้ปากท่อสูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า5เซนติเมตรนะครับถ้าเราใช้ท่อ25เซนก็จะสูงกว่าพื้นดิน5เซนติเมตรส่วนถ้าเราใช้ท่อ30เซนนะครับก็จะมีปากท่อสูงกว่าพื้นดิน10เซนติเมตรนะครับซึ่งในเบื้องต้นหลังจากที่เราเตรียมน้ำนะครับปล่อยน้ำเข้านาแล้วนะครับก็จะมีหลังข้าวอายุได้20วันเราก็จะทำการสูบน้ำเข้านาในระดับสูงที่5เซนนะครับหรือไม่เกิน10เซนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำนาเปียกสลับแห้งเราไม่ควรจะสูบน้ำเข้าเยอะนะครับหนึ่งทำไมเหรออันนี้ก็คือหนึ่งในกระบวนการนะครับเพราะเราสูบน้ำเข้านาเยอะเราก็ใช้น้ำมันดีเซลเยอะในการใช้ปั๊มน้ำนะครับซึ่งในการทำนาเปียกสลับแห้งเราก็ใช้น้ำที่พอเหมาะก็ประมาณ5เซนติเมตรนะครับเราก็ปล่อยให้น้ำแห้งนะครับหลังจากที่ปล่อยน้ำเข้านาแล้วก็มีระยะเวลาประมาณสัก 15-20 วันนะครับน้ำก็จะแห้งไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะให้น้ำแห้งต่ำกว่าระดับดินอยู่ที่ประมาณลบ15เซนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการเราเรียกกระบวนการเปียกแล้วก็แห้งนะครับพอเรารู้ว่าดูจากกระบอกที่วัดระดับน้ำถ้ามีน้ำต่ำกว่าในดินลบ15เซนเราก็จะสูบน้ำเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะทำกระบวนการซ้ำๆอย่างนี้ประมาณ 1-2 ครั้งนะครับในแต่ฤดูการปลูกข้าวซึ่งในข้าวที่มีอายุ60วันก็อาจจะทำได้2ครั้งแต่ถ้าข้าวที่มีอายุ90วันตรงนี้ก็อาจจะทำเปียกสลับแห้งได้3ครั้งนะครับซึ่งก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับเราก็จะปล่อยให้น้ำแห้งนะครับซึ่งน้ำแห้งนี้ก็จะทำให้มีเทนในนาลดลงนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่มีชาวนานะครับหลายๆพื้นที่ทำอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการทำนาไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพียงแต่มีการจัดการที่ดีขึ้นนะครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากข้อมูลในประเทศไทยนะครับคาร์บอนเครดิตกับการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะครับข้อมูลที่ได้จากโครงการไทยไรส์นามานะครับซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวทั้ง6จังหวัดภาคกลางนะครับก็จะมีการลดคาร์บอนฟูดพริ้นท์หรือการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกประมาณ 1-1.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปีนะครับซึ่งถ้าเรามีนะครับนา10ไร่ก็หมายความว่าเราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า10ตันต่อปีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการทำโครงการซึ่งไทยไรส์นามาได้ทำโครงการนี้ในประเทศไทยกว่า4ปีแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะมีการประเมินนะครับใหม่นะครับซึ่งก็ในการประเมินในการปลดปล่อยนะครับในการลดลงของคาร์บอนนะครับเราจะได้คาร์บอนเครดิตนะครับอยู่ประมาณสัก

ตันต่อไร่ต่อปีหรือประมาณ 29% ต่อฤดูการผลิตนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือที่มาของคาร์บอนเครดิตที่เปลี่ยนคาร์บอนเครดิตตรงนี้เป็นนะครับซึ่งจะทำให้ชาวนามีรายได้มากขึ้นดังนั้นสรุปได้ว่าการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ราว 30% เมื่อเทียบกับวิธีทำนาปกติเราจึงเรียกการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งนี้ว่านาข้าวลดโลกร้อนนะครับซึ่งองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกนะครับก็ได้ทำคู่มือไว้นะครับซึ่งเราสามารถดูได้หรือหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับจากคู่มือขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือจากกรมวิชาการทางเกษตรนะครับซึ่งในการที่เราการจะคำนวณหรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวนะครับก็จะต้องมีผู้พัฒนาโครงการนะครับหรือจะต้องมีผู้ประเมินภายนอกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นในการทำคาร์บอนเครดิตก็ควรจะเป็นการรวมกลุ่มนะครับหรือเราเรียกว่านาแปลงใหญ่นะครับจำนวนเป็นพันไร่หรือหลายพันไร่นะครับในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตเพราะว่าในการขอขึ้นทะเบียนแต่ละครั้งก็ใช้เงินหลักแสนหรือหลายๆแสนนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ว่าทำไมการทำคาร์บอนเครดิตค่อนข้างจะมีอุปสรรคนะครับเพราะว่าชาวนาซึ่งมีพื้นที่จำนวน10ไร่20ไร่100ไร่การขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตนั้นไม่คุ้มกับการลงทุนในการพัฒนาโครงการหรือการตรวจประเมินของผู้ตรวจนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับจากข้อมูลของกรมการข้าวนะครับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของนาข้าวสามารถดำเนินการได้2รูปแบบนะครับ 1. ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายนะครับที่เป็นทางการนะครับเราไม่สามารถไปซื้อขายในตลาดทั่วไปได้นะจะต้องมีการขึ้นทะเบียนนะหรือเปิดบัญชีกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกหรือเป็นการซื้อขายในระบบทวิภาคนะครับเป็นการซื้อขายตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับก็คือผู้พัฒนาโครงการพัฒนาโครงการนาข้าวลดโลกร้อนแล้วคำนวณปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้นะครับแล้วมีการตรวจประเมินขายตรงให้กับบริษัทใหญ่ๆที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากเพื่อนำไปในการลดภาวะโลกร้อนของบริษัทซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการขายเราเรียกว่าการขายแบบทวิภาคนะครับหรือ over the counter OTC ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายโครงการนะครับได้ทำการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวก็ท้ายสุดนะครับต้นทุนที่ต่ำกว่าหมายถึงนะครับการลดต้นทุนครับจากการสำรวจนะครับจากการทำนาของหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะจังหวัดชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าการทำนาเปียกสลับแห้งการไม่เผาฟางนะครับเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่เกินความจำเป็นเพราะว่าก่อนที่เราจะทำนาเปียกสลับแห้งหรือการทำกระบวนการทำคาร์บอนเครดิตเราจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ดินนะครับฉะนั้นถ้าดินมีไนโตรเจนจำนวนสูงเราก็ลดการใช้ปุ๋ยยูเรียลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับในการทำนาลดลงนะครับก็จะทำให้ต้นทุนจากการเก็บข้อมูลนะครับการทำนาเปียกสลับแห้งทำให้ต้นทุนจาก 4,000 บาทเหลือประมาณ 2,400 บาทต่อไร่หรือลดลงกว่า 1,700 บาทต่อไร่ซึ่งหากไปแยกเป็นต้นทุนนะครับก็จะประกอบด้วยค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลงจากเดิมจาก400บาทต่อไร่นะครับเหลือประมาณ270บาทต่อไร่ในปัจจุบันนะครับค่าปุ๋ยเคมีลดลงจากเดิม 1,200 บาทต่อไร่เหลือประมาณ550บาทต่อไร่ต้นทุนน้ำมันในการสูบน้ำจากเดิมใช้อยู่ประมาณ800บาทต่อไร่ก็จะเหลือประมาณ300บาทต่อไร่ต้นทุนในการใช้สารเคมีการเกษตรลดลงจากเดิม900บาทต่อไร่เหลือประมาณ500บาทต่อไร่นะครับจากการสำรวจที่สุพรรณบุรี

0: รีและชัยนาทนะครับก็จะเห็นว่าต้นทุนที่เคยใช้มากกว่า 4,000 บาทต่อไร่ก็จะเหลือประมาณ 3,000 บาทต่อไร่นะครับแน่นอนนะครับซึ่งต้นทุนที่ต่ำกว่าก็จะทำให้รายได้ของเกษตรกรหรือชาวนาสูงขึ้นก็บทสรุปในบทที่2นะครับบทบาทของคาร์บอนเครดิตต่อการทำนาข้าวนะครับก็คือการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวนะครับที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านะครับว่าเราลดการใช้ปุ๋ยลดก๊าซมีเทนจากการหมักหมมของซากพืชซากสัตว์หรือสารอินทรีย์ต่างๆนะครับการจัดการน้ำก็คือการที่เราใช้น้ำน้อยลงนะครับก็เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำมันดีเซลนะครับหรือพอเราได้ตรงนี้แล้วเราลดแล้วเราก็จะเอาคาร์บอนเครดิตนี้มาใช้ในการขายให้กับบริษัทต่างๆที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับการผลิตข้าวในอนาคตนะครับช่วยลดการใช้น้ำลดต้นทุนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับอย่างไรก็ตามนะครับการทำนาแบบนี้อาจจะยังไม่แพร่หลายนะครับจำเป็นต้องมีความเข้าใจแก้ไขข้อจำกัดและความท้าทายต่างๆและสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและเกษตรกรนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการผลิตข้าวที่ยั่งยืนสำหรับพี่น้องชาวนาอย่างแท้จริงครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องมีการสนับสนุนการทำนาเปียกสลับแห้งหรือนาข้าวลดโลกร้อน
1: สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆทางบ้านจะต้องได้รับความรู้มากๆนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเบอร์ต้นๆของประเทศไทยโดยตรงค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ดร.กิตโสพลนะคะให้เกียรติมาบรรยายให้กับน้องๆแล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะคะพี่น้องชาวนาของเราทุกคนในวันนี้ก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็มีรูปที่โชว์เกี่ยวกับการทำนาลดโลกร้อนของเราค่ะแต่ว่ารูปนี้นะคะขออภัยนิดนึงอาจจะมีตัวภาษาเคมีหรือว่าตัวย่อของสูตรเคมีเข้ามานะเพราะว่าการทำนาลดโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์โดยตรงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือในการทำนาเนี่ยถ้าเกิดเราลดระดับน้ำลงเนาะก็จะทำให้มีเทนที่เกิดอยู่ในระดับน้ำนั้นลดลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งจึงสามารถลดมีเทนซึ่งมีผลก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 27-28 เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะลดลงไปด้วยค่ะจากรูปนี้นะก็จะเห็นได้ว่าเจ้าถ้าก๊าซมีเทนอยู่ในนาข้าวเยอะๆค่ะในที่สุดเขาจะระเหยมาในชั้นบรรยากาศแล้วทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นนะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตสรุปการทำคาร์บอนเครดิตในนาข้าวเป็นประเด็นสำคัญดังนี้นะคะข้อที่1แนวทางการจัดการน้ำและดินจริงๆแล้วไปถึงดินนะคะสามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบการทำนานะคะเพราะว่าจะทำให้ลดก๊าซมีเทนนั่นเองค่ะ2นะคะการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งนะคะก็จะสามารถลดมีเทนนะคะมีงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าลดได้ถึง 50% สูงสุดนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ลดถึง 30% สรุปง่ายก็คืออยู่ระหว่าง 30-50% นั่นเองนะคะซึ่งถูกระบุไว้โดยธนาคารพัฒนาเอเชียนะคะในปี2023ที่ผ่านมานี่เองค่ะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของการลดระดับน้ำที่จะทำให้มีเทนลดลงแล้วนะคะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยค่ะสามารถเพิ่มการปล่อยก๊าซเจ้ามีเทนนะคะเน้นที่มีเทนได้ถึง 20-40% เนาะอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่เราอาจจะต้องคิดกันต่อไปว่าเราไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งจะปลอดภัยกับผู้บริโภครวมถึงชาวนาเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปดีนะนี่น้องๆติดตามรายการของเราในตอนต่อไปนะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่ามีคำตอบค่ะอุบไว้ก่อนได้ไหมหรือจะแย้มสักนิดนึงบอกนิดนึงก็ได้ค่ะเราสามารถใช้จุลินทรีย์เข้ามาช่วยนะคะในการลดเจ้ามีเทนนะคะหรือว่าในตรัสตัวอื่นได้ด้วยค่ะซึ่งอันนี้ต้องทำการศึกษาต่อไปนะคะแต่โจทย์เรื่องนี้สำคัญมากๆค่ะแล้วก็มีรายงานพบว่านะคะในการทำนาในรูปแบบพิเศษต่างๆเนี่ยค่ะ

ก็สามารถที่จะลดก๊าซมีเทนและเจ้าตัวไนตรัสได้อีกด้วยดังนั้นในเรื่องนี้จะต้องทำการศึกษาต่อไปอีกนะคะไม่ใช่แค่ลดระดับน้ำแล้วเราหยุดนะคะนักวิจัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยควรจะต้องศึกษาในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเกษตรกรผู้บริหารจัดการโครงการคาร์บอนเครดิตรวมถึงประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมของเราในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกพอร์ตล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับพอร์ตล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ทายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อหลัง

ยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: ลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินกับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่กูรูชุมชนเป็นฐานค่ะในวันนี้เจอกันเป็นเทปที่2นะคะซึ่งเทปนี้นะคะก็จะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับกูรูชุมชนเป็นฐานเซตนี้นะต้องบอกเป็นเซตนะคะมี4คนด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมเลยนะคะเชิญคนแรกเลยค่ะ
1: สวัสดีครับกับผมนายศิวกรวงพยัคฆ์ชื่อเล่นชื่อแอมครับผม
2: สวัสดีครับผมนายธนชาติหมื่นพันชื่อเล่นชื่อหน่องครับผม
3: สวัสดีครับผมฐานะครับประพลสารสุวสารครับ
4: สวัสดีครับผมนายปรเมศพงศ์มนตรีนะครับชื่อเล่นชื่อดีครับ
0: ค่ะซึ่งทั้ง4คนนี้นะคะก็อยู่ในสาขาอะไรลูก
1: สาขาบริหารธุรกิจครับผม
0: ค่ะ
1: คณะบริหารธุรกิจ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เอาละค่ะซึ่งใน4คนนี้นะคะก็ต้องบอกนะคะว่าเทปที่แล้วนะคะที่เราได้เจอกับกูรูทั้ง4นะคะก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะคะทำโครงการเดียวกันโครงการที่เราทำมีชื่อว่าโครงการอะไรลูก
3: IT แอนอาร์ตครับนำน้องเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลิกภาพครับ
0: ค่ะ IT แอนอาร์ตนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าในส่วนของโครงการนะคะที่ได้ทำกันไปจบไปแล้วนะคะเราทำกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเทปนี้ได้ออกอากาศนะคะสู่คุณผู้ชมทุกๆคนนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้นำแนวคิดของกูรูทุกคนที่มาออกในรายการนี้เนี่ยนะคะนำไปปรับใช้นะคะเพราะว่ากูรูชุมชนเป็นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการศึกษานะคะอยากให้รูปแบบของการศึกษาในรายวิชาแต่ละวิชาเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานหรือ community base นั่นเองนะคะจะช่วยให้เกิดอะไรก็อยากจะให้ผู้ชมมองเห็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ด้วยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะกลุ่มนี้เขามาพร้อมกับแรงบันดาลใจก่อนนะคะผู้ชมเป็นแรงบันดาลใจที่ถูกกระตุ้นโดยสื่อแล้วทำให้พวกเขาอยากที่จะทำโครงการหนึ่งโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอยากที่จะเห็นอกเห็นใจชุมชนนั้นและอยากที่จะเข้าถึงชุมชนอยากที่จะรู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของชุมชนนั้นน่ะจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรจากนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรีบ้างนะคะสื่อที่ว่าก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะนี่น่ารักเชียวนะคะคุณผู้ชมหนังสือเล่มนี้ยังมีขายอยู่นะคะแต่ไม่ได้มาขายหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าโมโมใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: ทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงได้ไปกระตุ้นพวกเราเดี๋ยวให้เครดิตกับหนังสือก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็น best of the world เลยนะคะหนังสือเล่มนี้เรื่องและรูปนะคะโดยคุณมิชาเอลเอนเดนะคะแล้วก็คุณชินนรงค์เหนียวกุลนะคะซึ่งก็เป็นนักแปลที่ถนัดนะคะแล้วก็มีความสามารถในการแปลภาษาเยอรมันเป็นอย่างมากนะคะก็เล่มนี้ก็ได้ฝีมือของท่านมาแปลนะคะเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ก็ต้องบอกว่านะคะที่เขาบอกว่าเป็น best of the world เนี่ยคือพิมพ์มาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่16แล้วนะคะและปัจจุบันเนี่ยทางแพรวสำนักพิมพ์นะคะในเครืออมรินทร์เนี่ยนะคะก็ยังปรับปรุงหน้าปกอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็จัดพิมพ์ออกมาเรื่อยๆนะคะชื่อเรื่องคือโมโมหน้าปกนะคะก็จะเป็นหน้าปกของเด็กผู้หญิงนะคะที่ใส่ชุดค่อนข้างที่จะอาจจะมีความสกปรกนิดนึงใช่ไหม
1: ใช่ครับผมแบบดูไม่เป็นชุดเป็นอะไรกันเลยประมาณนั้น
0: ชุดนะคะก็นั่นแหละนะคะแล้วก็บอกว่าผมก็ฟูๆนะคะจะไม่ได้จัดทำแล้วก็มีเต่า1ตัวเดี๋ยวถามก่อนว่าเรื่องโมโมนี้นะคะคือจริงๆอยากจะรู้เลยแหละว่าไปกระตุ้นอะไรพวกเราแต่ขอถามด้วยความสงสัยก่อน
1: ครับ
0: ทำไมถึงชื่อโมโมเป็นเรื่องอย่างไร
1: ถ้าจะให้พูดสั้นๆเกี่ยวกับว่าทำไมถึงชื่อโมโมต้องใช้คำว่าเด็กคนนี้เหมือนเป็นเด็กตัวน้อยๆที่ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ครอบครัวอะไรประมาณนั้นอยู่คนเดียวใช่และอยู่ในโรงละครเก่าๆแห่งหนึ่งที่มีอายุมานานแล้วโดยละครแห่งนั้นก็พังตามกาลเวลาด้วยความที่เด็กคนเนี้ยก็ไม่รู้จะชื่ออะไรแต่ก็มีคนเนี่ยเข้ามาหาที่โรงละครแห่งเนี้ยแล้วเจอกับเด็กผู้หญิงคนเนี้ยซึ่งเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเขาชื่ออะไรโดยตั้งชื่อตัวเองว่าโมโม่นั่นเอง
0: ตั้งชื่อเอง
1: ใช่โดยที่พวกคนเหล่านั้นก็สงสัยว่าหนูตั้งชื่อได้เองด้วยเหรอแล้วทำไมถึงชื่อโมโม่ล่ะหนูส่วนโมโม่นั้นก็พูดได้แค่คำเดียวว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชื่อโมโม่ประมาณนี้แล้วกันครับ
0: ค่ะเรื่องนี้พิเศษยังไงคะทำไมเราถึงมองว่าแบบเอ้ยแบบมันจะช่วยกระตุ้นเราได้
3: ด้วยความที่โมโม่เป็นเด็กใส่ซื่อนะครับแล้วก็ที่พูดมาข้างต้นคือน้องไม่มีพ่อแม่นะครับเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่มาจากบ้านเด็กกำพร้านะครับน้องได้แยกตัวออกมาแล้วก็เลยมอมแมมแล้วก็อาศัยอยู่ที่โรงละครชาวบ้านก็เลยหาผ้าหาอะไรมาให้น้องใช้นะครับเพราะว่าคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยช่วยน้องดูแลกันเลยด้วยความที่โมโม่เนี่ยเป็นเด็กคนก็เลยเข้ามาพูดคุยกับโมโม่นะครับแต่โมโม่เนี่ยพูดไม่เก่งเลยก็เลยคอยรับฟังปัญหาของคนในหมู่บ้านแล้วก็เลยคนก็เข้ามาหาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาใช่ครับเข้ามาพูดให้โมโม่ฟังแล้วพอเข้ามาพูดเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเวลาพูดให้โมโม่ฟังเนี่ยจะแบบชาวบ้านก็จะรู้สึกว่าพูดออกไปแล้วเนี่ยเราได้แบบแก้ไขปัญหาที่เราติดค้างมานานเหมือนเรามีปัญหาไปแล้วพูดให้โมโม่ฟังครับเป็นการระบายแล้วก็เลยคิดได้ว่าเราต้องแก้ปัญหาตรงจุดไหนครับ
0: คือความพิเศษของโมโม่ก็คือเป็นผู้ฟังที่
1: เป็นผู้ฟังที่ดี
0: งั้นแสดงว่าการพูดกับการฟังการฟังเนี่ยยากมากเลยแต่โมโม่ทำได
1: ้ถูกต้องครับถือว่าเป็นความสามารถอีกอย่างนึงที่พิเศษสำหรับตัวโมโม่เลยก็ว่าได
0: ้ค่ะแล้วเรื่องนี้มันบอกเล่าเรื่องอะไรอีกนอกจากความพิเศษของโมโม่

0: ในเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเวลาครับเพราะว่าในเรื่องนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ
1: ่
0: ๆคือกลุ่มคนที่จะมาขโมยเวลาจากคนต่างๆคนในหมู่บ้านคนในเมืองไปแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มที่จะเวลาคือชีวิต
1: ค
0: ือเราก็ใช้เวลาเนี่ยไปกับชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดเองครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลา
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ห่วงเวลาไว้ไม่อยากให้ถูกขโมยอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะยาวๆไปเลยนะคะเนี่ยมีหลายหน้าเลยดูสิคะว่ามีทั้งหมดกี่หน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องโมโม่นะคะจบนะคะไปจบที่หลังเต่าเลยนะคะเนี่ยจบเลยนะคะก็มีทั้งหมด300กว่าหน้าเหมือนเรื่องที่แล้วเลยนะคะคือธิดาแห่งไอซิสก็มี160หน้านะคะนี่มี316หน้างั้นอย่างนี้พอเราอ่านโมโม่แล้วนะคะแต่ละคนเหมือนกับว่านะคะจะแบ่งกันอ่านใช่ไหมลูกหนังสือมีเล่มเดียว
2: ใช่ครับ
1: ให้เล่าหน่อยว่าแต่ละคนได้อะไรจากที่พวกเราอ่านบ้างเอาดิสกันแล้วกันลูกเช่นค่ะเรื่องที่ดิสอ่านส่วนของดิสละกันเนาะอ่านช่วงบางห่วงบางตอนแล้วได้อะไรจากตรงนั้นบ้างเป็นเรื่องกับอะไรเขานำเสนออะไรช่วงนั้น
3: ส่วนของผมจะเป็นช่วงต้นของเรื่องเลยครับคือเมื่อก่อนจะเป็นเมืองหลวงในหนังสือจะเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองที่สวยงามมากแต่พอผ่านพ้นตามกาลเวลาไปเมืองก็เริ่มทรุดโทรม
1: เปลี่ยนไป
3: ครับ
1: แสดงว่าหนังสือในช่วงที่ดีดเล่าเนี่ยมันเป็นช่วงของการแบบว่าจากเจริญแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าซอมซ่อเสื่อมโทรมละ
2: ใช่
1: แล้วไงต่อหร
2: อก็เป็นถึงช่วงของโมโม่
1: ใช่ไหม
2: ที่อยู่ในโรงละครเก่าๆ
3: ใช่คร
2: ับ
3: แล้วมีตามที่เพื่อนบอกเลยครับมีเพื่อนมีคนมาเจอโมโม่ที่โรงละครเก่าแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องของโมโม่ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหนูชื่ออะไร
2: ใช่แล้วก็เป็นอย่างไรสารทุกข์สุขดิบเรื่องของผู้ใหญ่ที่ถามเด็กๆอะไรประมาณนั้น
3: ว่าน้องอายุเท่าไหร่
2: ใช่
1: ค่ะมันเลยทำให้พอเราอ่านช่วงนั้นแล้วเราก็ได้คีย์เวิร์ดที่มันช่วยกระตุ้นให้เราอยากที่จะทำอะไรเพื่อชุมชนคีย์เวิร์ดนั้นคือคำว่าอะไรคะ
3: ปรับตัว
1: ปรับตัวหนังสือบอกเล่าข้อดีของการปรับตัวยังไงบ้างใครเป็นคนปรับบ้าง
3: เกี่ยวกับหนังสือใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: โมโม
1: โมโม่ปรับตัวปรับยังไงคะ
3: ปรับตัวเข้ากับผู้คนที่เข้ามาหา
1: ที่เข้ามาใช้บริการโมโม่อยากให้โมโม่ฟัง
2: ใช่รับฟัง
1: เขาต้องปรับตัววิธีการปรับตัวของเขาเขาทำอะไร
3: รับฟังผู้คนในหมู่บ้าน
1: เงียบเงียบ
2: ใช่เป็นคนนิ่งเงียบเน้นฟังมากกว่าพูด
1: พอเราอ่านเจอถึงตรงนั้นเราเลยมองว่าการปรับตัวเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีที่เราจะนำไปพัฒนาชุมชนใช่ไหมลูกค่ะมนุษย์เราถ้าไม่ปรับตัวนี่จะอยู่ยากถูกไหมดีก็มองเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นนะคะเลยอยากที่จะนำเรื่องนี้นะคะไปปรับใช้กับชุมชนที่เขาเลือกค่ะแล้วลูก
0: ของผมเอาเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดิสแล้วกันครับหลังจากโมโม่เนี่ยเริ่มปรับตัวเข้ากับคนในหมู่บ้านได้นะครับคนในหมู่บ้านก็เข้ามาหาเรื่อยๆจนคนในหมู่บ้านเนี่ยมีคำติดปากว่าไปหาโมโม่สิแบบเวลาเจอหน้ากันนะครับพอมีปัญหาอะไรไปหาโมโม่สิเดี๋ยวโมโม่จะคอยแก้ปัญหาให้นะครับทางด้านโมโม่เนี่ยพอเริ่มปรับตัวเข้ากับคนในหมู่บ้านได้แล้วก็ทีนี้ก็ถึงเรื่องการพูดคุยกันแล้วนะครับผมยกกันเรื่องพูดคุยมาเนี่ยเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นการปรับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าหากันทำให้รู้ปัญหาของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วโมโม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวแต่ก็คอยพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาได้นะครับก็เลยทำให้อีกฝ่ายเนี่ยก็เข้าใจถึงปัญหาตัวเองได้ด้วยการพูดคุยเนี่ยก็ว่าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็

0: มันก็เลยทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะครับเด็กๆก็เข้าหาโมโม่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับเพราะว่าเวลาโมโม่เวลามีเด็กมาหาโมโม่เนี่ยเด็กๆก็จะแบบเหมือนการพูดคุยเลยแต่เป็นการเล่นแทนนะครับเพราะว่าเด็กๆบางทีก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแต่พอมาหาโมโม่เนี่ยก็ได้เรื่องเล่นเลยครับเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยสนุกสนานกันมากยิ่งขึ้นเลยครับ
1: ก็ถามกำลังจะบอกว่านั่นแหละนะคะคือการที่เราเห็นโมโม่นะคะได้แบบว่าพูดคุยนะคะหรือแม้แต่คนในหมู่บ้านเนี่ยได้พูดคุยกับโมโม่นะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเกิดเป็นความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะซึ่งถามก็มองว่าเนี่ยอันนี้แหละนะคะที่ทำให้เขาอยากที่จะไปสัมผัสชุมชนจริงๆมาถึงหนองบ้างละลูก
2: ของผมจะเป็นการใช้เวลา
1: ค่ะ
2: จากในเรื่องจะมีชายสีเทาที
1: ่ขโมยเวลา
2: ขโมยเวลา
1: ค่ะ
2: ขโมยเวลาไปเราจะมาถามคนในหมู่บ้านว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช้เวลาสูญเสียไปในสิ่งที่ทำที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อะไรแบบนี้ครับ
1: พอน้องเห็นว่าโหมันมีโจรขโมยเวลาซึ่งในเรื่องจริงๆไม่มีนะในชีวิตจริงๆไม่มีแต่โหดูเขาจำลองให้เห็นว่าเนี่ยดูซีแบบถ้ามันเกิดมีขึ้นมานะฮะเราคงจะต้องหวงแหนเวลาและเวลาเป็นสิ่งมีค่าใช่ไหมฮะพอเราเห็นรูปแบบอย่างนั้นปุ๊บมันช่วยกระตุ้นให้เราเป็นยังไงฮะ
2: กระตุ้นให้เราคิดได้ว่าเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกวินาทีสำคัญมากครับในการใช้เวลาเราจะไม่เวลาไปทิ้งกับในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน
1: ์ค่ะครับเราก็เลยจะนำเรื่องของการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นำไปสู่ชุมชนมาถึงแอมบ้าง
0: ครับ
1: ค่ะเป็นไงลูก
3: ก็ในส่วนของผมในหนังสือของโมโม่เรื่องนี้อยากเรียกว่าคีย์เวิร์ดของผมก็คือเรื่องปัญหา
1: ปัญหา
3: ใช่
1: เราได้เห็นว่ามีหลายปัญหาที่มากองไว้ให้โมโม่
3: ใช่ให้โมโม่ที่ต้องโอ้คอยได้รับปรึกษานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลย
1: คอยรับฟัง
3: ส่วนในเรื่องที่ผมอยากจะพูดของหนังสือเล่มนี้ก็คือเรื่องของตอนที่โมโม่ได้เจอกับใช้คำว่าเหมือนวังใหญ
1: ่ๆ
3: วังหนึ่งที่จะดูสุดโทมและในวังเหล่านั้นก็จะมีเรื่องของการเวลาเข้ามาเกี่ยวทุกสิ่งในนั้นมีแทบจะทุกอย่างเหมือนเป็นจักรวาลและโมโม่ก็ได้เข้าไปในนั้นเหมือนตื่นมาโลกหนึ่งเลยว่าปุ๊บนี่มันโลกที่ไหนแล้วเราจะอยู่ได้ไหมโดยการที่เรารู้ปัญหาแล้วว่านี่มันไม่ใช่โลกของเราโมโม่รู้ว่าเราต้องแก้ปัญหายังไงเราจะต้องตามหาที่หนึ่งเพื่อจะออกจากที่ปัญหาเหล่านั้นได้ประมาณนั้นครับผม
1: ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวแอมเองแอมมองว่าเราน่าจะเอาสิ่งเหล่านี้ที่เราได้เนี่ยไปลงชุมชน
3: ใช่ครับผม
1: นะคะในช่วงที่เป็นช่วงแรกนะคะของรายการในวันนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าประสบการณ์นะคะในการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์สื่อในช่วงนี้มีหลายรูปแบบนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสื่อพอดแคสต์นะคะหรือว่าจะเป็นสื่อออนไลน์มีเดียมากมายแต่สื่อหนังสือก็ยังได้รับความนิยมอยู่แล้วก็ยังส่งอิทธิพลนะคะยังมีซอฟต์พาวเวอร์ส่งไปถึงคุณผู้ชมอยู่นะคะหนังสือเล่มนี้โมโม่นะคะได้กระตุ้นให้ทั้ง4คนนี้และเขาเป็นกูรูของเราในวันนี้ด้วยนะคะเขาไปทำเรื่องที่สำคัญมากนะคะนั่นคือการใช้ชุมชนหนึ่งเป็นฐานในการส่งต่อสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นโครงการของพวกหนูโครงการนี้ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวน้องๆที่เราไปทำบ้างคะแอมก่อนอยากเห็นอะไร
3: ก็คืออยากเห็นรอยยิ้มของน้อง
1: ๆรอยยิ้มของน้องๆจากกิจกรรมที่เรามอบให้
3: ใช่ครับ
1: น้องละลูก
2: อยากให้น้องๆได้พัฒนา
1: อะไรคะ

0: ความรู้กิจกรรมที่เราไปนำไปพัฒนาให้น้องวันนี้คร
1: ับ ค่ะค่ะแล้ว
2: ตามชื่อโครงการนะครับพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่น้อง
1: อยากที่จะพัฒนาบุคลิกภาพให้น้องนี่แหละ
3: อยากให้น้องๆมีความสุขมีน้ำใจเผื่อแผ
1: ่มีน้ำใจเผื่อแผ่จากการที่ได้มีสัมพันธ์ต่อกันนะคะนั่นแปลว่าที่ความรู้สึกเราเนาะที่เราอยากให้เกิดขึ้นเรามองว่าณก่อนที่เราจะเอาโครงการไปมอบให้กับเขาเนี่ยไปมอบกิจกรรมหลายๆอย่างเลยอะให้กับเขาเนี่ยแปลว่าเขาขาดอยู่ใช่หรือไม่เขายังได้รับการเติมที่ไม่เต็มใช่ไหมคะเราเลยมองว่าเออมันจำเป็นงั้นเรามองว่านักเรียนป.4ถึงป.6ของโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้คือโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
2: ใช่
1: นะเขาพอเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรจากสังคมบ้างทีละคนเลยลูกกูรูคนแรกแอม
4: สำหรับผมถ้าเรื่องเขาต้องการอะไรจากสังคมผมอยากถ้าเป็นผมคิดว่าเขาต้องการให้สังคมได้รับรู้ว่าเด็กๆพวกนี้ก็ต้องการที่จะรับรู้จากภายนอกบ้าง อะไรประมาณนั้นว่าต้องการความรู้เพิ่มเติมที่ไม่ใช่แค่ในชุมชนเล็กๆในโรงเรียนเล็กในโรงเรียนประมาณนั้นครับผม
1: หนองแล้วจากที่เราไปสัมผัสเสียงเขาจริงๆนะ
0: น้องๆต้องการความสุขรอยยิ้ม
1: ความสุขแปลว่าตอนนี้เขาเรียนอย่างมีความสุขไหม
0: แต่บางทีน้องๆอาจจะแบบว่าไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยได้รับกิจกรรมอะไรแบบนี้มากมายอะไร
1: อันนี้เรามองเห็นเลยใช่ไหม
0: เราก็ได้เข้าไป
1: ค่ะค่ะแล้ว
2: การมีส่วนร่วมครับแล้วก็การปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆครับ
1: เรามองว่าน้องต้องการมาก
2: ใช่เพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ในระดับการศึกษาต่อไปหรือสังคมใหม่ๆที่น้องๆต้องเจอในอนาคตครับ
1: ค่ะลูกล่ะคะอีฟ
3: ผมเรื่องโอกาสจากทางสังคมจากภายนอก
1: น้องต้องการยังน้อยอยู่ความรู้สึกเราน้อยหรือไม่มีอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่า
3: น้อยแหละ
1: น้อยนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่กูรูของเราได้ไปเติมเต็มเขาเขามีหน้าที่นะคะหน้าที่ที่แตกต่างกันไปคือจริงๆเนี่ยโครงการนี้จากที่ทุกท่านได้เห็นภาพสลับนะคะอินเสิร์ตสลับไปเนี่ยนะคะคือไม่ได้เกิดเพียงแค่วันเดียวถูกไหมเราฟอร์มกันมาเป็นเทอมเลย
4: ถูกต้องครับ
1: แบบเกิด
4: ขึ้นในภายในวันเดียว
1: ภายในวันเดียวงั้นถามนะคะแต่ละคนหน้าที่คุณผู้ชมยังไม่รู้ไงให้แต่ละคนบอกก่อนนะแอมหน้าที่อะไร
4: ของผมหน้าที่อาจจะมีสองหน้าที
1: ่
4: หน้าที่หลักๆเลยจะเป็นเบื้องหลังคือเฮรันยิก
1: เฮรันยิก
4: ใช่
1: เก็บเงินของทุกคนไว้เป็นล้านนะคะเก็บไว
4: ้
1: นะทวงตังค์ด้วย
4: ประมาณนั้นก็ทุกอาทิตย์อะไรประมาณ
1: นี้ทุกอาทิตย์อะไรอย่างนี้อันนี้คือหน้าที่หนึ่ง
4: หน้าที่หนึ่งและหน้าที่ที่สองคือหน้าที่ของเบื้องหน้า
1: ค่ะ
4: เบื้องหน้าคือการจัดฐานกิจกรรมให้น้องๆเล่น
1: มีทั้งหมดกี่ฐานนะลูก
4: มีทั้งหมด4ฐานครับผม
1: สี่ฐานหนูเป็นหนึ่งในฐานนั้น
4: ถูกต้องครับผม
1: ฐานอะไรคะ
4: ฐานเกี่ยวกับเรื่อง Who am I
1: Who am I
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้พัฒนาบุคลิกภาพน้องด้านไหน
4: ก็คือในเรื่องของน้องอ่ะต้องมีความรู้รอบตัวว่าสิ่งนั้นคืออะไรและต้องสามัคคีกันให้ได้ว่าสิ่งนั้นอ่ะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่
1: ใช่กับไม่ใช่
4: ถูกต้องครับผม
1: เป็นทีมด้วย
4: ถูกต้องแล้วเป็นทีมแข่งขันกันเพื่อแย่งชิง
1: ได้ยินเสียงกรีดกราดมาตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมลองเข้าไปดูในเพจกันได้นะคะอ่ะน้องแล้วน้องทำอะไรลูก
0: ผมเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กครับ
1: พี่เลี้ยงอันนี้เป็นหน้าที่เดียวเลย
0: แล้วก็อีก
1: ก่อนหน้านั้น
0: อีกอย่างหนึ่งก็คือคอยขับรถไปซื้อของ
1: เป็นสารที
0: ให
1: ้พวกให้กับทุกคน
0: ของกิจกรรมให้น้อง
1: ๆ
0: พวกขนมพวกขนของให้น้องอะไรนี
1: ่ค่ะก็คือเป็นแผนกนี้นะคะแผนกขนส่
4: ง
1: เพราะว่าหน่องมีรถนะคะเป็นรถบัสขนาดใหญ่ไม่ใช่
4: คอยรับส่งตลอดเวลา
1: คอยรับส่งตลอดเวลาค่ะ

0: าบ้างลูก
1: ช่องทางนะครับหน้าที่หลักเลยก็คือเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการครับ
0: ดำเนินรายการทั้งหมดทุกอย่างค่ะ
1: ส่วนเรื่องอื่นก็คือคอยซัพพอร์ตฝ่ายต่างๆนะครับ
0: ค
1: อยช่วยเหลือว่าตรงไหนขาดอะไรก็คอยไปช่วยเหลือครับ
0: เขาช่วยกันเพราะว่าในห้องนี้มีกันน้อยมากกี่คนนะลูก
2: มี15คนได้ครับ
0: 15คนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าหลังจาก4ตอนนี้นะคะคือนี่เป็นตอนที่2เนาะแล้วเดี๋ยวมีตอนที่3ตอนที่4แต่พอไปถึงตอนที่5ถึงตอนที่8เนี่ยโครงการขนาดจะต่างกันเลยนะเพราะว่าอันนั้นอีก4ตอนหลังเนี่ยคนทำนะคะจาก10เท่าไหร่นะ14 16เท่าไหร่นะคะพวกหนู
2: 10
0: 15 10อะไรกันนะ
2: 15 15คน
0: กับอีกโครงการนึง84คนเนี่ยไปทำกับน้องเกือบ100คนน้องของเรามีกี่คนประมาณ
3: 70
0: ก็ใกล้อยู่ใกล้100นะแต่นี่เขามีกันแค่15คนเท่านั้นดิล่ะลูกดิทำหน้าที่อะไรคะ
4: ผมเป็นพี่เลี้ยงแบบเดียวกันน้อง
0: แบบเดียวกันเลย
4: ใช่
0: ค่ะหน้าที่อื่นมีอีกไหมลูก
4: ไม่มี
0: เป็นพี่เลี้ยงอย่างเดียวโอเคเป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งความเป็นพี่เลี้ยงตรงนั้นนะคะก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนิยามของพี่เลี้ยงงงๆอยู่ต้องทำอะไรอย่างพิธีกรอย่างเฮลันยิกเรารู้อยู่แล้วต้องทำแต่ทำไมน้องต้องมีพี่เลี้ยงน้อง70คนมีพี่เลี้ยงทำไมคะเล่าให้ฟังเลยค่ะ
5: เพื่อพาน้องๆเนี่ยเข้าฐานของแต่ละฐานพาเล่นกิจกรรม
0: แล้วลูกต้องเล่นด้วยไหม
5: เล่นด้วย
0: เล่นด้วย
5: ทุกอย่างไปกับน้องเลยครับ
0: แล้วพี่เลี้ยงสำคัญยังไงกับน้องคะ
5: คอยช่วยน้องแนะนำน้อง
0: น้องต้องการเราไหมหรือน้องไม่ต้องการ
5: ต้องการ
0: ต้องการเลย
5: แล้วเราก็ต้องสนุกไปกับน้องด้วยครับ
0: ได้ยังไงว่าน้องต้องการหนูดูจากอะไร
4: ดูจาก
0: น้องเรียกชื่อดีตลอดเลย
4: ท่าทางของน้อง
0: ใช่
4: คร
0: ับ พูดคุยกับเราตลอด
4: ใช
0: ่ถามอะไรส่วนใหญ่น้องคุยอะไรกับเราคะพี่ครับมีเงินไหมไม่ใช
4: ่พี่ครับฐานนี้เล่นยังไงครับ
0: ทุกคนดูสนใจแสดงว่าถ้าไม่มีพี่เลี้ยงไม่ได้เลยสำคัญมากพิธีกรคิดว่าเราสำคัญยังไงต่องานนี้
1: ก็คอยดำเนินรายการต่างๆครับว่า
0: เราเป็นคนจั่วหัวเปิดหัวเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จะสนุกไม่สนุกนี่อยู่ที่พิธีกรแบบเปิดฉากนะคะเป็นไงคะ
1: ก็
0: เราทำอะไรไปบ้าง
1: ก็คอยเริ่มแรกก็คอยพูดเล่นกับน้องๆนะครับให้น้องๆเนี่ยรู้จักพี่
0: ๆค่ะ
1: ก่อนเรื่องอื่นเลยต่อไปก็จะเป็นคอยแนะนำน้องๆให้รู้จักกับพี่เลี้ยงนี่แหละครับ
0: รู้จักกับพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็
1: คอยส่งน้องๆไปอยู่กับพี่เลี้ยงนี่แหละครับแล้วก็แวะไปเล่นกับน้องๆบ้างไปทักทายคร
0: ับนี่ยังไงคะแล้วก็ไปตามฐานต่างๆ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะต้องบอกว่าโครงการเนี่ยคืออยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้กว้างเลยคือแคบนิดเดียวเองแล้วดังนั้นเราก็จะเดินถึงกันแอมละลูก
2: ครับ
0: หน้าที่ของแอมนะคะเป็นเฮรันยิกก่อนเนาะ
2: ครับผม
0: รวบรวมเงิน
2: รวบรวมเงินใช่
0: เหมือนง่ายนะยากไหมคะ
2: ก็เป็นครั้งแรกเลยดีกว่าที่ได้ทำ
0: จริงเหรอแต่จริงๆตำแหน่งของเขาเนี่ยในห้องก็คือเป็นหัวหน้าถูกไหม
2: ใช่คร
0: ับ แต่ยังไม่เคยเก็บเงิน
2: ถูกต้องเลย
0: ใครเป็นคนเก็บเงินครับปกติ
2: อ๋อจะเป็นนภัสราครับอีฟครับผม
0: อีฟอ๋อ
3: ปกติ
0: อีฟเป็นคนเก็บเงิน
3: หน้าโครงการ
2: แต่กลายเป็นว่าสลับกัน
0: สลับเข้าใจ
2: สลับกันเลยตอนนี
0: ้ดูสิคะเขาสลับหน้าที่กันนะคะพอได้มาเป็นเฮลันยิกสิ่งที่ยาก
2: เลยก็คือเรื่องของจำนวนเงินแล้วกันเป็นจำนวนเงินคือด้วยความที่มันเป็นตัวเลข
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันจะต้องถูกต้องเสม
0: อ
2: ว่าเงินนี้มายังไงออกยังไงใช้ไปตอนไหนช่วงเวลาใดอะไรทำนองนั้นครับ
0: พอคุณผู้ชมนะคะได้เข้าไปดูในเพจก็จะเห็นนะคะว่าเพจเนี่ยในมุมนึงแล้วเนี่ยนะคะเหมือนเป็นสมุดบัญชีของแอมเลยอ่ะ
2: ใช่ไ
0: หมเงินเข้าเงินออกทุกอย่างนี่คือจะต้อง

0: แต่เงินมันหายไปมากกว่าอ้าวแล้วมันหายไปได้ยังไงล่
1: ะ
0: หรือเงินมันน้อยกว่าแต่เราเบิกไปเยอะ
1: เ
0: ราเอาไปใช้ทำอะไรมันอาจจะให้เกิดปัญหาขึ้นมาได
1: ้ค่ะซึ่งมันเป็นโครงการเพื่อชุมชนพื้นที่บนเพจตรงนั้นก็คือเหมือนเป็นการบอกเล่าให้ชุมชนรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วโครงการนี้ภูมิใจนำเสนอว่ารายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เอออย่างเนี้ยหนูอ่ะขับรถบัสส่งเพื่อนนะลูกก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเบิกค่าน้ำมันไป 5,000 ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: คือทั้งหมดคือเป็นน้ำใจหมดเลยมอบให้จริงทำไมถึงไม่หักค่าใช้จ่ายเพราะอะไรสมมุติถ้าหักจะเกิดอะไรขึ้นคะเหลือไหมน่าจะไม่
0: เหล
1: ือ นะคะน่าจะเหลือน้อยนะคะพอไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะทุกคนก็ดำเนินโครงการกันไปอีกหน้าที่หนึ่งของเราคือไปเป็นพี่
0: จัดฐานกิจกรรม
1: จัดฐานกิจกรรมยากง่ายยังไงฮะ
0: ในเรื่องของจัดฐานกิจกรรมเนี่ยสำหรับตัวผมนะก็คือมันจะยากเรื่องเข้าหาน้องๆการปรับตัวเข้าหาสังคมใช่
1: เพราะโดยปกติอย่างเพื่อนๆมองแอมว่าแอมเป็นยังไงเป็นบุคลิกภาพยังไงฮะเอาหน่องก่อน
2: เป
1: ็
2: นคนนิ่ง
1: เนาะโอ้จะจัดฐานได้ยังไงใช่ไหมฐานละลูก
2: แอมก็
0: ติ๋มติ๋ม
1: สุขุมเออลูกอะไรล่ะดิดเป็นไงคะไม่กล้าพูดค่ะนิ่งๆเนาะแต่วันนั้นเห็นแอมในมุมเป็นไงคะ
2: น่าเลย
1: เสียงดังใช่ไหมบอกว่าน้องติดนะคะเยอะมากคือที่มันเรามองว่าเราเปลี่ยนใช่ไหมทำไมเราถึงเปลี่ยน
0: เพราะว่าหนึ่งเลยคือเรื่องการปรับตัวเราต้องรู้ว่าและสองคือเรื่องการเข้าสังค
1: ม
0: เราต้องรู้ว่าเราไปเข้าสังคมแบบไหนในช่วงอายุวัยเท่าไหร่แล้วคราวนี้เรารู้แล้วว่าเราเข้าสู่ช่วงป.4ถึงป.6เราก็ต้องเล่นกับเด็กๆแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อารมณ์ว่าน้องๆก็ต้องการความกระปี้กระเป๋าอยากมีแรงว่าอยากเล่นกิจกรรมนี้ส่วนผมเนี่ยที่เป็นพี่จัดฐานกิจกรรมก็ต้องคึกคักไปกับตามน้องด้วยว่าเออน้องอยากเล่นน้องอยากได้ใช
1: ่ค่ะก็ทำได้ดีมาก
0: ใช่ครับผมก็ถือว่าสำเร็จในความที่ตัวเองตั้งใจเอาไว
1: ้เรามองว่ากิจกรรมที่เราทำนะตามหน้าที่ของตัวเองนะอย่างแอมมองเนี้ยมองว่าเอ้ยผมมองว่าสำเร็จน้องอะน้องมองว่าหน้าที่ของตัวเองเป็นพี่เลี้ยงเป็นไงสำเร็จแค่ไหนคะปกติแล้วน้องเคยเลี้ยงเด็กเยอะขนาดนี้มาก่อนไหมคะทีมหนูมีกี่คนคะเด็กๆที่หนูจะต้องดูแลลูก
2: 20
1: เยอะอยู่นะน้องคนเดียวใช่ไหมน้องกัดหูกัดหัวเลยหนูบ้างไหมคะเป็นยังไงคะเราใช้บุคลิกภาพยังไงคือปกติแล้วเนี่ยนะคะทุกคนมันก็จะเหมือนกับบุคคลเนาะพอเวลาที่ไปเจอคนแปลกหน้าใช่ไหมเราไม่รู้จักน้องมาก่อนความสัมพันธ์มันจะมีอยู่สองแบบมีเชิงบวกกับเชิงลบเราไม่อยากให้มันเกิดเชิงลบถูกไหม
2: ใช่คร
1: ับ เราแก้ตรงนั้นยังไง
2: การเข้าหาน้อง
1: วิธีการเข้าทำไงฮะน้องขนมไหมน้องอีกปะ
2: ก็มีส่วน
1: ด้วยใช่ไหมฮะหลอกล่ออ่ะเป็นขนม
2: การพูดคุย
1: ค่ะเราก็เริ่มที่จะพูดคุยกับน้องมากขึ้นน้องคุยกับหนูไหมลูก
2: คุยครับน้องให้ความร่วมมืออ
1: ย่างดีมาก
2: ค่ะ
1: ค่ะทาแล้วลูก
3: ผมก็คิดว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าน้องๆตั้งใจฟังพิธีกรกันมากนะครับถามอะไรไปก็ตอบมาหมดเลย
1: ค่ะ
3: ซึ่งมันก็ทำให้ทุกอย่างการรันกิจกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดี
1: ราบรื่น
3: ใช่
1: ค่ะลูกล่ะคะดิ
4: ของผมก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับ
1: ค่ะปกติดีดเป็นยังไงในแบบบุคลิกของดีดเนี่ย
0: โหสำหรับนะสำหรับผมนะก็จะเป็นก็คนนิ่งๆเหมือนผมเลยนะ
1: นิ่งๆนะ
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าอารมณ์เนี่ยอ
1: ารมณ์ไหนด้วย
0: ใช่อารมณ์ไหน
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่นึกยังไงคิดอะไรอยู่นี่ไม่รู้เลย
0: ใช่
1: น้องละน้องมองเพื่อนเป็นไงครับ
2: คล้ายๆแอมครับ
1: ใช่ไหมถามล่ะถามมองไง
5: ดิจะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นกับเด็ก
1: ไม่

0: ค่อยได้เล่นกับเด็กแต่วันนั้นต้องคุมเด็ก20คน
1: ใช่
0: เป็นยังไงคะ
2: ก็ปรับตัวเข้าหาน้อง
0: ปรับเลย
1: ปรับหนักด้วย
0: ปรับหนักเด็กเล่นกับหนูไหมลูก
2: เล่นผมก็น้องเล่นตามผ่าน
0: แล้วลูกก็เล่นกับน้องด้วยสนุกไหมคะ
2: สนุก
0: สนุกเรามองว่าสิ่งที่เราทำออกไปมันจะไม่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรอกถ้าเราไม่ได้ลงชุมชนถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คงจะไม่มีเด็กมาปีนป่ายตัวพวกหนูนะคะมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะแต่พอเราได้ลงชุมชนมันอาจจะเหนื่อยค่ะคุณผู้ชมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากไหม
1: ก็มันก็เหนื่อยจริงครับแต่เราก็มีความสุข
0: เหนื่อยแต่มีความสุข
1: ใช่
0: น้องลูกน้องขับรถวันละกี่รอบลูกยิ่งกว่าแก๊ปอีกใช่ไหมคะ
3: ก็มีความสุข
0: มีความสุข
3: ใช่
0: ถามแล้วคะ
4: ผมค่อนข้างเป็นงานที่จะเบากว่าคนอื่นในกลุ่มนิดนึงครับ
0: ไม่เบานะพิธีกร
1: พิธีกรนี่คือพูดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะ
4: ด้วยความ
0: มีความกดดันอยู
4: ่แต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เราศึกษามาเรื่อยๆครับก็เลยไม่ค่อยได้กดดันตัวเองมากขนาดนั้นครับก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี
0: ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนี่ล่ะค่ะ
2: ผมไม่ค่อยกดดันเพราะชอบเล่นกับน้องๆอยู่แล้วชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้ว
0: คนพบตัวเองในมุมใหม่ไหมว่าจริงๆแล้วรักเด็กชอบเด็กใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ความที่เราได้ไปลงชุมชนจริงๆเราถึงได้สัมผัสกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆกลุ่มเป้าหมายที่เราสัมผัสแตกต่างจากที่เรามองเห็นตามหน้าข่าวหรือตามสื่อไหมแอมก่อน
1: ถ้าในส่วนของผมถ้าเห็นในส่วนของถ้าเป็นข่าวอ่ะผมก็คิดว่าเด็กๆอาจจะยิ้มภายในกล้องภายในรูปภาพแค่นั้นหรือเปล่าภายในใจเด็กอาจจะไม่สนุกก็ได้ในหลายๆอย่างที่คิดไว้นะครับผมแต่พอได้ไปลงจริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ก่อนที่จะถ่ายรูปกับน้องๆตอนที่ได้เล่นกับเด็กๆน้องได้ยิ้มจริง
0: ๆ
1: น้องได้สนุกจริงๆว่าน้องอะน้องมีความสุขที่ได้มีพี่ๆเนี่ยเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมด้วยใช่แล้วแล้วจากนั้นเราก็ได้เห็นรอยยิ้มจากรูปภาพของน้องๆว่าน้องอะยิ้มอย่างจริงใจจริงๆไม่ได้เห็นตามในโพสต์ข่าวต่างๆว่าแค่น้องยิ้มเฉยๆแต่ติดใจน้องอะได้ยิ้มจริงๆครับ
0: แตกต่างจากที่เราเห็นในสื่อเพราะเราได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: น้องและลูก
3: ก่อนเริ่มทำเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเด็กเขาจะรู้สึกไงเพราะเราก็ไม่เห็นมาก่อน
0: ไม่เคยเห็น
3: ใช่ครับแต่วันไปทำก็ได้เห็นน้องๆมีความสุขจริงๆใช่
0: แตกต่าง
3: ใช่กับกิจกรรมที่เราทุกคนได้ไปมอบให้น้องๆของขวัญอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: น้องกำลังจะบอกว่าแสดงว่าความคำว่าความสุขมันสัมผัสไม่ได้จากสื่อเลย
3: ใช่
0: ต้องลงไปจริงถึงจะรู้ว่าเขามีจริง
3: ต้องลงไปสัมผัสลงไปทำจริ ง
0: สัมผัสลงไปทำจริงค่ะแล้วลูกต่างไหม
4: ในความคิดของผมเนี่ยก่อนที่จะไปเจอน้องๆเนี่ยคือกลัวว่าน้องจะดื้อเกินมากเลยเพราะว่าน้องจะโวยวายแล้วก็
0: เพราะเราเข้าใจว่าเด็กอ่ะต้องดื้อใช่ไหม
4: แล้วก็กลัวที่น้องจะไม่ตอบคำถามแต่พอวันจริงมันก็ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเลยครับน้องๆน่ารักกันมากนะครับ
0: มันแตกต่างจากที่เราแบบคิดไว้เยอะเลยเด็กไม่ใช่ว่าคือคำว่าดื้อในที่นี้เราอาจจะมองว่าหลายๆสื่อบอกว่าถ้าเป็นเด็กควบคุมยากดื้ออย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่พอเอาเข้าจริงนะคะถ้าหากว่าเราได้ลงชุมชนอย่างจริงใจแล้วเราได้บอกวัตถุประสงค์ของเราอย่างชัดเจนเด็กก็จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดน้องเข้าใจสิ่งที่ถามพูดทุกคำเลยไหมลูกมั่นใจ
2: ม
0: ั่
2: นใจ
0: มั่นใจเป็นไงน้องๆน่าจะดูกันอยู่นะคะนี่พี่ถาพูดเองเลยนะลูกนะวิธีกรอาดีตว่าไงลูก
2: ของผมก่อนที่จะไปร่วมโครงการคิดว่าน้องๆไม่ค่อยแบบกล้าแสดงออก
0: เพราะเขาแบบรู้สึกว่าเราแปลกหน้าใช่ไหมครูก็ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้แต่เป็นไงฮะ
2: แต่พอไปทำโครงการจริงน้องแบบกล้าแสดงออกเล่นกับพวกเราตลอด
0: ค่ะ
2: ให้ความร่วมมือดี
0: เราว่ามันเกิดจากอะไรทำไมการลงชุมชน

0: แล้วใช้ชุมชนเป็นฐานของกูรูทั้ง4คนในครั้งนี้ถึงประสบความสำเร็จพวกหนูคิดว่ามันเกิดจากอะไรแอมกัน
1: เกิดจากอะไรในความประสบความสำเร็จสำหรับผมอยากจะใช้คำว่าสามัคคีแล้วกัน
0: ของใคร
1: ของโครงการในครั้งนี้พวกเราทุกคน
0: ทั้ง15คน
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่ทะเลาะกันเลยมีตีกันบ้างไหมแอบตีกันไหม
1: ใช่คำว่าแก้ปัญหาได้แล้วกัน
0: เอางี้มีปัญหาไหม
1: เรื่องปัญหามีแน่นอนครับในเรื่องของการจัดทำโครงการหรือกลุ่มต่างๆผมคิดว่ามีปัญหาทุกๆอย่างเลยแต่ด้วยความที่เราก็มีความสามัคคีการสื่อสารที่ชัดเจนและเราก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรเราก็พร้อมที่จะแก้ไขณตอนนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งต่างๆนั้นประสบความสำเร็จและผ่านไปได้ลุล่วงที่เราตั้งไว้ด้วยความสามัคคีนั่นเองครับ
0: ค่ะน้อง
2: ผมให้เพื่อนๆทุกคนในโครงการนี้เลยที่เกิด
0: ให้เครดิตเลย
2: ที่ทำให้เกิดความสำเร็จการพูดคุยการสื่อสาร
0: เราคุยกันตลอดเลยใช่ไหม
2: ต้องคุยตลอดแล้วก
0: ็
2: มีความสามัคคีการแบ่งหน้าที
0: ่ของน้องน้องมองว่าปัญหาที่น้องเจอคืออะไร
2: การตอนแรกไม่ค่อยสื่อสารกันมากเท่าไหร
0: ่ไม่ค่อยคุยคุยแต่คุยเรื่องอื่น
2: คุยกันน้อยอะไร
0: คุยเรื่องโครงการน้อยใช่ไหมแล้วเวลาคุยต้องคุยยังไงเทคนิคในการคุยเรื่องโครงการชวนกันคุยถึงปัญหาก่อนไหม
2: ใช่ชวนกันคุยถึงปัญหาเราจะแก้เราจะทำให้ปัญหานี้ทำได้ยังไง
0: ประ
2: มาณนี้ครับ
0: ถามแล้ว
3: ทวนคำถามอีกรอบหนึ่งได้ไหม
0: ได้ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะคุณผู้ชมคะคำถามของเราก็คือการที่เราได้ลงโครงการแบบนี้นะคะในครั้งนี้เนี่ยนะคะเรามองว่าสิ่งที่เราเจอนะมันเป็นมันประสบความสำเร็จได้จากอะไรแล้วเดี๋ยวครูอาจจะถามเกี่ยวกับว่าเอ๊ะปัญหาเราเจออะไรบ้างไหมเชิญค่ะ
3: ก็ต้องคำนี้เลยครับคำที่ได้ยินมาบ่อยๆจากการเรียนรู้นะครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละคน
0: ค่ะ
3: ก็คือทุกคนเนี่ยมั่นใจในการทำเรื่องต่างๆในโครงการจนมันตอบมาสำเร็จได้เพราะความตั้งใจของแต่ละคนเลยครับ
0: ทุกคนมีความตั้งใจมีปัญหาบ้างไหมในมุมมองของเรา
3: ปัญหาก็จะมีแค่ช่วงแรกคือขั้นตอนที่ยังไม่ลงตัวครับว่า
0: ไปติดตรงไหนติดขัดตรงไหนลูก
3: ช่วงที่สุดติดขัดที่สุดเลยก็คือตอนต้องมาจัดให้แต่ละกิจกรรมเนี่ยมันอยู่กับเวลาในระยะเวลาที่พอดีครับ
0: เพราะเรามีเวลาน้อย
3: ใช่ครับเวลาที่เรามีน้อย
0: ค่ะมีเวลาน้อยค่ะผู้ชมคือมีเวลาแค่วันนั้นเนี่ยต้องเริ่มกิจกรรม8โมงใช่ไหมลูกเนาะแล้วก็ต้องจบนะคะก่อน11โมงครึ่งเพราะว่าน้องๆต้องไปรับประทานอาหารแล้วทางโรงเรียนก็เตรียมเรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลาจะน้อยมากมีบ้างไหมบางคนที่แบบไม่ค่อยให้ความร่วมมืออ่ะแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นเนี่ยมีไห
2: ม
0: ไม่มีทุกคนเต็มที่กันหมดคำว่าความร่วมมือนี้นะคะมันแตกต่างจากความสามัคคียังไงในความรู้สึกเราสามัคคีคือไม่ทะเลาะกันถูกไหมแต่ร่วมมือเป็นยังไงคะ
4: ร่วมมือก็คือช่วยเพื่อนช่วยกัน
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกันจับมือกันเราจะไปด้วยกันพร้อมกัน
0: ไปด้วยกันพร้อมกันโดยที่ไม่คำนึงว่าใครมีหน้าที่อะไรด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ทุกคนก็มีหน้าที่ติดหลังติดตัวไว้นั่นแหละแต่ว่าถ้าต้องทดแทนใครก็เต็มที่เลยนั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจของการลงชุมชนพอเข้าไปทำแล้วณวันนั้นเนาะมันประสบความสำเร็จได้จากอะไรอะไรเป็นปัจจัยที่เราแบบเราไม่คิดว่าเราจะควบคุมได้อะแต่เอ้ยมันประสบความสำเร็จอะในวันนั้นนะคะวันโครงการที่ทุกคนมองอ่ะแอมก่อน
1: อะไรปัจจัยที่ประสบความสำเร็จ
0: ใช่ณวันนั้นเลย
1: ตัวผมเนี่ยคือตัวเรา

0: ตัวหนูใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นไงคะ
1: ที่เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นในการ์ตูนอะไรอย่างนี้จะพูดในชำนึงทำนองที่ว่าดึงพลังทุกอย่างที่มีทำให้มันเต็มที่ที่สุด
0: ค่ะหนูพีชีพเลยวันนั้น
1: ใช่แทบจะเอาทุกอย่างที่มีทุ่มเทกับโครงการนี้เลยใช่มันแบบดึงอะไรประมาณนั้นครับผม
0: ค่ะ
2: สำหรับผมว่าก็ทุกคนนะครับที่ช่วยกัน
0: รวมน้องใช่ไหมลูก
2: รวม
0: ด้วย
2: ทุกคนที่ช่วยกันร่วมมือกัน
0: ความร่วมมือ
2: ใช
0: ่ค่ะแล้วลูก
3: ก็มีจากตัวเองจากทุกคนแล้วก็มีก็สำเร็จได้ก็เพราะมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำนี่แหละครับ
0: ครูด้วยเหรอ
3: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วก็หลายๆเรื่อง
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
3: ที่ผ่านกันมา
0: เช่นอะไรเช่นโจ๊กหน้าโรงเรียนอร่อยมากค่ะบรรยากาศของโรงเรียนก็ดูจะเอื้อเฟื้อต่อกิจกรรมของเรานะคะทุกคนเขาก็เหมือนกับว่าจะต้อนรับขับสู้เราเป็นอย่างดีดีละลูก
4: ของผมก็ตัวผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนให้ความร่วมมือ
0: คือเรามองว่ามันต้องสำเร็จอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้มองว่าจะล้มเหลวแต่จริงๆนะคะคุณผู้ชมอุ๋มเองก็ได้แอบถามนะคะถามพวกนักศึกษานะคะก่อนที่เขาจะไปลงโครงการหลายคนกังวลว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะหลายคนก็กลัวนะคะแต่สุดท้ายนะคะพอวันโครงการจริงๆทุกคนทำเต็มที่นะเรามองว่ากิจกรรมของเราเนาะจะช่วยเปลี่ยนไม่ใช่แค่น้องนะคะช่วยเปลี่ยนโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนวัดกลางคลองสะบัวยังไงบ้างอ่ะดิบกัน
4: คิดว่าน่าจะมีโอกาสทางสังคมมากขึ้น
0: พวกเขาเนาะ
4: ใช่
0: น่าจะได้รับโอกาสทางสังคมมากขึ้นเพราะเราแบบหูเผยแพร่ไปตามสื่อในเพจนะคะแล้วก็ทางรายการนี้ด้วยนะคะวัดกลางของสระบัวของอยุธยาก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือจากสังคมมากขึ้น
3: น้องมีวิธีการปรับตัวที่มากขึ้นนะครับน้องที่เราทำกิจกรรมด้วย
0: ติดตัวเขาไปเลย
3: ใช่ติดตัว
0: คิดว่ามันจะติดตัวเขาไปจนเขาหมดลมหายใจเลยนะการปรับตัวนะเนาะถ้าไม่มีนี่คงแย่อ่ะต่อน้องค่ะ
2: สำหรับผมน้องๆได้รับโอกาสมากขึ้น
0: โอกาส
2: ใช
0: ่ที่ไม่ใช่แค่คือจบจากเราแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะจบแค่เรา
2: ใช
0: ่ต้องได้รับต่อเนื่อง
2: รับต่อเนื่อง
0: แอม
1: ถ้าเป็นของผมก็จะเป็นคล้ายๆแบบถาถ้าเป็นถาก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวอะไรอย่างนี้ติดตัวไปแต่ของผมจะเป็นเรื่องของความสามารถที่น้องๆจะแสดงออกมาได้อย่างจริงใจและไม่เก็บเอาไว้ใช่ว่าน้องๆอ่ะมีความสามารถนี้อยู่และแสดงให้เห็นออกมาว่าแสดงให้เห็นออกมาว่าน้องๆก็มีความสามารถนี้ความรู้ที่มีอยู
0: ่
1: และทุกคนก็จะได้รับรู้เช่นกันครับ
0: ซึ่งในการพัฒนาบุคลิกภาพค่ะคุณผู้ชมต้องบอกนะคะว่าเป้าหมายของการพัฒนาบุคลิกภาพดูเหมือนจะเป็นเรื่องของภายนอกแต่จริงไม่ใช่นะคะสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดนะคะคือการที่เราได้ชวนให้คนที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยได้กล้าที่จะแสดงออกและกล้าที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งเป็นเรื่องยากนะคะแต่กูรูทั้ง4คนนี้ทำมาเรียบร้อยแล้วผ่านโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดตามในเพจของเขาได้นะคะเพราะเห็นชะแวบชะแวบนะคะผ่านภาพเนี่ยนะคะที่อินเสิร์ตสลับกันไปเนี่ยก็คงอยากจะเห็นโครงการเต็มๆก็อยากจะให้เข้าไปนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพจนะคะเพื่อที่จะเป็นการบอกต่อสู่สังคมว่าการใช้ community base หรือชุมชนเป็นฐานนะคะเข้ามาปรับใช้ในการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยเสริมสร้างไม่เพียงแค่ศักยภาพของนักศึกษาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังไปเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้ชุมชนนั้นมีการเห็นคุณค่าของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของกูรูชุมชนเป็นฐานแล้วต้องขอบคุณทั้ง4กูรูมากเลยนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการเปลี่ยนมุมมองของการศึกษานะคะพวกเราคงอยากจะเห็นนะคะว่าวัยเปลี่ยนอย่างพวกเราสามารถที่จะเปลี่ยนการศึกษาในประเทศของเราได้มากน้อยแค่ไหนยังต้องจับตาดูกันให้ดีๆนะคะในเทปต่อไป

0: ไปนะคะเทปที่3นะคะก็จะยังมีอีกเซตหนึ่งซึ่งเป็นแก๊งเพื่อนเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะมาเล่าด้วยว่าสื่อนะคะสื่อหนังสือเนี่ยแหละนะคะที่ช่วยกระตุ้นให้เขาอยากทำอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเนี่ยมีแนวคิดยังไงที่อยากจะมาบอกเล่าคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้ผมเองคงจะต้องลากันไปพร้อมกับกูรูทั้ง4แล้วนะคะเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะ

ฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ปัดระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับ

ทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21แล้วนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงที่10แล้วเราจะมาพบกับการพัฒนาทักษะในอาชีพในยุคดิจิทัลการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลในยุคดิจิทัลนั้นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในทุกมิติของชีวิตเลยการพัฒนาทักษะอาชีพจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นนะคะสำหรับบุคคลทุกสายงานเทคโนโลยีนะคะไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำงานเท่านั้นแต่ยังสร้างความต้องการทักษะใหม่ที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกด้วยต่อไปนะคะเราจะมาดูกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลรวมถึงการปรับตัวเพื่อรองรับที่ไม่แน่นอนนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูความสำคัญของการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลกันในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะคะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของอาชีพต่างๆทักษะดั้งเดิมอาจไม่เป็นที่ต้องการเพียงพอนะคะในการรับมือความท้าทายใหม่เช่นการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานผ่านระบบออนไลน์การพัฒนาทักษะใหม่จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มโอกาสและความมั่นคงของอาชีพค่ะการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานปัจจุบันนะคะการทำงานหลายประเภทเนี่ยจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะตั้งแต่การใช้ซอฟต์แวร์เช่นโปรแกรมจัดการเอกสารจนถึงเครื่องมือที่ซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นระบบวิเคราะห์ข้อมูลหรือการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะให้มีทักษะด้านดิจิทัลนะคะช่วยให้บุคคลได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดเวลาที่เสียไปกับงานที่ซับซ้อนและเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ช่วยให้ทีมงานนะคะสามารถติดตามความคืบหน้าแล้วก็สื่อสารกันอย่างได้มีประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะการพัฒนา

ษะนะคะเพื่อความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงานนะคะเป็นที่ทราบนะคะเศรษฐกิจทุกวันนี้นะคะก็มีขึ้นมีลงนะคะในโลกที่การทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเราจึงต้องเรียนรู้นะคะในการปรับตัวเพื่อเป็นคุณสมบัติสำคัญนะคะแล้วก็เพิ่มทักษะดิจิทัลเข้าไปด้วยเช่นการเขียนโปรแกรมการออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะกลายเป็นทักษะที่ผู้จ้างนะคะก็คือนายจ้างหรือตลาดแรงงานเนี่ยต้องการมากเลยทีเดียวการฝึกฝนทักษะเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้บุคคลสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เช่นคอร์สต่างๆที่เราเรียนนะคะหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็จะทำให้เข้าถึงการพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมทำไมเราต้องพัฒนาทักษะนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะก็เป็นยุคดิจิทัลนะคะการเรียนรู้และการพัฒนาเนี่ยในยุคดิจิทัลนะคะไม่เป็นเพียงแต่เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่ยังมีผลกระทบในระดับสังคมอีกด้วยการที่ทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันนะคะก็จะช่วยลดช่องว่างนะคะในทางดิจิทัลนะคะแล้วก็สร้างความเท่าเทียมตัวอย่างเช่นการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชนที่ห่างไกลนะคะในเรื่องของการจัดอบรมทักษะดิจิทัลนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือแม้แต่ DLTV นะคะโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็สร้างความเท่าเทียมในสังคมเช่นเดียวกันนะคะอีกทั้งนะคะยังเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วยค่ะทักษะด้านดิจิทัลนะคะเพื่อความปลอดภัยและความรับผิดชอบในยุคที่ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ความปลอดภัยนะคะบนโลกออนไลน์เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเนี่ยรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์นะคะแล้วก็การจัดการข้อมูลส่วนตัวและรู้เท่าทันเทคโนโลยีจะช่วยป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่างๆเช่นการหลอกลวงทางโลกออนไลน์หรือการโจรกรรมข้อมูลนะคะอย่างที่เราเห็นข่าวสารนะคะมากมายนะคะที่โดนหลอกนะคะหรือว่าโดนลวงหลอกในโลกออนไลน์นะคะสิ่งนี้นะคะเราจะต้องสร้างความตระหนักรู้นะคะในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะต่อไปเรามาทราบทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลนะคะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลนะคะในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและทุกภาคส่วนของสังคมนะคะการมีทักษะจึงเหมาะสมและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการทำงานการศึกษาการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือแม้แต่การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทักษะดิจิทัลนะคะไม่เป็นเพียงนะคะแค่จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในโลกออนไลน์อีกด้วยและก็ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทักษะดิจิทัลนะคะครอบคลุมความสามารถหลากหลายด้านนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีความเข้าใจนะคะแล้วก็การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลโปรแกรมและแอปพลิเคชันอย่างคล่องแคล่วเช่นการใช้อีเมลโปรแกรมสำนักงานการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและการใช้งานโซเชียลมีเดียการจัดการสารสนเทศความสามารถในการค้นหาการประเมินการจัดการข้อมูลจำนวนมากบนโลกออนไลน์นะคะรวมถึงแยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้วยการสื่อสารและการทำงานร่วมกันการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิทัลนะคะเช่นอีเมลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันรวมถึงการทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมที่ออนไลน์อยู่เสมอการสร้างสรรค์เนื้อหาความสามารถในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความรูปภาพวิดีโอและก็สื่อมัลติมีเดียต่างๆนะคะความปลอดภัยทางไซเบอร์ความเข้าใจกับภัยที่คุกคามทางไซเบอร์แล้วก็ป้องกันตนเองความปลอดภัยทางไซเบอร์ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และการป้องกันตนเองจากไวรัสแฮกแวร์การหลอกลวงออนไลน์และการละเมิดข้อมูลส่วนตัวการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

0: อย่างมีเหตุผลทักษะทางเทคโนโลยีทักษะทางเทคโนโลยีหมายถึงความสามารถในการใช้เข้าใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆทักษะในงานเทคโนโลยีเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้งานอินเทอร์เน็ตการใช้แอปพลิเคชันต่างๆและการจัดการข้อมูลดิจิทัลทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีเช่นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลออนไลน์ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วการเรียนรู้และปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างทันท่วงทีค่ะทักษะทางการสื่อสารการสื่อสารคือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลความคิดความรู้สึกประสบการณ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลโดยผ่านช่องทางต่างๆเช่นการพูดการเขียนภาษาท่าทางสัญลักษณ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันลดความขัดแย้งและสร้างสัมพันธ์ที่ดีความสำคัญของการสื่อสารสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะการสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์การสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยกตัวอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงการทำงานร่วมกันการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายร่วมกันการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งการสื่อสารที่เปิดเผยและสร้างสรรค์ช่วยให้เราแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างราบรื่นการพัฒนาตนเองการสื่อสารชวนให้เราเรียนรู้จากผู้อื่นได้รับข้อมูลใหม่ๆและพัฒนาความคิดของตนเองการมีส่วนร่วมในสังคมการสื่อสารช่วยให้เราแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในสังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมองค์ประกอบของการสื่อสารกระบวนการสื่อสารประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้อย่างแรกเลยก็คือผู้ส่งสารบุคคลที่ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารอย่างที่สองก็คือสารเราต้องมีสารมีข้อมูลมีความคิดหรือความรู้สึกที่ต้องการส่งต่อไปเราต้องมีช่องทางวิธีการส่งสารเช่นการพูดคุยการเขียนอีเมลหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆผู้รับสารก็คือบุคคลที่รับสารและการตอบสนองก็คือฟีดแบคปฏิกิริยาของผู้ที่รับสารต่อสารที่เราได้รับค่ะต่อไปมาดูทักษะทางสังคมสังคมนะคะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะทักษะทางสังคมก็คือการปฏิสัมพันธ์นะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นรวมถึงความสามารถในการเข้าใจแล้วก็จัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นทักษะทางสังคมมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันนะคะองค์ประกอบของทักษะทางสังคมประกอบไปด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้อื่นพูดเข้าใจความหมายและแสดงให้เห็นว่าเรากำลังฟังอยู่การแสดงความเห็นอกเห็นใจความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและความคิดของผู้อื่นการสื่อสารอย่างชัดเจนก็คือการถ่ายทอดข้อมูลความคิดอย่างถูกต้องและเข้าใจง่ายการจัดการความขัดแย้งความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายการสร้างความสัมพันธ์ความสามารถในการเริ่มต้นและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการควบคุมอารมณ์ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสมการพัฒนาทักษะทางสังคมฝึกการรับฟังอย่างตั้งใจฟังที่ผู้อื่นพูดสบตาและแสดงความสนใจฝึกความเห็นอกเห็นใจก็พยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและแสดงความเข้าใจการฝึกสื่อสารอย่างชัดเจนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายพูดอย่างกระชับและตรวจสอบความเข้าใจ เรียนรู้วิธีการจัดการขัดแย้งฝึกการต่อรองเจรจาหาทางออกที่ยุติธรรมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อพบปะผู้คนใหม่ๆและฝึกทักษะทางสังคมขอแนะนำจากผู้อื่นขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสมองของตนเองทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์หมายถึงกระบวนการในการทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลหรือสถานการณ์โดยใช้เหตุผลที่ชัดเจนและเป็นระบบทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุปัญหาแยกแยะองค์ประกอบและหาคำตอบที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆการคิดวิเคราะห์ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจโลกและปัญหาที่ซับซ้อนแต่ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการวางแผนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลมีความหลากหลายและซับซ้อนการมีทักษะนี้จึงถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันความคิดสร้างสรรค์ก็คือความสามารถในการคิดหาแนวทางใหม่ๆหรือวิธีการที่ไม่ซ้ำซากเพื่อแก้ปัญหาสร้างโอกาสหรือพัฒนาสิ่งใหม่ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและการขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าอย่างชัดเจนก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่การเขียนงานศิลปะหรือการคิดค้นเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาทางมนุษยชาติความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่แค่ในด้านศิลปะแต่ยังเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธุรกิจการศึกษาและทุกภาคส่วนของชีวิตการบูรณาการทักษะทั้งสองนะคะก็คือการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์สามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆผู้พัฒนาต้องใช้การคิดวิเคราะห์ในการทำวิจัยและก็ความเข้าใจและความต้องการของการตลาดขนาดเดียวกันก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้วยกระบวนการทั้งสองนี้นะคะพบได้ในกิจกรรมต่างๆเช่นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจการสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับการศึกษาเมื่อมีการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและความคิดสร้างสรรค์ที่เปิดกว้างการแก้ปัญหาจะมีความยั่งยืนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นวิธีพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์การตั้งคำถามยังมีเป้าหมายตั้งคำถามเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์คำถามที่ดีจะช่วยให้เรามองมาเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนเช่นทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้นหรือมีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้การอ่านค้นคว้าข้อมูลจากการศึกษาแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการเพิ่มไอเดียใหม่ๆการอ่านหนังสือการฟังต่างๆหรือการเข้าร่วมสัมมนาเป็นวิธีการในการเปิดมุมมองการเขียนและการระดมความคิดจะช่วยให้เราสรุปความคิดและเชื่อมโยงข้อมูลระดมความคิดร่วมกับผู้อื่นยังช่วยให้เรามีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายการฝึกนอกกรอบลองคิดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยทำยกตัวอย่างเช่นการทดลองวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่การนำเสนอแนวคิดที่ไม่เป็นไปตามกรอบเดิมหรือการลองใช้เทคนิคที่แตกต่างการฝึกสมาธิการจัดการเวลาสมาธิจะช่วยให้เราจดจ่อกับการวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นการจัดการเวลาให้เหมาะสมจะช่วยให้เรามีพื้นที่สำหรับการพัฒนาความคิดในระยะยาวทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเติบโตในชีวิตส่วนตัวและการทำงานการพัฒนาทักษะเหล่านี้นะคะไม่เป็นเพียงที่จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ยังช่วยให้เรามีส่วนร่วมในความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่จะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและสร้างสรรค์ค่ะ
1: เด็กยุคใหม่เสี่ยงตกงานถ้าไม่พัฒนา5 soft skill นี้ต้องยอมรับว่าหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้วิถีชีวิตการทำงานของคนในยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแม้ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่ดีอยู่แล้วก็ยังได้รับผลกระทบ รวมถึงคนที่จบสูงๆหรือมีผลการเรียนดีๆก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะประสบความสำเร็จในอาชีพอีกต่อไปซึ่งโควิด-19 ทำให้เราเห็นเลยว่าคนที่จะอยู่รอดได้คือคนที่จำเป็นต้องมีทักษะทางสังคมหรือ soft skill ด้วยเอิร์ธเปรียบเทียบไปฟังแบบนี้ค่ะ hard skill หรือทักษะวิชาการมันจะเป็นใบเบิกการทำงานแต่ soft skill จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นค่ะซึ่งในปัจจุบันหลายๆองค์กรก็ออกมายอมรับว่า soft skill เป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและการพัฒนาบุคลากรของตัวเองให้มีทักษะ soft skill เพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่ที่อยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของ soft skill เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานและพร้อมที่จะเติบโตไปสู่การทำงานยุคดิจิตอลวันนี้เอิร์ธก็เลยรวบรวม5 soft skill ที่จำเป็นในการหางานมาฝากกันมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. communication หรือทักษะการสื่อสารก็คือความสามารถในการสื่อสารความเข้าใจทางอารมณ์ซึ่งสิ่งนี้แหละจะแยกเราออกจากหุ่นยนต์หรือ AI ได้อย่างชัดเจนจริงๆแล้วทักษะการสื่อสารเป็นทักษะแรกๆที่ทุกคนควรจะต้องมีนะคะเพราะในปัจจุบันเราใช้ทักษะนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะพูดคุยกับคนรอบข้างตอบข้อความอีเมลการนำเสนอผลงานต่างๆถ้าสื่อสารกันไม่เข้าใจก็อาจจะให้การทำงานเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วถามว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรยกตัวอย่างเช่นการตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิเพื่อจับประเด็นเนื้อหาสาระที่ถูกต้องและลดความเข้าใจที่ผิดพลาดการเลือกใช้คำในการสื่อสารผู้ฟังเป็นใครต้องใช้คำพูดแบบไหนต้องคิดให้ดีก่อนพูดแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้เรายังต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ในแบบต่างๆให้เกิดประโยชน์ด้วย 2. adaptability ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัวอย่าลืมว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกของดิจิตอลเทคโนโลยีต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัวมันเลยกลายเป็นทักษะที่สำคัญมากๆของคนในยุคนี้แต่ว่าการปรับตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่า resilience กันบ่อยๆเราจะต้องมี resilience ในการเผชิญหน้ากับปัญหาก็คือเราจะต้องสามารถล้มและลุกได้เร็วแต่การที่เราจะมี resilience ได้ทักษะแรกที่เราจะต้องมีก็คือ adaptability หรือทักษะการปรับตัวนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราปรับวิธีคิดปรับทัศนคติปรับวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงปรับพฤติกรรมของตัวเองให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องชอบเรียนรู้เปิดรับมุมมองใหม่ๆไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆและตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 3. Teamwork and Collaboration หรือทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทักษะนี้ถือเป็น soft skill ที่มีความสำคัญมากต่อองค์กรนะคะเนื่องจากเป็นทักษะที่ทำให้พนักงานทำงานเป็นทีมขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรร่วมกันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มรวมถึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าอยากเริ่มต้นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องเริ่มยังไงมาดูวิธีการกันค่ะ 1. ให้เริ่มจากวางเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 2. ระดมความคิดหาวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น 3. กล้าที่จะนำเสนอไอเดียของตนเอง 4. หากความคิดของคนในทีมแตกต่างกันหรือผิดไปจากเป้าหมายให้พูดคุยเพื่อหาเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา 5. ต้องช่วยเหลือแบ่งปันความรู้หรือกระบวนการคิดร่วมกัน 6. ให้เรารับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองและลงมือทำให้เต็มที่รวมถึงต้องพร้อมรับผิดชอบในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้วยและสุดท้ายนี้ถ้าผลงานทีมออกมาดีก็อย่าลืมชื่นชมซึ่งกันและกันหรือให้รางวัลการทำงานกันด้วยนะคะ 4. ทักษะในการอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นคือความกระตือรือร้นที่เราอยากจะไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ในงานของตัวเองใช่ว่าเราจะไปอยากรู้อยากเห็นในงานของคนอื่นนะคะเอาแค่งานของตัวเองพอเราอยากรู้เราก็เริ่มไปหาข้อมูลเริ่มตั้งคำถามมีข้อสงสัยมากขึ้นซึ่งคนที่มีทักษะนี้จะเป็นคนที่มองเห็นความเป็นไปได้ในมุมที่คนอื่นคิดไม่ถึงมันจะส่งผลในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้ไอเดียใหม่ๆเอาไปต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย 5. leadership หรือทักษะการเป็นผู้นำ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราเพิ่งจบใหม่เข้าไปก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าจำเป็นต้องมีทักษะ leadership skill ด้วยหรออธิบายแบบนี้ค่ะ leadership skill ในปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเท่านั้นนะคะแต่พนักงานทุกคนควรจะต้องมี leadership skill เพราะการทำงานในองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมงานหลายๆฝ่ายมากคนก็มากความจะรอให้ใครคนหนึ่งตัดสินใจก็ช้าเพราะฉะนั้นพนักงานในทีมเองก็ต้องสามารถตัดสินใจในเรื่อง

0: ใหญ่ๆได้และต้องแก้ไขปัญหาได้หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นสิ่งที่สำคัญคือพนักงานเองต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในชิ้นงานนั้นๆที่กำลังทำอยู่เพื่อจะได้กล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้และมั่นใจในการแก้ไขปัญหามากขึ้นโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากหัวหน้าเพียงอย่างเดียวรวมถึงจะต้องหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้มีทักษะที่เพียงพอที่จะสามารถทำงานในทุกๆสถานการณ์ได้ทักษะ Soft Skill ไม่ใช่ว่าเราจะแค่ใส่ไว้ในเรซูเม่เก๋ๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราจะต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้มีทักษะ Soft Skill เหล่านี้เพื่อจะเพิ่มโอกาสการทำงานให้กับตัวเองค่ะเชื่อว่าหากเราทุกคนใช้ Soft Skill ให้เกิดประโยชน์ได้เราจะเป็นคนทำงานที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชอบ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะทางวิชาชีพนั้นเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอาชีพบุคคลเน้นการเรียนรู้ฝึกฝนในสายงานของตนเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นเนื้อสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสายงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิธีการพัฒนาทักษะนี้อาจประกอบด้วยการศึกษาเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เราต้องการเรียนเช่นหลักสูตรออนไลน์หรือการอบรมระยะสั้นการฝึกฝนในงานจริงใช้โอกาสที่ทำงานหรือโครงการพิเศษเพิ่มพูนประสบการณ์การสอบใบรับรองเพื่อยืนยันความสามารถในสาขาที่ต้องการเช่นการสอบใบประกอบวิชาชีพการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สังคมการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สังคมมีความสำคัญไม่แพ้ทักษะทางวิชาชีพเนื่องจากช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรยกตัวอย่างเช่นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างชัดเจนและสุภาพการจัดการความขัดแย้งพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจร่วมกันการบริหารเวลาใช้เครื่องมือวางแผนงานเช่นปฏิทินดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันจัดการเวลาการทำงานเป็นทีมฝึกการรับฟังความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือการพัฒนาทักษะเหล่านี้สามารถทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในที่ทำงานยกตัวอย่างเช่นการประชุมการทำกิจกรรมกลุ่มหรือสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านบุคคลการปรับตัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบุคคลจำเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างทักษะนี้ได้แก่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องติดตามข่าวสารแนวโน้มอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆความยืดหยุ่นทางความคิดเปิดรับความคิดเห็นและวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาประเมินตนเองตรวจสอบพัฒนาจุดอ่อนในการพัฒนาทักษะส่วนตัวการสร้างเครือข่ายเข้าร่วมกลุ่มวิชาชีพหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พบปะผู้เชี่ยวชาญในสายงานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกระบวนการที่บุคคลผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์การศึกษาการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แก่การตั้งเป้าหมายส่วนตัวกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพของตนเองยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านภาษาการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นใช้ประโยชน์จากการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นคอร์สออนไลน์การอ่านหนังสือการเข้าร่วมสัมมนาการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานการประเมินผลการเรียนรู้ทบทวนความก้าวหน้าของตนเองเป็นระยะ ปรับปรุงแนวทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมพัฒนาทักษะอาชีพพัฒนาทักษะอาชีพเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานแล้วก็สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้ก็คือวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานศึกษาแนว

0: ามารถใช้ได้ในหลากหลายอาชีพยกตัวอย่างเช่นทักษะการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกลุ่มวิชาชีพสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางอาชีพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้บุคคลมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้แนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมนี้ได้แก่การสนับสนุนจากองค์กรองค์กรสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจัดโปรแกรมฝึกอบรมการสนับสนุนทุนการศึกษาการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างนวัตกรรมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรหรือชุมชนมองว่าการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
1: เขาบอกว่าโลกข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไหนโชคดีนะจะต้องเปลี่ยนอาชีพ3ครั้งถ้าเกิดอยู่ในเซกเตอร์ที่มันหมุนเร็วๆเนี่ยทุก3ปีอาชีพนั้นมันจะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีคำถามที่ต้องตั้งกับตัวเองเลยคือถ้าพรุ่งนี้ฉันตกงานสิ่งที่ฉันถนัดเอาไปทำอะไรต่อได้เราเรียกว่า job innovator คือคนที่จะต้องนวัตหรือประดิษฐ์งานขึ้นมาจากทักษะที่มีให้ได้
2: ครับ
1: มีแต่กลุ่มนี้ที่จะรอดแล้วก็รุ่งขึ้นไปได้ลองแล้วทำผิดพลาดให้เยอะที่สุดอย่ากลัวความผิดพลาดการล้มไม่ใช่ความล้มเหลวการล้มมันคือสัญญาณของการไขว่คว้าหาความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้เด็กเป็นแบบไหน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับโลกทุกวันนี้หมุนเร็วมากครับทักษะต่างๆมีความจำเป็นมากขึ้นวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องทักษะอาชีพเวลาที่เราคุยถึงทักษะอาชีพปกติเราจะนึกถึงอะไรครับน้องๆที่เขาเรียนอาชีวะครับแต่ในปัจจุบันพอโลกเปลี่ยนไปแล้วบริบทเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยความต้องการยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าจำเป็นต้องมีการติดอาวุธอะไรเพิ่มเติมเพื่อเดินหน้าในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสง่างามคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเราอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์นะครับดร.เกียรติอนันต์ลุนแก้วอาจารย์เกียรติอนันต์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ผมว่าอย่างนี้ก่อนผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยต้องพัฒนาทักษะอาชีพนึกถึงอาชีวะปวช.ปวส.แบบนี้เป็นต้นนะครับพอโลกเปลี่ยนแปลงไปครับอาจารย์การมองแบบนี้ถูกหรือไม่ถูกยังไงครับอาจารย
1: ์คือผมว่าเมื่อก่อนมันเป็นเพราะว่าเราจะมองว่าอันนึงเป็นอาชีพอันนึงเป็นการทำงาน
0: ครับ
1: อย่างถ้าจะปริญญาตรีเนี่ยเราจะบอกว่ามีงานทำ
0: สามัญ
1: ใช่สามัญ
0: สายสามัญ
1: แต่ว่าถ้าเป็นช่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรามองเป็นอาชีพนะครับเมื่อก่อนเรามองแบบนั้นแต่ว่าการมองแบบนั้นมันอาจจะเป็นการแบ่งกลุ่มคนโดยใช้ภาษาในยุคอดีตแต่พอยุคตอนนี้ครับผมกำลังบอกว่าเราจะอยู่ในโลกที่อาชีพถ้าคุณโชคดีเนี่ยสมมติน้องจบใหม่ไปเนี่ยในชีวิตเขา3ครั้งทุกๆ10ปีอาชีพที่เขาเคยทำอยู่มันจะสลายไปจากโลก
0: อาจารย์พูดน่ากลัวแบบเปล่า
1: ไม่จริงเหรอเอางี้ยกตัวอย่างเช่นลองนึกภาพว่าเมื่อ10ปีก่อนเรามีชั้นร้านเช่า DVD ร้านเช่า CD ตอนนี้ไม่มีละคนที่นั่นตกงานละ
0: โอเคเคลียร์อาจารย์เห็นชัดเจน
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโลกข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไหนโชคดีนะจะต้องเปลี่ยนอาชีพ3ครั้งถ้าเกิดอยู่ในเซกเตอร์ที่มันหมุนเร็วๆเนี่ยทุก3ปีอาชีพนั้นมันจะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
0: โอ้โหอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังบอกว่าทุกคนไม่ว่าคุณจะเรียนในสาขาไหนก็ตามคุณจะต้องดิ้นรนเพื่อมีอาชีพไปเรื่อยๆถนนทุกสายจึงมุ่งสู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
0: ครับ
1: อาชีวะจึงไม่ใช่เรื่องของระดับการศึกษาแต่มันคือการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพปริญญาตรีจะจบโทจบเอกจบปวช.ปวส.ม.3 ม.6มันจะอยู่ในเส้นทางการหาอาชีพในโลกที่อาชีพไม่ถาวรเหมือนกันหมดเลยครับ

0: ใหม่ๆซึ่งเรายังมองไม่เห็นเลยอ่ะเพราะเราไม่ใช่เป็นเทรนด์เซตเตอร์ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เราจะทำยังไงครับอาจารย์
1: เราไม่ใช่เทรนด์เซตเตอร์ครับแต่ว่าเราจะมีจุดที่เป็นตัวเราคือโลกเมื่อก่อนเราตลาดเป็นตัวตั้งแล้วเรียนตามที่ตลาดต้องการ
0: ถูกต้องครับ
1: อันนี้คือความเชื่อของเรามาตลอดเราถึงมีคำการเซอร์เวย์ว่า10อาชีพดาวรุ่ง20อาชีพดาวรุ่งแล้วเราก็จะใช้อันนี้เป็นการเลือกมันคือโลกที่มันนิ่งแต่ว่าในโลกข้างหน้าเนี่ยอาชีพมันไม่แน่นอนแล้วมันถูกแทนที่ได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มี10อาชีพท็อป10ในวันอีก3ปีมันอาจจะหายก็ได
0: ้ครับ
1: สิ่งที่ต้องทำคือมันต้องถอยกลับมา19ครับวิธีการเอาตัวรอดในประเทศพัฒนาแล้วเขาจะเริ่มต้นด้วยการให้เด็กถอยมา19แล้วแทนที่จะบอกว่าจะต้องไปทำอาชีพอะไร
0: โอเค
1: เขาจะมาบอกคนว่าค้นหาตัวเองให้พบ
0: โอเค
1: เขาเรียกว่าแกดคือปรัชญาคือการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นไม้ยืนต้นที่อย่างรากลึกแต่ยืดหยุ่นพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนสายลมที่พัดมาต้นไม้ใหญ่ที่มันมีรากลึกคือจุดที่รู้จักตัวเองดีมันจะไม่ถูกพัดปลิวไปแต่มันจะโอนอ่อนปรับตัวตามกระแสลมได้และอยู่ต่อไปได
0: ้ oh.
1: เพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงการสร้างเกราะป้องกันตัวเอง2ชั้นเกราะชั้นในคือการรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครเราถนัดอะไรเราชอบอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราชอบร้องเพลงแล้วเราชอบมันมากเนี่ยหลักการจัดการพัฒนาคนสมัยใหม่คืองั้นให้เด็กคนนี้ฝึกการร้องเพลงแล้วสมมติเราบอกสเต็มใช่ไหมสเต็มก็จะวิทยาศาสตร์มาการสั่นของคลื่นเสียงเป็นยังไงนะครับเคมีที่ใช้เรื่องน้ำลายเรื่องวัตถุดิบที่ใช้เป็นยังไงคุณเรียนทุกอย่างที่มันเอาตัวคุณเป็นกลางเมื่อนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายโดยที่
0: ตัวเองคือสาขา
1: ตัวเองคือสาขา
0: เรามีตัวตั้งแต่รอบตัวเราจะมีศาสตร์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา
1: แต่เราจะรู้ว่าเรามีอะไรเป็นทุนเดิมแล้วเราจะรู้ว่าเอามาเสริมได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นเราเป็นนักร้องแล้ววันนึงเนี่ยหุ่นยนต์ร้องเพลงเราเราจะทำอะไรได้บ้าง
0: โอเค
1: คำถามนี้สมมติเราร้องเพลงสู้หุ่นยนต์ไม่ได้เราทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถเปลี่ยนอาชีพตัวเองจากการเป็นการร้องเพลงแทนหุ่นยนต์มาเป็นซาวด์ดีไซเนอร์ได้ไหมแล้วดีไซน์หุ่นยนต์ร้องเพลงแบบที่เราต้องการให้มันร้อง
0: ครับ
1: ก่อนวิทเดอะวินที่หุ่นยนต์วิ่งเนี่ยเราดีไซน์ซาวด์ให้หุ่นยนต์ร้องแทนเราแล้วปรับเสียง7ภาษา8ภาษาได้ไหมเราใช้สกิลเดิมคือการร้องเพลงแต่เราไปต่อยอดด้วยเทคโนโลยีได
0: ้
1: หรือถ้าเกิดว่าเราชอบวาดรูปกับเล่นเก
0: ม
1: เราอาจจะเรียนเล่นเกมเรียนวาดรูปให้เก่งแล้วไปเรียนเรื่องของการดีไซน์ไอเทมอาวุธสวย
0: ๆ
1: ที่มีแบ็คกราวด์เชิงประวัติศาสตร์แล้วขายออนไลน์อาชีพมันเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้โอ้โหนี่คืออาชีพที่อาจารย์
1: นี่คืออาชีพที่ว่าเหมือนกับคนที่บอกว่าในญี่ปุ่นมีคนรับจ้างนั่งฟังคนบ่น
0: อ่
1: ะ
0: อ๋อครับ
1: คือเขาจะมีความสุขกับการอยู่ความเขาเรียกว่าแก่นของเขาคือเขามีความอดทนในการนั่งฟังใครก็ได
0: ้
1: เขาพร้อมที่จะเป็นนักฟังที่ดีเพราะฉะนั้นเขาไปนั่งฟังคนบ่นก็อาชีพของเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นโลกข้างหน้าจึงไม่ใช่โลกที่รองานแต่เป็นโลกที่มนุษย์ต้องสร้างงาน
0: โอ้โห
1: เพราะ AI จะมาแทนงาน
0: ครับ
1: แต่ AI จะไม่แทนงานที่มนุษย์ไม่ได้สร้าง AI จะแทนงานที่มนุษย์สร้างไว้ก่อนฉันสร้างงานเป็นพนักงาน receptionAI มาแทนเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์สร้างงานไปเรื่อยก็จะไม่ตกงาน
0: โอ้โหอาจารย์แต่ว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมอาจารย์เพราะเราก็จะไม่รู้ว่าผลทางข้างหน้าเปลี่ยนไงไปบ้างดังนั้นครับอาจารย์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราซึ่งเราเตรียมความพร้อมตัวเราเองกับโลกที่มีหมุนไปโดยที่เรายังไม่รู้ทิศทางเราควรจะวางตัวของเรายังไงเตรียมการในทิศทางใดบ้างที่คิดว่าอันนี้น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ในอนาคตหรือความพร้อมของเรานั้นสามารถตอบโจทย์เขาได้ต่อไปครับ
1: คือผมกำลังจะแนะนำในสิ่งที่คนเกือบทั้งประเทศอาจจะไม่พอใจคือกลับไปค้นหาตัวเองให้เจอว่าแก่นแท้ของเราเนี่ยหนึ่งเราชอบอะไรสองถนัดอะไรถ้าใครที่ชอบกับถนัดเรื่องเดียวกันโอเคโชคดีไปแต่ถ้าระหว่างชอบกับถนัดไม่เหมือนกันให้เลือกถนัดก่อน
0: เพราะว่าก่อนนะ
1: เพราะว่าถ้าความชอบก่อนโลกมันหมุนเร็วมันจะชอบและถนัดไม่ทัน
0: เอาถนัดก่อน
1: เอาถนัดก่อนแล้วมาคิดต่อไปว่าคำถามที่ต้องตั้งกับตัวเองเลยคือถ้าพรุ่งนี้ฉันตกงานสิ่งที่ฉันถนัดเอาไปทำอะไรต่อได้
0: Oh. อ
1: ันนี้คือวิธีการที่อยู่รอดในโลกของงานเราเรียกว่า job innovator คือคนที่จะต้องนวัตหรือประดิษฐ์งานขึ้นมาจากทักษะที่มีให้ได
0: ้
1: มีแต่กลุ่มนี้ที่จะรอดและขึ้นไปได
0: ้
1: ถ้าอย่างนั้นต้องเป็น super pet เหมือนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าจะต้องทำหลายๆอย่างแล้วเรียนรู้ให้เร็วหลายๆอย่างพร้อมกันได้

าจารย์ปัญหาคือแล้วถ้าอย่างนี้เวลาที่เราเรียนน่ะแล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวองค์ความรู้ที่เรียนตามปริญญาตามหลักสูตรมันหมดอายุอยู่แล้วแล้วเราจะพัฒนาทักษะเพื่อไปมีอาชีพ

าจารย์ครับในโลกยุคปัจจุบันใครๆก็พูดถึงตัวของดิจิทัลนะความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่ว่าจะอยู่สาขาใดก็ตามเรากับเรื่องการปรับตัวทางโลกดิจิทัลนั้นมันมีสาสัมพันธ์อย่างไรกันบ้างเราควรจะต้อง

0: ้เทคโนโลยีแบบไหนเพราะเดี๋ยวปั๊บหนึ่งเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
1: ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องมองคือถ้าเรารู้จักตัวเองเราจะรู้ดิจิทัลที่มันกองอยู่ข้างหน้าเราจะคว้าอันไหนมาเสริมทักษะเรา
0: อันไหนมาเสริม
1: ใช่ครับแต่ถ้าเรามางุมมางาเราไม่รู้ฉันชอบอะไรทำงานวันต่อวันเนี่ยเดี๋ยวนายสั่งมาให้เอาโปรแกรมนี้ไปใช้อาเรียนเขาไม่ชอบอีกแล้วก็จะหยุดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเริ่มจากฉันทะความชอบหรือว่าวิริยะมีความเพียรต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะปรับตัวได้มันกลับมาสู่แก่นแท้ของการศึกษาเพื่อเติมเต็มตัวเองว่าเรามีความเชี่ยวชาญหรือความเก่งตรงไหนอันนี้คือจุดแรกครับแล้วพอเรารู้จักตัวเองเราจะมองหาเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเองได
0: ้
1: คนที่มองเทคโนโลยีเป็นศัตรูมันเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะมองตัวเองได้ใครที่มองตัวเองขาดเทคโนโลยีจะกลายเป็นมิตรกับเขาทันทีแล้วมันจะกลายเป็นเสือติดปีกตรงที่ว่าเรารู้เราอยากจะเก่งเรื่องไหนแล้วเราจะไปหาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ตรงนั้นได้
0: อาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นคนที่สอนหนังสือนะอาจารย์เองก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆอาจารย์มีข้อแนะนำให้กับคนที่ทำอาชีพสอนหนังสือตามหลักสูตรที่เราเคยเป็นมาหรือเราอาจจะมีการอภิวัตน์มันขึ้นมาเนี่ยนะฮะอาจารย์มีข้อแนะนำตรงนี้ยังไงบ้างคร
1: ับ เลิกสอนครับ
0: เลิกสอน
1: เลิกสอนเพราะว่าในยุคนี้สิ่งที่เราสอนมันคือการแพ็คเข้ากล่องส่งให้เขาแล้วเขาก็จะเราเชื่อว่าเข้ากล่องเนี้ยเขาก็จะถือไปกินตลอดชีวิตแต่ว่าเราอยู่ในโลกที่เข้ากล่องเนี้ยมันจะบูดเร็วมาก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสอนวิธีทำกับข้าวให้เขาแล้วไม่ใช่ทำกับข้าวอะไรก็ได้ต้องให้รู้ก่อนว่าเขาชอบกินอะไรแล้วสอนหลักการเพื่อเขาไปเติมเต็มเพราะฉะนั้นบทบาทของเราจึงไม่ใช่ teacher หรือ instructor แต่เราจะกลายเป็น facilitator คือเป็นคนที่สามารถจะทำให้เขาเนี่ยเติบโตได้อย่างเป็นธรรมชาติพอเรามองบทบาทเราแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ใช่คนที่บอกว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะความรู้พื้นฐานยังสำคัญ1 บวก 1เป็น 2เขายังต้องรู้อยู
0: ่
1: แต่ต้องแยกให้ออกว่าพื้นฐานกับการต่อยอดไม่เหมือนกันมันมีจุดหนึ่งที่เราต้องปล่อยมือให้เขาเติบโตแล้วเราจะเปลี่ยนบทบาทจากคนสอนเป็นคนเดินร่วมทางแล้วให้เขาผจญภัยในโลกของความรู้โดยมีเราเป็นพี่เลี้ยง
0: ครับพร้อมๆกันนี้ครับอาจารย์ใหม่มุมหนึ่งกันบ้างน้องๆที่เป็นเด็กจะบอกว่าแล้วท่าทีที่เรามีต่อคำสอนของครูหรือคำแนะนำเพราะถ้าไม่มีคำสอนนะฮะเป็นคำแนะนำของครูแต่ขณะเดียวกันเราก็มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆได้ตลอดเวลาข้อแนะนำของอาจารย์ที่มีให้กับเด็กที่เรียนอยู่ณเวลานี
1: ้ครับ
0: คุณเป็นไงครับ
1: อย่างแรกคือผมประทับใจเด็กรุ่นใหม่ในแง่ของการที่เขาถูกพัฒนาขึ้นมามีขีดความสามารถในหลายๆด้านเยอะมันเหมือนกับเขาเป็นรถเฟอร์รารี
0: ่
1: ที่ทรงพลังมาก
0: ครับ
1: แต่พลังมันจะถึงขีดสุดได้มันจะต้องผ่านการเรียนรู้ในการเร้นพลังนั้นออกมาอย่างถูกวิธี
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายิ่งเก่งต้องยิ่งถ่อมตนคือเด็กสมัยเนี้ยเท่าที่ผมสัมผัสมาเขามีความน่าประทับใจหลายอย่างแต่บางทีความน่าประทับใจเหล่านั้นแหละมันทำให้เขาไม่ได้พร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางทุกอย่างแล้วทำถ้วยให้ว่างแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่คนรุ่นก่อนพยายามจะส่งผ่านแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแล้วก็ขอให้กล้าตั้งคำถาม
0: ครับ
1: เพราะว่าการกล้าตั้งคำถามเนี่ยมันพิสูจน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ตั้งคำถามมันสะท้อนระดับเขาเรียกว่าความคิดของเราด้วยว่าคำถามที่เราตั้งเป็นยังไงกับการตอบคำถามของเด็กมันก็สะท้อนตัวตนแล้วการตั้งคำถามระหว่างกันมันจะเป็นการประเมินระหว่างกันแล้วจะรู้ว่าควรจะยอมรับเขาไหมลองวางเรียนรู้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างนะครับก็คือวางจุดยืนทางการเมืองลงวางความแว่นต่างๆลงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางเราใส่ทุกอย่างไว้กับตัวเราจะไม่เหลือมือไว้คว้าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำตัวให้ว่างถึงลึกซึ้งกว่าแค่เราบอกว่าถ้วยชาต้องว่างแต่ความจริงถ้วยชาจะว่างคือเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วดึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่สุดโต่งไม่เหมือนเราแต่เขาต้องมีบางอย่างที่เราเรียนรู้จากเขาได้
0: ครับ
1: มองหาตรงนี้แล้วทุกคนจะกลายเป็นคนที่จะมาเพิ่มเลเวลให้ตัวเราเองถ้าพูดภาษาวัยรุ่นนะ
0: โอ้อาจารย์วันนี้ทำให้เราได้รู้นะครับเรื่องปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างเจเนอเรชันเพราะโลกเปลี่ยนไปแล้วทักษะในการเรียนรู้บริบทใหม่ๆชาใหม่ๆที่จะใส่เข้ามาในถ้วยก็แตกต่างไปด้วย
1: แล้วชามันจะเย็นด้วยเพราะฉะนั้นสักพักถ้ากินไม่หมดชาเย็นก็ต้องเททิ้งแล้วใส่ชาใหม่ถูกไหม
0: ต้อง
1: ปีนึงชีวิตนึงจะต้องเปลี่ยนชาไม่รู้กี่ถ้วย
0: ครับ
1: แล้วคนที่เปลี่ยนชาไม่รู้กี่ถ้วยเนี่ยทักษะในการมองทุกอย่างโดยปราศจากอคติถึงสำคัญ
0: ครับ
1: ไม่งั้นเราจะไม่เห็นโลกที่เป็นจริง
0: ครับก่อนที่จะจบไปครับอาจารย์ต้องถามอาจารย์แบบนี้เมื่อก่อนหน้านี้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้เป็นประโยคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือว่าแล้วเราจะใส่ชาอะไรเข้าไปในถ้วยของเรากล่าวคือเราเป็นคนที่ชอบอะไรอะไรคือตัวเราตัวเราที่แท้จริงคืออะไรค้นหาตัวเองให้พบไม่ง่ายอาจารย์มีข้อแนะนำไงครับ
1: ลองแล้วทำผิดพลาดให้เยอะที่สุดอย่ากลัวความผิดพลาดแล้วผมต้องฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือใครก็ตามที่รอบเด็กๆด้วยการล้มไม่ใช่ความล้มเหลวการล้มมันคือสัญญาณของการ

0: ไขว่คว้าหาความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้เด็กเป็นแบบไหนถ้าเขาล้มแล้วเราอยู่ข้างเขาแล้วให้เขาเติบโตเนี่ยเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับประเทศชาติแต่ถ้าเขาล้มปุ๊บเราซ้ำเติมมันก็ทำให้เขาหยุดการเรียนรู้ไม่มีที่ไหนที่เติบโตได้ในความมืดมิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นแสงสว่างให้เด็กสำคัญครับแล้วเขาจะเติบโตเป็นร่มไม้ใหญ่ในอนาคต
1: ชอบจังเลยครับลองล้มไม่ใช่ล้มเหลววันนี้ขอพูดว่าไม่ได้แค่ว่าขอบคุณอาจารย์ขอกราบอาจารย์ขอบพระคุณมาก
0: ครับ
1: วันนี้อาจารย์เปิดโลกทัศน์ให้เราเยอะมากนะครับเพราะว่าโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่น่าเชื่อวิธีการสอนเด็กวิธีการที่เด็กเรียนรู้แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงบริบทแตกต่างกันไปดังนั้นความสามารถของเราในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความสามารถในการที่เราจะลืมสิ่งที่เราเรียนวันนี้หลายรอเลยนะอาจารย์เนาะลืมสิ่งที่เราเรียนเพื่อเติมสิ่งใหม่เข้าไปเพราะชาทุกนี้เย็นได้ตลอดเวลาต้องเติมชาใหม่ตลอดเลยวันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วไงก็ตามเสียดายว่าเวลามันหมดลงไปแล้วยังไงขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีโครงการพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนเดี๋ยวนี้นะคะเราได้มีการพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนในบางโรงเรียนที่เราได้จัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่ผสมผสานนะคะการเรียนรู้เชิงวิชาการเข้ากับการปฏิบัติจริงตัวอย่างเช่นโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาทักษะช่างพื้นฐานนะคะช่างไม้หรือช่างไฟโดยนักเรียนนะคะได้ฝึกปฏิบัติจากของจริงจากโครงการจากชุมชนสิ่งนี้นะคะก็จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจพื้นฐานในการทำงานในโลกอาชีพและยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังฮิตมากๆเลยนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพด้านอาชีพนะคะในทุกโรงเรียนนะคะหรือแม้แต่การจัดเวิร์กช็อปสำหรับคนในชุมชนนะคะเมื่อเราสร้างอาชีพนะคะในโรงเรียนแล้วนะคะองค์กรนะคะที่เรียกว่าชุมชนเนี่ยก็สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองนะคะด้วยการอบรมและทำอาชีพเสริมเช่นการอินทรีย์การทำขนมพื้นบ้านหรือกิจกรรมเย็บปักถักร้อยซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้แล้วก็ยังสร้างความสามัคคีในชุมชนแล้วก็สนับสนุนความยั่งยืนอีกด้วยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะเมื่อเราจัดเวิร์กช็อปในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ด้วยไม่ว่าจะประยุกต์ใช้ในที่ทำงานหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่อขายสินค้าและการบริการเราจะเห็นได้ในพวก Facebook นะคะต่างๆหรือใน TikTok ต่างๆนะคะก็มีการใช้โซเชียลมีเดียนะคะสำหรับการตลาดสินค้าในพื้นที่หรือการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom นะคะหรือการหรือมีตติ้งนะคะก็คือGoogle Meeting เนี่ยสิ่งที่จะช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่แล้วก็เวลานะคะแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนการขายได้นะคะทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะแล้วก็ยังขยายโอกาสให้เข้าถึงผู้เรียนในวงกว้างด้วยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูการสร้างเครือข่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันการสร้างเครือข่ายก็คือการเข้าร่วมกลุ่มชุมชนหรือสมาคมวิชาชีพต่างๆนะคะหรือเป็นสมาชิกนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพจะช่วยให้เราสามารถพบปะบุคคลแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการใช้เทคโนโลยีนะคะในการสร้างเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะหรือแพลตฟอร์มเครือข่ายวิชาชีพช่วยให้บุคคลสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆได้ง่ายขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเช่นงานประชุมการพบปะผู้ประกอบการหรือการจัดนิทรรศการวิชาชีพจะช่วยเปิดโอกาสให้บุคคลได้พบปะกับผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเวทีออนไลน์ในการสร้างชุมชนออนไลน์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวทีชุมชนออนไลน์ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์แล้วก็แนวคิดใหม่ๆเช่นการสร้างกลุ่มในโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มทางวิชาการการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในทันทีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาองค์กรภาคธุ

ธุรกิจช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดการพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บุคคลนะคะสามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการมีความรู้ที่ทันสมัยทักษะที่หลากหลายและเครือข่ายที่แข็งแกร่งบุคคลจะสามารถสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะต่อไปเรามาดูบทบาทขององค์กรในการส่งเสริมอาชีพนะคะองค์กรเนี่ยควรสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานผ่านโปรแกรมฝึกอบรมการจัดเวิร์กช็อปการสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์นอกจากนี้นะคะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้พัฒนาความสามารถพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการพัฒนาทักษะทางอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนเศรษฐกิจของประเทศองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสของการจ้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความสามารถในระดับสากลกล่าวถึงบทบาทขององค์กรในด้านต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะการฝึกอบรมองค์กรนะคะบทบาทในการจัดทําหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการพัฒนาหลักสูตรที่นะคะที่เน้นการปฏิบัติจริงเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงยกตัวอย่างเช่นการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่ใช้งานโปรแกรมต่างๆที่จําเป็นในออฟฟิศนอกจากนี้นะคะองค์กรต่างๆเนี่ยยังสามารถร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยนะคะต่อไปก็คือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นแนวคิดที่สำคัญนะคะในโลกปัจจุบันองค์กรเนี่ยสามารถมีบทบาทที่จะส่งเสริมแนวคิดที่จะผ่านการจัดการฝึกอบรมออนไลน์หรือเวิร์กช็อปที่เข้าถึงได้ง่ายการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยจะช่วยให้บุคลากรนะคะสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะค่ะต่อไปในเรื่องของการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรต่างๆองค์กรนะคะสามารถช่วยเหลือการเงินนะคะแก่ผู้ต้องการพัฒนาทักษะทางอาชีพแต่ขาดแคลนทรัพยากรยกตัวอย่างเช่นการมอบทุนการศึกษาการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมหรือการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศึกษาอาชีพนะคะหรือศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชนที่ขาดโอกาสการสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสด้วยค่ะต่อไปเรามาดูการสร้างเครือข่ายแล้วก็ความร่วมมือความร่วมมือระหว่างองค์กรนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมทักษะอาชีพยกตัวอย่างเช่นการจับมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาในการจัดตั้งโปรแกรมฝึกงานหรือการฝึกอบรมร่วมกันนะคะเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหลากหลายแล้วก็เนื้อหาในการอบรมแล้วก็เพิ่มโอกาสในการจ้างงานหลังจากการฝึกนะคะแล้วก็มีการประเมินผลการปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมด้วยนะคะการประเมินผลความสำเร็จของโปรแกรมการฝึกอบรมก็เป็นบทบาทสำคัญขององค์กรการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผลลัพธ์การฝึกอบรมจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมและติดตามผลหลังจากการฝึกอบรมนะคะที่โปรแกรมเนี่ยจะมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและก็ของผู้เรียนค่ะกรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาความสำเร็จจากการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลนะคะในยุคดิจิทัลนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีนะคะที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะสร้างความสำเร็จทั้งในบุคคลแล้วก็องค์กรการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน่ะได้เปลี่ยนวิธีการทำงานการเรียนรู้การใช้ชีวิตกรณีศึกษานี้จะกล่าวถึงตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับตัวในยุคนี้นะคะความสำคัญของทักษะ

ดิจิทัลทักษะดิจิทัลก็หมายถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยซึ่งรวมถึงความรู้ความเข้าใจทักษะในการใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่างๆทักษะดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนื่องมาจากเพิ่มโอกาสในการทำงานตลาดแรงงานในปัจจุบันต้องการบุคลากรนะคะที่มีทักษะดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นผู้ที่มีทักษะเหล่านี้จึงมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายและมีรายได้กว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทักษะดิจิทัลช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ในการทำงานเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ที่มหาศาลผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลสามารถเข้าถึงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างง่ายดายเพิ่มความสามารถในการปรับตัวโลกดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีทักษะดิจิทัลสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นทักษะดิจิทัลที่จำเป็นทักษะดิจิทัลมีความหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในยุคปัจจุบันได้แก่ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานเช่นการใช้โปรแกรม Micro Office ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูลเช่นการใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางข้อมูลออนไลน์ทักษะการสื่อสารเช่นการใช้อีเมลการใช้โปรแกรมแชทโซเชียลมีเดียต่างๆทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นการใช้โปรแกรม Excel หรือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นต่างๆทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ยกตัวอย่างเช่นการป้องกันไวรัสการป้องกันการถูกแฮกสรุปนะคะในชั่วโมงที่10นะคะเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลนะคะการพัฒนาทักษะในอาชีพนะคะในยุคดิจิทัลการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลนะคะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นมุ่งมั่นในการพัฒนาไม่เพียงแต่ต้องการทักษะทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังต้องมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันและปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในยุคที่ท้าทายนี้ค่ะค่ะสำหรับชั่วโมงที่10นี้นะคะก็เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลนะคะทุกท่านนะคะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์และปรับใช้นะคะในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้นะคะก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงที่11ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางอ่อนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะตอนที่2นะคะวันนี้จะมาสาธิตการทำเพิ่มมูลค่ากระเช้าจากไม่สารจากไม้ไผ่นะคะอันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีลวดซึ่งพันก้านแล้วไม้แหลมจำเป็นนะคะ2-3ตัวกาวแล้วก็ตัวที่เราจะไม้แหลมเนี่ยนะคะไม้แหลมจะมี2อย่างคือไม้แหลมกับเหล็กแหลมนะคะแล้วก็ครีมปักคีบนะคะกรรไกรเล็กกรรไกรใหญ่ดอกไม้ที่เราจะตกแต่งตอนที่หลังจากทำกระเช้าเสร็จแล้วนะคะดอกรักแล้วก็ดอกไม้ที่เสียบก้านนะคะจากนั้นก็จะเป็นตัวที่จะเพิ่มให้กระเช้านั้นสวยงามได้ด้วยใช้จากเทปนะคะเทปสีขาวนะคะเราก็นำมาใช้นะคะขั้นตอนการทำเราก็จะต้องตกแต่งกระเช้านะคะเนี่ยรู้สึกว่าเป็นธรรมดานะคะเราก็จะเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มเวลาใช้งานนะคะเราก็จะค่อยๆแหวกใส่ลงไปนะคะเนี่ยกลางโดยที่กลางกระเช้าออกนะคะถึงจะใส่ของบรรจุของได้อย่างเช่นไข่ไก่ผลไม้อะไรเนี่ยนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่เราอีกทีก็บีบอย่างนี้ได้นะคะบีบอย่างนี้ได้เลยใส่ลงไปนะคะเราก็จะทำให้มูลค่าเพิ่มได้โดยการที่แต่งลูกไม้นะคะที่ไม่ตัดนี่เพราะว่าหนึ่งจะได้ไม่เป็นรอยขาดง่ายนะคะเราก็จะแถวที่หนึ่งนะคะเริ่มจากด้านข้างนะคะทาติดกาวติดลูกไม้เทปลูกไม้นะคะเทปที่มันมีใสๆด้วยตกแต่ง

ด้วยดิ้นเงินนะคะเราก็ติดไปโดยรอบนะคะ

เราจะไม่ติดทั้งหมดนะคะจะไม่ติดทั้งหมดทั้งตะแถบนะคะทั้งมันมี1 2 3 4 5 6 7เราจะเว้นนะคะจะเวลาบรรจุของไปเป็นของชำร่วยให้ที่คนที่รักที่ชอบเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าข้างในนี่มีอะไรนะคะจบนะคะเราก็ต้องทากาวไม่งั้นจะแล้วตรงรอยนะคะจะได้ไม่ขาดนะคะเราต้องตัดตรงส่วนที่โค้งนะคะเนี่ยนะคะแป๊บเดียวเห็นไหมคะมันก็จะหลุดลุ่ยได้นะคะไม่เป็นไรนะคะตรงพอดีตรงรอยพอดี

ดูให้ดีนะครับแถบไอ้อย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้านนอกทีนี้ด้านนี้มันไม่มีสีเงินแถบสีเงินตกแต่งให้สวยงาม

เราต้องทากาวก่อนตัดนะคะจะได้ไม่ลุ่ยนะคะเลยมันต้องเลยนิดนึงนะคะ

อันนี้ลองไม่พันไม่งั้นมันจะพันกันดุ้งนะคะแล้วตัดวัดซะก่อนการวัดนั้นเราต้องวัดให้เกินไว้นะคะด้านเริ่มต้นนะคะแถวที่เว้น1แถวเป็นแถวที่3

จากนั้นนะคะเราก็ทากาวลงไปล็อกพอดีนะคะจากนั้นเราตัดส่วนเกินออก

ถ้าเผื่อเราไปทำแถวสุดท้ายมันเอาดูมันไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะคะมันจะติดริมไปหรือจะดีลองดูนะคะก็ได้รอบสุดท้ายนะคะโอ้ตกลงตอนแรกว่าจะไม่ได้สี่แถวนะคะสวยโอเค

นะคะต่อไปเราจะมีการตกแต่งซึ่งดอกไม้เป็นดอกไม้ที่ทำจากดอกมะลินะคะแต่นี้เราจะติดไปเลยก็เราก็ยังต้องตกแต่งนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะติดไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำที่ตกแต่งนิดนึงนะคะสักค่านี่นะคะเราก็จะดอกไม้เราก็จะเป็นเรื่องของพอดีเป็นดอกของกุหลาบเล็กๆนะคะแต่งไปก่อนนะคะแล้วค่อย

พิ่มมูลค่าของวัสดุนะคะของงานที่สำเร็จเป็นกระเช้านะคะก็ดูดีขึ้นนะคะ

เรามัดให้รวมกันนะคะแล้วตัดตกแต่งอีกทีหนึ่งนะคะตกแต่งตัวนี้นะคะก็ร้อยตกลักนะคะอันนี้นะคะ

ักกาวนะคะทักกาวเพื่อไม่ให้มันดอกรักเนี่ยจะไหลลงไปนะคะ

แต่งให้สวยงามนะคะงานประดิษฐ์มันจะไม่ตายตัวนะคะมันจะไปทางนู้นทางนี้ได้นะคะไม่เหมือนมันไม่เป็นสูตรตายตัวนะคะ

วันนี้นะคะสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะวิธีการเก็บรักษาเนี่ยนะคะกระเช้าเพิ่มมูลค่าให้กับกระเช้านะคะเนี่ยนะคะตอนแรกก็ดูธรรมดาตอนนี้ก็จะมีการตกแต่งให้สวยงามสามารถที่จะเป็นใส่บรรจุของขวัญของฝากของชำร่วยได้นะคะท่านผู้ชมนะคะการเก็บรักษาวัสดุพวกนี้นะคะถ้าเผื่อซื้อมาแล้วเนี่ยควรจะรักษาด้วยการปัดให้สะอาดนะคะเพราะบางทีมันมีฝุ่นนะคะมีฝุ่นแล้วจะต้อง 1. ทำให้ของเนี่ยเสื่อมเร็วแล้วบางทีความชื้นนะคะความชื้นมันก็จะทำให้ของพวกนี้นะคะเส้นไม้ไผ่เนี่ยนะคะการสานมันก็จะเกิดเชื้อราได้นะคะท่านผู้ชมงานพวกนี้นะคะเป็นงานฝีมือนะคะแต่ถ้าเผื่อเขามีการมีการลนไฟนิดเผานิดนึงเนี่ยนะคะด้วยควันเนี่ยมันก็จะทำให้ฆ่าเชื้อราได้เหมือนกันที่มันจะเป็นเชื้อราได้นะคะโดนให้มีความร้อนนะคะแล้วเขาจะมาทำเป็นพวกสารแต่สีมันก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะงานพวกนี้เป็นตอนนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมเรื่องงานหวายงานไม้ไผ่จากสารจากไม้ไผ่นะคะกระจาดอะไรเนี่ยนะคะเป็นของที่มันเป็นธรรมชาตินะคะแต่ต้องรู้จักระวังรักษาให้ดีถ้าเกิดรักษาไม่ดีเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยมันก็จะขึ้นราง่ายนะคะและทีนี้เราก็มาเราก็มาเสริมคุณค่าให้ดีขึ้นนะคะเราก็ต้องมาประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างตรงส่วนนี้เราจะไม่ทำอะไรนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เห็นเนื้อผ้าเนื้อของวัสดุพันธุ์พวกนี้นะคะต้องมีส่วนที่ไว้ด้วยบ้างพอบรรจุลงไปวัสดุเราอย่างเช่นใส่ของลงไปเนี่ยนะคะเป็นผลไม้นะคะหรือไข่เป็ดไข่ไก่อะไรพวกนี้นะคะ

ที่เราจะใส่ลงไปมันก็จะดูดีขึ้นนะคะส้มลูกเล็กๆนะคะส่วนมากจะเป็นของผลไม้เล็กๆน้อยๆก็จะดูดีขึ้นนะคะรายการ

0: ได้ดำเนินการสาธิตและบรรยายให้ท่านผู้ชมชมถ้าผู้ท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ติดตามชมได้นะคะก็จะได้ชิ้นงานที่แตกต่างกันไปหลากหลายนะคะจากงานสร้างสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็เนี่ยนะคะงานอย่างเป็นของอะไรก็ได้ที่อย่างเป็นพวกที่มันเป็นตอนนี้นิยมอย่างเป็นต่อรายการต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์ที่จากวัสดุพื้นบ้านนะคะก็จะนำมาสร้างให้เกิดชิ้นงานเพื่อเป็นดูให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะได้งานที่หลากหลายนะคะบางท่านเนี่ยจะมองเห็นว่าเอ๊ะงานก็ดูง่ายๆแต่บางครั้งเนี่ยก็ทำให้งานนั้นงานมีราคาขึ้นราคาดีขึ้นนะคะราคาเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานอย่างเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ราคาย่อมเยานะคะท่านผู้ชมคะซื้อเดี๋ยวนี้เฉพาะกระเช้าเนี่ยนะคะ50บาทแต่ก่อนไม่ถึง20บาท3บาทค่อยๆขึ้นมาเรื่อยตอนนี้50บาทเฉพาะกระเช้าอย่างเดียวเนี่ยนะคะลดไม่ได้ด้วยนะคะไม่ทราบว่าไปถึงแหล่งซื้อนี่ต่างจังหวัดนี่แหล่งทางฉะเชิงเทราเลยไปเนี่ยนะคะก็อาจจะได้ราคาที่ย่อมเยาเปล่าไม่ทราบนะคะแต่นี่ซื้อในแหล่งที่ในกรุงเทพมันก็ราคาที่จะค่อนข้างจะสูงนะคะเราก็วันนี้ดิฉันก็สามารถที่จะแนะนำในการทำงานพวกนี้พอคิดขึ้นมาเห็นมันมีของอยู่ก็ก็ทำขึ้นมาแต่มีที่บ้านมันพอดีมันมีของเก่าก็เลยเดินไปหาซื้อของใหม่ก็ราคาก็ถึงได้ทราบว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะกระเช้าก็ใบละเกือบ200นะคะกระเช้าที่มาทำเนี่ยนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะงานสรรสร้างงานประดิษฐ์เนี้ยนะคะมันก็จะเกิดที่จะงานอะไรก็ได้ที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะประดิษฐ์ดอกไม้พานพุ่มรายการต่อไปก็จะคงเป็นเรื่องของงานพานพุ่มนะคะต่อไปสักสัปดาห์ต่อไปงานพานพุ่มนะคะจากเพิ่มสร้างสรรค์งานพุ่มพานพุ่มจากการใช้ผ้าแถบลูกไม้แถบลูกไม้แบบอย่างนี้นะคะแต่ในเรื่องของกระเป๋าหรืออะไรเนี่ยนะคะเห็นกระเป๋าที่มันมีดูแล้วมันอยากให้เพิ่มคุณค่าก็โดยใช้ลูกไม้นะคะลูกไม้ที่มานำมาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะก็จะได้งานเพิ่มขึ้นนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะทำได้ชมรายการแล้วชมรายการนี้แล้วก็อาจจะสรรสร้างงานประดิษฐ์ได้เนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานแล้วก็จะเป็นรายได้ถ้าเผื่อนั่นก็อยากนั่นก็โดยการที่แจกทำแจกทำให้คนนู้นคนนี้เพื่อนฝูงผู้ใหญ่นะคะก็จะได้งานขึ้นมานะคะค่ะท่านผู้ชมคะกระเช้าเนี่ยนะคะเราต้องมีการแต่งเพิ่มได้นะคะเพื่อเป็นของที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นนี้อย่างตอนนี้นะคะพบว่ามีดอกไม้เนี่ยนะคะนำมาแต่งได้นะคะมันก็จะดูดีขึ้นนะคะเราก็จะอาจจะแต่งนะคะเป็นมุมใดมุมหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะ
1: แล้วก็ทากาว

นะคะทากาวติดไปนะคะตัดซะก่อนนะคะใช้กรรไกรเวลาใช้กรรไกรก็ต้องเป็นกรรไกรสำหรับตัดลวดนะคะถ้าเปิดใช้กรรไกรอย่างชนิดนี้นะคะจะไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะอันนี้สำหรับตัดงานเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าเผื่อลวดเนี่ยนะคะมันต้องใช้กรรไกรตัดลวดนะคะอันนี้ได้นะคะค่อยๆตัดไปอันนี้ได้หนึ่งแถวแล้วเดี๋ยวค่อยเติมอีกนะคะเราต้องวางแนวก่อนนะคะวางแนวที่จะมันจะมีจุดนะคะจุดตรงเนี่ยนะคะตรงเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะลงไปถึงข้างล่างนี้นะคะถึงจะไต่ได้นะคะเนี่ยนะคะทากาวไปบนนี้นะคะได้หนึ่งจุดนะคะจากนั้นแนวเสลียงนะคะแนวนี้เส้นของเขามีเส้นยืนอยู่เส้นจุดนี้นะคะนะคะจากนั้นจุดนี้นะคะ

แถวต่อไปนะคะก็จะเป็นแถวนี้นะคะแล้วมันจะมีเส้นแนวเฉียงลงมานะคะแล้วก็ทากาวแต้มกาวไปเนี่ยนะคะ

ต่อไปนะคะเราก็ตัดลวดออกเราต้องตกแต่งให้ดีด้วยนะคะเพราะว่ามันเบียดกันดอกมันเบียดนิดนึงนะคะต่อไปก็จะเป็นแถวที่1 2 3 1 2นะคะต่อไป

เราต้องดูแนวเส้นด้วยนะคะเส้นของเส้นของไม้ไผ่นะคะที่เราเนี่ยไส้ในของไผ่นะคะ

ค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยนะคะยังเราก็มีการตกแต่งให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามเพื่อเพิ่มคุณค่าของชิ้นงานนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าพอเติมเข้าไปนะคะมันก็จะดูดีขึ้นนะคะเติมดอกไม้ขึ้นมาก็ดูดีขึ้นทีนี้กลีบมันล้มไปแล้วก็ต้องตกแต่งให้ดีขึ้นมานะคะไม้แหลมหรือเหล็กแหลมเนี่ยนะคะก็จะช่วยได้นะคะแล้วเราก็กดลงไปอีกด้วยนะคะ

เนี่ยนะคะค่อยๆตกแต่งนะคะเพราะว่ากลีบที่มันวางซ้อนกันอยู่มันก็จะกลีบดอกไม้ก็จะไม่สวยเท่าที่ควรนะคะ

เราก็เก็บความเรียบร้อยนะคะของงานอันนี้มันก็จะบาดง่ายนะคะ

ท่านผู้ชมคะได้กล่าวไว้แล้วนะคะว่างานพวกนี้นะคะประโยชน์การใช้สอยมันก็ต้องมีเพื่อให้มีคุณค่าเพิ่ม

ฉะนั้นประโยชน์เนี้ยการก็จะได้เป็นการสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานนะคะแล้วก็เป็นของชำร่วยนะคะเป็นของชำร่วยตามของชำร่วยที่เราต้องการที่จะให้กับผู้อื่นนะคะผู้ที่เรารักเราชอบนะคะเป็นของชำร่วยได้นะคะถ้าเผื่อเราอยากจะทำก็ต้องให้เกิดเม็ดเงินขึ้นมาเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ต้องทำของขึ้นมาที่ให้คนที่รักที่ชอบก่อนนะคะผู้ที่รับใช้เขาก็จะนำไปใช้ว่าของชิ้นนี้ได้มาอย่างจากที่ไหนได้มาอย่างไรนะคะเขาก็จะมีการสั่งทำขึ้นก็จะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานพวกนี้ได้นะคะทีนี้การเก็บรักษานั้นก็บางทีตอนช่วงในรายการตอนกลางๆรายการนะคะตอนเคยได้กล่าวแล้วว่าการเก็บรักษานั้นต้องรักษาอย่างไรนะเรื่องของเป็นเรื่องของความชื้นนะคะความชื้นนี่จะทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะเราเก็บการเก็บก็ต้องเก็บที่ภาชนะที่เป็นอย่างไม่ให้สีมันเปลี่ยนก็ต้องใช้กระดาษสีน้ำตาลหรือสีดำนะคะแล้วก็ใส่กล่องให้ดีใส่อย่าให้โดนความชื้นมันก็จะไม่จะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็จะเป็นที่ผู้ที่ชอบผู้ที่รักที่ชอบเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระเช้านี่น่ารักดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้รับเป็นการสร้างรายได้ได้อีกนะคะอาจจะติดโบอีกก็ได้นะคะไม่อันนี้เราไม่ใช้ดอกกุหลาบเราใช้เป็นโบเล็กๆสมัยนี้มีโบเล็กๆทำโบเล็กๆนะคะติดลงไปนะคะหมวกเคยสาธิตเรื่องหมวกนี่จะติดโบริบบิ้นเล็กๆไปตอนนี้ก็ติดกันเยอะแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะรายการนะคะสรรสร้างงานประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็จะนำเสนอท่านผู้ชมได้ในภาคการศึกษาภาคที่2นี้พ.ศ. 2567นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่2นะคะเป็นสัปดาห์ที่2ของรายการนะคะก็ได้เป็นก็ได้สร้างชิ้นงานขึ้นมานะคะก็ในเวลาที่สมควรแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถนำไปประกอบชิ้นงานอำงานไปประกอบชิ้นงานอื่นได้นะคะอย่างเรื่องของการใช้ดอกไม้ลูกไม้อะไรพวกนี้นะคะมีงานที่อยู่เราก็นำมาทำได้นะคะก็เป็นชิ้นงานให้ก็น่าทำให้น่าดูขึ้นนะคะของที่มีอยู่อย่างเนี้ยนะคะเราก็ดูว่ามันก็ยังเป็นที่ว่าไม่น่าชื่นชมนี้มองแล้วก็ยังดูว่าดีขึ้นนะคะเราก็สามารถสร้างชิ้นงานได้นะคะท่านผู้ชมเด็กๆทำได้นะคะดูรายการแล้วก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ติดตามชมเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ารายการนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะดิฉันก็จะสามารถนำงานชิ้นงานให้ท่านผู้ชมชมบ้างตลอดไปของภาคการศึกษานี้นะคะค่ะวันนี้รายการสรรสร้าง

งานประดิษฐ์นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะพบกันสัปดาห์ต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะ

เป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับมาให้กับทุกท่านนะครับได้รับชมและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับซึ่งเนื้อหาของรายวิชาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับลองไปติดตามชมด้วยกันครับสำหรับภาคการศึกษาที่2นี้นะครับรายวิชาที่นำเสนอจะเป็นรายวิชาชื่อนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นครับและตอนแรกนะครับที่จะนำเสนอในรายการนะครับก็คือตอนที่ว่าด้วยเรื่องของสำนวนทักทายภาษาญี่ปุ่นและมารยาทพื้นฐานนะครับท่านผู้ชมรายการรวมถึงนักศึกษาที่รับชมรายการเพื่อเรียนรู้นะครับก็คงจะหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีความตั้งใจนะครับมีความสนใจนะครับที่เมื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในจำนวนของนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก็คงจะมีทั้งประเภทที่เรียนไปเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงานที่จะเป็นการทำงานในประเทศไทยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็จากการสำรวจก็พบว่ามีจำนวนไม่น้อยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับที่พอเรียนภาษาญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยก็อยากจะนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปประกอบนะครับอาชีพนะครับทำงานในต่างประเทศนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับรวมไปถึงนะครับยังมีผู้เรียนนะครับที่มีความประสงค์อื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเรียนไปเพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้หรือว่าบางท่านก็อาจจะเรียนไปเพื่อที่จะใช้สำหรับทำงานอดิเรกของตัวเองนะครับอย่างเช่นอาจจะเล่นเกมหรือว่าอาจจะอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับการรู้ภาษาญี่ปุ่นก็จะช่วยทำให้สามารถที่จะเล่นเกมได้สนุกขึ้นเข้าใจคำศัพท์หรือภาษาต่างๆที่เจอในเกมหรือว่าเข้าใจคำศัพท์แล้วก็วัฒนธรรมต่างๆที่เจอในการ์ตูนนะครับก็จะทำให้การเล่นเกมหรือว่าการอ่านการ์ตูนนั้นก็มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงหลายๆท่านก็มีเป้าหมายในชีวิตนะครับอย่างเช่นการที่จะได้ทำงานหรือว่าการที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่นนะครับอาจจะมีคนรักเป็นชาวญี่ปุ่นหรือว่ามีอนาคตอาจจะมีแผนการที่จะต้องแต่งงานกับชาวญี่ปุ่นและอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงอาจจะมีคู่สมรสชาวญี่ปุ่นที่จะต้องเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยร่วมกับตัวเองนะครับก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเตรียมไว้เพื่อที่จะสามารถที่จะสื่อสารนะครับกับคู่ของตัวเองเนี่ยครับเป็นทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับของคู่สมรสของคู่ของตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะได้ดำรงชีวิตหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นนะครับในส่วนของรายวิชานี้นะครับรายวิชาที่นำเสนอในภาคการศึกษาเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะครับหัวข้อการเรียนรู้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมก็คงทราบกันดีเราเคยสนทนาเราเคยพูดคุยเรื่องนี้กันมาบ้างพอสมควรนะครับสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นเผชิญกับความท้าทายในการขาดแคลน

คนทำงานนะครับที่มีทักษะในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมที่กล่าวไปก็ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการให้บริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่ขาดแคลนคนทำงานนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับก็เลยท้าทายนะครับให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับrecruit นะครับหาคนครับจากต่างชาตินะครับเข้ามาเพื่อที่จะช่วยทำงานนะครับขับเคลื่อนการพัฒนาและก็การเติบโตของประเทศต่อไปนะครับเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นกลายเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสำหรับบุคคลนะครับที่จะที่มีความประสงค์นะครับมีความต้องการที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับข้อความหนึ่งหรือก็คำหนึ่งนะครับที่เป็นคำที่น่าสนใจนะครับคำภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสภาพการนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการขาดแคลนคนทำงานนะครับคำนี้เราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกบ่อยๆแน่นอนนะครับก็คือคำว่าฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุนั้นก็เป็นคำนะครับที่ประสมนะครับมาจากคำสองคำก็คือคำว่าฮิโตเดะครับฮิโตเดะก็คือคนที่ทำงานหรือว่าผู้ช่วยนะครับที่มาช่วยในการทำงานนะครับแล้วก็คำว่าฟุโซคุครับฟุโซคุที่แปลว่าไม่เพียงพอนะครับพอคำสองคำนี้นะครับมาประสมกันนะครับกลายเป็นคำหนึ่งคำที่ออกเสียงว่าฮิโตเดะบุโซคุครับฮิโตเดะบุโซคุบุโซคุนั้นมาจากคำว่าฟุโซคุนะครับตอนที่อยู่คำเดียวๆเนี่ยนะครับออกเสียงว่าฟุโซคุแต่ว่าพอมาผสมกับคำอื่นเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนิดหน่อยอ่านออกเสียงว่าบุโซคุครับฮิโตเดะบุโซคุนั้นก็คือการขาดแคลนคนทำงานนะครับซึ่งอันนี้เป็นสภาพการเป็นสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่แล้วก็เป็นเหตุผลครับที่ทำให้ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยหาครับผู้ช่วยนะครับคนทำงานนะครับหรือแรงงานนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษานะครับหรือว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เรียนไปแล้วเนี่ยอยากจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสืบเนื่องจากคำกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยอยู่ในเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนคนทำงานอยู่เนี่ยนะครับในสไลด์แผ่นนี้นะครับอยากจะชวนให้นักศึกษากับท่านผู้ชมนะครับมาดูข้อมูลนะครับของทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับของประเทศญี่ปุ่นในปี2024ก็คือปีนี้นะครับด้วยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับจากข้อมูลทะเบียนผู้อยู่อาศัยหรือว่าทะเบียนบ้านนะครับที่ออกโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ทำการสำรวจนะครับเมื่อวันที่1เดือนมกราคมปี2024นะครับ2567ในปีนี้ของเราเนี่ยนะครับก็พบว่าปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีผู้อยู่อาศัยนะครับมากถึง124ล้านครับ885,175คนนะครับจำนวนดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วแน่นอนมากกว่าแน่นะครับประเทศไทยเรามีประชากรอยู่70กว่าล้านคนนะครับ70เกือบ80ล้านคนเนี่ยนะครับในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขามี120กว่าล้านคนนะครับมากกว่าเราเกือบ2เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากสถิตินะครับเมื่อเทียบกับตัวเลขนะครับประชากรของประเทศญี่ปุ่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจากตัวเลขที่อยู่บนสไลด์เนี่ยครับเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับปี2023เนี่ยพบว่าจำนวน124,885,175คนเนี่ยครับเป็นจำนวนที่ลดลงครับลดลงกว่าปีที่แล้วลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไปถึง 531,702 คนครับก็คือในปีที่แล้วเนี่ยมีคนมากกว่านี้นะครับมากกว่านี้แล้วก็ปีนี้นะครับจำนวนลดลงกับปีที่แล้วเนี่ยไป 500,000 กว่าคนครับลักษณะการลดลงแบบนี้นะครับไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เท่านั้นนะครับการลดลงของประชากรญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับดำเนินมา15ปีต่อเนื่องแล้วนะครับตั้งแต่15ปีที่แล้วเนี่ยนะครับค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดจะว่าค่อยๆก็อาจจะไม่ถูกนะก็คือลดทีละเป็น 5-600,000 แบบนี้นะครับลดลงมาเรื่อยๆๆๆๆนะครับสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการที่สังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีเด็กเกิดน้อยนะครับแล้วก็มีคนทำงานน้อยนะครับในขณะเดียวกันตัวเลขของผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นเนี่ยนะครับคนวัยทำงานหรือว่าแรงงานนะครับที่จะเป็นฟันเฟืองหลักเนี่ยครับในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจของสังคม

เนี่ยน้อยลงมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเป็นหลักฐานนะครับที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการขาดแคลนคนของประเทศญี่ปุ่นครับเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่แสดงที่แสดงถึงสถานการณ์ครับของการขาดแคลนคนของญี่ปุ่นครับเนื่องมาจากการที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยอัตราการเกิดต่ำนะครับแล้วก็จำนวนของเด็กแล้วก็คนทำงานเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ลดน้อยลงมากไม่มีคนทำงานในสังคมนะครับทำให้เกิดปัญหาไม่มีแรงงานที่จะมาขับเคลื่อนครับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในสังคมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเจอคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุที่แปลว่าการขาดแคลนคนทำงานนะครับคำว่าฮิโตเดแปลว่าผู้ช่วยเหลือครับในการทำงานหรือว่าเราจะแปลตรงๆไปเลยว่าคนทำงานก็ได้นะครับฟุโซคุนะครับหรือบุโซคุนี่ก็แปลว่าขาดแคลนทีนี้อีกคำหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือคำว่าจินไซบุโซคุครับจินไซบุโซคุเมื่อสักครู่นี้ฮิโตเดบุโซคุนะครับแปลว่าการขาดแคลนคนทำงานนะครับพอเปลี่ยนคำว่าฮิโตเดที่แปลว่าคนทำงานเนี่ยนะครับมาเป็นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าจินไซนะครับคำว่าจินไซนั้นจะตรงกับคำว่าทรัพยากรบุคคลนะครับในภาษาไทยเรานะครับ human resource นะครับจินไซบุโซคุก็เลยมีความหมายว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทั้งฮิโตเดบุโซคุแล้วก็ทั้งจินไซบุโซคุสองคำนี้นะครับเป็นคำไฮไลท์ของสถานการณ์สังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันนะครับเวลาเราดูข่าวหรือว่าอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าดูข่าวทีวีก็ตามนะครับแล้วเราดูในคอลัมน์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมหรือว่าในสกู๊ปนะครับข่าวที่ว่าด้วยเรื่องของปัญหาสังคมนั้นเนี่ยนะครับก็จะมักจะเจอปัญหาสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องของฮิโตเดบุโซคุหรือว่าจินไซบุโซคุอยู่เสมอนะครับเรื่องของการขาดแคลนคนทำงานหรือว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลต่างๆเหล่านี้สำหรับซึ่งคำสองคำนี้นะครับก็เลยเป็นสองคำแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาที่ชมรายการในภาคการศึกษานี้ได้ทำความรู้จักนะครับเนื่องจากว่าเป็นคำสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบันนะครับสถานการณ์สภาพสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันแล้วก็มันเป็นปัญหาของสังคมญี่ปุ่นจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโครงการนะครับการจัดจ้างชาวต่างชาตินะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับสำหรับหลายๆคนครับที่อยากจะทำงานครับในสังคมญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่สะอาดสวยงามนะครับแล้วก็เป็นระเบียบวินัยเป็นโอกาสที่จะได้เดินทางไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปหาเงินอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะของคนที่ไปทำงานแล้วก็เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับในสไลด์แผ่นเมื่อสักครู่นี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่2-3 คำนะครับที่ข้ามไปเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับคำที่1ก็คือคำว่าทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับหรือว่าทะเบียนบ้านนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็มีคำหลายคำนะครับที่ใช้คำนี้นะครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยหรือว่าทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับคำนึงนะครับที่ปรากฏอยู่ในสไลด์แผ่นนี้นะครับก็คือคำว่าจูมินคิฮอนไดโจครับจูมินคิฮอนไดโจออกเสียงรวมกันไปเลยก็เป็นจูมินคิฮอนไดโจครับอันนี้จะมีความหมายว่าทะเบียนผู้อยู่อาศัยครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยอีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือคำว่ากระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารอันนี้เป็นกระทรวงครับที่เป็นการแบ่งครับภาคการบริหารนะครับของรัฐญี่ปุ่นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับประเทศไทยเราก็มีกระทรวงหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับพอเราเอาชื่อกระทรวงของไทยกับญี่ปุ่นมาเทียบกันเนี่ยก็เพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นก็มีบางกระทรวงที่ประเทศไทยเราไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็ในประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันก็มีบางกระทรวงที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับที่ประเทศไทยเรามีแต่ว่าญี่ปุ่นเนื่องจากว่าเขาไม่มีทหารใช่ไหมครับเขามีแต่ GA ไตก็คือเป็นกองกำลังปกป้องประเทศเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่ทหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเทศไทยเขาก็ไม่มีกระทรวงกลาโหมเหมือนกันครับ
เหมือนกับเราในกรณีนี้นะครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าโซมูโชนะครับโซมูโชกระทรวงนี้ก็ไม่มีในการแบ่งภาคบริหารของประเทศไทยเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเนื้อหาของการทำงานนะครับรวมถึงภารกิจต่างๆภายในกระทรวงเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปแลบไปซ้อนกับกระทรวงที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับคือกิจการภายในประเทศแต่ละประเทศก็มีลักษณะที่มันคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าการแบ่งกระทรวงหรือว่าการตั้งชื่อกระทรวงนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2คำที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปทำงานและอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าจะได้ยินคำสองคำนี้นะครับถ้าได้ยินคำว่าโซมูโชครับคันจิก็เขียนแบบนี้นะครับโซมูโชก็ขอให้เข้าใจว่าก็คือหมายถึงกระทรวงครับกระทรวงหนึ่งของการแบ่งภาคบริหารประเทศนะครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแล้วก็จูมินคีฮอนไดโจนะครับก็หมายถึงทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับจินไซบุโซคุนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทีนี้ถ้าเราภาพที่ปรากฏอยู่ในสไลด์แผ่นนี้ด้วยกันสักนิดนึงนะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วมันขาดแคลนจริงหรือเปล่าก็มีคนอยู่นะไอ้ตรงที่มันหนักๆตรงนี้นะครับในรูปภาพเป็นรูปตราช่างใช่ไหมครับมีด้านหนึ่งที่เป็นที่มีคนอยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่าแสดงให้เห็นถึงจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมแล้วก็อีกฝากหนึ่งก็จะเป็นคนกลุ่มน้อยที่ดูสลดหดหูมากนะครับก็แสดงให้เห็นถึงสภาพการของสังคมญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างมากครับในขณะที่ตั้งแต่15ปีหรือย้อนไป20ปีเลยก็ตามเนี่ยนะครับที่ประชากรญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มลดน้อยลงเนี่ยนะครับมันอันเกิดมาจากการที่อาจจะเป็นภาวะที่เศรษฐกิจนะครับรุ่งเรืองถึงขีดสุดแล้วนะครับค่าครองชีพในประเทศก็สูงมากนะครับทำให้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่าจะคล่องตัวก็ตามแต่ว่าการที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานให้กำเนิดบุตรหลานหรือว่าเลี้ยงดูบุตรหลานแต่ละคนเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็กังวลในการที่จะมีบุตรหลานเยอะๆเหมือนกับสมัยก่อนคือไม่กล้าที่จะมีบุตรหลานมากๆเหมือนสมัยก่อนนะครับรวมไปถึงลักษณะนิสัยของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปชอบความเป็นส่วนตัวไม่ชอบที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นการแต่งงานต้องอยู่ร่วมกันกับสามีภรรยากับลูกใช่ไหมครับบางทีก็แนวความคิดลักษณะแบบนี้นะครับการที่จะต้องไปทนอยู่กับคนอื่นๆแบบนี้นะครับคนในปัจจุบันในสังคมญี่ปุ่นก็เห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นอยู่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยนะครับความคิดแบบนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้อัตราการแต่งงานต่ำลงแล้วก็อัตราการให้กำเนิดบุตรในสังคมญี่ปุ่นก็ต่ำลงทีนี้พอมันผ่านมา20ปี15ปีมาแล้วเนี่ยนะครับความคิดแบบนี้ดำเนินมาตลอดเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้ไม่มีเด็กน้อยนะครับนักเรียนน้อยมหาวิทยาลัยก็นักศึกษาน้อยนะครับตอนนี้มันเอฟเฟกต์ถึงขนาดที่ในที่ทำงานคนทำงานน้อยนะครับคนทำงานไม่พอนะครับต้องหาคนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยทำงานด้วยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจินไซบุโซคุทรัพยากรบุคคลคำว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลนะครับทรัพยากรบุคคลนั้นก็หมายถึงบุคคลที่สามารถทำงานได้ปกตินะครับเราไม่หมายรวมถึงผู้สูงอายุที่เกษียณไปแล้วที่ท่านอยู่ในสภาวะร่างกายที่ท่านควรจะพักผ่อนแล้วไม่ควรจะทำงานนะครับรวมไปถึงบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวแบบมากๆที่ไม่สามารถจะทำงานได้ปกตินะครับอันนี้เราก็ไม่จัดอยู่ในกลุ่มของที่เป็นบุคคลที่เป็นทรัพยากรบุคคลนะครับคำว่าจินไซหรือว่าทรัพยากรบุคคลนั้นก็จะหมายถึงอย่างที่วงเล็บไว้ด้านหลังข้อความนะครับก็คือเป็นบุคคลที่สามารถทำงานได้ปกติก็คือวัยรุ่นหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่วัยทำงานต่างๆนะครับที่มีสุขภาพร่างกายพร้อมนะครับในการทำงานตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นก็ขาดแคลนนะครับจินไซนะครับขาดแคลนทรัพยากรบุคคลเหล่านี้นะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือคำว่าไกโคคุจินโคโยไทซากุนะครับไกโคคุจินโคโยไทซากุนะครับอันนี้เป็นคำหนึ่งคำที่ผสมครับมาจากคำสามคำนะครับคำแรกก็เป็นไกโคคุจินครับที่แปลว่าชาวต่างชาตินะครับมีคำว่าโคโยอุครับโคโยอุถ้าออกเสียงช้าๆนะครับก็จะออกเสียงว่าโคโยอุครับโคโยอุแต่ถ้าออกเสียงเร็วๆก็โคโยครับโคโย
แล้วก็มีที่แปลว่าการจ้างงานนะครับแล้วก็มีคำว่าไทซาคุครับไทซาคุครับถ้าออกเสียงช้าๆก็จะเป็นทาอิซาคุครับออกเสียงเร็วก็ออกเสียงว่าไทซาคุที่มีความหมายว่ามาตรการนะครับไกโคคุจินชาวต่างชาติโคโยการจ้างงานแล้วก็ไทซาคุแปลว่ามาตรการนะครับไกโคคุจินโคโยไทซาคุก็เลยเป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับคิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานครับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลหรือว่าการขาดแคลนคนทำงานในประเทศครับก็คือจ้างคนต่างชาตินะครับเข้ามาทำงานในประเทศครับแต่ว่าแน่นอนไม่ใช่โคโยไม่ใช่จ้างแบบที่ไม่มีเกณฑ์นะครับเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่ครับที่แน่ๆก็คือจะต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นครับเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับและสามารถที่จะอาศัยนะครับอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้โดยความรู้สึกแบบเป็น global ก็คือเป็นสากลครับเพราะว่ามันจะไม่มีในประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีแค่คนญี่ปุ่นกับเราสมมติเราเป็นคนไทยนะครับก็จะไม่มีแค่คนญี่ปุ่นกับคนไทยเท่านั้นละมันจะมีคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมครับแล้วก็มีเราซึ่งเป็นคนไทยนะครับที่จะเดินทางที่มีความประสงค์จะไปทำงานญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีคนเวียดนามคนอินโดนีเซียคนฟิลิปปินส์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทัศนคติการอยู่ร่วมกันหรือการทำงานแบบเป็นแบบ global ก็คือเป็นแบบสากลนั้นเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เขา require ไว้เขากำหนดไว้นะครับว่าควรจะมีนะครับอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องมีสภาพจิตใจที่พร้อมนะครับที่จะทำงานนะครับหรือใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับวัฒนธรรมชาติของตัวเองนะครับเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่ญี่ปุ่นเขากำหนดไว้นะครับในการที่เขาจะจ้างงานชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นลองถามตัวเองดูนะครับ1นะครับเราสามารถที่จะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้หรือเปล่านะครับ2ครับเราเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ3ครับเรามีทักษะในการทำงานแบบเป็นสากลหรือเปล่าคือสามารถทำงานร่วมกับคนหลายๆชาติได้หรือเปล่านะครับแล้วก็4นะครับเรามีสุขภาพร่างกายและก็จิตใจที่แข็งแรงนะครับที่พร้อมที่จะทำงานในสถานที่ที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมชาติของตัวเองหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าทั้ง4เกณฑ์นี้นะครับทั้ง4เงื่อนไขเนี่ยนะครับเราผ่านทั้งหมดนะครับก็เป็นประตูเป็นบันไดขั้นหนึ่งนะครับของการที่จะเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลองถามตัวเองดูแล้วเนี่ยนะครับตามลิสต์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยังมีข้อไหนที่ยังไม่เข้าเกณฑ์อย่างเช่นอาจจะยังสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ไม่เก่งมากนักหรือว่าอาจจะยังเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ไม่มากนักนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆเพิ่มพูนความรู้นะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับอาจจะชมรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นของมูลนิธิการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมแบบนี้นะครับหรืออาจจะหาซื้อนะครับหนังสือตำราหรือว่าอาจจะในเสิร์ชเอนจินนะครับหาบทเรียนออนไลน์นะครับที่จะเรียนไปก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีคำว่าไกโคคุจินโคโยไทซาคุนะครับก็คือมาตรการนะครับการจ้างงานชาวต่างชาติเพื่อจะพาเขาเนี่ยเข้ามาทำงานครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่ญี่ปุ่นเขาคิดค้นขึ้นรัฐบาลญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเพื่อจะแก้ไขปัญหาคนทำงานไม่พอในประเทศเขานะครับแต่ว่าไอ้นโยบายการเปิดโอกาสในการทำงานให้แก่ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้นะครับจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีโปรแกรมนะครับเขามีโปรเจกต์นะครับเขามีโครงการนะครับในการสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปช่วยทำงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมานานแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ในสมัยแรกๆเนี่ยครับก็จะมีโครงการนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาตินะครับไกโคคุจินเคนชูเซเนี่ยนะครับก็คือเปิดโอกาสให้บริษัทญี่ปุ่นนะครับหรือว่าหน่วยงานครับญี่ปุ่นครับที่อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับพาครับชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเข้าไปเคนชูหรือว่าเข้าไปฝึกอบรมนะครับเทคนิคการทำงานในงานด้านต่างๆนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็
ให้เงินเดือนครับให้เงินเดือนครับคือคำว่าเคนชูเซเนี่ยแปลว่าผู้ฝึกอบรมก็จริงแต่ว่าเวลาไปแล้วเนี่ยไม่ได้อบรมอย่างเดียวแต่ว่าไปเรียนรู้นะครับ

ทักษะหรือการทำงานในงานด้านต่างๆด้วยนะครับเป็นระยะเวลา1ปี2ปีนะครับแล้วก็พอครบระยะเวลาแล้วเนี่ยเคนชูเซหรือว่าไกด์โคคูจินเคนชูเซเหล่านี้เขาก็กลับประเทศแล้วก็เอานำความรู้นำเอาทักษะที่เขาได้เรียนได้อบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาพัฒนาที่ประเทศของตัวเองครับซึ่งโครงการเนี่ยนะครับก็มีคนไทยนะครับหลายคนเนี่ยนะครับที่เดินทางไปนะครับเข้าร่วมแล้วก็ไปทำงานเนี่ยนะครับสมัยก่อนมีเยอะมากนะครับถ้าเราลองสอบถามดูนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เขาเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะไปนะครับอาจจะไปด้วยโครงการนี้นะครับโครงการนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาตินะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการนักศึกษาฝึกอบรมด้านเทคนิคหรือกิโนจิชูเซนะครับที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับเป็นการลักษณะคล้ายๆกับนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาติก็คือเป็นการรีครูทคนรับสมัครคนนะครับแล้วก็ไปทำงานด้านเทคนิคที่นู่นใช้คำว่าจิชูเซเป็นผู้ฝึกอบรมครับแต่ว่าได้เงินเดือนนะครับมีเงินเดือนให้ทุกเดือนเลยนะครับมีระยะเวลากำหนดไว้ให้ว่าให้ฝึก3ปีนะครับพอ3ปีแล้วเนี่ยนะครับคุณได้รับเงินเดือนทุกเดือนเลยแล้วก็คุณก็มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแล้วคุณก็กลับประเทศไปเอาความรู้ความสามารถเหล่านี้ที่ได้อบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปใช้ที่ประเทศคุณหรือว่าไปเผยแพร่ให้กับประเทศคุณเป็นการพัฒนาประเทศคุณต่อไปนะครับคือครบโปรเจกต์เหล่านี้นะครับมีมาตั้งนานละนะครับมีมาตั้งแต่อดีตแล้วแล้วก็เป็นไปเพื่อช่วยนะครับผ่อนภาระของคนญี่ปุ่นนะครับคือไม่ต้องให้คนญี่ปุ่นทำงานอยู่คนเดียวหนักอยู่คนเดียวนะครับพาคนต่างชาติรับคนต่างชาติเข้ามาช่วยร่วมทำงานด้วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศด้วยแต่ว่าไม่ได้ให้เงินเขาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้เขาอย่างเดียวให้เงินอย่างเดียวแต่ว่าให้ความรู้นะครับให้ความเชี่ยวชาญให้การอบรมนะครับด้านเทคนิคกับพวกเขาเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถนำกลับไปพัฒนาประเทศของพวกเขาได้ด้วยนะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยครับโครงการแรงงานทักษะเฉพาะทางหรือว่าโทคุเตกิโนชะครับโทคุเตกิโนนะครับเป็นชื่อโครงการแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับคนที่เป็นแรงงานเป็นผู้ใช้แรงงานทักษะเฉพาะทางเนี่ยเราเรียกว่าโทคุเตกิโนชะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการใหม่ล่าสุดมาเลยที่เขาเปิดขึ้นเพื่อที่จะใช้สำหรับตอบโจทย์นะครับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับคนทำงานในสังคมญี่ปุ่นซึ่งก็มีหลักการคล้ายๆกับนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาติรวมไปถึงโครงการนักศึกษาฝึกอบรมด้านเทคนิคก็คือพาคนญี่ปุ่นนะครับนำพาคนญี่ปุ่นเข้ามาที่ประเทศเพื่อที่จะช่วยทำงานนะครับช่วยคนญี่ปุ่นทำงานในขณะที่ทำงานนั้นจ่ายเงินให้ทุกเดือนเลยแล้วก็สอนครับให้ความรู้ฝึกฝนนะครับให้เกิดความเชี่ยวชาญให้แรงรับงานเหล่านั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเนี่ยเดินทางกลับไปประเทศแล้วก็เอาความรู้ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปพัฒนาประเทศต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะต่ออายุการทำงานนะครับสำหรับคนที่ทำงานเก่งๆมากๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะต่ออายุการทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นต่ออีก2ปีนะครับเพื่อที่จะช่วยทำงานนะครับในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับตัวเลขชาวต่างชาตินะครับจากโปรเจกต์ต่างๆที่เราดูไปเป็นสักครู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์นักศึกษาฝึกงานนานาชาติหรือว่ากิโนกิโนจิชูเซนะครับหรือว่าโทคุเตกิโนนะครับที่เป็นการฝึกอบรมนักศึกษาฝึกเป็นผู้ฝึกอบรมด้านเทคนิคหรือว่าเป็นแรงงานนะครับที่มีทักษะขั้นสูงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจากโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับตั้งแต่อดีตมาเนี่ยนะครับรวมไปถึงปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้นะครับขณะนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยเยอะมากนะครับคือจากการสำรวจเมื่อปี2024นะครับก็คือปีนี้นะครับเมื่อตอนต้นปีเนี่ยก็พบว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากถึง 3,323,374 คนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ 11.01% ครับคือในจำนวนนี้ไม่ใช่จำนวนที่เป็นคนทำงานหรือแรงงานเท่านั้นนะครับจำนวนที่ได้จากการสำรวจเนี่ยนะครับหมายรวมถึงคู่สมรสครับที่ติดตามครับคู่สมรสของตัวเองนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นผู้หญิงชาวไทยใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้พบรักและแต่งงานกับผู้ชายชาวญี่ปุ่นใช่ไหมครับผู้ชายชาวญี่ปุ่นเขาก็พาไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นคู่สมรสครับชาวญี่ปุ่นไปนะครับ
ในจำนวนตัวเลขที่อยู่บนสไลด์ตอนนี้นะครับก็หมายรวมถึงคนกลุ่มนั้นด้วยรวมไปถึงนักศึกษานะครับนักเรียนนะครับที่เดินทางไปเรียนนะครับไปพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานนะครับ6เดือน1ปี2ปี3ปี4ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็รวมอยู่ในจำนวนนี้ด้วยนะครับแต่แน่นอนในจำนวน3ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับก็มีอย่างที่กล่าวไปนะครับมีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับแล้วก็มีแรง

ลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงเนี่ยครับจำนวนของชาวต่างชาติที่จะไปเข้าไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะต้องสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นยังอยากที่จะดําเนินอุตสาหกรรมเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆในประเทศต่อไปนะครับให้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับแน่นอนคนญี่ปุ่นที่น้อยลงก็คงจะปล่อยให้เป็นสภาพอย่างนั้นไปไม่ได้ถ้าจะต้องทําอะไรสักอย่างนึงก็คือจะต้องเพิ่มคนต่างชาติเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับให้ไปเพียงพอนะครับกับการที่จะต้องขับที่จะทำงานด้านอุตสาหกรรมหรือว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไปนะครับทีนี้ในการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับหรือจริงๆแล้วจะไปทำงานที่ประเทศไหนก็ตามหรือเมืองไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งนะครับที่เราจะต้องตระหนักครับอยู่หนึ่งสิ่งนะครับบนสไลด์แผ่นเนี่ยนะครับก็มี สุภาษิตหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นสุภาษิตบอกว่าโกนิอิเรบะโกนิสตากะเอครับโกนิอิเรบะโกนิสตากะเอครับโกนะครับหรือว่าถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆก็จะเป็นโกอุครับนิอิเรบะโกนิสตากะเอครับสำนวนนี้นะครับแปลโดยรวมแล้วนะครับความหมายของสำนวนนี้ครับต้องการจะบอกว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในถิ่นไหนครับให้เราให้ทำตามถิ่นนั้นครับถ้าบ้านเราเราก็มีสำนวนสุภาษิตที่คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามครับเราเข้าไปอยู่ในสังคมไหนแล้วนะครับเราก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องครับให้เข้ากับคนในสังคมนั้นครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นซับคอนดิชันนะครับเป็นเงื่อนไขรองลงมาอีกนะครับเมื่อก่อนที่จะเป็นเกณฑ์เมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวไป4ข้อนะครับที่ว่าคนที่ประเทศญี่ปุ่นได้ก็จะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้รู้ธรรมเนียมเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับแล้วก็สามารถทำงานใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกด้วยทัศนะที่เป็นสากลครับรวมไปถึง4สุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่แข็งแรงครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นเงื่อนไขรองลงมานะครับสำหรับคนที่เดินทางไปทำงานต่างถิ่นนะครับที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยนะครับที่จะต้องรู้ก็คือว่าจะต้องปรับตัวครับจะต้องมีทักษะครับมีความสามารถหรืออย่างน้อยก็ต้องมีทัศนคติที่ดีนะครับในการที่ปรับตัวเข้าหาสิ่งแวดล้อมนะครับแน่นอนคนไทยกับคนญี่ปุ่นมีถึงแม้จะเป็นเอเชียเหมือนกันแต่ก็มีจุดต่างทางวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันพอสมควรใช่ไหมครับถ้าเราไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็ทำตัวเป็นไทยนะครับอย่างนี้ก็คงไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับต่อให้มันญี่ปุ่นนั้นเป็นสังคมที่มีคนไทยอยู่มากแล้วก็ตามนะครับอย่างที่เรารู้กันว่ามีคนไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อคนไทยก็มาอยู่เยอะแล้วนี่คนญี่ปุ่นก็น่าจะรับคนไทยได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัวตามสบายเลยอันนี้มันก็คงไม่เหมาะจะเท่าไหร่นะครับอย่าลืมว่าเราก็คงจะต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านเขานิดนึงนะครับเราไปอยู่บ้านเขาอ่ะนะครับเราก็ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์มารยาทรวมไปถึงกฎหมายของเขาด้วยนะครับรวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆของเขาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นครับในเรื่องของการทักทายนะครับของคนไทยเราใช่ไหมครับของคนไทยเราก็จะทักทายโดยใช้การยกมือไหว้ใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของสังคมญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้การไหว้ใช่ไหมครับเขาใช้การโค้งคำนับครับใช้การโค้งคำนับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเราเจอคนญี่ปุ่นนะครับแล้วเรามีความประสงค์มีความต้องการที่จะทักทายคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีการโอจิกินะครับการโค้งคำนับเนี่ยนะครับเป็นกริยาท่าทางนะครับประกอบในการทักทายของเราครับเคยเห็นคลิปนะครับเคยเห็นคอนเทนต์นะครับในโซเชียลมีเดียบางอันนะครับอันนี้ก็มองกันชวนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับคิดไปด้วยกันนะครับมีคนไทยนะครับที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตามคู่สมรสไปนะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนชอบเผยแพร่ข้อมูลถ่ายทอดข้อมูลนะครับผ่านโซเชียลมีเดียนะครับทุกๆครั้งเวลาที่เขาออกจากบ้านเนี่ยครับเขาจะถ่ายคลิปชีวิตประจำวันของเขานะครับแล้วเขาก็จะมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนติดตามชมเขาเยอะพอสมควรอย่างนะครับแต่สังเกตที่เขาที่สังเกตเห็นแล้วก็ที่รู้สึกอยากจะชวนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมคิดก็คือทุกๆครั้งที่คนนี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เขาทำคลิปเวลาที่เขาเดินออกไปข้างนอกแล้วเขาไปเจอคนญี่ปุ่น

ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะยกมือไหว้ตลอดเลยครับเขาไม่โค้งเขาไม่โอจิกิครับนะครับเขายกมือไหว้แล้วที่สำคัญคือเขาสวัสดีด้วยนะเขาไม่ได้พูดโคนิจิวะโอไฮโยโกไซมัสหรือคุมบังวะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาทักทายขึ้นต้นด้วยการยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยมาโคนิจิวะค่อยมาพูดคำว่าโคนิจิวะทีหลังนะครับคือคิดว่านะครับอาจจะเป็นจุดขายนะครับที่ต้องการจะบอกว่าเนี่ยเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนต่างชาติเป็นคนไทยนะที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของอินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาถ้าเกิดว่าเราคนธรรมดาทั่วไปเราไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราจะยกมือไหว้หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะโค้งคำนับแบบที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันอันนี้ก็ชวนให้ทุกคนลองคิดดูจริงๆก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแล้วก็สถานการณ์มันก็แตกต่างกันไปอันนั้นเขาทำคอนเทนต์ที่จะเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับแต่ว่าในสถานการณ์ของเราที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ทั่วไปนะครับในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในฐานะของคนทำงานหรือว่าแรงงานทักษะวิชาชีพชั้นสูงที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาเราเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยเราควรจะยกมือไหว้หรือว่าโอจิกิคงเข้าเมืองตาหลิวให้อยู่ตามแล้วเนี่ยนะครับในส่วนตัวของผมก็คิดว่าการที่เราโค้งคำนับนะครับแล้วก็กล่าวทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้คนญี่ปุ่นที่พบเจอเราเนี่ยรู้สึกสบายใจนะครับรู้สึกได้พบกับคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เข้าใจวัฒนธรรมของเขานะครับก็น่าจะทำให้การอยู่รวมกันนั้นราบรื่นมากกว่าหรือเปล่านะครับมีคำว่าไอซาสึนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักศึกษาได้เรียนกันคำว่าไอซาสึครับแปลว่าการทักทายนะครับเมื่อสักครู่นี้คำว่าโอจิกิครับแปลว่าการโค้งคำนับนะครับเป็นกริยาท่าทางนะครับการให้เกียรติผู้อื่นนะครับโดยการทักทายนะครับคำนี้คำว่าไอซาสึแปลว่าการทักทายนะครับการทักทายนั้นก็มีหลากหลายระดับครับไม่ว่าจะเป็นการที่มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มเฉยๆแล้วก็อาจจะพยักหน้าให้หรือว่าผงกหัวเล็กๆให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นการแบบทักทายนะครับในกรณีในสถานการณ์ที่เราเจอกับผู้ใหญ่นะครับเราก็ต้องโค้งครับมากๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทักทายเหมือนกันนะครับคือจะทักทายโดยที่จะโอจิกิจะโค้งในระดับไหนนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคู่สนทนานะครับที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆว่าเป็นใครถ้าเป็นเพื่อนนะครับก็โอจิกิในระดับหนึ่งถ้าเป็นรุ่นพี่ก็โอจิกิในระดับหนึ่งครับถ้าเป็นหัวหน้านะครับก็โอจิกิในระดับหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าเนี่ยนะครับก็คงจะต้องโอจิกิในระดับหนึ่งที่ให้เกียรติคู่สนทนามากๆนะครับก็คือการโค้งไปประมาณ90องศาเลยเนี่ยนะครับก้มตัวไป90องศาเลยนี้เป็นต้นทีนี้พูดถึงเรื่องของการทักทายนิดนึงเนี่ยนะครับการทักทายและแนะนำตัวนั้นมีความสำคัญครับเวลาพบหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเป็นครั้งแรกนะครับหรือจะเป็นการพบลูกค้าก็ตามนะครับหรือการพบใครก็ตามเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยการทักทายและการแนะนำตัวเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความมีสัมมาคารวะความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราที่มีต่อผู้อื่นนะครับดังนั้นไอซาสึหรือการทักทายนั้นมันเป็น first impression เลยใช่ไหมครับมันเป็นกุญแจดอกแรกเลยที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งเขาชอบหรือไม่ชอบเราเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเราใช่ไหมครับถ้าเราเจอใครแล้วเราทักทายนะครับอย่างเหมาะสมด้วยนะครับคู่สนทนาก็จะรู้สึกดีกับเรานะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าเรามีสัมมาคารวะเรารู้ธรรมเนียมมีความอ่อนน้อมนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าคู่สนทนาเขาได้รับการทักทายที่เหมาะสมเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติใช่ไหมครับเนี่ยไอ้การที่เขาได้รู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติได้รับการเคารพเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกประทับใจครับความเมตตาความยินดีเป็นมิตรกับเราครับเพราะฉะนั้นการทักทายและการแนะนำตัวจึงเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติให้ดีนะครับต้องปฏิบัติและปฏิบัติให้ดีด้วยเพราะเป็นมารยาทและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้สามารถผูกสัมพันธ์นะครับกับบุคคลต่างๆในที่ทำงานต่อไปดังนั้นนะครับถ้าเป็น body language นะครับถ้าเป็นกริยาท่าทางนะครับอย่าลืมนะครับในสังคมญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาทักทายกันโดยใช้โอจิกินะครับการโค้งคำนับนะครับแล้วถ้าเป็นสำนวนภาษาต่างๆนะครับเขาใช้อะไรกันบ้างนะครับเรามาดูด้วยกันนะเขาใช้นะครับโอไฮโอกไซมัสครับเมื่อพบกันในเวลาเช้าครับใช้คำว่าโคนิจิวะใช้กล่าวสวัสดีเมื่อพูดเมื่อพบกันในเวลากลางวันครับใช้คำว่าคมบังวะที่แปลว่าสวัสดีนะครับใช้พูดเมื่อพบกันในเวลากลางคืนครับแบ่ง

คำกล่าวทักทายเมื่อพบกันเนี่ยนะครับตามช่วงเวลาที่เจอนะครับคล้ายๆกับภาษาอังกฤษที่เราเคยเรียนไปสมัยเด็กๆใช่ไหมครับถ้าเป็นตอนเช้าก็เป็น good morning ถ้าเป็นกลางวันก็ good afternoon ถ้าเป็นตอนเย็นก็ good evening ใช่ไหมครับภาษาญี่ปุ่นนั้นเซนคล้ายๆกันนะครับมีลักษณะการปฏิบัติที่คล้ายๆกันถ้าเช้าก็โอไฮโอไซมัสถ้ากลางวันบ่ายก็โคนิจิวะถ้าเย็นค่ำก็จะเป็นคมบังวะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเจอนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับในที่ทำงานนะครับคำกล่าวทักทายเนี่ยนะครับในที่ทำงานนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างไปนะครับคำว่าโอไฮโอไซมัสโคนิจิวะคมบังวะนี่จะเป็นการแรกในวันของวันเลยเนี่ยนะครับในที่ทำงานเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้สำนวนใหญ่ๆนะครับเรามีตอนเช้าตอนที่เรามาทำงานเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เจอกับคนทุกๆคนเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในระหว่างวันระหว่างช่วงเวลาที่เรากำลังทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะเจอกับคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราเจอกับคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้คนนั้นในระหว่างการทำงานที่ทำงานเนี่ยนะครับสำนวนที่เขาใช้กล่าวทักทายคนญี่ปุ่นเขาใช้กล่าวทักทายกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาจะใช้โอสคาเรซามาเดสนะครับสำนวนอิเตไมริมัสนะครับเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวทักทายนะครับเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกครับอย่างเช่นเวลาที่เราทำงานอยู่นะครับแล้วเราจะออกไปทำธุระครับข้างนอกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะกลับเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าเราจะออกไปรับประทานอาหารกลางวันช่วงเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราจะกลับเข้ามาใหม่นะครับคนญี่ปุ่นก็จะมีการกล่าวทักทายกันครับเป็นการบอกกันกล่าวให้คนที่อยู่เนี่ยรู้นะว่าเราจะไม่อยู่เราจะออกไปข้างนอกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะครับสำนวนที่ว่าก็คืออิเตไมริมัสครับคนที่อยู่ที่ทำงานนะครับก็จะได้ยินครับแล้วก็จะกล่าวต่อไปเป็นการทักทายเหมือนกันนะครับบอกว่าอิเตราชัยที่แปลว่าหรอไปดีมาดีละกันอะไรเงี้ยนะครับพูดกับบุคคลที่กำลังจะออกไปนะครับทำธุระข้างนอกลักษณะแบบนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าคนญี่ปุ่นเขาอยู่กันอย่างเขาอยู่กันอย่างมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับให้เกียรติกันแล้วก็เป็นสังคมนะครับอยู่ร่วมกันนะครับไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจหรืออยากจะทำอะไรก็ทำไม่สนใจใครอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับลักษณะการมีคำทักทายเยอะๆในสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับสะท้อนนะครับความเป็นสังคมของคนญี่ปุ่นที่อยู่รวมกันอย่างเหนียวแน่นเนี่ยนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับคนที่ออกไปข้างนอกกล่าวอิเตไมริมัสคนที่อยู่ก็กล่าวไปกล่าวทักทายกลับไปไปดีมาดีนะอิเตราชัยนะครับพอไปแล้วกลับเข้ามานะครับก็มีคำกล่าวทักทายเหมือนกันออกไปทำธุระเมื่อสักครู่นี้นะครับพอทำเสร็จแล้วกลับเข้ามาพอกลับมาก็พูดว่าตะไดมาโมโดริมาชิตะตะไดมาโมโดริมาชิตะกลับมาแล้วนะครับใช้พูดเมื่อกลับเข้ามาจากการออกไปทำธุระข้างนอกนะครับในขณะที่คนที่อยู่ข้างในบริษัทเนี่ยนะครับพอมีเห็นว่ามีคนกลับเข้ามาแล้วเขาก็กล่าวทักทายแล้วว่าเขากลับมาแล้วนะครับตะไดมาโมโดริมาชิตะอยู่นะครับคนที่อยู่ที่บริษัทก็กล่าวทักทายอีกนะครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอดีจังอกใครได้น่าไส้นะครับจะออกไปจะกลับมานะครับต่างล้วนแล้วแต่มีถ้อยคำหรือมีสำนวนครับที่ทักทายทั้งนั้นเลยนะครับการจะเดินเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นก็มีคำกล่าวครับชิสเลชิมัสครับอย่างเช่นเราจะเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวหรือว่าในพาร์ติชันส่วนตัวของคนอื่นเนี่ยนะครับเราไม่ดุมดุมดุมดุมเข้าไปเลยนะครับเรายืนอยู่ข้างหน้าห้องหรือว่ายืนอยู่ข้างนอกพาร์ติชันก่อนแล้วเราก็ตะโกนเข้าไปนะครับชิสเลชิมัสครับเป็นการทักทายขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอเสียมารยาทเดินเข้าไปหน่อยนะครับอะไรเงี้ยนะครับหรือการที่เราจะกลับบ้านก่อนนะครับแยกตัวออกไปก่อนสถานที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็ตามหรือการประชุมหรือการรวมกลุ่มกันแบบเป็นส่วนตัวก็ตามถ้าเราอยากจะขอลีฟไปก่อนเราจะขอตัวกลับไปก่อนเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเขาก็มีสำนวนนะครับที่จะใช้ทักทายใช้กล่าวในสถานการณ์แบบนี้ก็คือโอซากินิชิสเรชิมัสโอซากินิชิสเรชิมัสครับกรณีที่พูดกับบุคคลที่เลิกงานแล้วและกำลังจะกลับบ้านนะครับโอสคาเรซามาเดชิตะนะครับเป็นคำกล่าวทักทายก่อนแยกย้ายกันครับให้ความรู้สึกขอบคุณที่ร่วมเหนื่อยร่วมแรงร่วมใจกันมาทั้งวันนะครับโกคุโรซามาเดชิตะก็เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ร่วมเหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับอันนี้ก็ใช้กล่าวทักทายก่อนที่จะแยกจากกันเป็นสำนวนที่ผู้อาวุโสมากกว่าหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่านั้นเนี่ยใช้ผู้ขอบคุณผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเหล่านี้เป็นทั้งกริยาท่าทางนะครับโอจิกิการโค้งคำนับรวมไปถึงถ้อยคำสำนวนหรือวลีนะครับที่ใช้ทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นครับที่ใช้ในสถานการณ์การทักทายครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนกันในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนที่1ครับของวิชาภาษาญี่ปุ่นในภาคการศึกษา

อันนี้จะเน้นในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสนะครับการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับของชาวต่างชาติในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับรวมไปถึงคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในสถานการณ์ทักทายนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมนะครับการอยู่ร่วมกันกับในกับคนญี่ปุ่นในสังคมญี่ปุ่นนะครับในมิติของสังคมนะครับซึ่งเป็นสังคมที่มีความร่วมแรงร่วมใจกันแล้วมีความสามัคคีสูงนะครับเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแล้วก็เน้นนะครับการทำงานเป็นทีมนั้นเน้นการอยู่ร่วมกันนะครับในสังคมในกลุ่มคนหมู่มากนะครับหวังว่าความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแล้วก็ผู้รับชมรายการในวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการ

ึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13 สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมาย

ซึ่งจ้างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: วัสดีครับรายการที่ท่านกำลังชมวันนี้นะครับเป็นรายการทำผิดพันธุ์ทำความสะอาดร่างกายและผิดพันธุ์ทำความสะอาดเพื่อท่านที่ครัวเรือนนะตอนที่2
1: ตอนที่2ครับ
0: เราสองคนนะครับผมอาจารย์เจเดชฤทธิ์ดมนะครับผม
1: อาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: จากมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลนะฮะรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับผม
0: ก็พบกับเราเกี่ยวกับรายการ
1: วันนี้
0: เราทำอะไร
1: เป็นครีมอาบน้ำเนื้อมุกครับ
0: ครีมอาบน้ำเนื้อมุกเน
1: า
0: ะ
1: ครีมอาบน้ำอย่างเดียวก็น่าใช้แล้วใช่ไหมเรามีเนื้อมุก
0: ทำไมต้องเนื้อมุกด้วยเอาก่อน
1: มันเป็นเงาเงามั้งมันเป็นเงาเงาเบาๆมันก็เลยดูน่าใช้หน่อย
0: ก็คือในการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยทางเครื่องสำอางเนี่ยเราต้องหาทางที่แบบพอเป็นเนื้อมุกก็มีความน่าใช้สวยงามแต่บางทีตัวเนื้อมุกก็อาจจะทำให้มีความแบบบำรุงก็มี
1: มันดูแพง
0: ดูแพงนะ
1: ใช่คร
0: ับ ทำให้บางคนชอบใสๆนะครับเป็นเนื้อแบบขาวขุ่นมันก็ดูแบบธรรมดาไปเนื้อมุกก็ดูแวววาวนะครับบางทีแบบอาจจะดูแบบมันมีคุณค่าด้วยใช่ไหมฮะในการนี้ก็เราก็ผิดพันในครีมอาบน้ำเนื้อมุกเนี่ยครั้งที่แล้วเราทำเรื่องเจล
1: เจลใช่ไหมครับเป็นเจลรอบนี้เป็นครีม
0: เนื้อเจลก็จะใสๆใช่ไหมอาจารย์แล้วก็เนื้ออาจจะเบาๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเนื้อมุกเนื้อครีมเนี่ยก็จะดูหนักๆ
1: ใช่ครับ
0: หนืดหนักๆนิดนึงนะครับ
1: แต่ก็ดูวิ่งหน่อย
0: วิ่งๆน่าใช่นะครับ
1: ใช่ครับผม
0: แต่ก็ยังอยู่ในกับผิดพันธุ์เกี่ยวกับชำระล้างร่างกาย
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นสบู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าในการที่ทุกวันนี้เราก็ต้องเป็นผิดพันธุ์ที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะแทนที่เราก็เลยเอาผิดพันธุ์พวกนี้มาสอนหลายๆแบบเพ
1: ื
0: ่อที่ท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาเนี่ยอยากจะไปทำใช้เอง
1: ใช่
0: ไหมครับหรือว่านู่นนี่นั่นก็เราก็จะเอาสูตรที่วันนี้อาจจะดู
1: เยอะน
0: ิดนึงเราก็จะมาเกริ่นในเรื่องของว่าปกติเรื่องสบู่เหลวใช่ไหมสบู่เหลวก็จะมีสบู่เนื้อน้ำเนื้อเจลเนื้อมุกใช่ไหม
1: คร
0: ับ หรือว่าเนื้อใสสบู่ใสเลยเป็นเคลียร์เลยประมาณนั้นนะถ้าทำสีสันนู่นนี่นั่นนะครับก็ที่บอกสบู่ก็มีหลายประเภทอยู่นะครับ
1: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ก้อน
0: พอมาเป็นสบู่ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยทุกวันนี้ที่ทำลักษณะของเป็นสบู่เหลวเนี่ยเราอาจจะปรับให้อ่อนโยนโดยมีค่าเป็นกลางเป็นเจ็ด
1: ใช่ครับ
0: ค่า pH เนี่ยอย่างค่า pH เนี่ยผิวมนุษย์เราเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ
1: 5 กว่า
0: คือจะเป็นกรดอ่อนๆเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะมีค่า pH กลางก็คือ7นะฮะก็คือชำระล้างถ้าเป็นสบู่เลยเนี่ยก็จะเป็นด่างอ่อน
1: ๆ
0: ก็จะชำระล้างไขมันได้ดีแต่ถ้าเป็นสบู่ที่มีค่า pH 7เนี่ยก็จะอ่อนโยนอันนี้ดูไว้นะแต่สบู่ถ้าเป็นสบู่แบบธรรมชาติเนี่ยสบู่ที่ดีเนี่ยเขาจะมีค่า pH อยู่ประมาณ8 ถึง 10นะฮะนี่คือสบู่ธรรมชาติเลยนะฮะแต่วันนี้ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่สบู่ธรรมชาติจะเป็นสบู่ที่เป็นเชิงพาณิชย์นิดนึงถ
1: ้
0: าเป็นสบู่สังเคราะห์นะครับ แต่ก็คือทำให้น่าใช้แหละ
1: ใช่มันก็จะคนละรูปแบบกับสบู่ก้อน
0: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: แล้วก็อย่างเนื้อมุกเนี่ยก็ผิวอ่อนโยนก็ใช้ได้
1: ครับ
0: ครับคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเรามีสบู่ก้อนที่อย่างที่บอกว่าคนเนี่ยมาใช้สบู่เหลวอะไรเนี่ยครับเพราะว่าบางทีแบบเนี่ยถ้าเป็นสบู่ก้อนเนี่ยก็จะเป็นก้อนเล็กๆ
1: ใช่ก้อนละ20 กรัม
0: ไม่20 กรัมคือหมายว่าใช้คนเดียวอ่ะ
1: ใช้คนเดียว
0: ใช้แล้วทิ้งเลย
1: ใช
0: ่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยเพราะว่าตามโรงแรมหรือว่าคุณไปกับเพื่อนหรืออยู่แต่สองสามคนคุณไม่ชอบใช้สบู่ร่วมกับคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: หรือบางที่สมัยใหม่เขาก็จะเป็นที่กดเป็นสบู่เหลวไปเลย
1: ครับ
0: เพราะสบู่เหลวเนี่ยใช้แล้วสัมผัสแค่คนเดียวก็ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นข้อดีของสบู่เหลวนะครับก็อย่างที่บอกว่าสบู่นะครับก็คือจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอยู่ในเครื่องสำอางก็คือมาเพศใช้แล้วถ่ายทิ้งไว้แล้วก็ใช้แล้วล้างออกนะครับในขณะที่สบู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใช้แล้วล้างออก
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราเคยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ที่ทางความงามเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะบางทีแบบ

0: สบู่ทำให้ผิวขาวใช่ไหมสบ
1: ู่
0: ลดสิวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สบู่ลดอะไรก็ฝ้า
1: แก้ฝ้าแก้สิวสบู่ขาว
0: ใช่สบู่ขาวคือต้องมองต้องอาจารย์ต้องไปอย่างนี้นะบางทีแบบผิดพันสบู่เนี่ยเราใช้อาบน้ำอย่างมากก็ไม่เกิน15นาทีเพราะฉะนั้นสารสำคัญต่างๆเนี่ยที่จะลงลึกถึงชั้นผิวหนังเนี่ยน้อยมากนะฮะ บางทีในการที่เราจะไปฟังโฆษณาเนี่ยต้องระลึกด้วยว่าคือผิดพันเครื่องสำอางประเภทใช้แล้วล้างออกเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันจะสู้ผิดพันที่ใช้แล้วทาทิ้งไว้ไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมอย่างอาจารย์อภิชาติเนี่ยอยากผิวขาวเนี่ยถ้าใช้ครีมหรือโลชั่น
1: ใช่ครับ
0: ทาแล้วใส่สารประเภทที่
1: ช่วย
0: ขัดเซลล์ผิวกับสารตัวเดียวกันมาอยู่ในสบู่มันจะทำให้ขาวได้ขนาดนั้นไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าในสบู่เนี่ยถึงเราใส่เข้าไปประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันก็จะสู้ผิดพันที
1: ่ครีมไม่ได้
0: พวกครีมไม่ได
1: ้สู้ไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าเหมือนกับผลิตภัณฑ์สองตัวเนี่ยมันคุณสมบัติมันคุณละชนิดใช่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้เราก็คือแนะนำให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยตอนเลือกซื้อสินค้าบางทีโฆษณาเขาโฆษณาแหละเพียงแต่ว่าความจริง
1: พยายามทำให้ผลิตภัณฑ์เขาดูน่าใช้
0: บางทีเราไปดูไอ้สบู่ผิวขาวนั้นมาทาปุ๊บขาวเลย
1: ใช่ before after ครับ
0: before after ซึ่งถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีผิดพันธุ์อะไรหรอกที่ใช้ปุ๊บแล้วมันทำได้ทันทีแบบน
1: ั้
0: นถ้ามันทำได้สมมติใช้แล้วขาวทันทีเนี่ยต้องมองว่ามันอันตราย
1: อันตรายใช่ครับ
0: เราต้องบอกตามความจริงนะคืออยู่ๆเนี่ยผิวอาจารย์สีแบบเนี้ยอยู่ๆปุ๊บเอาสบู่หรือเอาสารอะไรมาทาแล้วขาวเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกิดจากการกัดก่อน
1: ใช่
0: มั้ยเป
1: ็
0: นลิดเป็นด่างแรงๆหรือเป็นกรดแรงๆที่ทำให้เปลี่ยนสีผิวได้ใช่มั้ยเพราะว่าสีผิวคนเราเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากเม็ดสีภายใน
1: ใช่ครับ
0: เซลล์นั้นแล้วก็ใช้เวลา 7-15 วันถึงจะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่ดีเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าคือใช้ทุกวันเนี่ยภายใน 7-14 วันค
1: ่
0: อยๆขาวขึ้นใช่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ชาติไปเจอสบู่ก้อนเดียวเขาบอกว่า
1: ชั่วโมงเดียว
0: ใช้แล้วขาวเลย
1: อาบน้ำครั้งเดียว
0: ถูกไหมฮะ
1: ขาวเลย
0: ไปเชื่อโฆษณาอย่างนั้นต้องบอกว่าคือนั่นคือการโฆษณาความจริงมันไม่สามารถน้อยมากไม่สามารถทำได้อะถ้าไม่มีการถูกกัดถูกก่อนใช่ไหมตอนนี้เราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นในการที่เราทำผิดพันเนี่ยก็คือตัวสบู่เหลวหรือว่าสื่อเนี่ยก็คือเป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเอามาใช้เพื่ออาบน้ำชำระล้างร่างกายนะฮะประสิทธิภาพมันก็จะในเรื่องของอื่นๆเช่นลดสิวอะไรเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าอย่างอื่น
1: ใช่
0: นะครับต้องบอกไปครับหรือว่าบางทีเราไปเจอนะสบู่อะไรนะสบู่ที่ทำให
1: สบู่กูต้าหรอสบู่วิตามินอะไร
0: วิตามินอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้คำนึงถึงด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในเมื่อเรามาสอนตรงนี้ก็คือเราสอนให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยทำเพื่อใช้เองก่อน
1: ใช่
0: นะฮะถ้าเก่งก็ไปศึกษาเรื่องการทำโรงงานโรงงานขนาดเล็กซึ่งสามารถจดแจ
1: ้
0: งอย.ได้นะครับใช้ระบบที่อาจจะมีแค่ห้องสองห้อง
1: ครับ
0: นะฮะเรามีสองห้องหนึ่งเป็นห้องผลิตอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บวัตถุดิบนะครับแล้วก็สามารถผลิตสบู่ได้นะครับโดยที่ไปขึ้นทะเบียนกับอย.เป็นลงได้ที่รับจดแจ้งมา
1: ใช่
0: อันนี้ก็คือแต่สูตรของเราเนี่ยจะเป็นสูตรที่ถ้านักศึกษาตั้งใจเรียนดีๆเนี่ยก็สามารถไปทำได้ง่ายๆ
1: ใช่ครับซึ่งวัตถุดิบหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับเราไม่มีอุปกรณ์ที่แบบโอ้โหหาซื้อยากๆไม
0: ่
1: มีนะครับเราพยายามหาเลือกอุปกรณ์ที่ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ได
0: ้นะครับวันนี้ในการทำครีมอาบน้ำเนื้อมุกเนี่ยอาจารย์พิชาติเตรียมอะไรมาบ้าง
1: วันนี้นะครับ อุปกรณ์ที่เราจะอุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้นะครับก็คือหลักๆเลยก็คือเป็นพวกตะกร้อสแตนเลส
0: ตะกร้อเอาไว้ทำอะไรฮะตะกร้ออ
1: ันเนี้ยเอาไว้ผสมสาร
0: ครับ
1: นะครับเอาไว้ผสมสารเพื่อที่จะให้สารกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้นอันเนี้ยก็เป็นช้อนสแตนเลส
0: นะฮะ
1: อันเนี้ยเอาไว้แบบช่วยในเรื่องสารติดภาชนะอะไรพวกนี
0: ้อันนี้คือเราทำในแล้วแหละไม่เกิน1กิโลนะ
1: เราทำแบบนี้
0: ถ้าใครทำโรงงานใหญ่เขาอาจจะมีหม้อกวนอะไรว่าไปแต่ต้องบอกนิดนึงนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ย

0: ควรจะเป็นสแตนเลสเกรด304ขึ้นไปคำว่าขึ้นไปก็คือเกรดดีวันนี้ก็มีเกรดทางการแพทย์เลยถูกไหมฮะแต่นี่คือเกรดทำอาหารหรือทำเครื่องสำอางก็คือสแตนเลส304เพื่อเนื่องจากมีความแข็งแล้วก็มีความทนการกัดกร่อน
1: ใช่ครับเป็นวัตถุดิบที่ทนกรดทนด่างทนความร้อนสูง
0: คือต้องบอกนิดนึงว่าอย่างเรามีไพซิลิโคนใช่ไหมไพซ
1: ิ
0: ลิโคนอันนี้ก็ใช้ได้
1: ใช่
0: ไพซิลิโคนหรือที่ตีเนี่ยบางท่านเคยเจอในแบบสถานที่ทำอาหารนะอาจจะเป็นไม้พงไม้ไผ่หรือเป็นไม้เนี่ยต้องบอกว่าในการเอามาทำเครื่องสำอางหรือทำไม่แนะนำนะฮะเพราะว
1: ่
0: าการที่พวกไม้เนี่ยมาโดนร่องกวนเนี่ยเจอสาร
1: ใช่ครับ
0: สารแล้วมันกัดก่อนเข้าไปปุ๊บนานๆก็เกิดเชื้อราหรือว่าบางทีตัวเนื้อไม้ที่ถูกกัดก่อนก็กระจายตัวลงไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้
1: เป็นเสี้ยน
0: ใช่เป็นเสี้ยน
1: พวกนั้นน่ะจะหลุดลงไปในผลิตภัณฑ์เรา
0: ครับก็คือก็ดูไม่เหมาะสมเนาะก็คือไม่อนุญาตที่ใช้เลยถ้าเป็นไม้นะ
1: ใช่ไม่แนะนำเลย
0: เป็นสแตนเลสเป็นซิลิโคนเกรดที่ทำอาหารใช้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นโถเป็นแก้วเนี่ยใช้ได้นะครับ
1: นะครับอย่างเช่นหม้อเนี่ยเราก็ใช้หม้อสแตนเลส304เลยนะครับอันนี้คือเป็นสแตนเลสแท้เลยนะครับเราจะไม่แนะนำให้ใช้หม้อที่มันเคลือบมานะครับอาจารย์เคลือบแบบเขาเคลือบมาแล้วพอเวลาเราใช้ไปเจอสารกัดก่อนไปเรื่อยๆมันร่นลอกออก
0: อ๋อใช่ใช่
1: นะครับ
0: บางทีไปเจอบางทีเรามีใช้หม้อตุ๋นนะบางทีไปเอาหม้อตุ๋นที่เป็นอะไรนะเป็นเหมือน
1: เป็นเคลือบมา
0: เป็นเคลือบเป็นหม้อเคลือบซึ่งใช้ไปนานก็โดนกัดก่อนก็โดนต
1: ั
0: วเคลือบหลุดอย่างเง
1: ี้
0: ยนะครับ
1: นะครับแล้วหม้อพวกเนี้ยถ้าเราใช้เกรดที่ต่ำ
0: ๆ
1: มันแป๊บเดียวมันจะรั่วเลยครับอาจารย์แป๊บเดียวใช้ได้ไม่ถึง3ครั้งอย่างเงี้ยครับหม้อรั่วเลยอย่างนี้ก็คือไม่แนะนำนะครับนะครับถ้าสมมุติในกรณีเราไม่มีหม้อสแตนเลสถ้วยแก้วแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับอาจารย์ถ้าสมมติในกรณีที่บ้านเรามีถ้วย
0: แก้วนะถ้วยแก้วนะหนานิดนึง
1: ใช่ครับ
0: กันแตก
1: อันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: อาจารย์มีตัวแท่งโคนมีช้อนมีอะไรฮะ
1: อันเนี้ยวันเนี้ยสูตรที่เราจะทำวันเนี้ยปกติเราผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนสอนเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้ความร้อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือเราจะไม่ง่ายแต่สูตรเนี่ยเราพิเศษนิดนึงเพราะว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะพิเศษสูตรที่ทำแล้วออกมาเนื้อดีอ่ะอย่างนี้ดีกว่า
1: สวยน่าใช้
0: แล้วต้นทุนไม่มากอาจจะมีความยุ่งยากในการทำนิดนึงก็คือมีการวัดอุณหภูมิกับ
1: ใช่ครับ
0: มีการใช้ความร้อนมาเกี่ยวข้องนะครับ
1: เนี่ยครับ
0: เราก็ต้องมีเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งสเกลอยู่ระหว่าง0ถึง100
1: ใช่ใช่
0: ไหมฮะ0ถึง100นะ
1: 0ถึง100องศานะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามศึกษาภัณฑ์ทั่วไปเลย
0: ศึกษาภัณฑ์หรือร้านเคมีเครื่องสำอางก็น่าจะมี
1: หรือว่าบางทีท่านผู้ชมทำเก่งๆแล้วมันก็จะมีแบบปืนยิงครับอาจารย์ทุกวันนี้ม
0: ี
1: แบบปืนยิงวัดเลยทีเดียวกดปุ๊บ
0: ชี้ไปที่ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่
1: ใช่ครับแบบเนี้ยแบบเป็นแก้วอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะตรงนะครับอาจารย์ค่อนข้างที่จะตรงเลย
0: แต่
1: ปัญหาคือมันแตกถ้าเราไม่ระวังนะครับ
0: คือต้องระวังตัวเทอร์โมมิเตอร์แตกแค่นั้นนะ
1: ใช่ครับปัญหาคือทำร่วงทำตกแล้วมันแตก
0: ต่อไปก็คือเราก็จะมีหม้อสแตนเลส2หม้อนะ
1: ใช่ครับ
0: ในงานนี้ก็คือเราต้องทำอุณหภูมิ2พาร์ทให้เท่ากันแล้วก็ต้องมี2หม้อแล้วก็มีเตาใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: มีเตาไฟฟ้า
1: ไม่แนะนำให้ใช้เตาแก๊สนะครับอาจารย์เป็นเตาไฟฟ้า
0: คือถ้าจะทำก็ลงทุนนิดนึงใช้เตาไฟฟ้าซึ่งทุกวันนี้ก็อาจจะราคาไม่แพง
1: ใช่ครับราคาไม่แพง
0: ตัวเตาไฟฟ้าพวกนี้ก็คือเขาก็จะมีตัวเลขบอกอุณหภูม
1: ิใช่ครับ
0: ที่ตรงใกล้เคียงระดับนึงอ่ะระดับนึงก็คือมีบอกคือเราไม่แนะนำให้ใช้เตาถ่าน
1: เตาแก๊ส
0: หรือเตาแก๊สนะเตาแก๊สก็อาจจะมีเปลวไฟซึ่งค่อนข้างจะอันตรายในการทำกับสารเคมี
1: แล้วเตาพวกนี้มันควบคุมอุณหภูมิยากด้วยคร
0: ับผม
1: นะครับสมมุติเราต้องการให้อุณหภูมิมันอยู่ที่ไม่เกิน60องศา
0: เนี่ยองศาครับ
1: ถ้าเตาถ่านเตาแก๊สเนี่ยควบคุมไม่ได้เลย
0: โอเคครับ
1: นะคร
0: ับ
1: นะคร
0: ับ แล้วก็มีโถเนาะครับผม
1: ใช่ครับผม
0: คราวนี้หลังจากที่เราแนะนำตัวอุปกรณ์ซึ่งราคาไม่แพงก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่เราแนะนำมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยควรจะแยกกับครัวเรือนเราจะบอกทุกเราจะบอกทุกเทปนะเพราะว่าเราเห็นอุปกรณ์ง่ายๆเนี่ยเราก็จะต้องบอกวิธีทำที่ถูกต้องนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ต้องแยกกันเลยก
0: ับ
1: อุปกรณ์ที่เราเอาไว้ทานอาหารที่บ้าน
0: ทานอาหาร
1: นะครับเพราะว่าต่อให้เราล้างบางทีมันก็จะมีสารตกค้างอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็ไม่ดีกับร่างกายเรานะครับผม
0: ก็
1: อุปกรณ์หมดแล้ว
0: หมดแล้ว
1: นะครับต่อไปเราก็จะมา

0: ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราจะต้องแนะนำทุกเทปนะครับก็คือเราจะต้องใช้แอลกอฮอล์ 70%
1: คือปกติแล้วเนี่ยในการทำผิดพันเครื่องสำอางก็ต้องใส่แมสถุงมือนะปกติเรามาสอนในห้องส่งเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เตรียมขนาดนั้นปกติต้องใส่หมวกแมสแล้วก็ใส่หมวกครอบป้องกันเส้นผมตกลงไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ป้องกันมือลงไปสัมผัสนะครับแล้วทุกครั้งก็ต้องทำความสะอาด
0: ใช่ครับเราต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญในการทำเครื่องสำอางนะครับ
1: ต้องเป็นหลักเกณฑ์สำคัญเลย
0: ใช่ครับ
1: ที่จะลืมไม่ได้บางคนบอกดูเหมือนง่ายๆผ่านไปได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องสอนให้เหมือนกับเป็นสุขนิสัยเลยในการทำนะฮะ
0: นะครับเพราะว่าเราทำความสะอาดอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไม่เกิดเชื้อนะครับ
1: บางทีระหว่างที่เราทิ้งไว้เนี่ยอาจจะมีอะไรตกลงไปใช่ไหมฮะมีน้ำเปาะฝอยน้ำหรือว่ามีความชื้นมีอะไรที่ทำให้เกิดเชื้อได้นะฮะเป็นเชื้อราเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะเอามาใช้ก็อาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะอันนี้แอลกอฮอล์ที่อาจารย์ใช้เป็นแอลกอฮอล์ประเภทไหนนะครับ
0: นะครับอันนี้อยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอางนะครับมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้ทานนะครับ
1: เป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะที่เอามาใช้ที่ประมาณ 70% ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับหรือว่าถ้าสมมุติเราหาไม่ได้จริงๆก็แอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้นะครับอาจารย์ครับซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปนะครับเราก็สามารถนำมาทำความสะอาดได
1: ้คือสามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อสิ่งสกปรกได้นะครับ
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้เราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: มีแนะนำอีกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับผ้าที่เอามาเช็ดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือไม่ควรจะเป็นผ้าที่มีลักษณะเป็นขุยนะฮะไม่ควรจะเป็นขุยนะครับ
0: อันนี้สำคัญนะครับผ้าที่มันเกล็ดต่ำๆใช่ไหมครับอาจารย์เวลาเราเอามาเช็ดภาชนะพวกเนี้ยถ้าผลิตภัณฑ์เราเป็นสีใสอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นสีขาวเนี้ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าขุยของผ้าเนี่ยมันผสมลงไปในผลิตภัณฑ์เรานะครับมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เรามันไม่น่าใช้
1: นะครับก็คือให้แนะนำเป็นไม่เป็นกระดาษทิชชู่ก็ต้องเป็นผ้าซึ่งลักษณะทั้งสองอย่างเนี่ยต้องมีไม่มีลักษณะเป็นขุยหรือเป็นผงหลุดออกมานะฮะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือข้อควรระวัง
1: ครับ
0: นะครับอ่ะอุปกรณ์เราก็จะมี
1: เรียบร้อย
0: ประมาณนี
1: ้
0: นะครับวันนี้สูตรเราค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราอาจจะต้อง
1: อธิบายสูตรเลย
0: ใช่อธิบายเกี่ยวกับสูตรเลยนะครับเพราะว่าสารค่อนข้างที่จะหล
1: ัก
0: ต
1: ั
0: วเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะครับเราก็ต้อง
1: ไล่เรื่องสารอันนี้
0: ใช่ครับ
1: เตรียมสารอะไรมาบ้างคือต้องบอกรายการนี้วันนี้ที่เราทำก็คือเป็นผิดพันอาบน้ำเป็นครีมอาบน้ำเนื้อมุกนะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: สารก็จะแบ่งเป็นพาร์ทได้8พาร์ทนะครับครับผม
0: มันจะมีส่วนทั้งหมด8ส่วน
1: 8ส่วน
0: นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายส่วนที่1ก่อน
1: ได
0: ้นะครับส่วนที่1นะครับเป็นลอริกแอซิด
1: คือส่วนที่1เนี่ยจะเรียกว่าเป็นสารก่อเนื้อนะฮะก่อเนื้อก็คือประกอบด้วยตัวแรกลอริกแอซิดลอริกแอซิดเนี่ยที่เขาเขียนว่าแว็กอันนี้ทางหน้าจอก็น่าจะขึ้นไว้ให้เนาะ
0: ใช่คร
1: ับถึงว่าแว็กทำปฏิกิริยาทำให้เกิดสารลอริกแอซิดเนี่ยจริงๆแล้วเขาคือกรดไขมันชนิดหนึ่ง
0: ใช่คร
1: ับ จริงๆเนี่ยเป็นกรดไขมันที่อยู่ในน้ำมันพืชน้ำมันพืชที่เป็นลักษณะอิ่มตัวถ้าใครเคยเห็นน้ำมันมะพร้าวตอนเจอความเย็นเป็นไข่เน
0: ี่
1: ยอันนี้คือพวกกรดไขมันอิ่มตัวในน้ำมันมะพร้าวนะฮะซึ่งกรดลอริกเนี่ยก็มีตัวอยู่ในน้ำมันมะพร้าวเขาสกัดออกมาเป็นกรดลอริกแอซิดนะฮะ
0: นะครับกรดลอริกนะครับเราใช้อยู่ที่7กรัม
1: 7กรัมนะฮะ
0: นะครับตัวต่อไปไมลิสติก
1: เอซิดนะฮะก็คือแว็กที่ใช้ทำปฏิกิริยากับสารที่เกิดชำระล้างนะฮะ
0: ครับผมเราใช้ที่3กรัม
1: 3กรัม
0: นะครับแล้วก็สเตริกเอซิด
1: นะฮะก็คือไขหรือแว็กนะที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดสบู่นะฮะ
0: นะครับเราใช้อยู่ที่3กรัม
1: 3กรัมนะฮะ
0: นะครับแล้วสารตัวต่อไป AGSTAGST
1: เนี่ยคือตัวเอกของสูตรเราเพราะเราต้องการเนื้อมุกต้องบอกก่อนว่าคือกรดไขมัน3ตัวแรกเนี่ยคือเขาจะไปทำปฏิกิริยากับอย่างในการเกิดสบู่เนี่ยปกติเราใช้น้ำมันใช่ไหมฮะแต่ในกรณีนี้เราสกัดเอาไขมันในน้ำมันเอามาทำเลย
0: ม
1: ันก็จะไม่มีส่วนที่เป็นน้ำมันอยู่ก็คือจะเป็นไขมันเราโดยเอาไขมันหลอมแล้วก็ทำปฏิกิริยากับด่างซึ่งในสูตรเราก็จะมีด่าง
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งวันนี้เราทำตัวสบู่เหลวด่างก็จะเป็นตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
0: ใช่ครับผมนะครับตัว AGST เราใช้อยู่ที่ 3.5 กรัม
1: อันนี้เราเริ่มในพาร์ทที่2นะพาร์ทที่2

0: ATS ทีตัวสารที่ทำเนื้อวาวก่อนในพาร์ทที่หนึ่งนะ
1: ในส่วนที่หนึ่งเราจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยก
0: ัน ตัว
2: นะครับอันนี้เหมือนกับส่วนที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับเป็นการ
0: สร้างตัวเนื้อแหละตัวเนื้อของสบู
2: ่
0: ทำให้ตัวที่ทำให้เกิดสบู่
2: ครับผมใช่อ่ะเรามาส่วนที่สองเลย
0: ส่วนที่สองนะครับ
2: ส่วนที่สองก็จะเกี่ยวกับเรื่อง
0: สารให้ความชุ่มชื้น
2: ใช่ครับ
0: ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
2: ใช่ครับอ่ะตัวที่1นะครับตัวกีซาลีนนะครับ
0: ตัวที่1คือกีซาลีนกีซาลีนก็คือสารธรรมชาติตัวนึงมีลักษณะใสๆซึ่งเขามีอยู่ในน้ำมันอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ลักษณะใหม่ประโยชน์ของเขาก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวในการเอามาทำเครื่องสำอางนะทำให้ชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ใช้ในเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นพวกครีมหรือว่าเป็นพวกสบู่
2: ใช่ครับเป็นสารสำคัญ
0: ตัวนึง
2: ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดเหมือนกันนะครับตัวกีซาลีนนะครับเราใช้อยู่ที่6กรัม
0: ครับ
2: นะครับจะขยายความเรื่องกีซาลีนให้อีกนิดนึงนะครับบางท่านจะเข้าใจผิดว่าเบสกีซาลีนคือตัวกีซาลีนใช่ไหมครับอาจารย์มันคนละตัวกัน
0: เบสกีซาลีนที่เป็นก้อนๆเนี่ยก
2: ็คือใช่ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเป็นสบู่สำเร็จรูปสบู่ที่เขาสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของกีซาลีนไม่ใช่กีซาลีนใสๆที่เป็นน้ำเนี่ยคือกีซาลีนธรรมชาตินะครับ
2: อันนี้จะคนละตัวกันต้องเบสกีซาลีนคือเบสกีซาลีนสารกีซาลีนคือสารกีซาลีนต้องแยกกัน
0: ไม่ใช่ตัวเดียวกัน
2: แ
0: ล้วก็ใช้คนละหน้าที่ด้วย
2: ใช่ครับผมนะครับตัวต่อไปกีซาลีนเราใช้ทั้งหมด6กรัม
0: 6กรัมนะ
2: ครับแล้วก็ตัวป๊อปปาลีนไกลคอน
0: ตัวป๊อปปาลีนไกลคอนนะก็คือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วเป็นตัวช่วยทำละลายด้วยนะฮะ
2: เป็นตัวทำละลาย
0: ค่
2: อนข
0: ้
2: างดีเลย
0: ครับ
2: นะครับใช้อยู่ที่5กรัม
0: 5กรัมนะฮะ
2: นะครับตัวต่อไปตัว N70 ครับ
0: ในตัวแรกเนี่ยเรามีสารที่ตั้งต้นทำสบู่เป็นสารชำระล้างส่วนหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าในสูตรเนี่ยเขาเพิ่มตัว N70 ไปเพื่อทำให้สร้างฟองเพิ่มขึ้น
2: ใช่
0: แล้วเป็นตัวเพิ่มสารชำระล้างและสร้างฟองเพิ่มขึ้นนะครับ
2: ตัว N70 เราใช้อยู่ที่5กรัม
0: 5กรัมนะครับ
2: นะครับตัวต่อไปโคคามิโดโพรพิลบีเทน
0: ครับ
2: นะครับผมอาจารย์เป็นตัวทำฟองอีกชนิดนึง
0: ชนิดคือตัว N70 เนี่ยเขาจะเป็นฟองลักษณะเป็นฟองโป่งๆโป่งใสๆนะ
2: คร
0: ับ ตัวคามิโดโพรพิลบีเทนเนี่ยจะให้ฟองเป็นลักษณะลูกโป่งใหญ
2: ่
0: ลูกโป่งใหญ่ๆนะครับแล้วก็ในสูตรนี้อีกตัวนึงก็คือตัวอะมีไล
2: ครับผม
0: GCK12 เนี่ยเป็นสารชำระล้างอย่างออดโยนและให้ฟองด้วยต้องบอกว่าตัวนี้ในสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษซึ่งทำออกมาแล้วจะได้ทั้งฟองนุ่มฟองค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามีตัวบูสต์ฟองถึงฟองเนี่ยถึง3ตัวนะ
2: คร
0: ับก็คือตัว N70 ตัวคาร์บิโดโพพิบิวเทนและตัวอะมีไล
2: ใช่ครับ
0: อย่าไม่ให้ตัวครีมอาบน้ำตัวนี้ตอนใช้เนี่ยฟองจะเยอะน่าใช้
2: ใช่ครับผมตัวต่อไปตัววอเตอร์นะครับวอเตอร
0: ์อันนี้ก็คือน้ำสะอาดนะน้ำสะอาดเป็นน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มบรรจุขวดตามอย.แนะนำให้เราใช้ก็คือน้ำสะอาดนะครับที่มีการตรวจเชื้อแล้วประมาณนั้น
2: ก็คือเทียบเท่ากับน้ำที่เราทาน
0: ที่เราทานนะฮะมีมาตรฐานนะคือน้ำที่มาตรฐานความสะอาดนะครับ
2: ครับผมอันนี้คือส่วนที่สอง
0: ครับผม
2: นะครับส่วนที่สองก็มีทั้งหมด6ตัว
0: 6ตัว
2: นะครับ
0: ค่อนข้างจะเยอะ
2: เรามาส่วนที่สามกัน
0: ส่วนที่สามนะ
2: ครับผมนะครับส่วนที่3คือตัวคาร์โบพอลอัลควา
0: SF1
2: แล้วก็นะครับผม
0: แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำส่วนที่3เนี่ยเป็นตัวปกติแล้วในพาร์ทที่1เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อสบู่อยู่แล้วแต่ค่อนข้างจะเหลว
2: ใช่ครับ
0: แต่ปุ๊บคราวนี้เราใส่ตัวคาร์โบพอลอัลควา SF1 เนี่ยเหมือนลักษณะเนื้อเขาเนี่ยเป็นตัวทำให้
2: เนื้อ
0: ขึ้นมีวอลลุ่มขึ้น
2: ใช่ครับ
0: เราใส่ที่5กรัมนะ
2: ครับตัวต่อไปก็คือวอเตอร์นะครับตัวทำละลายใช่ไหมครับ
0: น้ำก็คือไปช่วยตัวทำละลายด้วยตัวคาร์บอนพ่อนะครับ
2: ใส่ทั้งหมด7กรัม
0: 7กรัม
2: นะครับอันนี้คือส่วนที่3เรามีทั้งหมด2ตัวนะครับส่วนที่4
0: ส่วนที่4
2: นะครับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
0: ์ครับคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยคือเป็นด่างด่างชิ้นนึงด่างตัวนี้เมื่อเขาทำปฏิกิริยากับไขหรือแว็กแล้วจะไม่ก่อตัวเป็นก้อนแข็งก็คือจะเป็นกลายเป็นสบู่ซึ่ง
2: เหมือนก้อนนิ่มๆ
0: แล้วก็ละลายน้ำกระจายตัวในน้ำได้นะมีลักษณะได้เป็นเหมือนได้เป็นสบู่เนื้อเหมือนยามสับปะรดน่ะนิ่มๆนะฮะประมาณนั้น
2: นะครับตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เราใช้ทั้งหมด4กรัม
0: 4กรัมนะฮะ
2: นะครับไอ้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบสบู่เหลว
0: ครับ
2: นะครับแต่ถ้าตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบสบ
0: ู่ก้อน
2: นะครับ

0: ท่านผู้ชมอย่าจำสลับกันนะครับเพราะว่าจะมีด่างอยู่
1: 2ชน
0: ิ
1: ดที่เอามาทำสบู่
0: ใช่นะครับเราทำสบู่เหลวตอนนี้เราใช้โพแทสเซียมนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเคยทำสบู่ก้อนอยู่แล้วนะครับไอด่างตัวนั้นมันคือโซเดียมไฮดรอกไซด์
1: คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการทำสบู่ก้อนนะครับ
0: ใช้แทนกันไม่ได
1: ้
0: นะครับผมนะครับตัวต่อไปก็คือตัววอเตอร์นะครับวอเตอร์
1: ก็คือน้ำสะอาด
0: ใช่อันนี้คือตัวทำละลายกับตัวโพแทสเซียม
1: เอาน้ำตัวนี้อยู่ในพาร์ทเดียวกันที่พาร์ทที่4
0: ครับ
1: น้ำที่ใช้ในการทำละลายนะฮะ
0: ใช่
1: คือท่านผู้ชมก็ดูตามหน้าจอไปด้วยนะครับ
0: ใช่ครับผมเราใช้อยู่ที่10กรัม
1: 10กรัมนะฮะ
0: นะครับผม
1: พาร์ทที่5
0: พาร์ทที่5นะครับเดนาซิล PQ7
1: ครับผม
0: นะครับผมเป็นตัว
1: ช่วยปรับความนุ่มคือก็เป็นตัวที่ใส่เข้าไปแล้วตัวเดนิซิลเนี่ยคล้ายๆตัวซิลิโคนซึ่งใส่เข้าไปแล้วเนี่ยแทนที่สบู่เนี่ยจะตึงผิวกันไปก็ทำให้รู้สึกลื่น
0: ๆ
1: นะลื่นๆนุ่มๆลื่นๆอาบน้ำมาแล้วรู้สึกอาจจะไม่ฝืดตัว
0: ใช่
1: นะครับสบายตัวมันครับ
0: อันนี้คือส่วนที่5 1ตัวนะครับเราใช้อยู่ที่1กรัม
1: 1กรัม
0: ใช้น้อยมาก
1: ใช้น้อยครับเป็นสารเพิ่มนิดหน่อยนะครับ
0: นะครับอ่ะต่อไปส่วนที่6นะครับอาร์จิดิลนะครับสารให้ความชุ่มชื้นอีกตัวหนึ่ง
1: ก็ในสูตรนี้จะเห็นว่าเราค่อนข้างจะให้ความสำคัญต่อการบำรุงผิวนะนอกจากความนุ่มลื่นแล้วยังมีสารที่เพิ่มให้ความชุ่มชื้นนะไม่ให้ทำให้ผิวแห้งกร้านหลังจากอาบน้ำมาเนี่ยคุณไปสบู่เนี่ยถ้าไม่ดีปุ๊บเนื้อตัวจะแตกเลยจะตึงๆแต่ตัวนี้ได้ให้ความชุ่มชื้นกลับมา
0: ใช่ครับอาร์จิดิลเราใช้ทั้งหมด2กรัม
1: ครับผมครับ
0: นะครับต่อไปส่วนที่7
1: ครับตัวที่7
0: ครับก็คือเกลือ
1: นะฮะโซเดียมไฮคลอไรด์ก็คือ
0: ใช่ครับ
1: เกลือในสูตรเนี่ยเราใช้ปรับหนืดนะฮะคือเราตั้งไว้คือในการที่เราทำเนี่ยในระบบในสูตรเราเนี่ยอาจจะมีน้ำ
0: ใช่
1: พอมีน้ำเยอะสูตรก็จะเหลวขึ้นไป
0: ครับผม
1: เกลือเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในน้ำในสูตรเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดูดน้ำเข้าหาตัวทำให้เกิดความหนืดขึ้น
0: ครับ
1: พอขยายปุ๊บก็ดูดน้ำเข้าหา
0: ซึ่งเกลือโซเดียมคลอไรด์ในสูตรเราเนี่ยก็คือเป็นเกลือที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอาง
1: ครับผม
0: นะครับ
1: จะเป็นผงละเอียด
0: ใช่ครับมันจะสามารถละลายได้ดีกว่าเกลือเกง
1: ครับผมคือเขาในตัวเขาจะไม่มีความชื้นไม่มีอะไรอยู่แล้วจะละลายง่าย
0: แต่ถ้าแบบหาไม่ได้จริงๆเกลือแกงใช
1: ้
0: ได
1: ้ใช่ได้ครับ
0: เกลือแกงเราก็สามารถนำมาแทนได
1: ้ครับผม
0: นะครับแต่อาจจะละลายยากนิดนึงนะครับผมนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือสารกันเสีย
1: สารกันเสียเพราะในสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรน้ำนะเป็นสูตรที่มีน้ำค่อนข้างจะเยอะเผื่อมีอะไรตกลงไปหรือว่ามีในส่วนที่ไม่สะอาด
0: ใช
1: ่ไหมตกค้างอยู่นะฮะ
0: นะครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ไม่เกิดเชื้อในสูตร
0: ใช่ครับสารกันเสียในที่นี้เราใช้ฟินโนสแตท
1: ฟินโนสแตท
0: นะครับเรามีสารกันเสียค่อนข้างเยอะเมื่อเทปที่แล้วสารกันเสียเราเป็นตัวไกด์แดน
1: ไกด์แดนนะคร
0: ับ ใช่ไหมครับแต่เทปนี้สารกันเสียเรา
1: ใช้
0: เป็นโนฟิโนแตทนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยสารมันค่อนข้างเยอะ
1: ค่อนข้างเยอะ
0: สารกันเสียเราเลยต้องดีขึ้นนิดนึง
1: ก็คือใช้ของที่มันสามารถคุมเชื้อได้เยอะกว่าตัวพิเดลสตักเนี่ยสามารถคุมเชื้อได้ดีกว่าตัวไกด์แดน
0: ใช่ครับ
1: ครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทำสูตรที่ไม่มีสารอะไรมากมาย
0: ใช่
1: เราแค่ใช้ไกด์แดนก็พอ
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่อยากจะเพิ่มสารกันเสียซึ่ง
0: ใช
1: ่มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสูตรเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: ก็ใช้ปริมาณให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะนะครับโอเค
0: นะครับ
1: ก็อธิบายตัวสารไปเยอะๆเลยท
0: ่
1: านจะงงเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทวนสูตรที่หลังอีกทีนึงเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผมแต่ตอนนี้เรามาค่อยทำเพราะในสูตรนี้เราใช้ความร้อนด้วยนะครับ
0: นะครับเราจะเริ่มทำกันเลย
1: เริ่มทำกันเลย
0: ระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลหรือว่าเสริมไปให้ด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องมีหม้อ2ใบเตา2
1: เตา2ชุด
0: ใช่ครับผมคือสูตรนี้เราจะต้อง
1: ทำพร้อมๆกัน
0: ใช่ครับเราจะต้องใช้ความร้อน
1: ในการช่วย
0: ใช่ครับผม
1: ในการละลายสาร
0: นะครับก็คือเรานำส่วนที่1นะครับอาจารย์ส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยมาละลาย
1: ละลายคนละหม้อ
0: ใช่หม้อคนละใบหม้อใบที่1คือส่วนที่1
1: ครับ
0: หม้อใบที่2คือส่
1: วนที่2
0: นะครับซึ่งกรดไขมันเนี่ยเมื่อเขาเจอความร้
1: อ
0: นนะครับเขาจะละลายเป็นของเหลวใส
1: ครับผมคือเขาเป็นไข่ชนิดนึงแหละ
0: ใช
1: ่คราวนี้พอโดนความร้อนก็จะละลายออกมาเป็นน้ำมัน
0: ใช่ครับเราจะต้องละลายทั้งสองส่วน

0: ไหมครับอาจารย
1: ์
0: สารมันไหม
1: ้ครับ
0: นะครับ
2: จริงๆเนี่ยในการทำเครื่องสำอางหรือทำอะไรที่เป็นทำสูตรทางเคมีเนี่ยในการตั้งอุณหภูมิเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเขาเรียกว่าจุดคาวพอยต์หรือว่าจุดที
0: ่ใช่ครับ
2: ที่ตัวสารเนี่ยไม่เสียหาย
0: ใช่ครับ
2: ถ้าคุณใช้ไฟแรงกว่านี้ก็คือการที่เขาไหม้อ่ะก็คือโครงสร้างทางเคมีก็เสียแล้วแต่ถ้าคุณหลอมเขาที่อุ่นๆโดยยังไม่ถึงจุดคาวพอยต์หรือจุดเบรกดาวของตัวสารเคมีเนี่ยเขาก็แค่เกิดความร้อนจนละลายจนหลอมแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าคุณสมบัติทางการมีประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขายังไม่เสียหายนะฮะยังได้คุณสมบัติเดิมอยู่นะฮะ
0: นะครับซึ่งหม้อพวกเนี้ยเขาจะควบคุมอุณหภูมิให้เราเลยนะครับอาจารย์เขาจะคุมอุณหภูมิให้เราอุณหภูมิของหม้อจะไม่เกิน60องศานะครับซึ่งมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อสารของเรา
2: ต่อสารตัวนั้นนะครับ
0: ครับนะครับซึ่ง2ส่วนเนี่ยเราจะใส่สารตัวไหนก่อนก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้อง
2: ในพาร์ทในแต่ละพาร์ทเนี่ยเราก็ทยอยใส่ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังก็ได้ถูกต้องไหม
0: ครับเฉพาะส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับเราก็ใส่แล้วเราก็นำเขาลงไปตุ๋น
2: ครับ
0: นะครับนะครับเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับ
2: ก็กวนไปเรื่อย
0: ๆใช่ครับสาร2ส่วนเนี่ยถ้าจะถามว่าใช้เวลาในการละลายประมาณกี่นาทีมันจะตอบค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าสาร2ตัว2ส่วนนี้ละลายเราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับว่า
2: เขาเป็นเนื้อใสๆ
0: ใช่ครับ
2: เป็นน้ำใสๆแล้ว
0: ใช่ครับเขาจะเป็นน้ำใสๆนะครับเราละลาย2ส่วนนี้ก่อนนะครับสำคัญนะครับในการ2ส่วนนี้นะครับเนื้อคุณจะสวยหรือไม่สวยขึ้นกับการละลายของ2ส่วนนี้ด้วยนะครับคือละลายเนี่ยจะต้องให้เป็นของเหลวใสทั้งคู่เลย
2: คือต้องละลายให้หมดที่เนื้อ
0: ใช่ครับ
2: ละลายให้หมด
0: ใช่ต้องละลายให้หมดนะครับนะครับเราก็จะใช้เวลาในการละลายเนี่ยไม่เกิน5นาที
2: 5นาที
0: นะครับแต่เราไม่ถ้าสมมุติในกรณีเราทำเยอะๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งเตาเขานะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งเตาเพื่อที่จะให้สารมันละลายเร็วๆนะครับเราก็ใช้อุณหภูมิปกติเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าสารเขาจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะครับของผมเนี่ยของผมเนี่ยละลายค่อนข้างง่ายแต่ของอาจารย์จเดชเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการละลายนิดนึงนะครับ
2: เพราะเนื้อเขาค่อนข้างจะหนืดๆนะ
0: ใช่ครับ
2: คือเขาอาจจะมีจุดหลอมละลายที่สูงกว่านิดนึงนานกว่านะฮะกว่าจะละลายหมดนะครับ
0: นะครับแล้วก็ละลายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งช่วงที่เราละลายสารสำคัญพวกเนี้ยถ้ามันเป็นฟองอากาศอ่ะเราไม่ต้องซีเรียสนะครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นสารที่เกี่ยวกับฟองนะครับถ้าเรากวนแรงอาจจะทำให้เขาเกิดฟองอากาศนะครับอาจจะทำให้เขาเนื้อมันดูขุ่นขึ้น อะไรอย่างนี้เราไม่ต้องซีเรียสนะครับ
2: ก็เดี๋ยวเขาขายเองได
0: ้ใช่ครับเราละลายเสร็จเราทิ้งเขาไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นแชมพูสวยๆใสๆให้เราเห็น
2: คือเอาเนื้อโปะติดมา
0: ใช่นะครับ
2: อันนี้จะละลายยากจริงนะ
0: ใช่ครับจะละลายยากนิดนึง
2: ใช้เวลานิดนึงนะฮะ
0: นะครับจะละลายยากนิดนึงนะครับแต่2ส่วนต่อไปเนี่ยจะ
2: ง่ายแล้ว
0: ใช่ครับจะค่อนข้างง่ายแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเรายังมีเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนท่านผู้ชมในการแต่
2: ง
0: สีนะครับแล้วเราก็จะมีถ้าเวลาเหลือเยอะเราก็จะอธิบายเกี่ยวกับสีที่นำมาใช้นะครับสีที่นำมาใช้ในเบสเครื่องสำอางเนี่ยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกับสีที่นำไปทำอาหารเนี่ยมันต่างกันนะครับเดี๋ยวเรารอทำเสร็จก่อนแล้วเราค่อยอธิบายทีเดียวนะครับนะครับของอาจารย์จะละลายค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมนะครับซึ่งผมทำทีไรเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าฟองขึ้นทุกทีมือมัน มันไม่เบามือมันหนักมันคุนเลย
2: คือเราต้องการให้เขาละลายเร็วใช่ไหมแล้วก็คุนแรง
0: ใช่คร
2: ับ
0: มันก็คุนแรงนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเราก็เซตเขาเซตไว้1 คืนอยู่แล้ว
2: คือ

0: พราะว่าเราทำไปเนี่ยเขามีฟองเนี่ยแสดงว่าเกิดจากตัวสารเป็นฟองเนี่ยเขาเกิดฟองขึ้นมาก็เลยทำให้เนื้อขุ่น
1: ใช่
0: แต่พอเราทิ้งไว้เนี่ยพอยุบปุ๊บเนื้อก็จะกลับมาใสนะฮะตามปกติของเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมนะครับอันเนี้ยวันเนี้ยเราสาธิตกันที่400กรัม
0: ครับ
1: นะครับอาจารย์หม้อเขาเราก็ใช้ประมาณเท่านี้ก็พอนะครับหรือว่าในสูตรที่เราให้ทางท่านผู้ชมไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะคือสูตร 100%
0: 100%
1: ก็คือสูตร100กรัม
0: 100กรัม
1: นะครับ
0: ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะใช้เท่าไหร่
1: ใช่
0: ก็คูณไป
1: จะทำเท่าไหร่ก็คูณไปนะครับอย่างเช่นวันนี้เราทำทั้งหมด400กรัมใช่ไหมครับเราก็คูณ4ใช่ไหมครับอาจารย์
0: อุปกรณ์ที่ควรจะมีอันนึงก็คือตาช่างที่มีตำแหน่งทุนนิยม2ตำแหน่งนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีปุ่มในการตัดน้ำหนักของภาชนะ
1: ใช่ครับ
0: ในการช่างนะฮะอันนี้เป็นข้อสำคัญที่ทุกคนในการทำ
1: ใช่ครับตาช่างเนี่ยสำคัญมากนะครับตาช่างที่เป็นเข็มแนะนำเด็ดขาดห้ามใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เด็ดขาด
0: ครับ
1: นะครับเราจะใช้ตาช่างดิจิตอลเท่านั้น
0: ครับ
1: นะครับซึ่งการซื้อทุกวันนี้มันไม่ยากแล้วนะครับอาจารย์เราก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็เขียนบอกเขาว่าตาช่างทศนิยม2ตำแหน่งนะครับอาจารย์ก็จะขึ้นให้เราเยอะแยะไปหมด
0: สมัยนี้ก็อาจจะถูกกว่าเดิมถึงแต่ว่าก็ดูคุณภาพถูกมากไปคุณภาพไม่ดีก็ต้องดูนิดนึงด้วยนะครับ
1: ยิ่งราคาถูกอายุก็ยิ่งสั้น
0: ใช
1: ่นะครับถ้าเราใช้
0: อาจจะใช้งานได้แต่ใช้ได้ไม่นาน
1: ใช่ครับถ้าเราใช้เกรดที่มันดีหน่อยนะครับมันก็จะอยู่กับเราค่อนข้างนานนะครับแล้วการช่างเนี่ยมันก็จะแม่นนะครับเพราะว่าตาช่างเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็ละเอียดนะครับแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึง
0: บางท่านอาจจะมองว่าคือเราต้องบอกว่าทศนิยมเนี่ยบางทีตำแหน่งเนี่ยผิดเพี้ยนไปนิดนึงก็ทำให้สูตรไม่เหมือนเดิมนะต้องระวังในการช่างเนี่ยก็ต้องแม่นต้องค่อนข้างจะเป๊ะเลยตามที่เราคำนวณ
1: สารบางตัวเนี่ยถ้าใส่มากเกินไปมันอาจจะทำให้สูตรเพี้ยนเลยนะครับจากที่จะต้องกลายเป็นครีมอาบน้ำใช่ไหมครับบางทีเหลวไปเลยนะครับเพราะว่าเราช่างสารบางตัวผิด
0: ครับคือก็ต้องระวังนี้คือแค่จุดทศนิยมเนี่ยก็มีความสำคัญ
1: ใช่ครับนะครับละลายค่อนข้างยาก
0: นิดนึงครับ
1: นะครับ
0: เนื้อเขาค่อนข้างจะหนืดๆแล้วก็อาจจะทนอุณหภูมิสูงได้
1: ใช่ครับแต่ถ้าสมมติเราทำอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอาจารย์เราพอมีเวลานะครับเราเปิดเตาทิ้งไว
0: ้
1: เราเปิดเตาทิ้งไว้เลยแล้วก็แช่เขาไว้เลยใช่ครับประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยแต่ที่เราต้องคนเนี่ยเพราะว่า
0: เวลาเราน้อยแล้วก็ต้องมาเร่ง
1: ใช่ละลายหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอาจารย์นะครับเมื่อละลาย
0: ทั้งสองส่วน
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองนะ
1: ครับเราเทสองหม้อ
0: เข้าด้วยกัน
1: เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขยับนิดนึงนะครับอาจารย์เดี๋ยวขยับหม้อมานิดนึงให้กล้องเห็นชัดๆหน่อยนะครับ
0: เราก็จะเอาพาร์ทที่หนึ่งนะเทลงในพาร์ทที่สอง
1: ใช่ครับนะครับในการเทพาร์ทที่1ลงพาร์ทที่2เนี่ยเราจะต้องค่อยๆเทนะครับอาจารย์ค่อยๆเทแล้วกวนไปด้วย
0: ครับ
1: นะครับเราจะไม่เทพรวดลงไปเลยเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้เกิดก้อนขึ้นมาอีก
0: เกิดก้อนขึ้นมา
1: ใช่คร
0: ับอาจจะทำให้เกิดการละลายยากขึ้นมาอ
1: ี
0: ก
1: ใช่ครับ
0: เพราะเหมือนกับว่าเนื้อเขาแยกกันอยู่
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยๆใส่ส่วนน้อยๆเข้าไปกระจายตัวในส่วนมากๆ
1: ใช่ครับนะครับแล้วก็คนไปด้วย
0: ครับผมอันนี้เราก็ได้เนื้อเหมือนเนื้อครีมขุ่นๆวาวๆออกมา
1: ใช่ครับผม
0: ครับ
1: นะครับบางทีอาจจะมีก้อนนิดๆหน่อยๆนะครับคือ N70 ยังละลายไม่หมดนะครับเราก็กวนไปเรื่อยๆ
0: กวนไปเรื่อย
1: ๆนะครับผมอันนี้คือส่วนที่1และส่วนที่2
0: ผสมกัน
1: นะครับ
0: ได้เนื้อกับได้สารความชุ่มชื้นนะฮะได้เนื้อบางส่วนนะฮะ
1: นะครับ
0: ได้ลักษณะของเนื้อครีม
1: ใช่ครับก็คือเราละลายส่วนที่1 1หม้อส่วนที่2 1หม้อ
0: ครับผม
1: นะครับแล้วเมื่อ2หม้อละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรานำ

0: ส่วนที่1เทลง
1: ในส่วนที่2โดยค
0: ่
1: อยเททีละน้อยทีละน้อย
0: ใช่ครับนะครับแล้วเรามาดูส่วนที่3นะครับในวิธีทำบอกว่าเมื่อ2ส่วนเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้นำ
1: ส่วนที่3
0: ส่วนที่3ผสมกัน
1: ซึ่งส่วนที่3ก็จะมีตัวคาร์โบพอลเอาว่าน
0: ะครับ
1: SF1 นะฮะกับน้ำก็คือเราต้องเอาตัว
0: 2ส่วนนี้มาผสมกันเลย
1: คาร์โบพอลกับน้ำผสมกันก่อน
0: นะคร
1: ับ ซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวสร้างเนื้อนะฮะจากที่เราเห็นเนี่ยเป็นเนื้อครีมก็จริงแต่ว่าเป็นเนื้อครีมที่ยังไม่มีความหนืดเท่าไหร่เป็นเนื้อครีมใสๆอยู
0: ่นะครับ
1: อันนี้เราก็จะ
0: ผสมกับน้ำเลยแล้วเราก็เทลงไปได้เลยครับอาจารย์
1: อันนี้เราก็จะกวนให้เข้ากัน
0: ใช่
1: เนื้อจะมีลักษณะเป็นหนืดๆ เป็นเจลมากขึ้นไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่นะครับเพราะว่าวันนี้เราทำผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ
1: เนื้อมุกด้วย
0: ใช่ครับนะครับซึ่งเนื้อมุกเนี่ยมันก็จะไม่ใสม
1: ัน
0: จะขาวขาวบุ๊ก
1: ขาวขุ่นขุ่น
0: ใช่ครับ
1: ความเงาๆนิดนึง
0: ใช่ครับเนี่ยครับเมื่อเราเทส่วนที่3ลงไปเนื้อเขาจะเริ่มหนืดเป็นครีม
1: หนืดเป็นครีมขึ้นมาน
0: ะครับ
1: เพราะตัวอัลควาคาร์โบพอลอัลควา SF1 เนี่ยเป็นตัวสร้างเนื้อเจล
0: ใช่ครับ
1: ทำให้เนื้อขุ่นเนื้อแน่นขึ้น
0: นะครับสังเกตเวลาผมเทสารแต่ละตัวเนี่ยผมจะไม่เทพวด
1: ไม่เททีเดียว
0: นะครับจะค่อยๆเทแล้วกวนไปด้วยนะครับเนี่ยแค่นี้เราก็จะได้เนื้อครีมแล้ว
1: ได้เนื้อครีม
0: นะครับ
1: เนื้อออกมาเป็นครีมนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: มีความเมาๆของเนื้อมุกนิดหน่อย
0: ใช่ครับอันเนี้ยในรายการเราเนี่ยคือสอนวิธีทำที่เขาเรียกว่าทำได้ง่าย
1: ๆทำได้ง่ายๆ
0: นะคร
1: ับ
0: อุปกรณ์ง่ายๆ
1: ถ้านักศึกษาหรือว่าผู้ชมติดตามเราสม่ำเสมอเนี่ยแล้วค่อยๆดูไปทีละขั้นทีละตอนเนี่ยทำได้แน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ทำได้แน่นอนเพราะว่าสูตรเราก็มีให้ขึ้นที่หน้าจอนะคร
0: ับใช่ครับเพราะว่าแต่ละเทปที่เรานำมาสอนเนี่ยเราจะพยายามให้ง่ายที่สุดนะครับ
1: แล้วสูตรที่เรามาให้เนี่ยเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะคงตัวแล้วเป็นสูตรที่ดีสูตรหนึ่งที่บางทีบริษัทใหญ่ๆก็ไปทำขายกันนะครับแต่เราพยายามมาดัดแปลงให้ประชาชนสามารถทำใช้เองได้ง่ายๆได้ของดีใช้นะฮะ
0: เพราะว่าก่อนที่เราจะไปทำในเบาที่มันเยอะ
1: ๆ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ต้องทำเบาเล็กๆแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วถ้าในปริมาณที่มันเยอะเราค่อยไปศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรอีกรอบ
1: คือต้องทำตัวเล็กๆเนี่ยให้ได้เนื้อตามที่ต้องการ
0: แล้
1: วมีความคงตัวนะครับอันนี้เราได้เนื้อครีมมาแล้วนะครับ
0: นะครับอันนี้คือเราละลายส่วนที่3ลงไปแล้วนะครับมันก็จะได้คล้ายๆเนื้อครีมแล้ว
1: เนื้อครีม
0: นะครับเป็นครีมอาบน้ำ
1: แต่ยังไม่มีฟองเท่าไหร่นะฮะเพราะเรายังไม่ได้ใส่ในส่วนที่ทำให้เกิดเป็นสบู่ขึ้นมาน
0: ะครับนะครับในสูตรเมื่อทั้งส่วน2ส่วนละลายนะครับละลายส่วนที่3ใส่ลงไปนะครับคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วเขาให้ละลายส่วนที่4
1: ลง
0: เทลงไปนะครับส่วนที่4นะครับในการละลายนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยดูเราในการผสมแล้วไอ้ส่วนที่4เนี่ยมันคล้ายๆกันกับเราละลายด่างเลยนะ
1: ครับ
0: เราละลายด่างทำสบู่ก้อนเลยนะคร
1: ับ ส่วนที่4มันก็จะมีตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะก
0: ับ
1: น้ำคราวนี้อาจารย์อภิชาติลองอธิบายวิธีการผสมด่างอันนี้คือการผสมด่าง
0: ใช่ก็คืออันเนี้ยคือการผสมด่างเลยแต่ผสมด่างที่อยู่ในรูปแบบสบู่เหลวนะคร
1: ับผสมด่างที่เป็นตัวโพแทสเซียม
0: ใช่ครับผม
1: ก็คือทำเหมือนกันนะต้องทำเหมือนกัน
0: อันนี้คือเราจะต้องทำเหมือนกันนะครับเราจะค่อยๆเทโซดาไฟลงน้ำนะครับไม่แนะนำให้เทน้ำลงโซดาไฟ
1: คือมันมี2ส่วนใช่ไหมส่วนของที่เป็นตัวโซดาไฟกับตัวน้ำตัวโพแทสเซียมกับตัวน้ำห้ามเอาตัวน้ำเทพ่วงลงไปในโซดาไฟเลยเราก็ค่อยตักไม่ใช่เอาโซดาไฟเทลงไปทีเดียวนะเราต้องค่อยๆตัก
0: ใช่เราค่อยๆเทลงไปแล้วก็คนนะครับต้องคนนะครับถ้าไม่คนตัวโพแทสเซียมจะไม่ละลายนะครับเนี่ยครับเราค่อยๆใส่ลงไปแล้วเราก็คนนะครับไม่ต้องรอให้อุณหภูมิโพแทสเซียมตกนะครับเราใช้อุณหภูมินะครับในการทำสูตรถ้าเราละลายเสร็จปุ๊บเราสามารถเทลงไปได้
1: เลยเพราะว่าอันนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่นะครับอุณหภูมิอยู่นะครับอันนี้เราผสมแค่ตัวถ้วยเล็กๆนะ ถ้าใครผสมเยอะต้องเป็นผสมที่โล่งแจ้งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าระหว่างผสมเขาจะเกิดความร้อนขึ้นนะครับจะเราความร้อนอุ่นขึ้นมา
0: ใช่ครับแต่ด่างตัวโพแทสเซียมเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าตัวโซดาหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอาจจะอ่อนๆกว่านิดนึงนะครับแต่ขั้นตอนละลายเนี่ยคือละลาย
1: เหมือนกัน
0: เลยนะครับ
1: ขนาดอ่อนก็ยังร้อนนะครับ
0: ใช่ครับในการละลายนะครับถ้าสมมุติท่านผู้ชมเพิ่งเคยมาดูเราเทปแรกช่วงที่เราละลายตัวโพแทสเซียมเนี่ยอาจจะต้องมีแมสมีถุงป้องกันถุงมือป้องกัน
1: ต้องใส่แมสป้องกันไอของตัวโพแทสเซียมนะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็ควรผสมในที่โล่งแจ้ง
0: ใช่ครับโอเคนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเอาตัวสารละลายโพแทสเซียมเทลงไปในหัวสบู่ที่เป็นลักษณะของแว็กนะฮะ
0: เราก็เทลงไปได้เลยค่อยๆเทเหมือนเดิมนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่อยๆเทนะครับค่อยๆเท
1: ไม่เทลงไปทีเดียว
0: ใช่ครับไม่เทพวดลงไปนะครับบางทีมันอาจจะทำให้สารมันกระจายตัวยากนะครับเราค่อยๆเทลงไปนะครับแล้วก็คนไปด้วยเทไปด้วยนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเอาในส่วนที่เป็นสารละลายโพแทสเซียมเทลงไปในตัวแว็กที่มีส่วนผสมของพวกสารชำระล้างแล้วก็สารเพิ่มฟองนะฮะ
0: นะครับร้อนนะครับเห็นผมจับแบบนี้คือร้อนนะร้อนนะครับ
1: คือดีที่เป็นปริมาณไม่มากนะถ้ามากๆเนี่ยอาจารย์อภิชาติน่าจะยกไม่ไหว
0: ถ้ามากๆเนี่ยอาจจะต้องมีถุงมือในการป้องกันมีแมสนะครับในการละลายนะครับเพราะว่ามันเป็นสารที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะครับนะครับ
1: อันนี้เราก็จะได้ลักษณะของเนื้อสบู่สีขุ่นนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: สารเรายังไม่หมดนะที่เราเพิ่งผ่านไปที่สารที่4นะ
0: ได้แค่ส่วนที่4
1: และเพียงว่าเราเหลืออีก4สารนะฮะเหลืออีก4สาร
0: นะครับเมื่อเราละลายส่วนต่างๆถึงส่วนที่4แล้วนะครับเราถ้าสมมุติท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาเนี่ยมีเวลาไม่ได้รีบนะครับเซตเขาไว้ก่อนสัก1ชั่วโมง
1: ทิ้งไว้1ชั่วโมง
0: ให้อุณหภูมิมันตกนะครับแล้วเราค่อยมาใส่ส่วนที่5 6 7 8นะครับ
1: คือให้ตรงนี้เขาเซตตัวก่อน
0: ใช่นะครับเราทิ้งไว้1ชั่วโมงให้อุณหภูมิเขาตกนะครับแล้วค่อยมาใส่ส่วนที่5 6 7 8นะครับแต่วันนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดเราจะต้องใส่เลยนะครับอาจารย์ก็คือส่วนที่5
1: 5นะฮะ5ตัวเป็นตัวดีนิซิลนะฮะ
0: นะครับ
1: ตัวปรับที่นุ่มนะฮะ
0: นะครับซึ่งมันจะเป็นเนื้อหนืดๆนะครับอาจารย์นี่นะครับเห็นไหมครับเนื้อมันจะหนืด
1: ๆลื่น
0: ๆใช่ครับเราก็ใช้ช้อนช่วยงัด
1: คือเป็นตัวปรับความลื่นให้กับสูตรนะฮะก็คือให้ใส่แล้วมีความนุ่มนวลนุ่มลื่น
0: นะครับแล้วเราก็คน
1: ครับ
0: นะครับใส่สารหนึ่งตัวแล้วเราก็คนให้สารมันกระจายสักนิดนึงแล้วเราค่อยใส่อีกตัวนึงนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเรียงใส่ติดสารที่ตัวที่ตัวไปเลยนะคร
0: ับนะครับเราถึงส่วนที่5แล้วไดโนซิล PQ7 นะครับสารตัวที่6อาจิดิล
1: ก็คือตัวอาจิดิล
0: นะครับอันนี้จะเป็นของเหลวใสนะครับเราใส่ลงไปได้เลย
1: เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะฮะตัวอาจิดิลนะฮะ
0: นะครับแล้วเราก็คน
1: ครับ
0: นะครับนะครับเขาจะมีความหนืดขึ้นมานะครับนิดนึงนะครับหนืดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วถ้าสมมุติถ้ากล้องเห็นใช่ไหมครับจามจะเริ่มมันเงาแล้ว
1: จะมีความมันเงาเป็นตั้งแต่เนื้อมุกขึ้นมา
0: ใช่เนี่ยครับจะเริ่มมันเงาเป็นเนื้อมุก
1: เห็นครับเห็น
0: นะครับนะครับเราไม่ต้องคนแรงนะครับเราไม่ต้องคนแรงเราคนไปเรื่อยๆนะครับแต่ในช่วงที่เราคนเนี่ยถ้าขวาเลยถ้าซ้ายเลย
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่กวนขวาที่กวนซ้
1: าย
0: ที่อย่าง
1: นี้ไม่กวนกลับไปกลับมา
0: ใช่ครับ
1: กวนไปในทิศทางเดียวกัน
0: โอเค นะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือเกลือโซเดียมคลอไรด์
1: คือถ้าเราดูนะในสูตรเนี่ยถึงมีความข้นแล้วแต่ว่าความหนืดอาจจะยังไม่มากพอนะฮะเราในสูตรเราก็จะมีการเติมตัวโซเดียมคลอไรด์ก็คือเป็นสารปรับความหนืดโดยใช้เกลือนะฮะสารตัวนี้ก็คือตัวเกลือเนี่ยก็จะเข้าไปดูดน้ำที่อยู่ในระบบเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ออกมานะฮะ
0: ถ้าสมมติตัวเกลือเนี่ยเป็นตัวปรับหนืดเนี่ยถ้าสมมติเราช่างผิดช่างเกลือเยอะเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อครีมมันจะเหลวทันที
1: คือถ้าว่าเราใส่เกลือมากไปก็คือมันจะเลยจุดอิ่มตัว
0: ใช่
1: นะฮะมันก็จะกลับมาเหลวเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: เหม
0: ือ
1: นกับมีเกลือในระบบมากเกินไปมันก็จะคายน้ำออกมาน
0: ะครับตัวต่อไปคือสารกันเสีย
1: สารกันเสียนะครับ
0: นะครับฟินโนนะครับเราใส่ลงไปเลย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำในเทปนี้เราไม่มีกลิ่นนะครับอาจารย
1: ์แต่ท่านบอกว่าถ้าท่านชอบก็อาจจะเตรียมกลิ่นไม่ได
0: ้
1: กลิ่นที่เราคุยเคยแนะนำไปแล้วว่าจะเป็นฟาแกนหรือเป็นเอสเซนเชียลออยล์นะฮะแต่ว่าถ้าทำผลิตภัณฑ์ทางเคมีเนี่ยก็อาจจะเน้นไปทางเป็นทางตัวฟาแกนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ตามที่ชอบเลยนะฮะประมาณนั้น
0: เนี่ยครับครีมอาบน้ำเนื้อมุกเรานะครับซึ่งตามปกติของโรงงานใหญ่ๆนะครับเมื่อเขาทำเสร็จเบาหนึ่งเขาจะไม่บรรจุเลยเขาจะทิ้งไว้ก่อน1 คืนนะครับเราทำปริมาณเล็กๆก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องทิ้งไว้ก่อน1 คืนนะครับให้เนื้อเขามีการเซตตัวนะครับแล้วเราค่อยใส่บรรจุภัณฑ์นะครับอันนี้เราจะแต่งสีดีผมว่าสีนี้ก็สวยนะครับอาจารย์
1: คือเนื้อมุกถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันก็เข้ากับเนื้อมุกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: มุกสีขาว
0: นะ
1: บางทีเราใส่สีอื่นไปอาจจะไม่สวยก็ได้
0: ไม่ต้องแต่งก็ได้นะครับ
1: ใช
0: ่นะครับแต่จะอธิบายเกี่ยวกับสีให้สักนิดนึง
1: ว่าถ้าอยากจะใส่
0: ใช่นะครับซึ่งสีที่เรานำมาสาธิตในวันนี้นะครับเป็นสีที่อยู่ในรูปแบบคอสเมติก
1: เกรดนะฮะ
0: อาจารย์คือมันจะแตกต่างจากสีผสมอาหารนะครับเพราะว่าสีผสมอาหารเนี่ยเขาไม่ได้ให้ผลิตภัณฑ์ถึง2 ปี
1: คือไม่จำเป็นยิ่งถ้าเป็นขนมที่แบบอยู่7 วันอะไรนะครับก็จะอยู่ได้แค่ไม่นานนะครับประมาณนั้น
0: นะครับเราจะต้องใช้สีคอสเมติกที่อยู่ในรูปแบบของน้ำนะครับในการซื้อนะครับแล้ววันนี้ที่เรานำมาสาธิตเนี่ยคือเราละลายมาให้แล้วนะครับ
1: จะให้อาจารย์พิชาติเตรียมลองอธิบายเรื่องการผสมสี
0: ใช่
1: สมมติว่าคือก่อนที่จะมาเป็นสีแบบเนี้ยคือถ้าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยไปซื้อสีที่เป็นแบบนี้มาเลยอาจจะแพง
0: ใช่ครับ
1: นะเพราะจริงๆแล้วตัวสีเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของสีผงซึ่งเป็นเนื้อสีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์พิชาติอธิบายเหมือนกับหลักเกณฑ์ในการผสมนะถ้าเราได้สีมาเนี่ยสีหนึ่งซองมันก็จะประมาณสัก2 กรัม
0: ใช่ครับ
1: เขาจะเป็นแม่สีนะจะสีที่มีอยู่จะเป็นสีเขียวสีแดงสีส้ม
0: สีส้มสีน้ำเงินนะครับ
1: ถ้าคือการเป็นแม่สีเนี่ยถ้าเราอยากได้สีอื่นอย่างเช่นว่าเราอยากจะได้สีม่วงเราก็ต้องเอาสีเขียวมาผสมกับสีน้ำเงิน
0: ใช่สีแดงกับสีน้ำเงิน
1: สีแดงกับสีเขียวมันออกมาเป็นสีม่วงประมาณนี
0: ้ครับเราจะต้องผสมเองนะครับเราจะไปขอซื้อสีม่วงเลยมันไม่มีนะครับเราถ้าเราทำเก่งและเรื่องสีเนี่ยง่ายมากอาจารย์ถ้าเราทำผลิตภัณฑ์เนี้ยเก่งและในการแต่งสีแต่งกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลและนะครับว่าเราจะแต่งสีอะไรกลิ่นอะไรให้มันล้อกันให้มันดูน่าใช้นะครับซึ่งสัดส่วนในการผสมนะครับก็คือสี2 กรัมต่อน้ำ200 กรัม
1: น้ำ200 กรัมผสมนะฮะ
0: ต่อสี2 กรัม
1: จริงๆแล้วในการผสมสีเนี่ยเอาแม่สีผงเนี่ยใส่ลงไปในน้ำ200 กรัมแม่สีผง2 กรัมต่อน้ำ200 กรัมเนี่ยใส่แล้วก็คนทิ้งไว้แล้วหลังจากทิ้งไว้1 คืนเนี่ยควรจะเอามากรองใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับกรองด้วยกระดาษกรองชานะครับ
1: กระดาษกรองชาเพราะว่าถึงคุณทิ้งไว้1 คืนเนี่ยมันอาจจะมีตัวผงของสีที่ละลายไม่หมดตกค้างอยู
0: ่
1: ถ้าเอามาใช้มันก็อาจจะทำให้ผิดพันธุ์คุณเนี่ยกลายเป็นเม็ดสีอยู่ข้างใน
0: ใช่คร
1: ับ
0: ซึ่งในรายการเนี่ยหรือว่าในการสอนของเราแต่ละเทปเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปซื้อสีเพราะอะไรครับในการไปซื้อสีเราไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าสีออกมาในแต่ละเบ้ามันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับ เราจะให้ละลายเอง
1: ครับผม
0: นะครับทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิม
1: อ่ะคราวนี้เราก็ได้ผิดพันเนาะ
0: ครับอ่ะนะครับ
1: เราผิดพันเทลงในขวดเนาะโชว์นิดนึงนะฮะว่าผิดพันเรามีเนื้อแบบนี้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราขออีกได้อีก2นาทีนะอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเทลงอันนี้เลยนะครับ
1: นี่เราก็จะเทโชว์ลงในขวดนะครับอันนี้คือครีมอาบน้ำเนื้อมุกนะฮะท่านผู้ชมก็จะได้ผิดพันธุ์ที่น่าใช้ไปอีกผิดพันธุ์หนึ่งนะครับ
0: นะครับเราจะได้ทั้งหมด2ขวดนะครับ
1: ขวดละประมาณ200 กรัมนะฮะ
0: ใช่ครับ

0: วันนี้เราสองคนก็ทำสูตรค่อนข้างจะมีนะฮะแล้ววิธีการก็ค่อนข้างจะยากขึ้นมานิดนึงสำหรับท่านที่ตามเราประจำก็น่าจะทำได้อยู่แล้วนะฮะทำได้ประจำอยู่แล้วนะครับครับผม
1: โอเคครับ
0: วันนี้ก็คือในการทำครีมอาบน้ำในมุกนะฮะการทำผิดพันธุ์ความสะอาดและผิดพันธุ์ใช้ในครัวเรือนตอนที่2เราก็จะจบในวันนี้เดี๋ยวเทอมนี้เรายังมีตอนที่3ตอนที่4นะอาจารย์นะครับ
1: เหลืออีก2ตัว2ผลิตภัณฑ์ครับผม
0: วันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Digital in DNA การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันกับอาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในตอนที่2ในหัวข้อ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไร AI ผู้ช่วยอัจฉริยะหมายถึงระบบหรือซอฟต์แวร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆโดยมีความสามารถของเทคโนโลยีในการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานหรือผู้ที่กำลังใช้งานและทำการวิเคราะห์ตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเลขาหรือผู้ช่วยส่วนตัวของผู้ที่ใช้งานนั่นเองมีความสามารถทำงานแทนหรือทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำคุณสมบัติของ AI หรือผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะรุ่นใหม่วันนี้เราจะได้ยินคำว่า Agentic AI หรือ AI Agent หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้บ้างนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเลย AI ผู้ช่วยอัจฉริยะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และข้อมูลใหม่ๆเพื่อทำการปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ที่ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆมีการทำงานที่มีความเป็นอัตโนมัติสามารถดำเนินการหรือทำงานซ้ำๆแทนมนุษย์เช่นการส่งอีเมลการตอบแชทลูกค้าการจัดการประชุมหรือการแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงาน AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อช่วยให้การตัดสินใจหรือแนะนำทางเลือกที่เหมาะสมเช่นการจัดตารางงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจหรือแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนAI Agent คืออะไร AI Agent หรือตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คือระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้สามารถรับรู้วิเคราะห์ตัดสินใจและดำเนินการต่างๆได้ด้วยตัวเองโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งหรือการควบคุมจากมนุษย์ตลอดเวลาคุณสมบัติของ AI Agent มีอะไรบ้าง 1. ดำเนินการอัตโนมัติและมีความเป็นอิสระสามารถทำงานได้โดยอิสระเช่นรับข้อมูลจากหลายแหล่งทำการวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดด้วยตัวเองสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้จากประสบการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงานในอนาคตมีความเข้าใจบริบทและเป้าหมายไม่ใช่แค่รับคำสั่งแบบตรงไปตรงมาแต่ AI Agent จะเข้าใจบริบทหรือสถานการณ์รอบตัวและวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายตัดสินใจอย่างมีเหตุผลวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ตรรกะเพื่อสร้างแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆสามารถบูรณาการกับระบบอื่นๆได้เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์หรือระบบอื่นๆเพื่อให้ workflow ในองค์กรเป็นไปแบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวอย่างการใช้งาน AI Agent ยกตัวอย่างเช่นระบบผู้ช่วยอัตโนมัติเช่น Siri Alexa Google Assistant Chatbotที่ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแบบอัตโนมัติระบบวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการแนวโน้มในธุรกิจหุ่นยนต์อัจฉริยะในโรงงานหรือการแพทย์ระบบบริหารการเงินการตลาดและการวางแผนธุรกิจแบบอัตโนมัติเหล่านี้คือตัวอย่างการใช้งาน AI Agent การทำงานของ AI Agent มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากระบบอัตโนมัติทั่วไปเพราะสามารถรับรู้วิเคราะห์ตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างอิสระโดยมีขั้นตอนการทำงานหลักๆดังนี้ด้วยกัน 1. การรับรู้และทำความเข้าใจสภาพแวดล้อม AI Agent จะเริ่มต้นด้วยการรับรู้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นการโต้ตอบของผู้ที่ใช้งาน

รู้ผ่าน API รับรู้ผ่านเซ็นเซอร์หรือฐานข้อมูลภายในองค์กรโดยที่ข้อมูลเหล่านี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อความเสียงรูปภาพหรือข้อมูลโครงสร้างอื่นๆตามประเภทของงานและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องการทำงานข้อที่2การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลหลังจากรับข้อมูล AI agent จะประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นโดยมีการนำเทคโนโลยีอย่าง NPL มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโครงสร้างหรือการประมวลผลสัญญาณแบบ real time อาจมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลความรู้หรือระบบภายนอกเช่นการใช้ RAG เพื่อดึงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องการทำงานข้อที่3การตัดสินใจและวางแผน AI agent จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายโดยมีการใช้งานอัลกอริทึมแบบอิงกฎโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเพื่อจำลองกระบวนการคิดและวางแผนเหมือนมนุษย์ข้อที่4การดำเนินงานเมื่อได้ข้อสรุป AI agent จะดำเนินการตามแผนเช่นสั่งงานระบบอื่นส่งข้อมูลแจ้งเตือนหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติสามารถทำงานซ้ำๆได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์และสามารถโต้ตอบกับระบบหรือเอเจนต์อื่นๆได้ด้วยข้อ5การเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง AI agent มีความสามารถในการเรียนรู้และเก็บข้อมูลผลลัพธ์จากการทำงานแล้วนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในอนาคตตัวอย่างเช่นการแนะนำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นหรือการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมตัวอย่างแผนภาพการทำงานของ AI Agent Autonomous Action มนุษย์สถาปัตยกรรมและกระบวนการทำงานของ AI Agent มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ AI Agent ที่อยู่ตรงกลางภาพเป็นศูนย์กลางของระบบทำหน้าที่รับข้อมูลประมวลผลตัดสินใจและดำเนินการต่างๆโดยที่ผู้ใช้หรือมนุษย์สามารถควบคุมหรือสั่งงาน AI Agent ได้โดยตรงหรือมอบหมายงานย่อยให้กับ Agent อื่นๆหรือระบบย่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความซับซ้อนรวมถึง AI Agent สามารถเรียกใช้เครื่องมือจากภายนอกได้เช่น API call access internet การเข้าถึงข้อมูลหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตและ interleft code เป็นการแปลและรันโค้ดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะสภาพแวดล้อม environment AI agent รับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวและสามารถตอบสนองหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนั้นได้ memory หรือหน่วยความจำมีความสามารถในการจดจำข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจในอนาคตมีการตรวจสอบและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรือข้อมูลใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสรุปได้ว่าแผนภาพแสดงให้เห็นว่า AI agent เป็นระบบอาชญะที่สามารถประสานงานกับมนุษย์เครื่องมือภายนอกและสิ่งแวดล้อมโดยสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติมีความจำและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุ่นและชาญฉลาดโครงสร้างการทำงานพื้นฐานของ AI agent กับสภาพแวดล้อมแบ่งเป็น2ส่วนหลักด้วยกันด้านซ้ายมือเป็นส่วนของเซ็นเซอร์ข้อมูลหรือสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อมเมื่อมีการส่งเข้าสู่ระบบ LLM พร้อมเป็นส่วนประมวลผลกลางโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่และพร้อมในการวิเคราะห์และตัดสินใจ acceptor ตัวกระทำส่งผลลัพธ์หรือการกระทำ action ไปที่สิ่งแวดล้อมหรือ environment ด้านขวามือenvironment รูปภาพด้านขวามือหมายถึงเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เอเจนต์ต้องรับรู้และโต้ตอบ action กระบวนการทำงาน 1. สิ่งแวดล้อมส่งข้อมูลหรือสถานการณ์มาที่เซ็นเซอร์ของเอเจนต์และข้อมูลถูกประมวลผลโดย LLM และพร้อมหลังจากนั้นแสดงผลลัพธ์หรือการตัดสินใจจะถูกส่งผ่าน acceptor กลับไปยังสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของ action อธิบายแผนภาพการทำงานของ AI agent ภาพนี้อธิบายวงจรการรับรู้วิเคราะห์การโต้ตอบของ AI agent กับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทำให้ AI agent สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดอธิบายการทำงานของ AI agent เพิ่มเติมโดยมีองค์ประกอบและการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆดังนี้ภาพนี้มีความคล้ายกับภาพแรกนะคะที่อาจารย์กุ้งเปิดและอธิบายให้ดูโดยเป็นการอธิบายซ้ำเพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานของ AI agent องค์ประกอบของ AI agent ประกอบด้วยผู้ใช้นะคะหรือว่า user อย่างเราผู้ใช้เริ่มต้นด้วยการส่งพร้อมหรือคำสั่งหรือคำถามหรือสิ่งที่ต้องการไปที่ AI agent นะคะเราก็

เวลาเราใช้งานเนาะเราก็จะส่งพร้อมคำสั่งคำถามสิ่งที่ต้องการเนี่ยไปที่ AI Agent หลังจากนั้น AI Agent ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของระบบนะคะมีการใช้เทคโนโลยี NLP เพื่อเข้าใจพร้อมจากนั้นสร้างรายการงานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้เป็นเรื่องของเทคนิคเบื้องหลังการทำงานนะคะหลังจากนั้น AI Agent ดึงข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆผ่านการค้นหาด้วย NLP หรือ SQL Query และนำข้อมูลเหล่านั้นมาตอบสนองหรือใช้ในการประมวลผลในส่วนของ LLM หรือ Large Language Model AI Agent สามารถเชื่อมต่อกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายค่ายเช่นค่าย OpenAI Meta Google Microsoft เป็นต้นเพื่อร้องขอข้อมูลหรือประมวลผลข้อความตามที่ User ต้องการนะคะ ML Model Model Machine Learning ใดๆ AI Agent สามารถส่ง Query ไปยังโมเดล ML เพื่อรับคำตอบสำหรับงานเฉพาะเช่นการพยากรณ์หรือ forecast การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน predict การสนทนาหรือการเชื่อมต่อกับเอเจนต์อื่นๆในส่วนการประมวลผลโค้ดหรือโค้ด executor หากงานที่ได้รับต้องมีการเขียนหรือ run โค้ด AI agent จะส่งโค้ดไปให้โค้ด executor ประมวลผลและรับผลลัพธ์กลับมาในส่วนของผลลัพธ์งานผลลัพธ์สุดท้ายจากการดำเนินงานของ AI agent จะถูกส่งกลับไปยังผู้ใช้หรือแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะสมสามารถสรุปได้ว่า AI agent นะคะทำหน้าที่เป็นตัวกลางอัจฉริยะรับคำสั่งหรือพร้อมจาก user หรือผู้ใช้หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์และเข้าใจด้วย NLP จากนั้นประสานงานทำการประสานงานนะคะกับส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเชิงเทคนิคนะคะที่เทคโนโลยีทำงานให้เรานะคะด้วยความรวดเร็วและความเป็นอัจฉริยะหลังจากนั้นทำงานประสานงานกับแหล่งข้อมูลโมเดลภาษาต่างๆหรือการรันโค้ดเพื่อได้ผลลัพธ์ตามที่ user ต้องการนะคะอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตารางเปรียบเทียบ generative AI กับ AI agent generative AI เป็นเทคโนโลยีที่ทุกท่านนะคะได้ทดลองใช้กันมาสักพักหนึ่งแล้วเช่นอะไร ChatGPT Gemini Perplexity Crossword AI หรือแพลตฟอร์มนะคะที่มีเทคโนโลยี AI ช่วยในการทำงานนะคะอย่างสร้างสรรค์จะเป็นเจนรูปภาพ generate เพลง generate สิ่งต่างๆตามที่เราต้องการนะคะเหล่านั้นเราจะเรียกว่า generative AI หรือว่า AI ช่วยสร้าง AI สร้างสรรค์ทำการเปรียบเทียบระหว่าง generative AI กับ AI agent นะหัวข้อจุดเด่นหลักถ้าเป็น generative AI นะคะสามารถสร้างเนื้อหาใหม่ที่เป็นเทคเป็นอิมเมจเป็นโค้ดหรือว่าเป็นการคำนวณต่างๆเนี่ยตามที่ user ต้องการนะคะจากพร้อมนะคะที่มีการinput เข้าไปนะคะเช่นยกตัวอย่างใช้งาน ChatGPT ใช่ไหมคะเราต้องการอะไรเราก็พิมพ์บอกแพลตฟอร์มที่เราใช้งานก็คือเป็นการใช้คำสั่งหรือพร้อมจากมนุษย์ข้อนี้คือจุดเด่นของ generative AI ส่วน AI agent นะคะจุดเด่นหลักคือสามารถตัดสินใจและดำเนินการแบบอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อให้บรรลุโกลหรือเป้าหมายที่กำหนดโดยไม่ต้องสั่งงานทุกขั้นตอนถ้าเทียบกันจุดเด่นนะคะ generative AI เนี่ยจะต้องมีการสั่งงานเป็นขั้นตอนว่าเราต้องการอะไรและสิ่งที่ได้มาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเปล่านะคะก็คือเป็นลักษณะ step by step เนาะเป็นขั้นไปแต่ว่าถ้าเป็น AI agent เนี่ยก็คืออาจจะมีการสั่งงานเพียงครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็ทำงานให้เราบรรลุตามเป้าหมายเลยโดยไม่ต้องมีการบอกเป็น step หรือเป็นขั้นตอนนะคะเปรียบเทียบในเรื่องของการทำงาน generative AI ตอบสนองต่อพร้อมนะคะสร้างผลลัพธ์ตามรูปแบบที่ฝึกมาตามความต้องการของมนุษย์โดยที่มนุษย์มีหน้าที่กำกับแต่ละขั้นตอนเป็นสเต็ปส่วน AI agent นะคะเมื่อได้รับเป้าหมายหรือคำสั่งหลักก็จะทำหน้าที่วางแผนตัดสินใจลงมือทำงานต่อเนื่องด้วยตัวเองอันนี้ก็คือความแตกต่างในหัวข้อการเรียนรู้และการปรับตัว generative AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากในอดีตทำการทำนายและสร้างเนื้อหาตามแพทเทิร์นที่ผ่านการเรียนรู้หรือว่าถูกฝึกฝนมาส่วน AI agent เรียนรู้และปรับปรุงจากการโต้ตอบกับสถานการณ์จริงและผลลัพธ์ของตัวเองในเรื่องของความเป็นอัตโนมัติ generative AI มีความเป็นอัตโนมัติน้อยเพราะว่าต้องได้รับคำสั่งใหม่ทุกๆครั้งที่ต้องการผลลัพธ์ใหม่ส่วน AI

0: อัตโนมัติสูงสามารถทำงานต่อเนื่องและตัดสินใจเองได้ในแต่ละขั้นตอนตัวอย่างการใช้งาน generative AI นะคะเช่น ChatGPT มีการตอบคำถามเขียนบทความหรือว่าสิ่งที่ต้องการนะคะหรือว่าแพลตฟอร์ม DALL-E สร้างรูปภาพตามที่ user ต้องการนะคะหรือว่า Copilotช่วยในการเขียนโค้ดนะคะตามที่ยูเซอร์ต้องการส่วน AI Agent นะคะเช่น Auto GPT ช่วยในการวางแผนและดำเนินงานแบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ในโรงงานคลังสินค้าระบบจัดการอีเมลตารางนัดหมายโดยอัตโนมัตินะคะจุดเด่นในธุรกิจ Generative AI ช่วยในการสร้างสรรค์เนื้อหาช่วยงานที่ต้องการไอเดียหรือสรุปข้อมูลส่วน AI Agent ทำงานแทนมนุษย์ในกระบวนการที่ซับซ้อนอัตโนมัติและลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนสิ่งที่ต้องพิจารณานะคะถ้าเป็น Generative AI จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหานะคะหรือว่าแหล่งที่มาของข้อมูลส่วน AI Agent นะคะต้องกำหนดเป้าหมายและขอบเขตงานให้ชัดเจนมีระบบตรวจสอบและควบคุมการทำงานถ้าทุกคนดูตารางที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะคะของ generative AI และ AI agent เนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างว่า generative AI เนี่ยจะทำงานตามคำสั่งนะคะเป็น step by step ไปแล้วเราก็ต้องทำการตรวจสอบเป็นขั้นตอนนะคะพอเราถามไปหรือต้องการความช่วยเหลือไป generative AI ก็จะส่งผลลัพธ์กลับมาตรงนี้ผู้ที่ใช้งานก็ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องนะคะ AI agent จะมีความเป็นอัตโนมัติมากกว่านะคะถ้าเกิดดูตารางของการเปรียบเทียบแล้วก็ทำงานและตัดสินใจเองได้แต่ว่าต้องผู้ที่สร้างเนี่ยจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็ขอบเขตของงานเนี่ยให้ชัดเจนเขาก็จะสามารถทำงานให้เราได้แบบอัตโนมัติโปรแกรมสำหรับทำ AI Agent มีอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะคะจังกุ้งก็หาเป็นตัวอย่างมาให้นะคะเช่น Microsoft Copilot Studio นะคะก็เป็นเครื่องมือสร้าง AI Agent แบบ Low Code No Code Low Code No Code หมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะในเรื่องของโปรแกรมมิ่งนะคะไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นก็สามารถใช้แพลตฟอร์ม Microsoft Copilot Studio ได้นะคะก็คือคลิกที่รูปภาพแล้วก็ลากวางนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งมีการเชื่อมต่อกับ Power Automate และ Microsoft 365ใช้งานง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดนะคะตัวอย่างอันที่2ก็คือ make.com นะคะสร้าง workflow อัตโนมัติแบบ no code มีการเชื่อมต่อ API และบริการต่างๆเช่น ChatGPT Google Workspace LINE OA นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะตรงนี้น่าจะมีเยอะกว่านี้แต่เนี้ยจันกุ้งหาตัวอย่างมาให้นะคะแล้วในส่วนของเวิร์กช็อปเนี่ยเดี๋ยวจะพาใช้นะคะ1ตัวอย่างนะคะที่เป็นรูปแบบฟรีนะคะแล้วเราลองมาดูว่า AI Agent ทำงานอย่างไรอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปติดตามตอนเวิร์กช็อปนะแพลตฟอร์ม AI Agent ฟรีที่ได้รับความนิยมประจำปี2025นะคะเหล่านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะทางเลือกนะที่มีการเปรียบว่าจุดเด่นมีอะไรนะคะเป็น Open Source นะคะอันนี้ Open Source ฟรีนะคะจันกุ้งหาข้อมูลมาให้มีลักษณะที่เป็น No Code คือเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ใช้ได้นะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะคะเหล่านี้เผื่อท่านใดสนใจก็ไปทำการเซิร์ชค้นหาข้อมูลแพลตฟอร์มนะคะชี้หามาเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมได้พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเหมาะกับธุรกิจแบบไหนนะคะมีเสียเงินแล้วไม่เสียเงินเหมาะสำหรับการใช้ทำอะไรงานที่ซับซ้อนนะคะอันนี้ Agent GPT เขาก็จะบอกว่าสร้าง AI Agent อัตโนมัติผ่านเบราว์เซอร์ไม่ต้องเขียนโค้ดเหมาะกับผู้ไม่ถนัดโค้ดใช้งานง่ายถ้าใครเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นในการเรียนรู้และฝึกทำเนี่ยก็เลือกอะไรที่ไม่ต้องยากมากก็ได้แต่พอเราคุ้นเคยแล้วเราก็ค่อยปรับนะคะให้ไปใช้แพลตฟอร์มที่มีความยากมากขึ้นนะคะตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติสำหรับการทำงานของโปรแกรมหรือว่าแพลตฟอร์ม AI Agent นะคะที่อาจารย์กุ้งทำมาให้ดูนะคะเป็นการเปรียบเทียบเลยว่าแต่ละแพลตฟอร์มที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยการใช้งานแบบ No Code ถ้าผู้เรียนนะคะหรือว่านักเรียนเนื้อสาไม่มีความชำนาญทางด้านเขียนโปรแกรมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าสามารถใช้งานแบบ No Code ได้นะคะ No Code คือไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะคะทั้งหมดจะมีในส่วนของobject ให้เราเลือกแล้วเราก็เลือกคลิกเลือกคำสั่งนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะตรงเครื่องหมายถูกเนี่ยแปลว่าเป็นลักษณะ ที่เป็น no code นะคะอันนี้ลองไปฝึกฝนกันได้นะรองรับ workflow แบบอัตโนมัติคือรองรับทั้งหมดเลยเพราะว่าโปรแกรมที่หามาให้เป็นตัวอย่างเนี่ยจะเป็นลักษณะแพลตฟอร์ม AI agent นะคะสามารถเชื่อมต่อกับ API บริการภายนอกได้ทั้งหมดเลยนะคะรองรับ LLM นะคะ AI model นะคะตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะส่วนในเรื่องของการปรับแต่งขั้นสูงหรือว่าการใช้งานขั้นสูงเนี่ยก็จะได้แค่บางแพลตฟอร์มนะคะเราก็เลือกดูนะเราก็เลือกดูเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดไหนมีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางนะคะมีหลากหลายธุรกิจเนาะแต่ถ้าฝึกทำเนี่ยลองอย่างที่อาจารย์กุ้งบอกไปแล้วลองทำไปก่อนพอเราเรียนรู้แล้วเราพัฒนาจนชำนาญแล้วนะคะก็ค่อยๆเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะคะเพื่อฝึกทักษะตัวเองการเรียนรู้และปรับตัวนะคะของ AI agent นะคะอันนี้ก็คือจะมีการเปรียบเทียบมาให้เทียบมาให้ตัวอย่างการใช้งานหลักนะคะอันนี้ก็จะบอกว่ามีการใช้งานหลักอะไรบ้างนะคะหลักๆถ้าเป็น AI agent เนาะเวิร์กช็อปที่อาจารย์กุ้งดีไซน์มานะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของแชทบอทเนาะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าใช้แพลตฟอร์มไหนดีนะคะ
1: มาสู่ช่วงของเวิร์กช็อปกันนะคะเวิร์กช็อปของตอนนี้อาจารย์กุ้งก็จะมาแนะนำและพาทุกท่านใช้แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าซาเพียนะคะซาเพียคือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆเข้าด้วยกันและทำงานให้เราโดยอัตโนมัติหรือออโตเมชันได้ง่ายนะคะโดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถใช้งานได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเมื่อมีอีเมลนะคะเข้ามาที่อีเมลของเรานะคะให้ทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติลงใน Database ของเราก็คือ Google Sheet เลยนะคะถ้าไม่มีแพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหมายความว่าผู้ประกอบการได้อีเมลมาแล้วนะคะก็ต้องนำข้อมูลจากอีเมลเนี่ยมาพิมพ์ใส่ Google Sheet หรือว่า Copy ใส่ Google Sheet อีกทีนึงก็จะเป็น2ขั้นตอนใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีแพลตฟอร์มออนไลน์ตัวกลางเนี่ยมาช่วยในการทำงานแบบอัตโนมัติเลยมีอีเมลเข้ามาปุ๊บบันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet เลยอัตโนมัติก็จะทำให้เราสามารถลดระยะเวลาการทำงานนะคะแล้วก็เกิดการผิดพลาดของข้อมูลน้อยลงนะเมื่อมีคนกรอกฟอร์ม Google Form ให้มีการส่งข้อความต้อนรับกลับไปยังผู้ที่กรอกฟอร์มโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็สามารถทำได้หรือเมื่อมีลูกค้าใหม่ในระบบ CRM นะคะให้สร้างงานในแอปจัดการโปรเจกต์เลยนะคะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะคือตัวซาเพียเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากมายมากกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการใช้งานเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มนี้ช่วยในธุรกิจอะไรนะคะถ้าตัวอย่างขวามือนะคะเช่นต้องการให้ซาเพียเนี่ยตอบ SMS อัตโนมัตินะเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้านะคะผ่านแพลตฟอร์มนะคะหรือว่ากรอก Google Form ก็แล้วแต่นะคะหรือว่าผ่านเว็บไซต์ใดๆก็แล้วแต่นะคะให้มีการส่ง SMS อัตโนมัติเลยนะก็คือเป็นขั้นตอนที่2ที่ออกแบบไว้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3สร้างโฟลว์การทำงานแบบอัตโนมัติและให้มีการตอบ SMS แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติหมายความว่าโปรเซสที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการสั่งซื้อโดยลูกค้าแล้วเนี่ยสุดท้ายเลยนะคะปลายทางจะมี SMS แจ้งไปที่ลูกค้าเหล่านี้นะคะเราสามารถใช้แพลตฟอร์มนะคะที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้เนี่ยได้เลยนะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมทีนี้ตัวซาเพียเนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่ามีการใช้งานที่ง่ายนะคะไม่ต้องเขียนโค้ดแค่ลากวางตั้งค่า workflow ก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็คุณสมบัติรองรับแอปพลิเคชันที่ใช้เชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อกับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยได้มากกว่า 5,000 แอปทั่วโลกเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะที่เอามาเล่าสู่กันฟังการเชื่อมต่อได้มากกว่า 5,000 แอปพลิเคชันทั่วโลกเนี่ยข้อดีมีอะไรมีเยอะแยะเลยนะคะกรณีที่เราต้องทำงานเดิมๆเนี่ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกันนะคะวันละหลายครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้ใช้เวลาหมดเวลากับการทำงานตรงนั้นไปแต่ถ้าเรามีแอปพลิเคชันนะคะหรือแพลตฟอร์มที่เอามาช่วยให้การทำงานเนี่ยมันต่อเนื่องไปเลยโดยอัตโนมัตินะคะที่ยกตัวอย่างถ้ามีอีเมลมาที่ Gmail เนี่ยให้บันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet เลยนะคะถ้าไม่มีตัวแพลตฟอร์มเนาะวันนึงสมมติว่ามีลูกค้าส่งเมลมาเป็นบริการหลังการขายนะคะยกตัวอย่างเนาะลูกค้าส่งเมลมาหรือว่ามีสมาชิก
0: นะคะส่งข้อมูลมาหรือว่ามีพนักงานหรือว่าคนสมัครงานนะคะข้อมูลมาทางอีเมลอย่างเงี้ยก็จะทำให้บุคลากรเนี่ยต้องเปิดเมลวันหนึ่งหลายต่อหลายครั้งนะคะอาจจะเกิดการผิดพลาดเออร์เลอร์จากยูเซอร์เองก็ได้นะคะเช่นมองค่าเมลที่เพิ่งเข้ามานะคะเลยไม่ได้ไปบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลนะคะหรือว่าใน Google Sheet เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลตรงนั้นก็คือเป็นกรณี

มีศึกษาที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนะแต่ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มตัวกลางเนี่ยเมื่อเวลามีอีเมลเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะบันทึกอัตโนมัติเลยลงใน Google Sheet แปลว่าทุกอีเมลที่ได้รับก็จะไม่ตกหล่นก็จะถูกจัดเก็บบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลหรือว่า Google Sheet ที่จะใช้งานนะคะก็ช่วยให้ประหยัดเวลาแล้วก็ลดขั้นตอนลงไปได้เยอะมากๆเลยเหมาะกับธุรกิจที่มีความหลากหลายเริ่มตั้งแต่สตาร์ทอัพจนถึงองค์กรขนาดใหญ่นะคะข้อดีคือมีผู้ใช้งานเยอะเวลาที่มีผู้ใช้งานเยอะนะคะจะทำให้เราได้ความรู้ได้ข้อมูลนะคะแล้วก็ได้วิธีการแก้ปัญหากรณีที่เราเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มใช้นะคะก็จะมีรุ่นพี่นะคะหรือว่าคนที่เคยใช้งานแล้วเจอปัญหาเนี่ยก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานะคะทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ตัวแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้นะคะตัวซาเพียเนี่ยสามารถมองได้2มิติเลยนะคะก็คือเป็นระบบอัตโนมัติหรือว่าออโตเมชันหรือจะมองว่าเป็น AI agent ได้ไหมนะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็ทำตารางเปรียบเทียบมาให้นะคะถ้ามองลงมาเนาะจะเห็นว่าซาเพียเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมแอปแล้วก็สร้าง workflow อัตโนมัตินะคะตรงไหนที่แพลตฟอร์มทำได้นะคะก็จะมีเครื่องหมายถูกสีม่วงเนี่ยติ๊กเอาไว้ให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติที่แพลตฟอร์มนี้ทำได้นะคะอย่างเช่นเชื่อมแอปและสร้าง workflow อัตโนมัติเนี่ยลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะของ automation ใช่ไหมคะก็คือเป็นระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานอัตโนมัติตามกฎที่ตั้งไว้แปลว่าเราต้องกำหนดก่อนว่าจะให้เขาทำอะไรนะคะเขาก็จะแอคชั่นตามที่เรากำหนดเนาะแต่ว่าถามว่าเป็น AI agent เลยไหมนะคะซึ่งวันนี้แพลตฟอร์ม Saphir เนี่ยก็จะมีตัวทดลองใช้นะคะที่เป็น AI agent อยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าเวิร์กช็อปที่จะพาใช้นะคะจะเป็นลักษณะออโตเมชันนะก็เป็นการฝึกใช้ฝึกทำนะคะให้เกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถทำได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์มากนะก็สามารถสร้างได้นะคะตัว Saphir เนี่ยเป็นลักษณะของ no code หรือว่า low code นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เยอะนะคะก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ความซับซ้อนของงานนะคะอยู่ที่เรานะคะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขกำหนดกฎนะคะคุณสมบัติสามารถทำงานซ้ำซ้อนนะคะเช่นการส่งข้อมูลหรือแจ้งเตือนโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยปัจจุบันมีฟีเจอร์ AI นะคะที่ช่วยสร้าง workflowแล้วก็จะตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่ามี AI agent ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นหน้าตาแพลตฟอร์มเนาะว่าแพลตฟอร์ม Saphir นะคะวันนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะสามารถส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามานะคะส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาถูกคีย์เข้ามาหรือว่า input โดยลูกค้าพนักงานหรือว่าใครก็ตามนะคะผ่านแพลตฟอร์มที่เรากำหนดเนี่ยก็จะเราสามารถกำหนดให้ส่งอีเมลอัตโนมัตินะคะกลับไปก็ได้หรือว่ากลับไปแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้นะคะก็คือคุณสมบัติเป็นระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือว่าระบบบันทึกข้อมูลอัตโนมัตินะคะการใช้งานคือเชื่อมต่อแอปต่างๆและทำงานอัตโนมัติลดความซ้ำซ้อนของมนุษย์กรณีที่เป็นงานรูทีนนะคะทำซ้ำๆซ้ำๆกันไปแบบที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะว่าถ้ามีอีเมลเข้ามาแสดงว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็วันนึงก็ต้องเปิดอีเมลเนี่ยหลายรอบและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีแพลตฟอร์มที่เชื่อมอัตโนมัติเลยคือดึงข้อมูลจากอีเมล Google Sheet จัดเก็บให้โดยอัตโนมัติเลยเนี่ยค่ะความผิดพลาดก็จะน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยนะคะข้อจำกัดคือทำงานตามกฎที่ตั้งไว้นะคะไม่สามารถคิดเองได้นะซาเพียนะคะตามกฎแอคชั่นสิ่งที่เรากำหนดนะคะคือจะให้เขาทำอะไรนะคะเขาก็จะทำตามที่เรากำหนดไว้ทำได้แค่ตามที่โปรแกรมตั้งไว้นะคะตั้งโปรแกรมไว้นะคะไม่มีการเรียนรู้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะความแตกต่างของซาฟียนะคะในมุมมองที่เป็นออโตเมชันนะคะสังเกตถ้าสังเกตเครื่องหมายถูกนะคะจะอยู่ที่ในส่วนของออโตเมชันเนี่ยเยอะกว่า AI agent นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอนาคตอันใกล้เลยเนี่ยน่าจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกนะคะตอนนี้ส่วนของ AI agent เนี่ยก็จะมีขึ้นมาแล้วเนาะในอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้นะคะตัวอย่างงานธุรกิจที่มีการใช้งานแพลตฟอร์มซาเพียนะคะเช่นงานทางด้านการตลาดคือส่งอีเมลต้อนรับลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีการกรอกฟอร์มสมัคร
รับข่าวสารอันนี้จะเห็นนะคะเช่นเราไปพักโรงแรมรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมีการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกนะคะพอกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รับอีเมลต้อนรับเลยอัตโนมัติตรงนี้ก็คือสามารถใช้งานตัวแพลตฟอร์ม Zapierได้

เลยนะคะอัปเดตฐานข้อมูลลูกค้าใน CRM นะคะโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ได้จากโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์นะคะอย่างที่เล่าว่าซาเฟียคือแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่ใช้ดึงข้อมูลนะคะจากแพลตฟอร์มต่างๆที่เรากำหนดนะ

ลิงก์แรกนะคะที่เป็นโลโก้สีส้มนี้คือหน้าตาของแพลตฟอร์มนะคะที่เราจะฝึกใช้งานการนะคุณลักษณะของแพลตฟอร์มเนาะก็คือเป็นออโตเมชันแพลตฟอร์มแบบโนโค้ดนะคะออโตเมชันแอคคอส7,000แอปเลยนะคะตะกี้สไลด์อาจารย์กุ้งบอกไปประมาณเท่าไหร่นะ5,000ทั่วโลกใช่ไหมคะอันนั้นอาจจะไม่อัปเดตล่าสุดอัปเดตล่าสุด7,000กว่าเลยนะคะก็สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มซาเพียได้นะแล้วมีคุณสมบัติอะไรบ้างโซลูชันนะคะสิ่งที่สามารถทำได้นะคะตรงนี้เราก็เข้ามาดูข้อมูลจะเห็นว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยงานธุรกิจนะคะช่วยในงานธุรกิจได้หลายแผนกเลยนะทั้ง Marketing IT HR Sales นะคะ Customer Support Leader นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายรีซอสนะคะทรัพยากรนะเราก็เข้ามาดูข้อมูลได้ Enterprise นะคะสำหรับทำในงานธุรกิจนะช่วยในงานธุรกิจนะคะแต่ว่าเราจะฝึกทำเนาะฝึกทำตรงนี้คือหน้าตานะคะถ้าเกิดเราฝึกทำนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัวอย่างที่เห็นนะคะลักษณะเหมือนตัวอย่างที่เห็นเนี่ยปัจจุบันเป็นที่นิยมมากเลยก็คือเป็นลักษณะของการใช้แพลตฟอร์มแบบโนโค้ดหรือว่าโลโค้ดนะคะก็คือหมายความว่าผู้ที่ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะหรือว่าคนที่มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมมากนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์มแบบนี้ได้นะคะเพียงแค่คลิกและตั้งค่าคลิกลากวางและตั้งค่านะคะตั้งค่าก็คือบอกให้รู้ว่าส่วนนี้จะทำอะไรส่วนนี้จะทำอะไรส่วนนี้จะทำอะไรนะคะซึ่งเป็น workflow หรือว่าเป็นขั้นตอนที่เขากำหนดให้อยู่แล้วนะคะเราแค่เข้าไปเลือกตามที่เราต้องการจะใช้งานในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะเราจะใช้งานในส่วนที่เป็นของฟรีของฟรีมีค่าใช้จ่ายไหมมีนะคะมีแล้วก็รองรับนะคะการใช้งานหลายประเทศด้วยกันนะคะเราจะใช้งานในส่วนที่ใช้ฟรีนะเราก็จะมาดูค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเงินนะคะมี3รายการด้วยกันนะคะเราอยู่ในรายการที่ใช้ฟรีนะก็คือเพื่อฝึกทำนะใช้ฟรีก็จะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้งานไปแล้วเรารู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์กับธุรกิจเราแล้วก็มีประโยชน์นะคะลองดูในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็มีนะคะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่อปีตรงนี้ถ้าต่อปีก็จะถูกลงนะคะตรงนี้แต่ว่าช่วงฝึกทำกับอาจารย์กุ้งแน่นอนเราจะ best for basic use เนาะก็คือฟรีนะคะเป็น free automation AI power workflow นะคะ with 100 tasks per month ข้อจำกัดคือ1เดือนเนี่ยเขาอนุญาตให้เราสร้างภารกิจนะคะภารกิจหรืองานที่จะให้แพลตฟอร์มช่วยทำให้เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยให้แค่100 task เท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูข้อมูลคร่าวๆเสร็จแล้วนะคะในส่วนของแชทบอทเนี่ยยังเป็นเบต้าอยู่นะแล้วก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอย่างที่อาจารย์กุ้มพูดไปแล้วว่าในเวลาอันใกล้นะคะน่าจะมีการพัฒนาในส่วนของตัว AI นะคะตัว AI ที่ทำงานโดยอัตโนมัติเลยนะคะก็คือตอนนี้ยังเป็นลักษณะออโตเมชันอยู่เนาะออโตเมชันแปลว่าทำงานตามจ็อบหรืองานที่เรามอบหมายนะคะให้แพลตฟอร์มทำแต่ในอนาคตอันใกล้นะคะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก้าวล้ำสูงมากๆเลยนะคะอีกไม่ไกลน่าจะมีอะไรมาให้เราได้ใช้งานหรือมาช่วยนะคะให้ธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เราดูคร่าวๆแล้วนะคะเราก็มาที่กลับมาที่หน้าแรกก็คือคลิกที่โลโก้ซาเพียนะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่ Start Free with Email Start Free with Email นะคะเราล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะอีเมล Gmail ส่วนตัวเสร็จแล้วเราก็คลิกเลือกอีเมล Gmail นะคะคลิกดำเนินการต่อตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของโปรแกรมนะคะด้านบนก็จะเป็นชื่อโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มนะด้านซ้ายมือก็จะเป็นเมนูนะคะให้เราเลือกใช้พื้นที่ทำงานคือส่วนที่อยู่ตรงกลางหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างบนนะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Account ของเรานะคะถ้าเราต้องการจะอัปเกรดแล้วก็คลิกแล้วก็ไปเลือกแพ็กเกจนะคะที่เราต้องการทีนี้ในส่วนของการฝึกทำนะคะเมื่อเราทำการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราคลิกที่ปุ่มสีส้มก็คือ create นะคะเราจะสร้างและเราจะเริ่มสร้างเนาะพอเลือกที่เอเสร็จแล้วจะเห็นว่าจะมีเมนูให้เลือกนะคะยังมีในเป็นในส่วนที่เป็นเบต้าอยู่เบต้าคือกำลังพัฒนานะคะทดลองอยู่นะคะก็จะมีแชทบอทกับแคนวาสนะแล้วทีนี้เราจะเลือกอะไรนะคะเราจะเลือก create และเลือกคำสั่งแซปนะคะเมื่อเลือก create และเลือกแซปแล้วนะคะก็จะได้หน้าตานะคะเหมือนในหน้า
จอของอาจารย์กุ้งเลยนะคะถ้าเกิดใครหน้าตาไม่เหมือนนะก็ลองอีกทีหนึ่งนะลองอีกทีหนึ่งทีนี้ในส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นการกระทําที่เรากําหนดนะคะหมายความว่าแพลตฟอร์มนี้จะทํางานนะคะตามที่เรานะคะเป็นผู้กําหนดเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มมากําหนดนะคะตั้งแต่ส่วนที่1เลยก็คือส่วน trigger นะคะตรงนี้ select the event that start your set เราก็คลิกครั้งหนึ่งนะคะ

คลิกครั้งหนึ่งมาถึงหน้านี้เขามี 7,000 แอปพลิเคชัน and tool นะคะสำหรับให้เลือกใช้ว่าอย่างที่อาจารย์กุ้งอธิบายไปแล้วนะคะในตอนแรกว่าจะให้ user หรือผู้ใช้หรือพนักงานเนี่ยกระทำอะไรผ่านแพลตฟอร์มอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะอันแรกก็ต้องเลือกแพลตฟอร์มก่อนนะคะเลือกได้หลายแพลตฟอร์มและถ้าต้องการจะเพิ่มแพลตฟอร์มที่จะใช้งานอีกก็สามารถมาเพิ่มในอนาคตได้นะคะอันนี้อาจารย์กุ้งขอเลือกเผื่อไปเลยเนาะสมมติว่ามีการนัดหมายที่ปฏิทินคาลินดานะอาจารย์กุ้งก็จะเริ่มต้นโฟลว์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านเวฟอีคอมเมิร์ซของเรานะคะให้มี SMS แจ้งเตือนไปที่ลูกค้าโดยอัตโนมัติขั้นตอนการทำงานนะคะ1สมัครใช้งานซาเฟียนะคะ2กด Sign up สมัครใช้งานนะคะล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะเป็นอีเมล Gmail ส่วนตัวได้หลังจากนั้นให้คลิกที่ Create ปุ่มสีส้มนะคะและเลือก Set เราจะมาสร้างโฟลว์กำหนดเงื่อนไขการทำงานนะคะเงื่อนไขแบบที่อาจารย์กุ้งบอกแล้วว่าถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บอีคอมเมิร์ซหมายความว่าเราจะต้องมีเว็บอีคอมเมิร์ซนะคะอาจจะเป็น Wix หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างหรือถ้าจะฝึกทำเช่นเมื่อมีลูกค้าหรือเมื่อมีคนสมัครอบรมผ่าน Google Form ก็ได้นะคะอันนั้นหมายความว่าสิ่งที่จะให้เกิดขึ้นนะคะจากแพลตฟอร์มไหนเราเลือกที่ทริกเกอร์ได้เลยนะคะทริกเกอร์ของอาจารย์กุ้งคือถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือว่ามีแอคชั่นผ่านเว็บอีคอมเมิร์ซนะคะเว็บของบริษัทเนาะสมมติว่าใช้ Wix นะคะเราก็เลือก Wix แต่ถ้าจะให้แอคชั่นผ่าน Google Form หรือผ่านอีเมลเนี่ยเราก็เลือกสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการบันทึกนัดหมายใน Google Calendar และให้มี SMS แจ้งเตือนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างของตัวเองเป็นเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นใน Wix นะคะ Wix คือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเนาะเอาไว้ขายสินค้าหรือเอาไว้จองนะคะ Booking อะไรก็ได้นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะเอาไว้ขายสินค้าหรืออะไรก็ได้นะคะอาจารย์กุ้งขอเลือกเป็น Wix นะคะ Wix ก็คือ Wix ไซต์หลังจากนั้นนะคะตั้งค่าขวามือนะคะTrigger Event ก็คือสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนตามแอปที่เลือกนะคะถ้าสมมุติว่าเลือก Google Form หรือเลือกอีเมลนะคะหรือว่าเลือก Google Calendar Event ก็จะเปลี่ยนตามแอปที่เลือกนะคะพอดีอาจารย์กุ้งเลือกเป็น Wix นะคะหรือ Wix Site เว็บไซต์ e-commerce นะคะก็จะมี Eventsก็คือให้เลือก4แบบนะคะมีบล็อกมี Booking นะคะมี Chat and Inbox หรือว่ามี CMS Form นะคะหมายความว่าถ้ามีการกระทำผ่านแพลตฟอร์ม Wix นะคะเว็บของอาจารย์กุ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโพสต์บล็อกใหม่หรือ Booking นะคะเช่นจองเช็คอินอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเว็บกระทำโดยลูกค้านะคะไม่ใช่พนักงานนะเราก็จะเน้นแบบให้แจ้งกลับไปให้ลูกค้าทราบนะคะหรือมีข้อความแชทเข้ามานะคะหรือว่ามีข้อความมาในอินบ็อกซ์ของเว็บ Wix นะคะหรือ CMS Form แปลว่าลูกค้ากรอกข้อมูลและซับมิตมานะคะมีให้เลือก4รูปแบบด้วยกันนะคะสมมุติว่าอาจารย์กุ้งเลือกเป็นถ้ามี Booking นะคะคือลูกค้าเนี่ยจองหรือเช็คอินเนี่ยก็ให้มี SMS แจ้งกลับไปนะคะอาจารย์กุ้งเลือกเป็น Booking เนาะ Account ก็คือ URL ของเว็บไซต์ที่มีและทำเสร็จแล้วนะคะถ้าใครไม่ได้เป็นแอปเป็น Wix เว็บไซต์ก็เลือกเป็นGoogle Form หรืออะไรอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วเนาะพอดีอันนี้อาจารย์กุ้งเคยสอนนักศึกษาใช้ Wix นะคะก็จะมีตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างโดยแพลตฟอร์ม Wix เนี่ยค่ะอยู่หลากหลายเลยนะคะก็สมมุติว่าเลือกเนาะเอามาฝึกปฏิบัติด้วยกันนะคะเช่นอันนี้กุ้งช็อปก็จะเป็นร้านขายของนะคะเว็บไซต์ขายสินค้าอันนี้มากินกันเป็นร้านอาหารนะคะที่เอาไว้ฝึกปฏิบัติสมมติอาจารย์กุ้งเลือกอันนี้แปลว่าเราต้องมีเว็บไซต์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเลือกหรือถ้าเราใช้ Google Form สำหรับรับข้อมูลนะคะเราก็ต้องสร้าง Google Form ให้เสร็จก่อนและแอปตรงเนี้ยเราก็เลือกเป็น Google Form นะคะ Event ก็คือจะเปลี่ยนตามแอปที่เราเลือกนะคะ Account ก็คืองานที่สร้างเสร็จไว้แล้วนะคะเว็บที่สร้างเสร็จแล้วตัว Google Form ที่สร้างเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กด continue ตอนนี้เราตั้งค่าส่วนแรกอยู่นะคะส่วน trigger นะก็คือด่านแรกนะที่จะใช้รับข้อมูลหรือให้เกิดการกระทำนะคะหลังจากนั้นเรามากด action นะคะเลือก action action ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก trigger นะคะเกิดขึ้นจาก trigger ตะกี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างว่าถ้ามีลูกค้ามา booking มาซื้อสินค้า

ามาเช็คอินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับตัวเว็บไซต์ Wix ไซต์เนี่ยก็จะให้มี SMS แจ้งกลับไปนะคะที่ลูกค้าเพราะฉะนั้นแอคชั่นอาจารย์กุ้งจะเลือกเป็น SMS ครับนะคะ SMS ครับเราสามารถเซิร์ชได้ต้องพิมพ์ตัวใหญ่นะคะอ๋ออาจารย์กุ้งพิมพ์ผิด SMS CUBครับนะคะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับส่ง SMS นะคะก็คือใช้ในงานธุรกิจซึ่งมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าเขามีแบบให้ทดลองใช้แพลตฟอร์มนะคะเราก็เลือก SMS ครับเสร็จแล้วขวามือนะคะแอคชั่นอีเวนต์จะเปลี่ยนตามแอปนะอย่างที่อาจารย์กุ้งเล่าแล้วนะคะแอคชั่นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับ SMS ครับจะมี3รูปแบบให้เลือกด้วยกันก็คือrequest OTP นะคะอันที่2 send quick SMS และอันที่3 verify OTP นะคะอันนี้อาจารย์กุ้งเลือกเป็น send quick SMS นะคะช่องต่อมา account นะคะเรากด sign in ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการเชื่อมไปที่ SMS ครับเพื่อที่จะไปเอา API key นะคะเพราะว่าต้องใช้ก็คือเป็นรหัสนะคะรหัสที่อยู่ในแพลตฟอร์ม SMS ครับนะเราสามารถคลิกที่ API detail ได้เลยนะคะพอดีอาจารย์กุ้งกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้ามารอแล้วนะคะตรงนี้ก็คือหน้าตาของ SMS นะคะครับที่เป็นบริการส่งข้อความ1ครั้งได้หลายๆหมายเลขเนาะซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการนะคะเอาไว้ใช้ทีนี้อาจารย์กุ้งกรอกข้อมูลนะคะเข้ามาใช้งานในรูปแบบที่เป็นทดลองใช้นะคะทุกคนที่ดูอยู่ก็คือกรอกข้อมูลในรูปแบบทดลองใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้10เครดิตนะคะยังไม่ได้ใช้อะไรเลยอันนี้คือหลังจากกรอกข้อมูลแล้วก็จะมาเอาตัว SMS API นะคะ SMS API ตรงนี้ก็คือกด copy ไปเลย API key ที่เราต้องใช้นะเราคลิกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไปกรอกนะคะไปกรอก account นะคะ search continue อ๋อเชื่อมไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองเชื่อมใหม่อีกรอบนึงเขาจะมีช่องตรงนี้นี่คือ API key นะคะก็ไปเอามาจากตรงนี้คลิกที่ SMS API นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันทดลองใช้แล้วก็ดูหัวข้อ API key นะคะกด copy มานะคะเสร็จแล้ว ID นะคะ ID ก็คือตอนเรากรอกข้อมูลใช้งานนะคะจะเป็น ID ให้เราเลือกอันนี้ ID ก็คือใส่ในช่อง username นะคะ email ก็คือเป็น email ที่เราใช้ตอนสมัครนะคะหลังจากนั้นกด continue นะคะพอเรากรอกข้อมูลในช่อง account เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะคะตามที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วเราก็กดที่ continue อีกครั้งหนึ่งนะคะกดที่ continue อีกครั้งหนึ่งโฟนคือใส่หมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ต้องการจะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับ SMS นะคะเช่นอันนี้อาจารย์กุ้งใส่เบอร์ตัวเองเนาะ send name นะคะ send name ยกตัวอย่างนะคะข้อความอันนี้ web wix เป็นมากินกันเนาะเป็นร้านอาหารขอบคุณสำหรับการจองที่รับประทานอาหารในวันเสาร์ที่ยกตัวอย่างนะคะ1กรกฎาคม2568เวลาจำนวน2ท่านเซนอันนี้เป็นชื่อร้านดีกว่านะคะก็จะเป็นมากินกันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเสร็จแล้วกด continue ปึ๊บตรงนี้เป็นข้อมูลนะคะว่าข้อความนี้นะคะที่เราพิมพ์ไว้ในช่อง message เนี่ยขอบคุณสำหรับการจองที่รับประทานอาหารในวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2568เวลา 16.00 น.จำนวน2ท่านนะคะนี่เป็นข้อความที่เราจะแจ้งกลับไปที่ลูกค้าโดยอัตโนมัติเลยจากไหนจากร้านมากินกันนะคะมากินกันเป็นร้านอาหารของอาจารย์กุ้งเองส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์อะไรเบอร์อันนี้เป็นเบอร์ลูกค้านะคะเสร็จแล้วเรากดเทสสเต็ปนะคะเพื่อทดสอบการส่งข้อมูลไปที่เบอร์โทรนี้ซึ่งเป็นเบอร์โทรอาจารย์กุ้งเองตรงนี้ก็เป็นการทดสอบนะคะตรงนี้เกิดปัญหานิดหน่อยนะ sender not found นะคะ app return อาจจะเป็นเพราะตัวเว็บวิกของอาจารย์กุ้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีขั้นตอนการบุ๊กิ้งเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ Google Form นะคะหรือว่าใช้เว็บไซต์ก็ไปตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนแต่ทีนี้ถ้าทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วเนี่ยกรอกตามขั้นตอนที่อาจารย์กุ้งพาทำเนี่ยก็จะได้แล้วนะคะจะได้แล้ว retest step นะคะโอเคตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมนะคะซาเฟียแบบง่ายๆในการสร้างออโตเมชันนะซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้นะคะแต่ถ้าใครกำลังฝึกทำอยู่นะคะตรงทริกเกอร์ที่เป็นด่านแรกนะคะให้เลือกเป็น Google Form ก็ได้แต่ว่าท่านต้องสร้าง Google Form ให้เสร็จก่อนเนาะพอดีอาจารย์กุ้งใช้เว็บไซต์ Wix นะคะเป็นเว็บที่สร้างเอาไว้นานแล้วนะคะอาจจะไม่ได้แอคชั่นหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ไม่ได้เป็นปัจจุบันเลยทำให้กระบวนการทดสอบเนี่ย
ดูมีเออร์เลอร์นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะไปทําการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะส่วนขั้นตอนแอคชั่นเราก็เลือก SMS ครับแบบปกติเลยนะคะแบบที่อาจารย์กุ้งพาเลือกเนี่ยแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะให้โชว์ที่ SMS ของลูกค้านะคะโชว์อะไรเราก็ใส่ข้อความแล้วก็ข้อมูลไปนะคะแล้วพบกันในตอนที่3 AI ในการทำงานและจัดการเวลาเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกย

วิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมรถเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดชักสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้ารถเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีครับอาจารย์กฤษณพัฒน์อายุสุขครับ
1: อริสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นะครับเรามาทำรายการเกี่ยวกับการทำปิดพันทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย
1: ค่ะ
0: นะวันนี้อาจารย์มีปิดพันที่เกี่ยวกับเจลล้างหน้าว่านสมุนไพรว่าน
1: หางจระเข้
0: ว่านหางจระเข้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นตอนที่2นะคะอาจารย์นะคะก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะอาจารย์ที่เราจะทำก็คือจะเป็นเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้นะคะอาจารย
0: ์
1: ก็สมุนไพรนะคะว่านหางจระเข้นะคะก็คือเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะของไทยที่ได้รับความนิยมนะคะในการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะนำไปทำอาหารนะคะเครื่องสำอางนะคะยารักษาโรคนะคะอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์เนี่ยค่ะเล่าในส่วนของสรรพคุณของตัวว่านหางจระเข้ค่ะอาจารย์ที่ในทางด้านการแพทย์แผนไทยให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย
0: ์จริงๆว่านหางจระเข้ก็คือเป็นมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์อยู่นะว่านหางจระเข้ในพันธุ์ที่เป็นกาบใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากเป็นที่กันแล้วก็มีแบบกาบเล็กๆก็ม
1: ี
0: แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกาบใหญ่ๆมันก็เป็นแบบมีเนื้อมีหนังหน่อยปอกง่ายนะครับส่วนมากก็เป็นของพันธุ์ต่างประเทศแต่บ้านเราก็ปลูกได้นะครับว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีพิษด้วยนะครับพิษของว่านหางจระเข้เนี่ยคือเป็นพอเราตัดออกมาใช่ไหมครับมันจะมียางเป
1: ็
0: นยางสีเหลืองๆส่วนเหลืองๆนั่นแหละเขาเรียกว่าเขาเรียกยาดำยาดำหรือว่าเอายางว่านหางจระเข้เนี่ยเอามาวางใส่ปัญญะอย่างเช่นใส่เป็นถ้วยหรือว่าใส่ปัญญะเป็นกะละมังอะไรก็ได้เลยให้เขาหยดให้น้ำยางนั้นออกหมดก่
1: อ
0: นเพื่อให้น้ำยางตรงนั้นออกหมดแล้วทีนี้เราก็ถึงเอามาปอกเปลือกปอกเปลือกทำความสะอาดล้างยางออกให้หมดก่อนถ้าออกไม่หมดก็สิ่งที่ตามมาก็คือมันจะกัดแต่คนโบราณเนี่ยก็เอาไอ้ยางว่านหางจระเข้เนี่ยเอามารวมกันเยอะๆมันก็เหนียวแล้วเอามาตัดเอามาก็เรียกอบให้มันแข็งตัวก็เรียกว่ายาดำยาดำก็เอามาทำเป็นกลุ่มที่เป็นยาระบายยาระบายต่างๆก็เรียกยาดำในปัจจุบันก็ไปก็เรียกต้องเอาไปเอายาดำเนี่ยไปฆ่าริดก่อนเพื่อให้มันอ่อนลงคือมันไม่กัดกร่อนจนมากเกินไปทีนี้ไอ้ยางตัวเนี้ยเราก็ต้องสำคัญเราต้องล้างออกให้หมดก่อนต้องล้างออกให้หมดในว่านหางจระเข้เนี่ยทีนี้ว่านหางจระเข้เนี่ยเวลาเราเอามาใช้ทำเป็นยาเป็นเครื่องสำอางอะไรพวกเนี้ยเมื่อโดนความร้อนแล้วสารมันค่อนข้างจะโดนความร้อนอุณหภูมิสูงมากแล้วมันหายไปมันด้อยไปอาจจะเหลือนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราก็เรียกเอามาทำเป็นสารสกัดอาจารย์แนะนำวิธีการทำสารสกัด
1: นะคะในส่วนของว่านหางจระเข้นะคะก็สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้หลายกลุ่มเลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมก็ได้นะคะเอาไปทำเป็นแชมพูนะคะหรือจะเป็นทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าก็ได
0: ้
1: นะคะผิวกายก็ได้นะคะอย่างวันนี้เนี่ยค่ะที่เราจะทำเป็นเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะตัวสารสำคัญของว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์ไม่สามารถทนความร้อนได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราเอาไปเจอความร้อนใช่ไหมคะสารสำคัญต่างๆที่อยู่ในว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะก็จะเสื่อมสลายหายไปแล้วใช้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะทีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์การนำว่านหางจระเข้มาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยค่ะจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะอาจารย์ก็คือ1ก็คือปั่นสดๆเลยนะคะปั่นสดๆคือวิธีการทำนะคะก็คือเราก็ตัดว่านหางจระเข้มาค่ะก็เลือกลูกก็เลือกใบที่แบบว่าแก่หน่อยนะคะก็คืออยู่ชั้นล่างสุดนะคะอาจารย์นะคะก็คือยิ่งเป็นใบแก่ก็คือสารสำคัญก็ยิ่งมีอยู่เยอะ
0: อายุก็ประมาณสัก 1-2 ปีนะ
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้นะคะอาจารย์ตัดออกมาแล้วนะคะก็ต้องปอกเปลือก นะคะปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะปอกเปลือกก็คือเอาเปลือกที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะออกให้หมดเลยนะคะเหลือแต่วุ้นว่านหางจระเข้ที่มีลักษณะใสๆนะคะส่วนยางก็ล้างออกให้หมดเลยอย่าให้มียางสีเหลืองหลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่ายางตัวนี้ค่ะเมื่อโดนผิวนะคะโดนหนังศีรษะนะคะอาจารย์ก็จะทำให้เกิดการแพ้กระคายเคืองได
0: ้
1: การแพ้กระคายเคืองที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเกิดการคัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะคันแล้วก็เกานะคะแล้วก็เป็นแผลนะคะฉะนั้นก็ล้างออกให้หมดเลยวิธีการล้างก็คือเอาวุ้นว่างหางจระเข้เนี่ยค่ะวางในตะแกรงร่อนนะคะอาจารย์แล้วก็เปิดน้ำแล้วก็ให้น้ำผ่านตลอดนะคะทีนี้พอเราได้วุ้นว่านหางจระเข้มาแล้วนะคะเราก็นำไปปั่นนะคะไปปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้นี่แหละนะคะปั่นแบบไม่ต้องใส่น้ำนะคะอาจารย์เพราะว่าวุ้นว่านหางจระเข้เนี่ยเขาก็มีน้ำในตัวอยู่แล้วนะคะปั่นนะคะจนละเอียดนะคะจนกลายเป็นน้ำเลยแล้วเนี้ยเราก็เอาไปกรองผ่านสำลีนะคะกรองผ่านสำลีแล้วก็เราก็จะได้ในส่วนของน้ำใสๆเนี่ยค่ะอาจารย์เอามาใช้นะคะเราก็เอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสบู่เหลวก็ได้นะคะเจลบำรุงผิวหน้าก็ได้แชมพูก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบสดๆนะคะอาจารย์ก็คือเปอร์เซ็นต์ในการใส่ก็คือใส่ได้ถึง10ถึง 20% ได้เลยนะคะอาจารย์ก็ไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้เลยอันนี้เป็นวิธีแรกก็คือเป็นแบบการปั่นเอาน้ำสดๆมาใช้เลยนะคะซึ่งสารสำคัญนะคะก็จะยังคงอยู่นะคะแล้วก็ปั่นแล้วก็คือต้องรีบเอามาใช้ด้วยนะคะถ้าเราปั่นแล้วก็ทิ้งไว้ผ่านไป1วันผ่านไป7วันเนี่ยค่ะสารสำคัญก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้ก็ทนต่อสภาพอากาศ
0: ภายนอก
1: นะคะภายนอกไม่ค่อยได้นะคะก็จะเสื่อมสลายหายไปฉะนั้นทำเสร็จแล้วก็คือเอามาผสมในตัวผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะทีนี้วิธีที่2ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นการสกัด
0: สารออกมา
1: ใช่สกัดสารออกมาดึงเอาสารสำคัญที่อยู่ในตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะออกมาโดยการใช้ตัวป๊อปปาลินไกลคอนค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะวิธีการทำก็คือเราอาจจะใช้ตัวป๊อปปาลินไกลคอนเนี่ยค่ะ2ส่วนนะคะวุ้นว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะ1ส่วนนะคะสมมุตินะคะถ้าเราใช้วุ้นว่านหางจระเข้1กิโลนะคะตัวป๊อปปาลินไกลคอนเราก็ใช้2กิโลนะคะแล้วเราก็เอามาปั่นค่ะอาจารย
0: ์ปั่นนะ
1: คะ
0: ใช
1: ้ปั่นกับป๊อปปาลินไกลคอนเลยปั่นนะคะจนแบบว่าละเอียดนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเขาก็จะเริ่มตกตะกอน
0: ประมาณกี่วันอาจารย
1: ์ประมาณสักวันเดียวนี้ก็เริ่มตกตะกอนแล้ว
0: แต่จริงๆไม่มีประสิทธิภาพดีสักอาทิตย์
1: ประมาณสักอาทิตย์นึงก็ได้นะคะถ้าอาทิตย์นึงนี่ก็คือสารสกัดของเราที่ได้เนี่ยก็จะใส
0: ใส
1: นะคะก็คือวิธีการทำตรงนี้ค่ะพอเราตั้งทิ้งไว้นะคะสัก7วันก็ได้ค่ะก็จะเริ่มตกตะกอนนะคะแล้วเราก็จะเอาแล้วเราก็จะตักน้ำใสๆเนี่ยค่ะกรองผ่านกระดาษกรองชานะคะ
0: ได้น้ำใส
1: ใช่แล้วเราก็จะได้เป็นในส่วนของตัวเนี่ยค่ะอาจารย์
0: เป็นว่าเป็นสารสกัด
1: เป็นสารสกัดนะคะสารสกัดก็จะมีลักษณะใสๆแบบนี้นะคะอาจารย์ซึ่งเราก็สามารถใส่ในผลิตภัณฑ์ได้ประมาณ 5% เอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ค่ะอาจารย์แชมพูสบู่เหลวเจลล้างหน้าเจลบำรุงผิวหน้าได้หมดเลยนะคะอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือสามารถเก็บไว้ได้นานถึง2ปีเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่สารกันเสียนะคะแล้วก็ตัวป๊อปปาลีนเนี่ยค่ะจะเป็นตัวแบบว่าทำให้ตัวสารสำคัญเนี่ยค่ะของตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะไม่เสื่อมสลายหายไป
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เราต้องทำเวลาเราทำเป็นผลิตภัณฑ์เยอะๆเนี่ยเราก็ต้องทำสารสกัดไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราจะบางทีเราจะทำของสดๆเนี่ยทำของสดๆนี่ค่อนข้างจะต้องทำแล้วคือมันหมดไปทุกวันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารสกัดมันก็ทำแล้วอยู่ได้เป็นหลายปี2ปีถึง2ป
1: ีใช่ค่ะอย่างวิธีการสกัดว่านหางจระเข้ตรงนี้นะคะก็คือถ้าคุณผู้ชมนะคะมีว่านหางจระเข้เยอะๆนะคะแล้วก็อยากจะสกัดไว้นะคะก็ทำวิธีการนี้ก็ได้แล้วก็เก็บในขวดที่เป็นขวดสีชานะคะแล้วก็สามารถตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยก็อยู่ได้ประมาณ2ปีนะคะแล
0: ้
1: วเราค่อยนำมาใช้นะคะในส่วนของตัวสรรพคุณนะคะอาจารย์ก็ว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะมันก็จะมีในหลายส่วนนะคะถ้าเกี่ยวกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะก็คือ1ก็คือช่วยให้หนังศีรษะเนี่ยค่ะ หนังศีรษะค่ะชุ่มชื้นนะคะจะเหมาะกับคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องของหนังศีรษะแห้งลอกเป็นขุยแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็ช่วยในเรื่องของรังแคด้วยนะคะ
0: ว่านหนังจระเข้นี่ถ้าใช้กับผิวหน้าก็จะช่วยให้ลดริ้วรอยได้ด้วย
1: ใช่ถ้าเป็นเกี่ยวกับผิวหน้านะคะอาจารย์คุณสมบัติเด่นๆเลยของตัวว่านหางจระเข้ก็คือช่วยในเรื่องของให้ผิวเนี่ยค่ะชุ่มชื้นนะคะให้ผิวเนี่ยค่ะแบบอิ่มฟูนะคะใช้แล้วผิวก็จะแบบดูแบบมีสุขภาพดีผิวอิ่มน้ำแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์สารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะช่วยลดอาการไหม้แดดด้วยอย่างเช่นนะคะถ้าเราแบบไปเที่ยวทะเลไปตากแดดแล้วผิวเราไหม้แดดเนี่ยค่ะเราสามารถเอาวุ้นว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะมาปั่นนะคะแล้วก็พอกที่ผิวของเราได้เลยก็จะช่วยลดอาการไหม้แดดได
0: ้และอย่างในว่านหางจระเข้เนี่ยลดอาการอักเสบได้ดี
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: คร
1: ับ
0: โดยเฉพาะเป็นสิวหรือว่าเป็นฝีอะไรพวกนี้เป็นอักเสบต่างๆก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยเป็นสิวบางคนเอามาทำเป็นสบู
1: ่
0: เอาสารสกัดเนี่ยมาทำเป็นสบู่ก้อนก็ได้หรือว่าเอามาทำเป็นเจลล้างหน้าก็ได้หรือว่าจะแล้วแต่เราจะเอามาทำก็ได้เป็นสารสกัดแล้วเนา
1: ะ
0: ทำได้หลากหลายวิธี
1: อย่างเช่นตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์มันเขาจะมีในส่วนของคุณสมบัติอีกอย่างนึงที่เด่นในเรื่องของที่เกี่ยวกับสิวก็คือช่วยทำให้รอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวรอยแผลเป็นรอยแดงเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆจางลงด้วย
0: โอ้ดีมากเลยแบบนี้ต้องทำผิดพันให้เด่นชัดเลย
1: แล้วก็แบบคนไหนนะคะอาจารย์ที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งมากๆเนี่ยค่ะอาจารย์ตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะเหมาะเลยนะคะเพราะว่าปัญหาผิวแห้งนะอาจารย์พอผิวเราแห้งใช่ไหมคะปัญหาที่ตามมาก็คือริ้วรอย
0: ใช่ครับนะคะมันไม่มีความชุ่มชื้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะคะฉะนั้นตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรไทยอีกตัวนึงนะคะที่มีคุณสมบัติเด่นมากๆเลยนะคะที่เกี่ยวกับผิวก็คือช่วยให้ผิวนะคะชุ่มชื้น
0: ชุ่มชื้น
1: นะคะ
0: แล้วช่วยต้านการอักเสบของพวกสิวพวกอะไรต่างๆได้ด้วย
1: ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือปลูกง่ายนะคะเจริญเติบโตง่ายนะคะ
0: เราใช้น้ำไม่เยอะ
1: ใช่นะ
0: คะแต่จริงๆแล้วบ้านเราก็ปลูกกันเยอะนะว่านหางจระเข้ที่ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นก็อยู่แถวประจวบปลูกกันเยอะแล้วที่ชนิดที่เป็นกาบใหญ่ๆอ่
1: ะ
0: กาบก็ประมาณบางกาบนี่เป็นกิโลก็มีนะคร
1: ับ
0: ใหญ่มากสายพันธุ์ต่างประเทศอ่
1: ะก็เหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะเห็น2ลักษณะนะคะก็คือลักษณะที่ใบใหญ่กับใบเล็กนะคะอาจารย์ทีนี้ในการนำมาใช้ก็คือนำมาใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบใหญ่หรือใบเล็กนะคะสรรพคุณก็เหมือนกัน
0: จริงๆแล้วนอกเหนือจากเอามาทำเป็นเครื่องสำอางแล้วว่านหนังอ่างจระเข้ก็ทำเป็นเครื่องดื่ม
1: ใช่นะคะเครื่องดื่มก็คือทำให้แบบเวลาเราทานเข้าไปใช่ไหมคะก็จะทำให้รู้สึกแบบอิ่มท้องนะคะสบายท้องเพราะว่าว่านหางจระเข้เขามีฤทธิ์เย็นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แล้วก็ไปช่วยในเรื่องของรักษาลดไอเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดลงแล้วก็เป็นต้านการอักเสบภายในอย่างเช่นคุณเป็นโรคเกี่ยวกับเป็นแผลเป็นอะไรอยู่ภายในก็ช่วยลดตรงนั้นได้ด้วยลดการอักเสบอย่างเช่นเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ที่อักเสบช่วยได
1: ้ช
0: ่วยได้แล้วก็ช่วยไปลดน้ำตาลได้อีกในเลือดก็ถือว่าว่านหางจระเข้นี่เป็นตัวที่น่าปลูกไว้ที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: นำเอามาแปรรูปและน่าเอามาทำเป็นสินค้าที่แบบมันทำไม่ยากอะทำเป็นสินค้าที่เราสามารถเอามาใช้ในครัวเรือนได้นะครับอาหารก็ได
1: ้ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะก็คือต้องล้างยางสีเหลืองๆเนี่ยค่ะออกให้หมดนะคะอาจารย์ก่อนที่จะนำมาใช้ไม่ว่าจะนำไปทำเป็นอาหารหรือว่าเครื่องสำอางนะคะนี่ก็คือข้อควรระวังนะคะ
0: จัดการตรงนั้นแหละครับ
1: นะคะทีนี้นะคะอาจารย์เรามาเข้าสู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอาจารย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำง่ายส่วนผสมไม่เยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะมีในส่วนของชามแก้วนะคะหรือว่าจะเป็นชามสแตนลีสก็ได
0: ้
1: นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตะแกรงร่อนนะคะอันนี้เราเอาไว้ร่อนตัวซานกอเจลนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของช้อนสแตนเลสนะคะมีไม้พายซิลิโคนนะคะแล้วก็มีตะกร้อนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัว แอลกอฮอล์ 70% ค่ะอาจารย์นะคะต
0: ั
1: วนี้เราเอาไว้ทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้ออุปกรณ์นะคะรวมถึงตัวแพคเกจจิ้งของเราด้วยนะคะที่เราจะบรรจุนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของทิชชู่นะคะทิชชู่ก็เลือกแผ่นที่มันแบบหนาๆ นะคะอาจารย์เวลาเช็ดแล้วจะได้ไม่เป็นขุยนะคะทีนี้ในส่วนของก่อนที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยค่ะขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้ออุปกรณ์นะคะว
0: ิ
1: ธีการทำความสะอาดก็คือเราก็ใช้แอลกอฮอล์ 70% เนี่ยค่ะฉีดพ่นที่อุปกรณ์ทั้งด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวทิชชู่นะคะแผ่นหน้านะเช็ดทำความสะอาดนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะกับอุปกรณ์นะคะทุกชิ้นเลยนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนะคะ
0: ดีครับเพราะการที่ทำความสะอาดบางทีก็เราไอสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นตะกอนเป็นฝุ่นอะไรที่เกาะอยู่ตามภาชนะเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดก่อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็จะทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยไม่มีการปนเปื้อนของพวกเศษฝุ่นเศษอะไรลงไปถ้าเกิดว่าไม่ปนเปื้อนเนี่ยผิวพรรณเราก็จะมีอายุได้เกิน2ปี
1: ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูส่วนผสมนะคะของสูตรเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้นะคะอาจารย์ส่วนผสมในสูตรของเราเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็น6ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นะคะก็คือน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดก็คือหมายถึงน้ำที่เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะห้ามใช้น้ำแร่น้ำประปาแล้วก็น้ำบาดาลนะคะใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะ
0: ทำไมถึงห้ามใช้น้ำแร่คร
1: ับน้ำแร่เนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีในส่วนของแร่ธาตุต่างๆอยู่ด้วย
0: ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่นะคะพอมาเจอกับส่วนผสมนะคะของเครื่องสำอางนะคะอาจจะทำปฏิกิริยากันแล้วก็อาจจะเกิดการตกตะกอนได้เกิดการแยกชั้นได
0: ้
1: นะคะฉะนั้นก็คือให้เราใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่เป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะ
0: บางท
1: ี
0: คนก็คิดนะบอกน้ำแร่ทำไมมันมีแร่ธาตุดีแล้วทำไมไม่เอามาทำเครื่องสำอางซึ่งมันมีประโยชน์อะไรแบบน
1: ี
0: ้นี่ก็เลยอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังเข้าใจกัน
1: นะคะปริมาณนะคะที่ใช้อยู่นะคะก็คือ 87.3 กรัมนะคะสูตรของเราจะเป็นสูตร100กรัมนะคะอาจารย์ก็คือถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณเยอะก็คูณสูตรเข้าไปอย่างเช่นถ้าต้องการทำ1กิโลก็
0: คูณ10
1: นะคะก็คือเอา10มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมาซึ่งนะคะเราจะต้องใช้ตาชั่งดิจิตอลนะคะทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะในการชั่งแล้วก็หน่วยที่ชั่งก็คือเราใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็ต่อมานะคะส่วนที่2นะคะก็คือตัวคาร์โบพอล940นะคะคาร์โบพอล940เนี่ยค่ะถูกใช้อย่างแพร่หลายเลยในการทำผลิตภัณฑ์เจลนะคะเนื่องจากว่าตัวคาร์โบพอล940เนี่ยค่ะ1ก็คือราคาถูกนะคะ2ก็คือใช้แค่ปริมาณนิดเดียวเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เกิดเจลได้แล้วนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยค่ะประหยัดต้นทุนนะคะในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเจลนะคะตัวคาร์โบพอล940นี่ก็คือคุณสมบัติหลักๆของเขาเลยนะคะก็คือเป็นสารก่อเจลนะคะ
0: ค่อนข้างจะเสถียรใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตัวคาร์โบพอล940เนี่ยค่ะจะทนต่อสารที่เป็นกรดไม่ค่อยได้ถ้าเจออะไรที่เป็นกรดก็คือจะทำให้สูตรผลิตภัณฑ์จากที
0: ่
1: เป็นเจลใช่ไหมคะก็จะเหลวเป็นน้ำเลยนะคะฉะนั้นถ้าเราใช้คาร์โบพอล940นะคะในการขึ้นเนื้อเจลก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ส่วนผสมที่เป็นกรดในสูตรนะคะจะดีกว่า
0: เปรี้ยวต่างๆ
1: ใช่อย่างเช่นสารสกัดที่เป็นสับปะรดอะไรแบบนี้ค่ะสารสกัดมะขามอะไรแบบนี้นะคะที่เป็นกรดนะคะแล้วก็พวกกรดไกลโคลิกอีซิดอะไรแบบนี้ค่ะก
0: ็
1: ดีเลี่ยงนะคะตัวคาร์โบพอล940เนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะเป็นผงสีขาวๆนะคะอาจารย์วัตถุดิบตัวนี้ค่ะอาจารย์ในการเก็บก็คือต้องเก็บให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเจอความชื้นเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะจับต
0: ั
1: วกลายเป็นก้อนแข็งซึ่งมันไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะว่ามันแข็งมากนะคะมันก็จะเสื่อมสภาพไปวิธีการเก็บนะคะก็คือแนะนำให้เก็บในกระปุกสีขาวแล้วก
0: ็
1: ใส่ซองกันชื้นด้วยสักสองซองแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องอย่าให้เขาเจอความชื้นนะคะ
0: แล้วก็
1: เวลาที่ซื้อมาใช้ก็คือแนะนำว่าซื้อในปริมาณที่น้อยๆสัก จากประมาณสัก100กรัมก็พอนะคะไม่ต้องไปซื้อเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่ทันก็คือมันก็เจอความชื้นมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะคาร์โบพอล940เนี่ยค่ะอาจารย์ปริมาณที่ใช้นะคะเราใช้อยู่ที่ 1.2 กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะส่วนที่3นะคะส่วนที่3ก็คือตัวไตเอทโนลามายนะคะหรือว่าชื่อย่อของเขาก็คือตัว TEA นะคะซึ่งคาร์โบพอล940เนี่ยค่ะอาจารย์เขาไม่สามารถก่อเจลขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองก็คือพอเขาละลายแล้วก็เป็นของเหลวเขาจะต้องใช้คู่กับตัวไตเอทโนลามายในปริมาณที่เท่ากันนะคะถึงจะเกิดเป็นเนื้อเจลที่สวยสวยในที่นี้ก็คือเนียนละเอียดแล้วก็ตั้งเป็นเนื้อเจลไม่เหลว
0: เป็นของเหลวคือการตัดค่า pH ให้เป็นด่างใช
1: ่ไหมใช่นะคะก็คือต้องใช้2ตัวนี้ค่ะคาร์โบพอล940แล้วก็ตัวไตรทนามายเนี่ยค่ะในปริมาณที่เท่ากันนะคะถึงจะเกิดเป็นเนื้อเจลที่สวยนะคะฉะนั้นตัวไตรทนามายในสูตรใช้อยู่ที่ 1.2 กรัมนะคะ
0: ก็ไม่เท่ากันเลย
1: นะคะอันนี้เป็นส่วนผสมส่วนที่3นะคะต่อมาค่ะเป็นส่วนผสมส่วนที่4นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัว SLS น้ำนะคะ SLS เนี่ยค่ะเรามีเป็น2แบบนะคะที่เจอตามท้องตลาดก็จะมีทั้งแบบที่เป็นผงแล้วก็แบบที่เป็นของเหลววันนี้เราใช้แบบของเหลวนะคะตัว SLS ก็คือเป็นสารให้ฟองนะคะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากใช้สารให้ฟองตัวอื่นก็ใช้ได้นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวโคคามิโดโพพิลบิวเทนนะคะที่อ่อนโยนกว่าตัว SLS นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ
0: ก็ต้องไปปรับสูตรดู
1: ใช่นะคะ SLS ที่เราใช้ในสูตรนะคะก็คือใช้อยู่ที่3กรัมนะคะซึ่งในสูตรนี้เป็นผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้านะคะเราก็เลยใช้ตัว SLS นะคะเพื่อเป็นสารให้ฟองแล้วก็เป็นตัวชำระล้างนะคะ
0: ให้สะอาดนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวกิสลีนนะคะกิสลีนเนี่ยก็สกัดมาจากธรรมชาตินะคะ
0: สกัด
1: ใช่สกัดจากน้ำมันจากพืชนะคะตัวนี้ก็เป็นธรรมชาติ 100% เลยซึ่งกิสลีนเนี่ยค่ะก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิว
0: ดีจังเลยนะคะทำให้ผิวพรรณเราก็อยู่ได้นานขึ้นด้วยนะ
1: ค่ะนะคะในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเกือบจะทุกตัวเลยนะคะอาจารย์มักจะมีตัวกิสลีนเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมถ้ากิสลีนไปผสมในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมเนื้อโลชั่นนะคะเนื้อยาสีฟันอะไรเนี้ยก็จะทำให้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมีความแบบว่า
0: ว้าว
1: ไม่ใช่นะคะมีความคงตัวดีนะคะเนื้อครีมก็ไม่แตกระแหงเนื้อสีฟันยาสีฟันก็ไม่แตกระแหง
0: มันเป็นตัวช่วยป้องกันการดึงเขาเรียกอากาศดึงภายนอกออกจากไปดึงภายนอกออกไม่ได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: เป็นเหมือนเป็นกรอบอุ้มไว
1: ้ค่ะนะคะกิสลีนนะคะใช้อยู่ที่2กรัมค่ะในส่วนของกิสลีนนะคะแนะนำว่าไม่ควรใช้เกิน 5% เพราะอะไรก็คือ
0: จะเหลว
1: เหนียวเนื้อเหนียวเนื้อน่ะนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อใช้แล้วก็จะเกิดความเหนียวเนื้อหนาได้นะคะฉะนั้น 1-2% เนี่ยค่ะกำลังดีนะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือแอลกอฮอล์ 95% นะคะตัวนี้เราใส่แค่1กรัมใส่แค่ 1% ก็เพราะว่าถ้าใส่มากกว่านี้ค่ะอาจจะทำให้ผิวแห้งได้นะคะตัวแอลกอฮอล์เราใส่เพื่ออะไรหนึ่งก็คือเพื่อช่วยทำความสะอาดผิวด้วยขจัดพวกความมันต่างๆนะคะที่อยู่บนผิวของเราแล้วก็สองก็คือช่วยให้เนื้อผลิตภัณฑ์ของเราค่ะมีความใส
0: ใสด้วยแล้วช่วยทำให้ละลายให้เข้ากันได้ด
1: ีใช่นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็คือตัวฟีโนสเตตนะคะอาจารย์ตัวนี้ค่ะก็คือเป็นสารกันเสียนะคะที่ฟรีพาราเบนก็คือไม่มีส่วนผสมที่เป็นพาราเบนน
0: ะคะ
1: ใช่ตัวนี้ก็เลยมีความปลอดภัยสูงนะคะไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองแม้ทาบริเวณรอบดวงตาแล้วก
0: ็
1: ใช่แล้วก็ที่สำคัญค่ะอาจารย์สารกันเสียตัวนี้นะคะคุมเชื้อได้กว้างไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะอยู่ได้นานถึง2ปีเลย
0: ดีมากเลย
1: นะคะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยแล้วก็ที่สำคัญใช้ง่ายด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าเขามีลักษณะที่เป็นของเหลวมาแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปแบ่งเอาน้ำในสูตรมาละลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาลงได้ในทุกผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นเบสน้ำเบสออยล์นะคะสามารถลงได้หมดเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย นะคะเปอร์เซ็นต์ที่ใส่นะคะแนะนำที่ 0.8 ถึง 1% นะคะอย่างในสูตรของเราวันนี้เราใช้ที่ 1% นะคะในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเราไม่ใส่สารกันเสียนะคะประมาณสัก7วันเนี่ยก็เริ่มขึ้นราแล้ว
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วก็แยกชั้นเลย
1: ใช่นะคะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องใส่สารกันเสียเข้าไปนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือสารสกัดว่านหางจระเข้นั่นเองอันนี้เราได้บอกไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าวิธีการสกัดยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของคุณสมบัติด้วยนะคะว่ามีคุณสมบัติเกี่ยวกับอะไรนะคะตัวสารสกัดว่านหางจระเข้ในสูตรนี้นะคะเราใช้อยู่ที่3 กรัมนะคะต่อมาค่ะอาจารย์ส่วนผสมส่วนที่5นะคะก็คือกลิ่นค่ะ
0: กลิ่นตัวนี้
1: กลิ่นเนี่ยก็คือแล้วแต่ความชอบเลยนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1ก็คือฟาแกนก็คือน้ำหอมที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะตัวฟาแกนเนี่ยค่ะข้อดีก็คือ1ราคาถูกนะคะ2กลิ่นค่อนข้างที่จะคงทน
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ต่อมานะคะกลิ่นชนิดที่2ก็คือ essential oil essential oil นี่ก็คือกลิ่นที่สกัดมาจากธรรมชาติอย่างเช่นกลิ่นส้มก็สกัดมาจากเปลือกส้มกลิ่นลาเวนเดอร์ก็สกัดมาจากดอกลาเวนเดอร
0: ์
1: ข้อเสียของตัว essential oil นะคะ1ก็คือราคาสูง2กลิ่นไม่ค่อยคงทนเนื่องจากว่าเป็นกลิ่นที่มาจากธรรมชาติ
0: จริงๆแล้วมันก็สามารถเอามาแมทกันได้นะครับ
1: ได้นะคะผสมกันได้
0: ผสมกันได้ธรรมชาติกับ
1: ค่ะนะคะตัวกลิ่นนะคะเราใส่อยู่ที่ 0.2 กรัมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้กับใบหน้าเนี่ยค่ะแนะนำว่ากลิ่นที่ใช้เนี่ยค่ะไม่ควรที่จะเกิน 1% เพราะว่าถ้ามากกว่านี้นะคะอาจารย์ก็อาจจะเกิดการแพ้กระคายเคืองได
0: ้แต่จริงๆแล้วผมว่านะถ้าเกิดว่าเป็น essential oil เนี่ยเวลาเป็นสิวเนี่ยมันน่าจะดีกว่าการ
1: ใช้ค่ะถ้าเป็น essential oil นะคะข้อดีก็คือเราจะได้สารสำคัญจากพืชตัวนั้นด้วยอย่างเช่นถ้าเราเป็นสิวใช่ไหมคะเราใช้กลิ่นชาเขียวเราก็จะได้สารสกัดจากชาเขียวที่ช่วยในเรื่องของสิวด้วย
0: นั่นแหละคือสิ่งสำคัญแต่การรู้จักนำเขาเรียกว่าน้ำหอมมาปรับใช้กับสุขภาพปรับมาใช้กับเกี่ยวกับผิวหน้าเนี่ยก็สำคัญนะครับ
1: ค่ะ
0: บางทีเราเป็นสิวอยู่เราใช้ฟาแกนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้สิว
1: ใช่ค่ะ
0: เพิ่มมากขึ้นได้
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรารู้จักใช้น้ำหอมที่เป็น essential oil ที่เป็นกลุ่มที่มันใกล้เคียงกับกลิ่นสมุนไพรที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็เป็นผลดีให้ผิวพรรณเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1: ค่ะแล้วก็ส่วนผสมตัวสุดท้ายส่วนที่6ก็คือสีนะคะสีนะคะมี2แบบก็คือสีละลายในน้ำแล้วก็สีละลายในน้ำมันซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ค่ะเป็นเบสน้ำทั้งหมดเลยฉะนั้นสีที่เราใช้ก็คือใช้เป็นสีละลายในน้ำนะคะทีนี้นะคะสีเนี่ยค่ะเขาจะมาในรูปแบบที่เป็นผงซึ่งเราจะใส่ทั้งที่เป็นผงเนี่ยในผลิตภัณฑ์ไม่ได้เพราะว่าม
0: ัน
1: ไม่ละลายนะคะฉะนั้นเราจะต้องเอาไปละลายก่อนซึ่งอัตราส่วนที่เราใช้นะคะก็คือใช้ผงสีละลายในน้ํา1
0: กร
1: ั
0: ม
1: แล้วก็น้ําสะอาด100กรัมนะคะเอามาผสมกันแล้วก็คนค่ะจนสีละลายนะคะแล้วเราก็เอามาใช้ในสูตร
0: เอามากรอง
1: ไม่ต้องกรองนะคะเพราะว่าสีละลายในน้ําเนี่ยค่ะพอเจอน้ําก็คือละลายง่ายแต่ถ้าเป็นสีละลายในน้ํามันเราจะต้องนํามากรองผ่านกระดาษกรองใช้อีกครั้งนึงนะคะแล้วเราก็นํามาใช้ในสูตรซึ่งสีในสูตรวันนี้เราใช้อยู่แค่ 0.1 กรัมค่ะจ
0: าน
1: นิดเดียวนะคะวันนี้เราทําเป็นเจลว่านหางจระเข้ใช่มั้ยคะเราก็เลยต้องแต่งเป็นสีเขียว
0: เพื่อจะได้เรียนแบบ
1: ใช
0: ่ปิดพัน
1: นะคะนะคะกลิ่นก็เหมือนกันนะคะกลิ่นว่านหางจระเข้ก็มีนะคะเราอาจจะใส่เป็นกลิ่นว่านหางจระเข้หรือกลิ่นอะไรก็ได้ที่เราชอบ
0: กลิ่นว่านหางจระเข้เป็นกลิ่นเอเซนเชียลคงไม่มีมั้ง
1: ไม่มีเป็นกลิ่นสังเคราะห์ขึ้นมาก็จะออกแนวแบบเฟสๆอะค่ะอาจารย์กลิ่นแบบได้กลิ่นแล้วแบบรู้สึกแบบสดชื่นนะคะอาจารย์ส่วนผสมของเราก็ครบถ้วนแล้วนะคะอาจารย์ทีนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยเปิดฝาขวดให้ก่อนนะคะ

0: วันนี้เราจะทำผลิตภัณฑ์300กรัมนะคะก็คือคูณด้วย3ทั้งหมดนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะพอทำผลิตภัณฑ์แล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ประมาณ300กรัมนะคะ
1: โอเคครับเริ่มเลยครับ
0: อันดับแรกนะคะอาจารย์เราจะเทน้ำเนี่ยค่ะลงไปในแก้วของเราก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะโปรยตัวคาร์โบพ่อ940ลงไปนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวหนูจะค่อยๆโปรยนะคะให้อาจารย์ค่อยๆคน
1: โอเคได้ครับ
0: ทีนี้นะคะเทคนิคนะคะอาจารย์ห้ามคนแรงนะคะถ้าคนแรงนะคะจะเกิดฟองอากาศขึ้นมาทำให้ผลิตภัณฑ์เนื้อเจลของเราเนี่ยค่ะไม่เนียนไม่สวยนะคะฉะนั้นก็คือค่อยๆโปรยแล้วก็ค่อยๆคนแค่แบบว่าให้ตัวคาร์โบพ่อ940เนี่ยค่ะค่อยๆจมลงไปในน้ำก็พอนะคะ
1: จริงๆถ้าเราไม่คนเราก็แช่ค้างคืนไว้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะอาจารย์ถ้าเราทำในปริมาณเยอะๆนะคะเทคนิคก็คือโปรยคาร์โบพ่อ940ลงไปแล้วก็คนเบาๆให้คาร์โบพ่อเนี่ยค่ะจมลงไปในน้ำแล้วเราก็ใช้แรปพลาสติกเนี่ยค่ะแรปแล้วก็ทิ้งไว้1คืนคาร์โบพ่อก็จะละลายของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคนนะคะ
1: ก็ลดแรง
0: ใช่ค่ะ
1: มันนั่ง
0: ก็ในส่วนของเทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเจลนะ

0: ได้แต่ว่าถ้าเกิดเยอะมันก็อาจจะใช้เวลานานนะคะอาจารย์ฉะนั้นเราก็ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือคนเบาๆอย่าพยายามให้
1: จริงๆในส
0: ู
1: ตรน
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: กองด้วยมันเลยทำให้กองอากาศละลายได
0: ้ค่ะ
1: นะครับแอลกอฮอล์ในสูตรแอลกอฮอล์เข้าแอดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นตัวทำให้ฟองยุบตัวได้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตามสูตรที่ต้องใช้เวลาในเรื่องของการ
0: คาร์โบไฮเดรต940เนี่ยค่ะก็คือจะละลายยากนะคะต้องใช้เวลาในการละลายทีนี้อาจารย์ก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวคาร์โบไฮเดรต940เนี่ยค่ะจะละลายถ้าละลายแล้วก็คือจะไม่มีลักษณะที่เป็น
1: เม
0: ็ดขาวๆนะคะแต่ว่าจะยังไม่ขึ้นเป็นเนื้อเจลนะคะจะขึ้นเป็นเนื้อเจลก็ต่อเมื่อเราใส่ตัวไตรทรามายลงไปนะคะก็จะขึ้นมาเป็นเนื้อเจลเลยนี่ก็คนไปเรื่อยๆนะคะ

0: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ใช้ล้างหน้านะคะอาจารย์เช้าแล้วก็ก่อนนอนทุกวันเลยนะคะก็จะช่วยเรื่องของทำความสะอาดผิวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดความมันแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยค่ะเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะ
1: ดีจังเลยชะลอวัย

0: อะไรหมดยังครับอาจารย
1: ์ยังค่ะอาจารย์ยังเป็นแบบก้อนๆอยู่นะคะ
0: เนี่ยสำคัญขั้นตอนตรงนี้ก็ต้องทำให้ละลาย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ใส่สารตัวอื่นลงไป
1: ถ้าเราใจร้อนนะคะเทส่วนผสมตัวอื่นลงไปปุ๊บนะคะก็คือมันก็ไม่ละลายแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นก้อนๆอยู่นะคะ
0: มันเป็นมุนอยู่ข้างใน
1: ใช่ค่ะการเครื่องสำอางนะคะอาจารย์ก็เหมือนกับการทำขนมการทำอาหารเนี่ยค่ะก็คือต้องค่อยๆพิถีพิถันนะคะทำนะคะถ้าเราเททุกอย่างผสมกันเลยนะคะก็เนื้อผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็จะไม่สวย
0: ต้องใจเย็นๆนะคอยสังเกตดูต้องดูว่ามันละเอียดหรือยังมันเนื้อมันใสหรือยังถ้าลายหมดหรือยังต้องใจเย็นๆมันตามผิดพันธุ์หมดยังครับ
1: ยังค่ะ

0: 300กรัมนี่ก็โหอาจารย์ใช้ได้เยอะเลยนะคะใช้ได้ประมาณ2เดือนเลยนะคะ
1: เยอะอยู่300กรัม
0: สูตรนี้นะคะก็ทำง่ายนะคะแล้วก็ส่วนผสมไปเยอะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถแบบว่าซื้อตัววัตถุดิบนะคะแล้วก็เอามาทำไว้ใช้นะคะได้เลยนะคะ
1: ยังไงมั่งลองคนดูเริ่มละลายแล้วยังเกือบหมดแล้วใช่ไหม
0: เกือบหมดแล้วนะคะอีกนิดนึงนะคะ
1: จริงๆแล้วถ้าเราใช้เครื่องมือกวนก็ได้นะแต่จะไปความรอบความรอบต่ำเนาะ
0: ถ้าเราทำเยอะนะคะเราอาจจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่เนี่ยค่ะช่วยคนก็ได้แต่ว่าเราต้องใช้ความเร็วที่เป็นแบบต่ำสุดเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็ใช้ตะกร้อเนี่ยค่ะนะคะคน
1: จริงๆเบเกอรี่มันก็มีตะกร้อนะ
0: ค่ะ
1: ครับลองคนดูแต่จริงๆแล้ววิธีการอีกวิธีการนึงอาจารย์ถ้าเราอยากรู้เราก็กรองดูก็ได้ใช้ตะแกรงกรองดูว่าละเอียดหมดหรือยังชัดเจนว่
0: าเดี๋ยวเราแหวกฟองออกก่อน
1: ดูว่า
0: แล้วนะอันนี้ก็คือฟองที่เกิดจากการที่เราคนนะคะแต่ถ้าเราแบบโปรยแล้วก็แช่ไว้นะคะฟองก็จะไม่มีเยอะนะคะอันนี้ก็คือ

0: คือละลายแล้วนะคะลักษณะที่คาร์โบข้อ940ละลายแล้วก็คือจะไม่มีลักษณะที่
1: เป็นเม็ดขาว
0: เม็ดขาวๆนะคะทีนี้เราก็จะเติมตัวนี้ลงไปค่ะก็คือตัวไตรเอทิโลไมด์นะคะทีนี้ดูการเปลี่ยนแปลงนะคะพอเราเติมตัวนี้ลงไปนะคะแล้วก็คนเบาๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันเนี่ยค่ะ
1: เริ่มเหนียวแล้วครับ
0: ก็จะเริ่มข้นนะคะแล้วก็เริ่มขึ้นเป็นเนื้อเจลใสๆขึ้นมานะคะ
1: เริ่มเหนื่อยแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับคือค่อยๆเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นเนื้อครีมนะอันนี้เป็นวุ้นเป็นวุ้นหางจระเข้แล้วนะครับ
0: ลักษณะเหมือนวุ้นว่านหางจระเข้แล้วนะคะ
1: แล้วใส่
0: แล้วก็คนค่ะจนเนื้อเจลของเรานะคะเนียนละเอียดนะคะตอนนี้ยังมีลักษณะที่เป็นแบบก้อนตะปุ่มตะป่ำอยู่นะคะเนื้อยังไม่เนียนแล้วก็คนใช่ไหมคะเนื้อเจลที่ได้เนี่ยค่ะก็คือจะมีลักษณะที่ใสเนียนละเอียดนะคะอาจารย์อันนี้ก็คือถือว่าเป็นเนื้อเจลที่สวยเลยนะคะ
1: เนียนแล้วครับ
0: สูตรนี้นะคะอาจารย์ถ้าเราจะทำเป็นเจลสำหรับผิวนะคะทาผิวหน้าทาผิวกายนี่ก็คือแค่ตัดตัว SLS ออก
1: ก็ได้เป็น
0: ใช่ก็ได้เป็นบำรุงแหละนะคะก็คือใช้แล้วไม่ต้องล้างออกนะคะทีนี้พอเราได้เนื้อเจลนะคะที่เนียนละเอียดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเจลนะคะแล้วเราก็เติมส่วนผสมที่เหลือนะคะจานลงมาได้เลยค่ะ
1: อันนี้คือเป็น SLS น้ำนะครับนี่เป็นสารทำความสะอาดเป็นฟองนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นกีซาลีนกีซาลีนนี่ให้ความชุ่มชื้น
0: ค่ะ
1: อย่าช้อนนะครับ

0: ตัวต่อไปก็จะเป็นแอลกอฮอล์95นะครับ 95% ครับตัวนี้ทำให้เนื้อใสขึ้น
1: ใช่ค่ะทำให้เนื้อใสแล้วก็ช่วยขจัดความมันบนใบหน้าด้วย
0: คือสารกันเสียใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วจากอีกตัวนึงคือว่านหางจระเข้ครับสารสกัดว่านหางจระเข้นะครับตัวต่อไปก็คือกลิ่นนะครับอันนี้ใช้กลิ่นอะไรจารย์
1: อันนี้กลิ่นว่านหางจระเข้เลยค่ะจารย
0: ์อ๋อกลิ่นนี้เป็นกลิ่นปลาแคนนะครับ
1: ค่ะ
0: ตัวต่อไปคือสีครับอันนี้คือสีน้ำสีน้ำนะครับสีผสมในน้ำนะครับครับผมจะได้เป็นสีนวลๆสวยๆครับ
1: อาจารย์คะเหลือสีอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์
0: สีนี้นะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: โอเคได้ไหมกวนไปเรื่อยๆครับจริงๆการกวนต้องใช้เวลานิดนึงคือกวน
1: ใช่ค่ะ
0: เนื้อสารสำคัญเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: บางครั้งเรากวนแป๊บเดียวเกินไปสารสำคัญก็ไม่เข้ากันนะต้องให้นานๆนิดนึงเพื่อให้สารสำคัญเข้ากันได้ไหม
1: ค่ะ
0: อาจารย์วันนี้มันมีเกอะไม่ได้จริงๆนู่นแบบนี้ก็ต้องบรรจุหลอดเนาะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์
1: นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็แรปทิ้งไว้สัก1คืนก่อนนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เซตตัวนะคะแล้วก็ให้ฟองอากาศที่เกิดจากการที่เราคนเนี่ยค่ะยุบตัวนะคะแล้วทีนี้เราก็สามารถนำไปบรรจุได้เลยนะคะในส่วนของแพ็กเกจจิ้งนะคะในการบรรจุก็คือแนะนำว่าควรที่จะเป็นแบบหลอดนะคะอาจารย
0: ์แบบ
1: หลอด

0: นะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบกระปุกใช่ไหมคะเราถ้ากระปุกแบบว่าปิดไม่สนิทนะคะอาจารย์เราบรรจุเต็มกระปุกพอเราเปิดมาดูอีกทีนึงนะคะอาจจะเหลือสักครึ่งกระปุกก็ได้เพราะว่าเจลเนี่ยค่ะมันมีส่วนผสมหลักๆก็คือน้ำซึ่งน้ำมันก็อาจจะระเหยออกไปได้ฉะนั้นแพคเกจจิ้งนะคะที่แนะนำก็คือควรที่จะเป็นแบบหลอด
1: เป็นหลอดจะอยู่ได้นาน
0: ใช่นะคะเป็นแบบหลอดใช่ค่ะจะดีกว่า
1: จริงๆแล้วว่านหางจระเข้เนาะพอทำเป็นสีเขียวแล้วดูวนโยนหน
0: ้
1: าช้างเนาะวนโยนหน้าช้างแล้วยิ่งเป็นกลิ่นของเขาด้วยเนี่ยมันก็อันนี้ก็คือเป็นล้างเป็นเจลล้าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีฟองเยอะไหมการอาจารย์
0: ฟองไม่เยอะค่ะอาจารย์นะคะเพราะว่าเราใส่สารในฟองแค่นิดเดียวนะคะก็คือแค่ 3%
1: เดี๋ยวลองดูกับล้างมือเราก่อนนะครับดีไหม
0: ค่ะ
1: อาจารย์ลองแต่จริงๆนั้นในกลุ่มเจลแบบนี้สามารถไปดัดแปลงทำเป็นอะไรใส่พวกเม็ดบีดไปได้
0: ได้นะคะอาจารย์ถ้าเราเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถใส่เม็ดบีดได้นะคะอาจารย์จะเป็นเม็ดบีดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเม็ดสครับก็ได้ค่ะอาจารย์
1: เราต้องไปอาบนะเวลา
0: เราต้อง
1: ล้างออกนะคะ
0: ล้างออกนะคะ
1: คือถ้าพอมีน้ำมาประกอบกันปั๊บแล้วมันก็จะทำให้มีฟองทำให้สะอาด
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ลองอันนี้ลองล้างแห้งดู
0: ค่ะ
1: คือไม่เหนอะหนะเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่เหนอะหนะผิวเลยแบบรู้สึกว่าลื่น
0: ค่ะ
1: สบายผิวขนาดเราไม่ได้นะใช้น้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้ได้เลยสูตรนี้ใช้ได้เลยค่ะสำหรับ
0: ถ้าเราจะเพิ่มตัวเม็ดบีดนะคะหรือว่าเพิ่มตัวสครับก็สามารถเพิ่มลงไปได้เลยนะคะแล้วเราก็โจทย์สูตรไว้ว่าเราใส่เท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องไปลดอะไรในสูตรลงนะคะแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มสารสกัดค่ะอาจารย์อย่างเช่นเราต้องการเพิ่มสารสกัดแตงกวานะคะเข้าไปนะคะเพิ่มเท่าไหร่นะคะก็ลดน้ำลงเท่านั้นอย่างเช่นเราเพิ่มสารสกัดแตงกวาเข้าไป5กรัมใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะไปลดน้ำนะคะลง5กรัมเพื่อให้สูตรของเราเนี่ยค่ะปริมาณยังครบ100กรัมอยู่
1: แต่จริงๆในสูตรนี้ก็คือไม่เหมาะกับการเป็นสูตรอะไรก็ได้เป็นสูตรที่เป็นมีกรดไม่ได้นะ
0: ใช่ค่ะนะคะก็คือสูตรนี้นะคะเราใช้ตัวคาร์โบพ่อ940นะคะในการขึ้นเนื้อเจลฉะนั้นแล้วจะไม่เหมาะกับการใส่ตัวส่วนผสมที่เป็นกรดนะคะใส่ตัวที่เป็นกรดเมื่อใดนะคะจากที่เป็นเนื้อเจลนะคะก็จะเหลวกลายเป็นน้ำเลยนะคะอาจารย
1: ์สวยครับเนื้อสวยมากเลย
0: แล้วก็กลิ่นหอมด้วย
1: กลิ่นหอม
0: นะคะ
1: จริงๆแล้วเห็นไหมเนื้อก็จะมีฟองอยู่ข้างใน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเมื่อไหร่ยังมีฟองอยู่ข้างในก็ไม่ควรจะบรรจุหลอด
0: ใช่ค่ะนะคะก็พอเราแรปทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะฟองอากาศยุบตัวนะคะในส่วนของเนื้อเจลนะคะอาจารย์ก็จะใสกว่านี้อีก
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเราในกรณีที่คนอยากจะสครับไปด้วยนะครับล้างหน้าไปด้วยสครับเบาๆเนี่ยเราใช้เม็ดบีดหรือว่า
0: ครับแนะนำนะคะอาจจะใช้เป็นเม็ดบีดก็ได้หรือว่าเป็นในส่วนของเม็ดสครับก็ได้เม็ดบีดนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเม็ดบีดที่เป็นวิตามินนะคะที่เขาใส่พวกวิตามินอีเหล่านี้ค่ะลงไปพอเราสครับนะคะก็จะแตกตัวนะคะซึมเข้าไปบำรุงผิวของเรานะคะหรือจะใช้เป็นเม็ดสครับก็ได้ค่ะเม็ดสครับที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นเม็ดสครับจากตัววอลนัทเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะเปลือกของวอลนัท
1: ใช
0: ่ค่ะใช่นะคะเม็ดสครับจากข้าวอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็สามารถเอามาใส่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้กับผิวหน้านะคะต้องเลือกเม็ดสครับที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมิฉะนั้นแล้วอาจจะบาดผิวของเราได้
1: ไปทำลายผิว
0: ใช่นะคะอย่างถ้าเป็นเม็ดสครับที่เป็นพวกเกลือเหล่านี้ค่ะก็จะเหมาะกับเกลือกากกาแฟเหล่านี้ค่ะอาจารย์อาจจะเหมาะกับผิวกายมากกว่า
1: ในสูตรนี้อาจารย์เคยทดลองใช้เกลือลงเข้ามาไว้ในสูตรเป็นเม็ดสครับไหม
0: เคยค่ะอาจารย
1: ์ได้ผลดีไหม
0: เกลือนะคะเกลือก็ถ้าเป็นเนื้อเจลอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ค่ะอาจารย์นะคะอาจจะทำให้เนื้อเจลเนี่ยค่ะไม่มีคงตัว
1: ใช่มันอาจจะเกิดการคืนตัวได้
0: ใช่นะคะถ้าเป็นเนื้อเจลก็อาจจะเหมาะกับพวกเม็ดปีดแล้วก็พวกเม็ดสครับนะคะที่มาจากธรรมชาติ
1: ถ้าเราจะทำสูตรอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีมันต้องมีการทดลอง
0: ค่ะ
1: ทดลองให้มันก็เรียกเกิดการเสถียรของ
0: ใช่ค่ะ
1: จะมาสอน บางครั้งผู้มีประสบการณ์อย่างอาจารย์ก็มีประสบการณ์ทางด้าน

0: การสอนทางด้านการผลิตอยู่ในโรงงานผลิตเนี่ยเขาก็มีความชำนาญในเรื่องการผสมสูตรอะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: ก็เลยมีความเชี่ยวชาญนะครับนะคือดูจากการผลิตคือจริงๆมันไม่ได้ทำง่ายๆนะมันไม่ได้ทำง่าย
1: ๆมัน
0: กว่าจะได้เป็นสูตรมาแต่ละสูตรมันต้องลองผิดลองถูกกันนะ
1: ค่ะ
0: คนใครจะทำสูตรอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการทดลองทดลองแล้วทดลองอีกกว่าจะได้สักสูตรนึงอย่างน้อยก็ไม่ต่ำเป็น10ครั้ง20ครั้งสูตรนี้ก็ถือเป็นสูตรที่เสถียรแล้วสำหรับเป็นเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้แต่ว่าถ้าเราจะไปปรับเป็นเพิ่มเป็นสมุนไพรก็แนะนำให้เป็นสมุนไพรที่เป็นแนวทางเดียวกันเนา
1: ะ
0: อย่างเช่นถ้าเป็นว่านหางจระเข้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเย็นๆอย่างเช
1: ่
0: นแตงกวาแตงโมแตงโมก็ได้ครับแตงโมก็ได้สารสกัดเดี๋ยวนี้ก็มีขายเกี่ยวกับแตงโมหรือว่าอย่างอะไรอีกที่พอใส่เข้าไปในสูตรเจลนี้ได้แตงกวาแตงโมแล้วก็อะไรที่
1: ถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองก็ใส่ได้ใช่ค่ะ
0: ทำให้ผิวดี
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้ผิว
1: หรือว่าจะเป็นสารสกัดที่เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งนะคะก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวสารสกัดจากมอนนะคะสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะก็ได้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะทั้งช่วยเรื่องของให้ความชุ่มชื้นด้วยแต่ว่าเราก็จะช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสด้วย
0: ใช่
1: นะคะแต่ว่าในส่วนของขาวอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกเราจะเน้นในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ในเรื่องของทำความสะอาดผิวซะมากกว่าน ะคะถ้าเป็นในส่วนของไวท์เทนนิ่งก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มที
0: ่บำรุง
1: ทาแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะจะดีกว่า
0: ก็ถือว่าเป็นสูตรที่น่าใช้เน
1: าะ
0: ก็เราคิดว่าถ้าใครจะไปผลิตจำหน่ายก็แนะนำให้ไปจดแจ้งเนา
1: ะ
0: จดแจ้งเพราะมันอยู่ในเครื่องสำอางประเภทเครื่องสำอางจดแจ้งถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่อย.จังหวัดใช่ไหม
1: ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะก็ไปติดต่อที่สสจ.ของจังหวัดนั้นๆนะคะสสจ.ก็คือสำนักงานสาธารณสุขนะคะของแต่ละจังหวัดนะคะถ้าเป็นส่วนกลางนะคะก็คือที่อย.นะคะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: จังหวัดนนท
1: ์ใช่ค่ะนะคะก็คือถ้าคุณผู้ชมนะคะจะทำขายนะคะทำจำหน่ายก็คือต้องไปยื่นจดแจ้งสูตรให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ถ้าเราจะทำไว้ใช้เองนะคะก็สามารถหาซื้อนะคะตัววัตถุดิบแล้วก็มาทำได้เลยนะคะการทำไว้ใช้เองนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะประหยัดนะคะในส่วนของรายจ่ายได้เยอะเลยนะคะอาจารย์ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะอะไรที่เราประหยัดได้นะคะเราก็ประหยัดไปก่อนนะคะยิ่งถ้าเป็นตัวนี้นะคะเราซื้อวัตถุดิบมาทำเนี่ยค่ะเราซื้อมาแบบแค่นิดเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็มาทำเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเราทำ300กรัมอาจารย์ใช้ได้ประมาณ3เดือนเลยนะคะ
0: เห็นมั้ย
1: โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแบบว่าผลิตภัณฑ์แพงๆมาใช้นะคะก็เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกนะคะ
0: ในกรณีที่เราทำแล้วบางทีเราจะไปมาดัดแปลงสูตรของเราให้เป็นสูตรเฉพาะของเราเองก็ได้ก็เป็นการฝึกตัวเองไปในตัวแล้วก็พอได้ของผลิตภัณฑ์ที่ดีเราก็สามารถที่จะไปขยายในเรื่องของทำธุรกิจก็ได
1: ้ใช่ค่ะ
0: หวังว่าเพื่อนๆที่ได้หรือว่าคนที่ได้เป็นท่านผู้ชมที่ได้นั่งรับชมอยู่นะครับในการทำผลิตภัณฑ์ในวันนี้น่าจะเอาไปพัฒนาหรือเอาไปทำใช้เองหรือเอาไปทำในเรื่องของเอาไปขยายธุรกิจก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านนะครับวันนี้เรานะอาจารย์กิตพัฒน์แล้วก็
1: อริสางามสุขศรีนะคะ
0: เราก็มาให้ความรู้พอสมควรแก่เวลาน่าจะเจอกันใหม่ในเทปหรือว่าคราวหน้านะครับ

0: ความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดง นะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในหัวข้อที่ว่าการเดินทางของลูกชิ้นค่ะโดยอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในวันนี้นะคะก็จะกลับมาพบกันในหัวเรื่องที่ว่าการทำลูกชิ้นในครัวเรือนนะคะมันมีความแตกต่างกับการผลิตลูกชิ้นระดับโรงงานอย่างไรบ้างนะคะโดยที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าลูกชิ้นนะคะเป็นอาหารสะท้อนถึงวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากที่ได้กล่าวมาในบทเรียนข้างต้นนะคะคราวนี้เราจะนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ระดับครัวเรือนนะคะทำอย่างไรให้สอดคล้องกับรสนิยมของคนไทยนะคะแล้วก็กระบวนการผลิตไม่ได้ยากนะคะในหัวเรื่องวันนี้นะคะในตอนที่10นะคะในเรื่องกรรมวิธีการผลิตลูกชิ้นระดับครัวเรือนนะคะเราจะมาดูซิว่าความอร่อยอะค่ะจากโรงงานที่ส่งตรงถึงผู้บริโภคอะค่ะถ้าเกิดว่าเราจะนำมาทำเองนะคะในระดับครัวเรือนหรือ